0: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีผ่านเลนครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักชุมชนตะโลฮะลออำเภอรามันจังหวัดยะลาแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนที่ยังคงรักษาศิลปะการทำกริดรามันไว้อย่างภาคภูมิกริดรามันถือเป็นหนึ่งในงานศิลปะหัตถกรรมโบราณชั้นสูงและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและผูกพันกับประวัติศาสตร์ของหัวเมืองปัตตานีในอดีตกริดรามันสุดยอดหัตถศิลป์แห่งเมืองรามันงดงามล้ำค่าสะท้อนภูมิปัญญาช่างฝีมือที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า 200-300 ปีปัจจุบันนะครับมีนายติพลีอัตบูครูช่างศิลป์ของแผ่นดินวัย75ปีผู้สืบทอดสายเลือดช่างกริดรามันรุ่นที่5พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เด็กรุ่นใหม่และผู้คนที่สนใจเพื่อร่วมกันสืบสารมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้เลือนหายจากอาวุธคู่บ้านคู่เมืองสู่งานศิลป์ที่บอกเล่าเรื่องราวและอัตลักษณ์ของชาวรามัน
1: พาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งกริดนะครับซึ่งถือว่าเป็นกริดที่อายอเนี่ยใช้เวลาแล้วก็ใช้แรงกายทุ่มเททำมันขึ้นมาอย่างตั้งใจแล้วก็ประณีตสุดๆเพราะมันเป็นชิ้นงานที่มีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับอายอได้ถือแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันชัดๆนะครับอย่างกริดที่เห็นนี้เป็นกริดอะไรครับอายอครับ
2: ครับกริดนี้เป็นกริดเขาเรียกว่าตายง
1: กิตรายง
2: ตายงตายงตายงก็คือมงกุฎนั่นแหละ
1: อ๋อกิตรายงคือกิตมงกุฎ
2: มงกุฎที่ชื่อว่าตายงก็เพราะว่าเจ้าเมืองนะจะต้องมีมงกุฎจะต้องมีกริตตายงนี่แหละเพื่อเป็นเครื่องราชกากุฎพันธ์ของเจ้าเมืองเครื่องราชกากุฎพันธ์ของเจ้าเมืองมลายูนี่ก็คือกริดตายงกริดนั้นเขามีหลายรูปแบบแต่ว่าต้นกำเนิดที่เราบอกที่ว่ามาที่นี่เนี่ยมาที่นี่ก็คือมาจากฮินดูพราหมณ์ผมติพาลีนะฮะสืบทอดมาจากตวนบุกิตโลงสารีตวนบุกิตสืบทอดมาจากตวนบางโงยตวนบางโงยสืบทอดมาจากตัวลอเทคตัวลอเทคสืบทอดมาจากตัวปุเตหรือวันเตนี่สืบทอดมาจากท่านบรมอาจารย์ปันไดสาระ
1: โอ้โหแบบยาวนานมากนะครับ
2: ยาวนานมากคือเดิมนะช่างทำกริดมีแล้วแต่ว่าช่างทำกริดที่ผมเอ่ยชื่อเมื่อกี้ช่างทำกริดที่มานั้นเขาจะทำกริดเป็นเครื่องราชกากุฎพันธ์ของเจ้าเมืองไม่ถึงว่าช่างหลวงช่างหลวงเดิมนะเสียชีวิตไป
1: ไม่ได้ทำตัวปันไดบุษีให้กับชาวบ้านไม่ที
2: แต่ทำด้วยพอมาทำกับเจ้าเมืองแล้วเจ้าเมืองสมัยนั้นเขาก็ทำธุรกิจการค้าเลยเป็นสินค้าส่งออกจัดตั้งกลุ่มองค์กรทำกริดเลยก็ทำกริดที่รามันเนี่ยเพราะว่าทำกริดเนี่ยเป็นนอกจากเป็นเครื่องราชกากุฎพันธ์เป็นมหาสาตราพรแล้วมันก็เป็นมหาสาตราวุธด้วยอะไรลักษณะนั้นนะครับเป็นอาวุธด้วยแล้วก็เป็นสินค้าที่ส่งออกของเมืองรามันลักษณะนั้นนะฮะแล้วก็รามันเนี่ยก็ทำตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน

0: รูปแบบของกริดเนี่ยกริดตายงเนี่ยมี3รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่ผมคุยเมื่อกี้ก็คือรูปแบบดีโรนี่รูปแบบที่1ก็คือดีโรอันนี้โครงสร้างนะ
1: นี่คือโครงสร้าง
0: นี่โครงสร้างจะเป็นดอกลายยังไงก็สุดแล้วแต่โครงสร้างต้องอยู่ต้องให้รู้ว่าเอ๊ะอันนี้นะเป็นดีโรดีโรเนี่ยหัวมันจะก้มลงหัวมันจะก้มลงหัวก้มลงก้มลงทำไมก้มลงเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อนายความจงรักภักดีต่อเจ้าเมืองต่อนายนั่นแหละหัวก้มลงเขาก็เป็นคนนอบน้อมถ่อมตนถ้าสมัยก่อนเขาแบ่งวรรณศักดิ์ถ้าเห็นว่าคนนี้เน็บหัวกิจดีโรคนระดับสูงระดับแม่ทัพแม่กองระดับเจ้าระดับอะไรตรงนี้ต้องให้ความเคารพและก็ตัดทวดทูลดี
1: โร
0: ประชาชนซึ่งเป็นรากหญ้าเขาเป็นคนที่ทำนาสมัยก่อนทำนาเนี่ยก็สุดๆเลยนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีคนจะทำนาเพราะว่านะมันลำบากกว่าจะได้ข้าวมาสักเม็ดหนึ่งก็ไม่ใช่ไรแล้วก็คนพวกนายพวกอะไรเนี่ยต้องให้ความเคารพได้เกิดทุนคนชั้นต่ำเพราะว่าพวกนี้แหละเม็ดระดับเจ้าเมืองก็กินข้าวพวกนี้ถ้าไม่มีพวกนี้ไม่มีข้าวกินลักษณะนั้นนะถ้าดูของที่เสร็จแล้วก็ใส่ตามีตาตาหงอยดูแลหน้าเอ็นดูหน้าสงสารถ้าเราเอาหัวเดรอที่มีคุณค่ามากที่สุดที่มีคุณค่าทางจิตวิญญาณและคุณค่าทางศิลปะเราเอาหัวดรอห้าหัวมาเรียงกันมาเรียงกันแล้วก็เราต้องดูสักพักตาไอ้ตัวไหนว่าถึงมีคุณค่าที่มีถูกและมีจิตวิญญาณจริงๆถูกต้องตามลักษณะศิลปะของหัวกิจจริงๆถูกต้องตามวัฒนธรรมของกรรมจิตจริงๆเราดูแล้วตาคลอน้ำตาเราไหลโดยไม่รู้สึกตัวนั่นก็คือหัวดีโร
1: นี่ครับคุณผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าเขาจะมีลักษณะของการก้มหน้าอยู่นะครับ
0: เนี่ย
1: นี่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่มีเรื่องเล่าความเป็นมาแ
0: ค่
1: ท่วงท่าของหัวกิจนะคร
0: ับ หัวกิจหัวดีโรสองหัวบอตอกาโลบทการลอนี่เราดูเลยหัวมันจะเงยขึ้นตามันจะโปนออกมา
1: ตา
0: โปนออกมาหัวขึ้นอันนี้ก็มีลิ้นแลบเข้ามาด้วย
1: ม
0: ีลิ้นเพิ่มมาเล่นมองบอกด้วยความกระหายเลือดอะไรขนาดกลั
1: วข
0: ึ้
1: นมา
0: คือสูตรของบทการลอนี่นะคือดูแล้วน่ากลั
1: ว
0: หน้าเกรงขามดูแล้วดูกลัวหน้าเกรงขามเนี่ยมือกับว่าจะมากัดเราเลยนะดูแล้วหน้ากลัวหน้าเกรงขามดุดันก้าวร้าว
1: ซึ่งแต่งจากแบบแรกก็คือนอบน้อมถ่อมตน
0: ดูแล้วหน้าอินดูหน้าสงสาร
1: หน้าสงสารเห็นตาหน้
0: า
1: แต่แบบที่สองก็คือดุดันดูก้าวร้าวดูดุดัน
0: ดูดันก้าวร้าวโหดเยี่ยมดูเหมือนว่าจะมากัดเราเนี่ยทั้งมัน
1: นะ
0: น่ากลัวมีลิ้นซะด้วยเนี่ยตาโปนตาโปนออกมา
1: หน
0: ้
1: านี่ก็จะแบบ
0: หั
1: วครับทุกคนเห็น
0: หัวมันจะมือขึ้นเหมือนกับนักเลงขึ้นมาอันนี้ระดับนี้ใครใช้แม่ทัพแม่กองพวกทหารพวกตำรวจอะไรสมัยก่อนนะ
1: เป็นตำราของวิชาการช่างที่สืบทอดมาในเรื่องการทำหัวกริชนะครับเพราะว่าแต่ละขั้นตอนการทำเนี่ยมันมีวิชาที่ถูกถ่ายทอดกันมาไม่ใช่ว่าจะทำเล่น
0: ๆ
1: ไม่ได้นะครับเพราะว่าอายอก็ได้สืบทอด
0: ตัวเรียนรู้สืบทอด
1: บรรดาสาระ
0: ครับ
1: จากช่างจากประเทศอินโดนีเซีย
0: สุดท้ายนี้เขาเจอหัวตำมงง
1: ตำมงง
0: หัวตำมงงตำมงงเนี่ยสูตรเขามีอยู่ว่าดูแลหน้าเกรงขามหน้านับถือมีตาบะมีราศีสง่างา
1: ม
0: ไม่มีทิฏฐิ
1: ไม่มีทิฏฐิ
0: ไม่ว่าเส้นอะไรแกะดอกลายอะไรไม่มีเหว่งไม่มีขาดเส้นอะไรต่ออะไรไม่มีทิฏฐิเลยนั่นก็คือระดับเจ้าเมือง
1: หรือ
0: ก็คณะรัฐมนตรีหรือราชครูใช้นี่คือตัวตำมงงฮะ
1: โอ้ลายสุดๆครับ
0: อันนี้นะฮะคือตามันจะเล็กนะฮะโอ้ใน2ดำบะนะ
1: อัน
0: น
1: ี
0: ้ดับไปแล้วอันนี้ตามันเล็กแล้วก็หัวเนี่ยมันจะมีฉัดๆๆๆอ๋อมีฉัดบนหั
1: ว
0: ฉัดบนหัว
2: ลักษณะเด่นทางศิลปะและเอกลักษณ์กริดลามันจัดอยู่ในสกุลช่างปัตตานีหรือที่เรียกท้องถิ่นว่ากริดตายงหรือกริดตาจงมีเอกลักษณ์ที่ประณีตงดงามแตกต่างจากกริดภูมิภาคอื่นๆดังนี้ 1. หัวกริดถือเป็นงานประติมากรรมขนาดย่อมมักแกะสลักมาจากไม้เนื้อแข็งหายากด้วยลวดลายที่อ่อนช้อยลึกซึ้งวรรณกรรมโบราณหรือธรรมชาติ 2. ใบกริดตัวใบมีดมักตีด้วยโลหะหลายชนิดผสมกันเกิดเป็นลวดลายริ้วโลหะบนผิวใบมีดโดยช่างตีมีดโบราณจะใช้เวลาในการตีและพับโลหะอย่างนานนับเดือนหรือเป็นปีเพื่อให้ได้ใบกริดที่มีความแกร่งคมและมีความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ 3. ฝักกริดทำจากไม้เนื้อสวยงามมีการจำแนบรูปทรงตามสกุลช่างโบราณเช่นทรงเรือสำเภาหรือทรงปีกนกซึ่งเข้ากันกับตัวด้ามและใบมีดอย่างลงตัวหัวกริดตายงแห่งเมืองรามันนั้นมีอยู่3รูปแบบครับรูปแบบที่1คือหัวกริดดือรอมีลักษณะหัวก้มตาหงอยดอกลายหยาบให้อารมณ์ความรู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตนน่าเอ็นดูน่าสงสารเป็นกริดที่ประชาชนทั่วไปใช้ 2. หัวกริดบตกาลอมีลักษณะเป็นหัวเงยตาโปนบางเล่มจะมีลิ้นแลบออกมาให้อารมณ์น่ากลัวน่าเกรงขามดุดันและก้าวร้าวเป็นกริดสำหรับผู้นำกองทัพ 3. หัวกริดตะมะงงมีลักษณะหัวเอียงตะแคงนิดหน่อยลวดลายละเอียดสง่างามน่าเกรงขามน่านับถือมีราศีไม่มีทิฏฐิเป็นกริดสำหรับเจ้าเมืองหรือราชครูเอาละครับได้เวลาที่เราจะไปดูการตีใบกริดกันบ้างแล้วนะครับโดยในวันนี้จะมีทายาทผู้สืบทอดรุ่นที่6นะครับนั่นก็คือบุตรชายของนายติพลีอัตบูครูช่างศิลป์แห่งแผ่นดิน

0: ผู้ชมครับนี่คือใบเหล็กนะครับที่ผ่านการเผาด้วยอุณหภูมิที่สูงนะครับแล้วก็ผ่านการตีนะครับการทุบนะครับแล้วก็การทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นหยักๆนะครับเป็นร่องนะครับจนเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่เขาเรียกว่ากริด5ล็อกนะครับคุณผู้ชมจากตรงนี้นะครับก็จะมีกระบวนการต่อไปนั่นก็คือการปรับแต่งการเจียแล้วก็เรื่องของการเก็บรายละเอียดนะครับเพราะว่ากว่าจะได้ใบกริดสัก1ใบเนี่ยต้องใช้เวลาครับคุณผู้ชมแล้วก็ต้องใช้ความชำนาญความประณีตความสามารถเฉพาะตัวของช่างตอนนี้ผมอยู่กับทายาทช่างทำกริดเมืองรามันนะครับรุ่นที่6ซึ่งก็เป็นอาเบกาของเรานะครับเป็นลูกชายของอายอตีพลีอัตบูนะครับก็มีการสืบทอดภูมิปัญญาวิชาความรู้ทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องการทำกริดมาจากผู้เป็นพ่ออย่างเต็มตัวแล้วจนทุกวันนี้ก็ใช้เป็นอาชีพหลักแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับตอนนี้อาชีพ
0: ในส่วนของการตีใบหรือการทำใบเนี่ยจุดยากที่สุดอยู่ตรงไหนครับเบกาครับ
1: คือจุดยากที่สุดก็คือส่วนที่เราจะมาเก็บรายละเอียดฮะรายละเอียดคือขั้นตอนที่ใช้เวลานานหน่อยแล้วก็จะต้องมีทักษะสมาธิสูงหน่อยเพราะว่าขั้นตอนที่ใช้งานหนักก็คือเราขึ้นโครงสร้างใช่ไหมโครงสร้างนี่ก็ต้องรวดเร็วหน่อยจากปัจจุบันนี้ก็มีเครื่องตีอะไรแล้วก็ลดทอนเวลาส่วนนั้น
0: ทอนเวลานะครับ
1: แล้วก็ส่วนนี้ส่วนที่ลงรายละเอียดเนี่ยต้องให้ชัดเจนให้ชัดเจนแล้วก็ต้องให้ไม่มีตำหนิน้อยที่สุด
0: ให้มีตำหนิน้อยที่สุดหรือถ้าไม่มีได้ยิ่งดี
1: ไม่มีได้ยิ่งดีใช
0: ่นั่นอยู่ที่ความสามารถและความชำนาญของช่างโดยตรงเลย
1: ใช่ใช่
0: อย่างที่ถืออยู่นี่ก็จะเป็นกริดกี่ล็อกครับเนี่ย
1: อันนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9ครับ
0: นี่9ล็อกนะซึ่งแต่ละ9ล็อกแต่ละ9คดหรือที่เขาเรียกกันเนี่ยก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปนะครับถ้าพูดแล้วยาวนะครับเอาเป็นว่าเรามาดูในส่วนของใบมีดกันบ้างดีกว่าในส่วนของตอนนี้คือเริ่มที่จะมีลวดลายขึ้นมานะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับรูปทรงของ
1: งวงช้างอ
0: ันนี้ต้องมีเลยใช่มั้ยครับขาดไม่ได้เลย
1: ต้องมีครับแต่บางเล่มก็ไม่มี
0: ฮะอ๋อแล้วฝั่งนี้ล่ะครับแ
1: หมอันนี้ก็จะเป็นหนามเตยฮะที่เราที่ดูเสร็จแล้ว
0: อ๋อนี่ครับผู้ชม
1: นี่ที่เข้าประกบแล้ว
0: อ๋อก็คือแสดงว่าในส่วนของใบทั้งหมดเนี่ยความยากความพิถีพิถันจะอยู่ในช่วงของตรงนี้เลย
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมตรงนี้เลยบริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมที่จะวัดกันว่าช่างมีฝีมือหรือเปล่าอยู่ตรงนี้แหละและงานจะออกมาสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ก็อยู่ตรงนี้แหละ
1: ใช่
0: สำคัญเลยนะครับนี่เพราะว่าต้องใช้เวลาต้องมีการตะใบเก็บงานด้วยใช่ไหมแบรนด์นะอ๋ออย่างนี้ด้านนี้ความยาวประมาณสักกี่นิ้วครับ
1: 10นิ้วฮะ
0: 10นิ้วนะครับ
1: 11นิ
0: ้วอ๋อแล้วส่วนของเหล็กที่นำมาทำเป็นใบมีดเนี่ยเราใช้เหล็กอะไรทำได้บ้างครับ
1: แบรนด์เราแต่ก่อนที่เราทำเหล็กทุกอย่างนะแต่พอเราทดลองทำแล้วเนื้อเหล็กมันก็จะต่างกันแต่คัดเหล็กที่มันเนื้อดีๆมาทำมาคัดเหล็กที่มันเนื้อธาตุที่ว่าเหล็กจะออกเล็กคลางคลางหน่อยสีมันจะออกดำออกเวลาขึ้นสนิมมันจะออกสนิมเขียวแบบเหมือนกองเก่าอ่ะ
0: ก็คือเสน่ห์ของกริดนี่คือใบกริดก็คือมันจะยิ่งเก่ายิ่งดูสวยยิ่งคลาง
1: ยิ่งดีสวยใช่
0: ก็แสดงว่าการนำวัสดุหลักมาทำเนี่ยเรื่องของเหล็กเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราจะเลือกเหล็กเก่าๆมากกว่าที่จะเลือกเหล็กใหม่ใช่ไหมมาทำ
1: แบ
0: บเหล็กเก่าจะให้ผิวแล้วก็จะให้อารมณ์ที่ดูขลังดูเป็นดูเป็นแบบมีอายุยาวนานมากกว่าเหล็กใหม่
1: ใช่ใช่
0: ดังนั้นเราจะเน้นเป็นเรื่องของเหล็กเก่ามากกว่า
1: ก็น้ำเตยนี่ก็เหมือนกัน
0: เขาเรียกน้ำเตยนะฝั
1: ่
0: ง
1: ต้นเตย
0: อ๋อต้นเตยต้นน้ำเตย
1: ใช่ครับน้ำเตยแล้วก็องศาอะไรเขาก็วัดตามองศาของนิ้วมือเนี่ยบางทีนิ้วมือเนี่ยนี่มือคอโค้งงอนี่ก
0: ็นี่ก็จะมีกันจะมีอันนี้เป็นนี่ก็จะเสริมเข้ามาอีกใช่ไหมเป็นชั้นหนึ่งใช่ไหมเพื่อเพิ่มความหนาของโคนใบมีด
1: อันนี้เพิ่มความสมดุลหรือสัดส่วนมันจะบาลานซ์กันบางเล่ม ก็เป็นเหล็กเนื้อเดียวก็มีเหมือนกัน
0: ก็มีแล้วแต่นะ
1: ก็ชื่ออีกประเภทหนึ่ง
0: อย่างชิ้นนี้เนี่ยเริ่มจากเผาเลยมาตีแล้วก็มาทำจนเสร็จเลยเนี่ยใช้เวลาประมาณ
1: อันนี้3วันแล้ว
0: 3วันแล้วย
1: ัง
0: ไม่เสร็จ
1: ยังไม่เสร็จ
0: โอ้โห
1: ใช
0: ่ตีมีดแค่อันเดียวถ้าเป็นช่างตีมีดพลาหรือช่างตีมีดทั่วไปเนี่ยผมว่าวันนึงเขาได้เป็น10เล่มเลยนะ
1: ใช
0: ่แต่แตกต่างจากช่างทำกริด3วัน4วันถึงจะได้แค่ใบเดียว
1: ใช่
0: เพราะมันเป็นงานประณีตมันเป็นงานฝีมือมันเป็นศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้าน
1: ใช่ครับ
0: นะและผสมผสานกับจิตวิญญาณของความเป็นช่างที่เราสืบทอดมาจากต้นตระกูลเราต้นกำเนิดของช่างเราก็คือช่างที่มาจากอินโดนีเซีย
1: ปันไดชาร์ด
0: เป็นช่างที่เข้ามาในประเทศไทยเพื่อที่จะทำกริดให้กับเจ้าเมือง
1: ใช่
0: ใช่ไหมแล้วก็สืบทอดกันมาเราก็เป็นรุ่นที่6แล้ว
1: ครับ
0: อ
1: ันนี้ก็พยายามทำเราก็ทำทุกเล่นก็ดูฝีมือที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างลูกค้ามีการตรวจติงอะไรบ้างบางทีเราทำนอกตำราหน่อยลูกค้าก็มาติงว่าจะต้องตามตำรามันจะส่วนนี้นะแก้ไขได้ดีได้

0: ในฐานะเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าตรงนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างที่เราถือว่าเราเป็นผู้สืบทอดแล้วไอ้ภูมิปัญญาที่หายากแบบนี้เนี่ยที่มันอาจจะหมดไปจากสังคมนี้ในภายภาคหน้าก็เป็นไปได้แต่เราเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งที่เป็นผู้สืบทอดตรงนี้เรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับแบบ
1: คือแน่นอนอยู่แล้วฮะพอเราทำงานที่เรารักหนึ่งเรารักแล้วก็งานที่มันเกิดจากรากเหง้าของเราคือซึ่งเราเป็นคนไทยคนเนี่ยในอารยธรรมมาลายูคนมาลายูนี่ก็จะมีเสน่ห์วัฒนธรรมเนี่ยเราได้สานต่อได้รักษาแล้วก็ได้เผยแพร่ให้กับคนรุ่นใหม่ได้รับรู
0: ้
1: ซึ่งว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นงานที่ยากแต่ว่าพอเราทำแล้วมีคนสนใจคนสนใจคนเข้าให้เงินให้พลังให้เราสานต
0: ่
1: อคนปัดดังคุณต้องทำมันเป็นแรงบันดาลใจของเราเพื่อเราทำชิ้นงานนี้ไม่ใช่ของเราคนเดียวมันเป็นของประเทศยิ่งครับใช่ครับ
0: ครับและในวันนี้นะครับครูช่างศิลป์ของแผ่นดินของเรานะครับผู้สืบทอดสายเลือดช่างกริตรามันรุ่นที่5ก็พร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เด็กรุ่นใหม่และผู้คนที่สนใจร่วมกันนะครับเพื่อสืบสานมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้เลือนหายไปจากชุมชนวันนี้จะมีน้องๆจากโรงเรียนบ้านบึงน้ำใสมาศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนกันที่นี่เราไปรับชมบรรยากาศการเรียนการสอนกันเลยครับ
2: ชั่วโมงสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งในรายวิชาประวัติศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่5มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นท้องถิ่นนะคะประวัติศาสตร์ท้องถิ่นก็เลยด้วยความที่โรงเรียนอยู่ใกล้กับแหล่งเรียนรู้เลยได้เป็นข้อได้เปรียบเลยพาเด็กนักเรียนมาเรียนรู้ที่นี่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องของประวัติของการทำกริตเพราะว่าในคาบเรียนคือมีการสอนล่วงหน้าไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของเมืองรามันว่าเมืองรามันมีความสำคัญอย่างไรในอดีตก็คือใช้ความเป็นท้องถิ่นแล้วก็หนึ่งในความที่เป็นเมืองรามันที่เป็นอัตลักษณ์ของเมืองรามันก็คือกริตซึ่งถ้าเราพูดถึงกริตก็จะรู้จักว่าที่นี่คือแหล่งผลิตกริตเลยใช้ความได้เปรียบตรงนี้เอาพาเด็กมาเรียนที่นี่เพราะว่าเด็กจะได้เรียนรู้กับวิทยากรตัวจริงที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะรวมถึงได้ให้เด็กได้มาเห็นถึงกระบวนการในการทำเผื่อว่าถ้าเด็กสนใจในอนาคตอาจจะต่อยอดไปเป็นอาชีพได้ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับในอดีตกริตไม่ได้เป็นเพียงอาวุธสำหรับป้องกันตัวแต่ยังเป็นเครื่องราชสริยาภรณ์หรือเครื่องแสดงฐานะทางสังคมของผู้ครอบครองอีกทั้งยังมีความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ไสยศาสตร์และความเป็นสิริมงคลที่ตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นปัจจุบันนะครับแม้บทบาทของกริตในฐานะอาวุธจะหมดไปแล้วแต่กริตรามันยังคงได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานโดยครูช่างพื้นบ้านจนกลายเป็นศิลปะชั้นสูงงานหัตถกรรมทรงคุณค่าและเป็นของที่ระลึกอันภาคภูมิใจของชาวจังหวัดยะลาการอนุรักษ์กริตรามันนะครับจึงไม่ใช่เพียงแค่การรักษาวัตถุโบราณไว้ไม่ให้สูญหายแต่เป็นการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้รากเหง้าของตนเองพร้อมทั้งยึดเหนี่ยวจิตใจและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นลูกหลานแดนใต้นั่นเองครับ

0: แค่ย้อนสอนไปนิดเดียวคงไม่เป็นอะไรความคิดเหล่านี้คือสาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้บนท้องถนนอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมความเคยชินที่ทุกคนคิดว่าไม่เป็นไร
1: สาเหตุความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็จะมีทั้งชีวิตร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ที่กระทำผิดกฎจราจรครับผมพอเราบังคับใช้กฎหมายก็เหมือนที่บอกครับเรื่องกฎหมายมันโทษมันสูงขึ้นนะครับประชาชนก็มีความเกรงกลัวกฎหมายเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะส่งผลดีต่อสถิตินะครับของความสูญเสียต่อชีวิตและก็ร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินครับก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ดูเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองในการขับขี่ก็จะทำให้ผู้อื่นที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนนะครับ
0: ภาพเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากทุกคนตระหนักถึงกฎและวินัยจราจรทุกครั้งที่ใช้รถใช้ถนนไม่ใช่แค่ป้องกันอันตรายของผู้ขับขี่แต่รวมไปถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วยกฎจราจรไม่ได้มีไว้เพื่อลงโทษแต่เป็นกติกาสังคมเพื่อความระเบียบเรียบร้อย
2: สำนักงานตำรวจเนี่ยจะกำหนดให้มีเป้าหมายครับเป้าหมายหรือว่าตัวชี้วัดเนี่ยครับโดยใช้สถิติใน3ปีย้อนหลังนะครับแล้วก็เราต้องให้ลดลง 5% ของ3ปีย้อนหลังซึ่งในจังหวัดพังงาเราก็มีลดลงครับผู้การเกิดขึ้นเนี่ยครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยลดลงถึง35% นะครับส่วนผู้บาดเจ็บก็มีสถิติลดลงถึง 37%นะครับส่วนผู้เสียชีวิตก็ไม่มีครับก็ในช่วงปกตินะครับในช่วงปกตินี่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผู้ขับขี่นะครับที่กระทำความผิดก็ในด้านกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่ก็ที่จริงอาจจะไม่ถือว่าใหม่สักทีเดียวนะครับก็ออกมาบังคับใช้หลายปีแล้วแต่ก็มีการเพิ่มโทษเป็นหลักใช่ไหมครับเพิ่มโทษอัตราโทษจะสูงขึ้นอย่างเช่นข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัยใช่ไหมครับผู้ขับขี่เนี่ยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์เนี่ยต้องสวมหมวกนะครับไม่สวมหมวกเนี่ยมีโทษปรับสูงถึง 2,000 บาทนะครับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารและผู้ขับขี่ที่ไปบรรทุกผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยเนี่ยก็โดนปรับเพิ่มอีก 2,000 บาทนะครับก็โทษจะสูงอยู่นะครับและอีกอย่างนะครับก็เรื่องเมาและขับถ้ากระทำความผิดครั้งแรกนะครับก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีแต่หากมากระทำความผิดซ้ำภายใน2ปีนะครับก็จะเพิ่มโทษเป็นโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับโทษปรับก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเมื่อเราเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถแล้วเท่ากับว่าเหมือนกับยืนยันได้ว่าเราเป็นผู้มีความสามารถในการขับรถนะครับแล้วก็รู้เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับรถมาอย่างดีแล้วนะครับ
0: การปลูกฝังให้คุณมีจิตสำนึกและรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนนเป็นสิ่งสำคัญอย่าให้กฎเหล็กเป็นแค่กฎระเบียบที่วางไว้แต่ไม่มีใครทำตามลดการสูญเสียปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
3: Jangan cepat tekan. Jangan tekan. Jangan percaya mesej yang pelik-pelik tu. Jangan bagikan maklumat peribadi. Dan juga jangan tekan link yang kita tak kenal. Mungkin mesej itu adalah mesej penipu, tahu tak? Cek sebelum nak klik, fikir dulu sebelum nak share.
4: Awas penipuan cyber. Boleh dihenti.

0: ดาหลาบาติกคือการสืบทอดและฟื้นฟูลายผ้าบาติกโบราณโดยครูช่างศิลปะหัตถกรรมครูธนินทร์รักษาวงศ์ได้นำลายผ้าบาติกโบราณของคุณยายที่เคยใช้ทำสโรงมาพัฒนาต่อยอดเป็นการสร้างสรรค์งานผ้าบาติกที่มีกรรมวิธีเฉพาะตัวคือการพิมพ์มือผสมกับการเขียนลายโดยใช้แม่พิมพ์โลหะและผู้กันในการลงสีซึ่งเป็นวิธีที่พบน้อยมากในสมัยก่อนตอนนี้นะคะขวัญก็อยู่ในร้านดาราแล้วนะคะจะเห็นว่าตรงโซนนี้เป็นลายผ้าแบบโบราณนะคะที่มีความสวยงามมากๆแล้วก็สีสวยด้วยนะคะนี่จะเป็นแบบลายจีนนะคะโบราณจะเห็นถึงเส้นที่มีความละเอียดนะคะรวมถึงเอกลักษณ์ของร้านจริงๆนะคะดูจากสีและลวดลายนะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งลายก็คือที่ขวัญชอบก็คือนี่ค่ะลายประแจจีนนะคะมีอยู่หลายแบบด้วยกันนะคะลายประแจจีนนี่เรียกอีกชื่อนึงก็คือลายที่ร่ำรวยความเป็นมงคลเป็นลายมงคลนั่นเองนะคะอย่างผืนนี้สวยมากเลยค่ะทั้งลวดลายทั้งเรื่องของสีสันนะคะเป็นสีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะจริงๆนะคะเพราะที่นี่นั้นมีเทคนิคในการที่ผสมสีทำสีผ้าออกมาได้เป็นเอกลักษณ์จริงๆนะคะซึ่งถ้าหากต้องการลวดลายผ้าโบราณที่มีเอกลักษณ์รวมทั้งสีที่มีเป็นสีเอกลักษณ์ก็ต้องมาที่นี่นะคะดาราที่จังหวัดกระบี่นะคะสวยจริงๆลายนี้ขวัญชอบค่ะเป็นพิมพ์ลายโบราณลายประแจจีนนะคะนอกจากลายประแจจีนนี้แล้วนะคะก็จะมีแบบที่เป็นประแจอีกแบบนึงนะคะซึ่งเป็นทางฝั่งโซนโรมันนะคะเดี๋ยวขวัญดูให้เมื่อสักครู่จะมีอยู่นี่นะคะมีแบบประแจ2แบบนี้เป็นแบบประแจจีนก็จะเป็นอีกแบบนึงส่วนนี้เป็นแบบโรมันหรืออิตาลีนะคะก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะพิมพ์คล้ายๆกันค่ะแต่ว่าด้วยลักษณะก็จะแตกต่างกันเห็นไหมคะทั้งสีทั้งรูปแบบของลายพิมพ์เองเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบแบบไหนก็สามารถมาดูกันได้นะคะและที่มีความผสมผสานกันนี่ค่ะเป็นลวดลายประแจนะคะทั้งสีสันที่มีความสวยงามแล้วมีการดีไซน์ร่วมกันกับลายขอพระราชทานด้วยนะคะก็นำมาผสมในผ้าไทยที่กลมกลืนแล้วก็สวยงามมากๆเลยล่ะค่ะเห็นว่าสีสันนั้นสวยจริงๆนะคะอีกหนึ่งลายพิมพ์โบราณของที่ร้านดาหลานะคะที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่อื่นก็คือนี่ค่ะลายดอกยาเป็นดอกไม้เป็นดอกเล็กๆนะคะนี่เห็นไหมคะเป็นลายดอกหญ้าดอกเล็กๆอยู่ซึ่งก็จะมีหลากสีอย่างที่ขวัญบอกนะคะจะมีสีเลือกเยอะมากซึ่งจะเป็นโซนสีที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆนะคะแต่ละสีเดี๋ยวเราจะพาลงไปดูเทคนิคของการทำสีที่นี่กันนะคะซึ่งกว่าครูโอจะได้แต่ละสีมาเนี่ยก็ต้องผ่านในเรื่องของการศึกษาเรื่องของการเรียนรู้มาแล้วก็ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาค่ะก็จะมีการส่งต่อจากนี้ไปอีกนะคะเพื่อที่จะอนุรักษ์ลายผ้าแบบนี้โบราณแบบของกระบี่เอาไว้ให้คงอยู่ต่อไปด้วยนะคะ
1: ครูชนินทร์รักษาวงศ์ผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มดาหลาบาติกได้สืบสานและรังสรรค์ความงดงามของผ้าบาติกโบราณของภาคใต้จนได้รับยกย่องเชิดชูให้เป็นครูช่างศิลปะหัตถกรรมปี2556
2: ผ้าโบราณนะคะสมัยโบราณเนี่ยค่ะมันก็จะมีลวดลายที่เราได้เห็นนะคะเราจะเห็นว่าผ้าบาติกโบราณเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเป็นผ้ามงคลนะคะจะเป็นผ้าที่สำหรับรับไหว้หรือว่างานมงคลต่างๆอย่างเช่นลายตัวนี้นะคะชื่อลายประแจจีนหรือกุญแจจีนหรือตะขอเกี่ยวทรัพย์ซึ่งเป็นลายหนึ่งในมงคลฮวงจุ้ยของจีนนะคะหมายถึงการเกี่ยวทรัพย์ให้กลับเข้ามาอยู่ที่เราให้เยอะๆอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะสังเกตว่าพอลายประแจจีนเนี้ยมันก็จะมีประแจจีนที่เป็นโซนเอเชียนะคะกับอีกอันนึงเป็นประแจจีนที่มันเป็นของโซนโรมันอิตาลีอะไรพวกแบบนี้นะคะเป็นการผสมผสานลวดลายวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยค่ะเป็นลายประแจจีนอีกอันนึงก็จะเป็นลวดลายโบราณของอินเดียนะคะเราได้รับวัฒนธรรมอินเดียมาผสมด้วยนะคะในประเทศของเรานะคะตัวนี้เป็นลายดอกหญ้าค่ะตัวนี้นะคะ มันมีความเรียบง่ายแต่ว่าตัวเชิงต่างๆของเขาเนี่ยจะมีลวดลายที่เป็นกำหนดเป็นคู่แล้วถ้าเราจะสังเกตเห็นนะคะนี่ค่ะเป็นปะตะเห็นไหมคะปะตะก็คือตัวปะเต๊ะที่คนเรียกเข้าใจว่าผ้าปะเต๊ะจริงๆผ้าปะเต๊ะกับผ้าบาติกคือตัวเดียวกันนะคะผ้าบาติกปะเต๊ะเป็นตัวเดียวกันเป็นผ้าที่แต่มีหน้าผ้าผ้าโบราณทุกชิ้นเนี่ยค่ะมันก็จะมีหน้าผ้าของมันนะคะจะให้ดูนะคะร้อนนี่ค่ะเวลาเขาใส่มันบ่งบอกถึงฐานะของผู้ใส่ด้วยนะคะถ้าเป็นพวกอันนี้ก็จะเห็นไหมคะว่าจะมีรายละเอียดงดงามมันก็คือเหมือนยอดใบสีหรือหน่อไม้นะคะหมายถึงความเจริญเติบโตที่ขึ้นมาค่ะนะคะเป็นเครื่องมือชั้นหนึ่งแต่ว่าอันนี้เป็นยอดใบสีนะคะแล้วยอดใบสีเนี่ยฐานันดรศักดิ์สมัยโบราณก็จะเป็นพวกเจ้าหญิงหรือพวกราชวงศ์ค่ะเขาก็จะเป็นคนใส่นะคะเหมือนเวลาออกมาจากวังหรือว่าอะไรนะเราจะเห็นเลยว่าผ้านุ่งเนี่ยจะแตกต่างนะคะใส่ไว้ข้างหน้าค่ะเดินมาก็จะเห็นเลยแล้วใช่ค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าดาราบาติกค่ะเราก็เก็บลวดลายและวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่เป็นวิถีชีวิตของเราเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลายหนังตะลุงนะคะลายหนังตะลุงวายังตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยค่ะตัวตรงนี้จะเป็นการละเล่นนะคะการละเล่นของคนพื้นที่ในภาคใต้นะคะก็จะมีหนังตะลุงมโนราอะไรพวกแบบนี้ค่ะ
1: ดาราบาติกเป็นการผสมผสานระหว่างเทคนิคการพิมพ์ลายผ้าด้วยแม่พิมพ์โลหะกับการเขียนลายด้วยผู้กันลงบนผืนผ้าซึ่งเป็นเทคนิคดั้งเดิมที่สืบทอดมาจากคุณยายเป็นการอนุรักษ์ลายโบราณโดยการนำลายผ้าบาติกโบราณที่เคยมีใช้กันมาในอดีตโดยเฉพาะลายที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นนำกลับมาสร้างสรรค์ใหม่และถ่ายทอดสู่สาธารณชน
2: เราก็เอาลวดลายหนังตะลุงต่างๆเรายังทำเป็นกรรมวิธีแบบโบราณนะคะแต่เราเอามาใส่ให้มันมีสีสันที่เป็นอัตลักษณ์ของคนใต้บ้านเรานะคะก็จะมีสีสันที่สดใสนะคะแล้วก็เรามาพูดถึงลายอีกอันนึงที่เป็นอัตลักษณ์ของคนใต้นะคะก็คือวิถีเพลานากั้นบ้าบ่ายะหยาที่ในโซนอันดามันของเราก็มีกระบี่พังงาภูเก็ตระนองตรังและก็สตูลนะคะตัวตรงนี้ก็จะเห็นเป็นชุดที่เขาใส่คู่กับบ้าบ่านะคะก็จะเป็นสีสันและเป็นพูดเรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้นะคะเนี่ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผ้าบาติกที่เป็นผ้าโบราณหรือผ้าเราเรียกผ้าปะเต๊ะเนี่ยก็จะมีหน้าผ้าของมันนะคะก็จะเป็นลวดลายเห็นไหมคะว่าเป็นลวดลายสีสันใส่กับลูกไม้ก็จะสวยไหมคะอันนี้เราเริ่มปรับแต่จริงแล้วมันเป็นสีสันของทางภาคใต้บ้านเราแบบโบราณอยู่แล้วนะคะที่เป็นสีสันแต่เราเริ่มปรับให้มันดูหวานขึ้นดูแบบวัยรุ่นกล้าใส่อะไรเนี้ยดูหวานนะคะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะพอใส่กับลูกไม้มันจะสวยมากแล้วก็นี้ก็จะเป็นลายอีกลายหนึ่งที่ภูมิใจนำเสนอในความเป็นกระบี่นะคะก็คือลายลมหายใจกระบี่นะคะจะเป็นการพูดถึงวิถีชีวิตนะคะวิถีชีวิตของคนกระบี่ก็คือมีใบปาล์มมีเรือหัวโชงแล้วก็มีหอยชักตีนนะคะลายหอยชักตีนอาจจะพูดไม่สุภาพนิดนึงนะคะว่าเป็นลายหอยชักตีนนะคะแต่เป็นคำพูดของพื้นถิ่นนะคะแล้วก็เป็นวงน้ำนะคะ ตัวนี้จะได้รับการออกแบบจากของหน่วยงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่นะคะตัวนี้ค่ะจะเห็นไหมคะว่ามันจะเป็นลายเส้นที่ละเอียดนะคะด้วยการที่กรรมวิธีการทำผ้าบาติกเนี่ยค่ะมันจะต้องถ้าให้ดีอ่ะมันจะต้องเส้นเล็กละเอียดคมนะคะมันถึงจะเป็นผ้าโบราณแล้วก็อีกอันหนึ่งค่ะที่อยากจะภูมิใจนำเสนอแล้วเราก็รู้สึกว่าคนไทยเป็นคนที่โชคดีมากที่ได้มีโอกาสที่มีเจ้าหญิงของเราทรงพระปรีชาสามารถท่านได้พระราชทานลายนะคะมาให้ช่างต่างๆของประเทศไทยได้มีโอกาสทำสืบสานต่อยอดจากพระองค์ท่านนะคะในตัวตรงนี้ก็คือลายขอพระราชทานของพระองค์หญิงสิริวัณวรีนะคะพระองค์หญิงท่านน่ะทรงพระราชทานหลายลายมาให้ช่างโดยเฉพาะลายนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าดาราบาติกอะค่ะในช่วงโควิดอะเราได้ลายนี้มาช่วยให้เราได้ยินต่อนะคะในช่วงนั้นก็จะมีการที่หน่วยงานต่างๆค่ะได้เอาลายเนี่ยค่ะลายพระราชทานเอามาใส่กันในหน่วยงานนะคะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นลายที่2คือลายขิดนาดีรัตน์นะคะแต่พระองค์ท่านก็ให้เราทำลวดลายที่ผสมในความเป็นวิถีชีวิตพื้นบ้านเข้าไปนะคะเราก็เลยใส่คือท่านไม่ได้ว่านำอย่างเดียวท่านอยากให้เราได้ถ่ายทอดความเป็นจิตวิญญาณของเราใส่เข้าไปแต่อันนี้เอามาผสมกันลายที่1กับลายที่2มันทำให้เกิดเป็นลวดลายผ้าแบบใหม่ซึ่งพระองค์จะปล่อยอิสระเสรีให้เราได้ทำอันนี้คือความสุขอย่างหนึ่งนะคะมันทำให้เราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะพระองค์ท่านได้ทรงถ่ายทอดแล้วก็ท่านได้ท่านทรงรักในงานช่างของประเทศไทยทั้งหมดนะคะไม่ใช่เฉพาะทางภาคใต้นะคะคือเหมือนเราเป็นช่างในการทำเราจะเห็นเลยว่าท่านทรงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระ

0: ราชทานมาให้แล้วก็ท่านก็อยากจะใกล้ชิดกับเราอย่างนั้นนะคะท่านก็เลยให้เราผสมผสานกันอันนี้เราก็เลยผสมผสานขึ้นมาอีกอันหนึ่งที่เป็นวัฒนธรรมของบ้านเรานะคะ
1: การทำผ้าของดาราบาติกแต่ละผืนต้องใช้ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกผ้าการวางลวดลายการพิมพ์การเขียนไปจนถึงการลงสีทำให้ผ้าแต่ละผืนใช้ระยะเวลานานในการผลิต
0: อย่างที่บอกค่ะว่าดาราบาติกอะค่ะเรามีสีสันที่เราถ่ายทอดของชีวิตและจิตวิญญาณของคนภาคใต้นะคะมันทำให้ผ้าของเราอะค่ะจะมีสีสันนะคะเช่นสีพวกนี้ค่ะเป็นสีของจังหวัดกระบี่ทั้งหมดนะคะที่ถ่ายทอดออกมานะคะอันนี้เป็นสีของน้ำทะเลภูเขาต่างๆนะคะแล้วก็ดอกไม้แล้วก็สีสันในปะการังนะคะเราจะถ่ายทอดงานที่เป็นเชิงอัตลักษณ์ของเรานะคะเราก็จะเก็บสีสันที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติในจังหวัดกระบี่ของเราค่ะนะคะเช่นสีม่วงเนี่ยนะคะสีเขียวต่างๆเราถ่ายทอดอัตลักษณ์ออกมาดาราบาติกอะค่ะได้ถอดลวดลายจากสีที่มันเป็นอัตลักษณ์แล้วเรามาเอาผสมด้วยเทคนิคเฉพาะของดาราบาติกอะค่ะมันทำให้ผ้าบาติกของดารามีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนะคะมีสีสันที่เป็นอัตลักษณ์ชัดเจนคือทุกคนมาเขาจะรู้เลยว่าอ๋อนี่ผ้าดาราอันนี้ไม่ได้พูดเองนะคะลูกค้าจะพูดแต่ว่าพูดหลายๆท่านให้ฟังก็เลยเหรออ๋อก็เราก็แสดงว่าเราทำมาถูกทางแล้วเพราะว่าเราอยากถ่ายทอดอัตลักษณ์ของบ้านเราเพราะว่าเรามีอัตลักษณ์เฉพาะอีกอย่างนึงค่ะเหมือนผ้าแต่ละชิ้นเนี่ยค่ะก็จะมีแบบชิ้นหนึ่งสองชิ้นไม่เกิน3ชิ้นนะคะแล้วงั้นก็หมดแล้วเพื่อให้เห็นถึงความพิเศษที่เราจะส่งมอบให้กับผู้รับไปนะคะ

อย่างที่บอกอะค่ะว่าดาราวาติกอะค่ะเป็นดอกไม้พื้นเมืองของภาคใต้ของเราดาราเนี่ยค่ะคุณยายเป็นคนตั้งเป็นแบรนด์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะเพราะคุณยายอะมองว่าดอกดาราเป็นดอกไม้ประจำของภาคใต้ของเราแล้วมีความแข็งแรงสง่างามนะคะคุณยายก็เลยตั้งสีไว้ให้เราเรียบร้อยเลยพอเราเมื่อก่อนอะเราไม่รู้หรอกแต่พอเรามาเริ่มเรียนเรื่องการสร้างแบรนด์อะเรามีของพวกนี้อยู่แล้วเราก็เลยทำงานออกมาได้ง่ายก็อย่างที่บอกนะคะอัตลักษณ์เฉพาะเป็นกลีบดอกที่คุณยายเลือกก็คือคุณยายจะสังเกตว่าเห็นเป็นเส้นเทียนขอบขาวๆของดอกดาราท่านก็เลยเอาผ้าเป็นผ้าบาติกนะคะแล้วก็สีที่เป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกก็คือสีแดงที่หมายถึงเชื้อชาติไทยกับมลายูผสมกันแล้วก็จีนนะคะแล้วก็สีทองหมายถึงเรื่องศาสนานะคะศาสนาหรือความแสงสว่างความรุ่งเรืองสีดำหมายถึงความรักและความศรัทธาที่เข้มข้นที่มันไม่มีสามารถจะเจือจางได้เลยคือที่สุดของมันและสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และก็จิตใจที่ดีงามที่จะส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่หรือคนที่เขาจะอยากจะมาเรียนรู้ในตัวตรงนี้ค่ะนี่ก็เลยกลายเป็นพันธกิจของดาราบาติกนะคะในตัวตรงนี้เพราะฉะนั้นช่างทุกคนที่นี่เราภาคภูมิใจที่เราได้มีโอกาสเป็นลูกหลานคนใต้ที่ได้มีโอกาสรักษาภูมิปัญญาของภาคใต้ของเราไว้นะคะเราจะภูมิใจมากๆเลยค่ะ

้าบาติกปาเต้ภาคใต้ของเราเลยค่ะมันเป็นผ้ามงคลมันเป็นผ้าที่มีความเชื่ออยู่กับเรามาตั้งแต่สมัยเด็กคนใต้นะคะเขาบอกเลยคุณยายเล่าฟังพวกพี่ทุกคนเนี่ยถูกขอมาด้วยผ้าปาเต้เท่านั้นแม้กระทั่งเปลที่เรานอนอยู่ก็ทำด้วยผ้าปาเต้นะคะเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของเราอ่ะของคนใต้หรือของเราเนี่ยโดยเฉพาะพวกพี่ๆเนี่ยก็คือเติบโตมาแบบนี้เลยนะคะเราอยู่กับลายผ้าผืนผ้าลายผ้ามงคลแม้กระทั่งว่างานอาวะมงคลต่างๆเราก็ยังมีผ้าที่เป็นมงคลเช่นก็งงใช่ไหมครับเช่นลายนี้เห็นไหมคะว่าผ้าสีดำในงานอาวะมงคลเนี่ยเรายังมีลายครุฑต่างๆเพื่อครุฑเนี่ยเป็นเรื่องละเป็นความเชื่อว่าเป็นป้องกันสิ่งชั่วร้ายเห็นไหมคะเราก็ยังจะมีลายพวกนี้เข้ามาให้เห็นว่าเนี่ยแม้กระทั่งงานอาวะมงคลน่ะเราก็ยังมีความเชื่อตัวตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นบาติกที่เป็นแท้ๆที่กำลังจะสูญหายไปเราก็เลยอยากจะมีความคิดว่าอนุรักษ์และรักษามันไว้ส่วนที่จะเป็นผ้าอื่นเช่นผ้าสกรีนหรือผ้าอะไรพวกแบบนี้ค่ะมันก็จะสามารถที่จะใช้ได้ในตัวตรงนี้ตามกำลังนะคะแต่ว่าเราอยากจะบอกว่าถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้ไว้อะมันก็จะภาคภูมิใจเราเนาะในความเป็นคนใต้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ก็ขอบคุณนะคะที่ทางคุณขวัญแล้วก็ทางช่องนะคะได้เลือกนะคะให้ดาราบาติกได้มีโอกาสได้นำเสนอผลงานแล้วก็การนำเสนอภูมิปัญญาที่เรารักษาไว้นะคะตัวนี้เราสมาชิกของดาราบาติกทุกคนเรามีความภาคภูมิใจมากๆที่ได้มีโอกาสได้รักษาภูมิปัญญาของบ้านเราไว้ดีกว่าและเราก็ยังรักษาวิถีชีวิตของเราและเราก็ยังอนุรักษ์ถ่ายทอดสิ่งต่างๆนี้ลงบนผืนผ้าให้คนได้เห็นว่าผ้าของผ้าใต้ของเราเนี่ยมันสวยจริงๆแล้วมันก็ถูกถอดลายอัตลักษณ์ต่างๆทั้งวิถีชีวิตทั้งอะไรต่างๆลงบนผืนผ้ามันเป็นผ้าที่เราทำด้วยความภาคภูมิใจและก็มีความสุขในการทำนะคะแล้วก็อยากเชิญชวนนะคะให้ทุกคนนะคะมาเที่ยวภาคใต้ของเรากระบี่ของเรายังมีของสวยๆงามๆอีกเยอะมากนะคะให้ทุกคนได้เข้ามาเที่ยวอันนี้ค่ะเขาถึงบอกว่ากระบี่มาครั้งเดียวไม่เคยพอนะคะต้องมาซ้ำๆอีกค่ะแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวที่ดาหลานะคะว่าสมาชิกชาวดาราทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ
1: มาที่นี่ก็จะได้มาเห็นผลงานฝีมือจริงๆนะคะ
0: ที่
1: ค
0: ุ
1: ณโอแล้วก็คุณปุ้ยนะคะรวมทั้ง
0: น้องๆ
1: เขาตั้งใจที่จะทำนะคะอย่างตรงหน้าเรานี่คือการันตีคุณภาพได้เป็นอย่างดีเลยนะคะที่ดาราบาติกจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ค่ะ
2: ลักษณะเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของงานกลุ่มดาราบาติกคือการทำผ้าพิมพ์บาติกโบราณโดยการพิมพ์มือผสมเขียนด้วยความตั้งใจจริงจะสืบทอดการทำบาติกโบราณจากโรงสโรงของยายครูธนินทร์จึงทำการรวบรวมแม่พิมพ์ผ้าโบราณซึ่งถูกเก็บรวบรวมไว้ที่โรงเก็บแม่พิมพ์ผ้าโบราณโดยเฉพาะจัดเก็บแม่พิมพ์เกือบ 1,000 ลายโดยแม่พิมพ์ทำมาจากทองแดงและทองเหลืองเช่นแม่พิมพ์ลายครุฑลายการน้ำชาลายประแจจีนอีกทั้งอุปกรณ์ต่างๆก็อิงแอบโบราณทั้งบล็อกพิมพ์ผ้ากระทะเตาต้มเทียนที่เป็นแบบเฉพาะไม่มีขายในประเทศไทยรอกันมาตั้งแต่โบราณและการทำบล็อกพิมพ์เหมือนช่างทองต้องเอาแผ่นมาหลอมผสมทองแดงกับทองเหลืองรีตีเป็นแผ่นแล้วก็ตัดดัดเชื่อมนอกจากการทำบาติกลายโบราณจากแม่พิมพ์โลหะแล้วอีกเอกลักษณ์ของที่นี่คือเป็นงานพิมพ์มือนำลวดลายจากแม่พิมพ์มาต่อกันจนเต็มพื้นลวดลายที่โดดเด่นคือลายขอพระราชทานลายขิดพระราชทานลายครุฑดาราบาติกคืองานพิมพ์ผ้าบาติกโบราณสืบสานลายผ้าโบราณผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยให้คงอยู่สืบไปสวัสดีค่ะ

0: การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถควรคำนึงถึงเพราะความปลอดภัยในการเดินทางต้องมาเป็นอันดับหนึ่งผู้ขับขี่ต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอเบื้องต้นต้องเช็ค5จุดก่อนออกเดินทางได้แก่ระบบเบรกยางไฟส่องสว่างหม้อน้ำและที่ปัดน้ำฝนให้มีสภาพพร้อมใช้งานซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองแต่หากต้องเดินทางไกลควรนำรถเข้าไปเช็คกับศูนย์บริการโดยเฉพาะ
1: จริงๆแล้วรถสมันคงแข็งแรงกรณีการ

0: สำหรับผู้ที่ต้องขับขี่รถทางไกลต้องประเมินควันแบบ Power Nap เพื่อให้ร่างกายได้พักและพร้อมเดินทางต่อไปได้
1: เมื่อเรารู้ตัวนะคะว่าเราจะต้องเดินทางไกลการเตรียมตัวที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างน้อยตัวเราเองก็ต้องมีความพร้อมระดับนึงค่ะเช่นการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอก่อนนะคะก่อนการเดินทางค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะอุ่นใจแล้วว่าร่างกายเราพร้อมถ้าเราไม่สบายตัวนะคะสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คืออย่างน้อยเราต้องมียาประจำตัวอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราต้องรู้นะคะว่าการที่เราขับรถเนี่ยถ้าเรากินยาที่ทำให้ง่วงก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อการขับขี่อย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือยาที่เรากินนั้นคือยาอะไรค่ะเราก็จะมีอาการหาวใช่ไหมคะโดยทั่วไปถ้าเราขับรถไปสักระยะนึงเรารู้สึกว่าเราง่วงเราหาวอันนี้ก็คือเราต้องควรพักแล้วค่ะการพักผ่อนแบบ power nap นะคะก็คือการพักผ่อนระยะเวลาสั้นนะคะใช้เวลา 15-20 นาทีในการพักผ่อนระหว่างทางหลังจากที่เราพักผ่อนเสร็จแล้วนะคะความรู้สึกตื่นตัวของร่างกายก็เกิดขึ้นสมองเราก็ตื่นตัวขึ้นทำให้เราสดชื่นขึ้นค่ะถ้าทุกคนใช้ power nap ในการเดินทางด้วยนะคะก็จะทำให้การเดินทางของเราราบรื่นและก็ลดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอนค่ะ
0: การใช้รถใช้ถนนไม่ว่าเดินทางใกล้หรือทางไกลความพร้อมทั้งยานพาหนะและสุขภาพผู้ขับขี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับทุกคนก่อนขับรถอย่าลืมเช็ครถเช็คลิสต์เพื่อรักษาชีวิตของเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
2: ทุกเรื่องที่อยากรู
3: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆการ เป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
5: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
2: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้า

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลองใต้วันนี้ค่ะรายการที่มาพร้อมกับข้อมูลดีๆเอามาฝากคุณผู้ชมกันอีกเหมือนเคยติดตามแลกันได้ค่ะหลายๆช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางทีวีดิจิตอลกดไมค์เล็ก10แอดหลักการทางเพจ NBT ภาคใต้นะคะตอนนี้เราไลฟ์กันอยู่ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ทักทายพูดคุยกันได้หลักการฝากติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารถูกๆช่องทางของ NBT ภาคใต้ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการของเราค่ะมาพูดคุยกันเรื่องข้องแวดวงการศึกษาแล้วๆค่ะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้ค่ะเชื้อเลือกเกินว่าสถานศึกษาไล่ๆทีค่ะนอกจากที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของวิชาการในห้องเรียนกันแล้วเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือในเรื่องของการฝึกปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้ลองทำงานจริงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะการฝึกปฏิบัติกับหน่วยงานหรือว่าสถานประกอบการที่ตรงกับสาขาวิชาที่เขาได้เรียนเนี่ยก็จะดีมากๆเลยนะแต่ว่าจะดีเลยไปไม่ค่ะถ้าว่าเราได้เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแล้วก็มีรายได้ระหว่างเรียนไปด้วยค่ะซึ่งหลักสูตรที่เอามาพูดถึงวันนี้มีอยู่จริงนะนั่นก็คือเป็นหลักสูตรรับประกันรายได้ระหว่างเรียนยกระดับการเรียนรู้สู่โลกการทำงานจริงของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีค่ะเรื่องราววันนี้น่าสนใจแน่นอนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมกันได้ค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการของเราได้รับเกียรติจากดร.ตุลค่ะสิริกิจพุทธิศักดิ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์สหกิจศึกษาและกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านด้วยครับ
0: ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการล่องใต้วันนี้ค่ะอาจารย์ตุลเมื่อสักครู่นี้อ้อมพูดเกริ่นไปนิดนึงเกี่ยวกับหลักสูตรที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้ที่น้องๆได้เรียนได้ทำงานได้มีรายได้ระหว่างเรียนไปด้วยนั่นก็คือหลักสูตรรับประกันรายได้ระหว่างเรียนอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ตุลเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าหลักสูตรนี้เป็นยังไงคะ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นหลักสูตรที่ครั้งแรกของสงขลานครินทร์นะครับแล้วก็ครั้งแรกของภาค

0: ได้ที่เรารับประกันรายได้
1: ค่ะ
0: ระหว่างเรียนเลยนะครับคือเริ่มตั้งแต่ปี1จนถึงปี4นะคร
1: ับ
0: โดยที่เรื่องหลักๆเลยตอนนี้มันก็คือเรื่องเงินแหละนะครับเร
1: ื่อง
0: เงินที่วิกฤตการเงินต่างๆนะวิกฤตกยศ.เองนะครับที่ทำให้จำนวนของทุนการศึกษามันลดลงทำให้เราหลายๆคนเป็นปัญหาใหญ่นะครับอาจารย์ที่มหาลัยแล้วก็ทีมงานผมแล้วก็ตัวผมเองก็เราก็พยายามจะหาทางเนาะว่าทำยังไงให้เด็กๆได้มีทั้งประสบการณ์นะครับแล้วก็มีรายได้ที่เป็นกอบเป็นกำนะครับระหว่างเรียนตลอดหลักสูตรทั้ง4ปีเนี่ยโดยที่เราก็เริ่มหลักสูตรนี้ขึ้นมานะครับเป็นหลักสูตรที่รับประกันรายได้ตั้งแต่ปี1ตั้งแต่เทอมแรกที่ทำนะครับโดยบางรายถ้าเกิดเดือดร้อนจริงๆนะครับตอนนี้เราก็พยายามขยับไปให้ทำตั้งแต่ก่อนเข้ามหาลัยเลยพอสมัครยืนยันสิทธิ์กับเราช่วงมีนาคมนะครับก็จะสามารถไปปฏิบัติงานเพื่อหารายได้ร่วมเดือนละ 20,000 บาทเลยนะครับในพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีเอง
1: ค่ะค่ะจริงๆเราเคยเห็นมาอาจจะเป็นพี่ปี3ปี4เนาะที
0: ่
1: มีโอกาสจะไปปฏิบัติงานข้างนอกแต่นี่คือน้องเฟรชชี่หรือยังไม่เข้ามาก็เริ่ม
0: ก่อนเลยใช่ครับต้องแต่ว่าต้องเป็นโปรไฟล์ที่สู้งานนะนะครับต้องพร้อมที่จะแลกอะไรบางอย่างเพราะว่าเงิน 20,000
1: น้อง
0: สถานประกอบการก็ต้องคาดหวังใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปหามาแล้วเป็นลิสต์เป็น100ตำแหน่งเลยนะครับในพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีเองเราตอบโจทย์ให้กับพื้นที่เราสร้างประสบการณ์แล้วก็รายได้ให้กับนักศึกษาแล้วก็ตลอดทั้ง4ปีก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความมีเสรีภาพทางการเงินว่างั้นเถอะนะครับสามารถจะพยุงตัวเองได้นะครับไปแน่นอน
1: ค่ะแล้วก็ในส่วนของวัตถุประสงค์ค่ะนอกจากที่จะช่วยให้เด็กๆได้มีรายได้ระหว่างเรียนแล้วเนี่ยอาจารย์มองเห็นวัตถุประสงค์อื่นในโครงการนี้ยังไงบ้าง
0: ตัวของประสบการณ์เองนะครับของในการทำงานนี้โดยทั่วไปเราดูหลักสูตรของเราหมดแล้วเนี่ยทั้ง18หลักสูตรเลยนะครับแล้วก็ผมคาดว่าหลายๆมหาลัยทั่วประเทศเนี่ยในปีแรกอ่ะเขาก็ยังไม่ได้ออกไปมีประสบการณ์อะไรมากเนื่องจากว่าในแง่หนึ่งก็คือเขาอาจจะไม่มีความเป็นผู้ใหญ่พอนะครับหรือในแง่หนึ่งถ้าเขาออกไปปุ๊บสถานประกอบการก็ยังไม่ได้จ้างให้เป็นเรทที่ค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ว่าในหน้าที่ตอนนี้เราสามารถจะหาได้วันละประมาณ500บาทเลยนะครับ500กว่าบาทเลยเพราะฉะนั้นเป็นรายได้ที่สูงมากนะครับที่ทำได้ในช่วงที่ปิดเทอมทั้งปิดเทอมเล็กแล้วก็ปิดเทอมใหญ่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปคือก่อนมาเริ่มเรียนเดี๋ยวมาเริ่มกำลังกับเราก่อนเลย
1: นี่หลายคนฟังก็สนใจแล้วอันนี้ก็จะมีหลักสูตรใช่ไหมคะมีหลักสูตรไหนบ้างคะที่มีการรับประกันรายได้ระหว่างเรียน
0: ทั้งหมดตอนนี้นะครับหลักๆแล้วมี5หลักสูตรที่เรานำร่องไปก่อนนะครับคืออันแรกคือหลักสูตรเคมีพืชอุตสาหกรรมนะครับซึ่งหลักสูตรนี้จะ เกี่ยวกับด้านเคมีเกี่ยวกับด้านประกันคุณภาพของโรงงานทั้งหลายนะครับ5หลักสูตรนี้เราจะคิดว่าเด็กๆอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าพอจบแล้วไปทำงานอะไรงั้นเราก็สร้างความมั่นใจให้กับทุกคนที่มาใน5หลักสูตรนี้เลยว่าเรารับประกันรายได้ให้เลยถ้าอย่างนั้นเพราะว่าเรามีสถานประกอบการมีโรงงานมีบริษัทห้างร้านต่างๆมาติดต่อขอจ้างนักศึกษาแต่เราผลิตให้ไม่ทันนะครับเนื่องจากว่าเด็กๆอ่ะพอพูดถึงหลักสูตรเคมีนะครับพูดถึงหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนะครับหลักสูตรเกี่ยวกับด้านยางหรือว่าด้านไม้เองเนี่ยบางทีเด็กๆจะไปคิดว่าหรือผู้ปกครองด้วยนะครับจะไปคิดว่ามันเกี่ยวกับราคาของยางราคาของไม้ที่บางทีมันก็สูงบ้างต่ำบ้างแต่มันไม่ใช่ต้นน้ำแบบนั้นนะครับมันเป็นบริษัทมันเป็นโรงงานที่เขาผลิตมูลค่าสูงเพราะฉะนั้นยางอาจจะกิโลละไม่กี่สิบบาทนะครับแต่พอมาผลิตเป็นยางหนึ่งเส้นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆแล้วเนี่ยมูลค่ามันสูงมาก
1: มันเป็นการเพิ่มมูลค่า
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราก็5หลักสูตรนี้นะครับก็มี
1: ขึ้นหน้าจอตอนนี้เลยใช่ไหม
0: เคมีพืชอุตสาหกรรมนะครับเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้นะครับเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมการจัดการอุตสาหกรรมยางแล้วก็การจัดการทางวิศวกรรมเนี่ยเรารับประกันให้เลยแล้วกันเพื่อสร้างความมั่นใจให้เด็กๆเลยว่าแน่นอนว่าขั้นต่ำได้ 40,000 ถึงแสนกว่าบาทเลย
1: โอ้โหตายแล้ว
0: แล้วแล้วจริงๆมันได้ไปถึง 150,000 เดี๋ยวเราจะมีวิธีการคำนวณให้ดูด้วย
1: เดี๋ยวเราจะมาคำนวณให้ดูกันนะคะคราวนี้ก่อนจะไปถึงในเรื่องของตัวเลขที่โอ้โหเราก็อยากรู้เหมือนกันนะคะให้อาจารย์ได้เล่าก่อนว่าเนี่ยหลักสูตรอันนี้ค่ะเรามีการทำงานยังไงมีการเรียนการสอนยังไงในช่วงนี้คะ
0: ในโครงสร้างของหลักสูตรใน5หลักสูตรนี้ก็จะคล้ายกันนะครับโดยที่ปีแรกเด็กๆจะมีโอกาสไปทำงานได้ในช่วงของปิดเทอมเล็กแล้วก็ปิดเทอมใหญ่นะครับปิดเทอมเล็กก็ประมาณ1เดือนนะครับปิดเทอมใหญ่ก็จะประมาณ3เดือนนะครับโดยที่รายได้แต่ละเดือนเนี่ยจะเป็นเงินสด 15,000 เราบอกเลยนะ 15,000 นะครับก็คือถ้าไม่ขาดลามาสายนะครับเป็นตามชั่วโมงก็วันละประมาณ500กว่าบาทนะครับแล้วก็มีค่าที่พักที่เขาจัดให้ฟรีนะครับเนื่องจากว่านี่เป็นในพื้นที่ท่องเที่ยวในพื้นที่สมุยนะครับเพราะฉะนั้นที่พักอาจจะเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างจะสูงมากนะครับง่ายๆว่าถ้าในสมุยเนี่ยถ้าหาที่พักได้หางานได้
1: อ๋อ อ๋อแสดงว่าเราก็ไม่ได้ส่งไปแค่เฉพาะสถานประกอบการที่อยู่ในเมืองสุราษฎร์ธานีขึ้นอยู่กับว่าสายอาชีพเขาทำเกี่ยวกับอะไร
0: เบื้องต้นในปีหนึ่งนะครับทุกคนจะไปลงในพื้นที่ของสถานที่ท่องเที่ยวก็คือเกาะเต่าเกาะพังงานเกาะสมุยซึ่ง

0: เป็นวิกฤตของการขาดแคลนคนอยู่ด้วยนะครับอันนี้เราก็ตอบโจทย์ของพื้นที่อย่างชัดเจนมากนะครับเนื่องจากว่าเขาก็ต้องแข่งกับพักที่พักแร
1: ม
0: เพราะฉะนั้นค่าแรงก็จะบัมขึ้นมาอีกนะครับในพื้นที่ตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นรายได้รวมแล้วอะประมาณ 20,000 บาท
1: ต่อเดือน
0: ก็คือมีเงินสดประมาณ 15,000 แล้วก็มีค่าที่พักมีสวัสดิการอื่นๆมีรถไปส่ง1ครั้งจากมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็พอฝึกเสร็จก็จะมาส่งที่มหาลัยอีก1ครั้งนะครับแล้วถ้าเด็กๆไปครบ2เดือนนะครับซึ่งถ้าเด็กๆจะทำจริงๆอ่ะมันเกิน2เดือนอยู่แล้วแต่ถ้าครบ2เดือนเนี่ยนักศึกษาก็จะได้เครดิตของรายวิชาศึกษาทั่วไปด้วย1ตัวก็คือไม่ต้องเรียนแล้วที่มหาลัยนะครับไปมีประสบการณ์ทำงานไปสร้างรายได้แล้วก็แถมเครดิตไปด้วยเลยอีก1ตัวเพราะมันเกิดการปฏิบัติการจริงขึ้นแล้วถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์เหล่านี้มันคือความเท่าเทียมกันของรายวิชาอยู่1ตัวแล้วนะครับ
1: ดีจังเลยเดี๋ยวให้อาจารย์ยกตัวอย่างอันในเรื่องของแผนการเรียนการสอนของหลักสูตรสักนิดนึงค่ะสักหนึ่ง
0: เดี๋ยวผมเอาของผมเองดีกว่าเพราะผมอยู่ด้านเคมีพืชอุตสาหกรรมน
1: ะคร ับ
0: งั้นขอหลักสูตรนี้โดยที่ในตารางนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นว่าสีเขียวนั่นก็จะเป็นช่วงของการฝึกงานช่วงประมาณสัก3เดือนนะครับของปี1ใช่ไหมครับแล้วพอปี2ปี3ปี4เนี่ยก็จะมีสีเหลืองนะครับสีเหลืองก็จะเป็นส่วนที่เด็กๆจะต้องไปตามหลักสูตรแล้วก็คือหมายความว่าปีหนึ่งเนี่ยเราจะไปฝึกกันที่ร้านสะดวกซื้อใช่ไหมครับจะฝึกความอดทนยืนได้ไหม8ชั่วโมงแต่ค่าแรงสูงนะค่าแรงสูง500กว่าเลยนะแล้วพอปี2ปี3ปี4นะครับเด็กๆก็จะไปตามศาสตร์ของความเข้มแข็งในหลักสูตรนั้นๆนะครับเช่นของเคมีเองก็จะไปกลุ่มของถ้าอยากเป็นนักสืบก็กลุ่มของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน
1: คือไปตรงสายมากขึ้นแล
0: ้
1: ว
0: ใช่ครับไปตรวจอาวุธปืนตรวจยาเสพติดนะครับลงเคสลงฟิลออกฟิลต่างๆนะครับหรือว่าจะไปในส่วนของโรงงานที่ผลิตเครื่องสำอางนะครับหรือว่าโรงงานที่ต้องดูของการรับประกันคุณภาพทุกอย่างนะครับก็ QC QA ทั้งหมดทั้งหมดนี้นะครับถ้าเราไปดูในเคสในของรายได้เองช่วงปี1เนี่ยก็จะมีประมาณ4เดือนก็ปิดเทอมเล็ก1เดือนปิดเทอมใหญ่อีก3เดือนนะครับเดือนละประมาณ 20,000 ก็4เดือนก็80,000 แล้วนะ
1: โอ้โห
0: หรือถ้าไปแค่ซัมเมอร์ปิดเทอมใหญ่อย่างเดียวก็ 60,000 แล้วนะนะครับแล้วรับประกันขั้นต่ำไว้ 40,000 นะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆแล้วก็มีเงื่อนไขก็คือก็ต้องไปนะครับแต่ถ้าไม่ไปก็มันก็ไม่ได้เอาเงินมาให้ฟรีๆอ่ะ
1: ใช่
0: มั้ยครับ
1: อาจารย์มันต้องแลกมาด้วย
0: มันต้องแลกมาด้วยอะไรสักอย่างใช่มั้ยครับลุงยุงมากัดเราจะเอาเลือดสักหยดยังแลกด้วยชีวิตใช่มั้ยเพิ่งเห็นชัดๆเลยนะครับอ่ะอันนี้เป็นเคสที่เป็นตัวอย่างที่เราคำนวณให้ดูนะครับว่า
1: ในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอน
0: ใช่ว่ารายได้ในแต่ละเคสเนี่ยครับ
1: ถ้า
0: เราไปแต่ละเคสถ้าออกปี1แล้วได้สัก 60,000 แล้วนะครับปี2ปี3ปี4ไปหน่วยงานภาครัฐเลยซึ่งหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ก็จะไม่มีค่าตอบแทนให
1: ้แต่ก็ได้ประสบการณ์
0: ใช่ก็จะเป็นประสบการณ์อีกแบบนึงใช่มั้ยครับแต่ถ้าไปหน่วยงานของภาคเอกชนก็จะมีรายได้ที่เราติดตามมาอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างเช่นของเคมีเองเนี่ยย้อนหลังไปปีที่แล้วนะครับก็จะได้มาเดือนละประมาณ 7,500 บาทเพราะฉะนั้นเค้าออกไป4เดือนก็จะประมาณ 30,000ใช่ไหมครับก็รวมกันทั้งหมดนี้นะครับเป็นเคสสุดท้ายถ้าเราดูคือไปให้เต็มสตรีมเลยนะนะครับประมาณ 80,000 บาทตอนปี1นะครับแล้วก็มีปี2ปี3ปี4อีกรวมกันก็ประมาณ 150,000
1: โอ้แต่เมื่อกี้เราแอบมีตารางที่แบบอาจารย์ทำเอาไว้เปรียบเทียบระหว่างเนี่ยเรามีค่าเทอมเท่านี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในหลักสูตรเนี้ยเราเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเนี่ยเงินเราแซงค่าเทอมไปแล้ว
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วเราดูแลนักศึกษาจนกระทั่งว่า
1: เมื่อก่อนไม่เคยถึงเงิน
0: ใช่เพราะฉะนั้นอาจจะง่ายที่มันจะจัดการไม่ได้ก็พลาดเงินไปก้อนใหญ่เลย
1: อ๋อเป็นการสอนให้วางแผนทางการเงินอะไรสอนอะไรไปกันบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักเดียวค่ะคุณผู้ชม
2: ก็รอดีดีลูกมือแล้วบวกกับนกอ่ะใช่ไหม
3: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
4: มันคือไอ้ตรงโอ้ยนายโต้เมื่อจะกินรถกินเนื้อต้องเรื่องไว้เลยปากไปกินรานะ

0: านพอกินเสร็จเดินออกจากร้านจ้อยผมมันบอกกินเสร็จถึงไอ้ต้องงั้นมาบอกไอ้ตู้ก็ไปก่อนนะเดินออกจากร้านเนี่ยกันวายออกไปก่อนไม่ถึงออกตางไปก่อนแรงในจัดจีนนะ
1: เก่งเหล่านะอาจารย์นะว่างี้นะผู้เม้นนะเราบอมหนังอีกนั่งลุงคนแรกกันจังเนี่ยนะ
0: นี่แหละคือพลังทางศิลปะเดี๋ยวนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดเนี่ยทำให้คนสนใจคนเลยข้าไปเล่นกันมา
1: ต้นมาแสดงนะอาจารย์นะเด็กๆไปเฝ้าเล่นกันเต็มหมด
0: เชื่อได้เลยว่าอนาคตเนี่ยเด็กหลุนไม่เนี่ยจะไม่ลืมนักตะลุงเพราะมันจะซึมซับด้วยเสน่ห์ของมันเองเพี่ยวรู้ไหมว่าใช้ก็เรียกว่าหนังตะลุง
1: ตันเพื่อครับ
0: วันนี้เจ้าตายเนี่ยพาเพื่อนเจ้าเทพมาเล่นนั่งลุงกันว่าหนังเล่นกันเช็ดแล้วปรากฏว่าเจ้าเทพมันท่ามเลยท่ามเจ้าตายว่าเขาเรียกว่าหนังอะไรเช่นแล้วจังหวัดมันจะโตมันมีคนแก่คนเมาลาลามาบังจอนั่งเลยถึงไอ้เจ้าตายมันลำคาญมันบอกหนังตะลุงหนังตะลุงหนังตะลุงเจ้าเทพได้ยินนั้นมันเข้าใจผิดแล้วมันก็เลยอ๋อเขาเรียกว่าหนังตะลุง
1: มัวไปไงจ๊ะ
0: มัวเลยดุจริง

0: กลับมาติดตามรายการลองใต้วันนี้กันต่อค่ะยังคงมาพูดคุยเกี่ยวกับหลักสูตรประกันรายได้ระหว่างเรียนนะคะในช่วงเด็กเดียวค่ะเราคุยกันไปแล้วว่ามีแผนการซ่อนผันพรือแล้วก็รายได้ที่น้องๆจะได้รับเป็นผันพรือกันมั่งเพราะฉะนั้นช่วงนี้มาคุยกันต่อกับอาจารย์ตุลค่ะเรามีการส่งนักศึกษาออกไปทำงานกับสถานประกอบการข้างนอกเพราะฉะนั้นเราต้องมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆเหล่านั้นยังไงกันบ้าง
1: เยอะมากครับเราส่งนักศึกษาออกไปปีละประมาณ1,000กว่าคนต่อปีนะครับแล้วก็เรามี MOU ที่ร่วมกับความเราทำความเข้าใจกับบริษัทที่เราร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับประมาณ70กว่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทั้งในทุกด้านเนาะศาสตร์ทุกด้านทุกด้านของอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือการผลิตหรือใดๆนะครับแล้วก็ทั้ง3คณะที่เกิดเพราะฉะนั้นจำนวนนักศึกษาที่เยอะแล้วก็สถาบันที่เยอะเนี่ยเราก็จะส่งไปตลอดนะครับทีมงานผมก็อยู่ในดูแลด้านนี้มาประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับมีความเชี่ยวชาญเกิดขึ้นมากแล้วเป็นทีมงานระดับชาตินะครับคือรางวัลดีเด่นระดับชาติเนี่ยมาหลายท่านเลยนะครับนักศึกษาคณาจารย์ของเราเองก็ได้รับในโปรเจกต์การพัฒนาเหล่านี้นะครับก็ได้รับการรางวัลมาระดับชาติมาเช่นเดียวกันทำให้ผมก็พลอยได้รางวัลผู้บริหารดีเด่นไปด้วยระดับชาติไปด้วยนะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะครับว่าในการดำเนินการของเราอย่างต่อเนื่องในไม่น้อยกว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะสามารถทำให้นักศึกษาเนี่ยสร้างทั้งรายได้แล้วก็ประสบการณ์ได้นะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างเงี้ยค่ะเวลาถึงเวลาที่น้องๆจะต้องออกไปฝึกประสบการณ์แล้วเนี่ยค่ะเรามีการให้คำแนะนำน้องๆยังไงบ้างเพื่อที่จะให้ตรงกับสาขาน้องเลือกเองหรือว่าเราเป็นคนช่วยยังไง
1: ดาต้าเบสของเรา 2,000 กว่าแห่งเนี่ยนะครับในหลายๆศาสตร์เนี่ยมันก็จะข้ามกันได้ด้วยนะครับนักศึกษาเองเนี่ยก็จะได้รับการประเมินจากหลักสูตรจะได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างน้อย30ชั่วโมงนะครับทั้งจากหลักสูตรเองแล้วก็ทั้งจากการเทรนนิ่งในรูปแบบต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาสามารถจะเลือกเองได้สมมุติว่าอยากจะไปในพื้นที่บางพื้นที่ที่อยากจะไปอย่างเด็กใต้อะหลายคนอยากไปภาคกลางอยากไปภาคเหนือก็จะมีสถานประกอบการที่เป็นลิสต์ให้ว่ามีรุ่นพี่เคยไปแล้วนะมีค่าตอบแทนประมาณเท่านี้นะครับหรือถ้าอยากไปในพื้นที่ต่างๆหรืออยากหาใหม่เอาเองก็ได้เหมือนกันนะครับในลิสต์ของเราที่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะตรงกับขีดความสามารถของนักศึกษาด้วยก็จะมีการประเมินก่อนหน้าและว่าความเข้มแข็งของคุณคือด้านไหนบ้างนะครับประมาณนี้
0: คุณก็อาจจะลองเสนอมาก่อนแล้วก็เราก็อาจจะมาประเมินร่วมกันอีกครั้งหน
1: ึ่
0: ง
1: ครับคณาจารย์ก็จะร่วมดูด้วยว่าที่เนี้ยได้นะที่นี่ดีเลยลองไปดูนะครับแต่หลายๆที่เราก็จะส่งไปสักประมาณคน2คนเพื่อไม่ให้ไปกระจุกกันอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ได้พัฒนาตนเองนะคร
0: ับ ไปเล่นกัน
1: ใช่ใช่ใช่นิดนึงครับนิดน
0: ึ
1: ง
0: อันนี้อาจารย์ก็วางแผนมาเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ทราบมาว่าทุกครั้งที่เราส่งนักศึกษาไปเนี่ยค่ะพอในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีการกลับมาถอดบทเรียนกันด้วยอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยถอดบทเรียนเรื่องอะไรแล้วหลังจากถอดบทเรียนในปีถัดไปเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้
1: เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เด็กๆจะกลับมาแล้วก็ถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องฟังนะครับเป็นประสบการณ์เหล่านี้แล้วก็ในเชิงพื้นที่ด้วยนะครับคุณค่าของสงขลานครินทร์คือการพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ที่นักศึกษาทำเนี่ยหลายๆโปรเจกต์เป็นหลักร้อยล้านที่ทำต่อปีที่สร้างให้นะครับยกตัวอย่างเช่นของนักศึกษาด้าน IT ไปทำดาต้าเบสให้กับทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะครับลดในช่วงโกลเด้นอเวอร์ของเคสทรามาที่เข้ามาอย่างเงี้ยนะครับจะลดอัตราการพิการอัตราการตายได้เราเล็งแค่เดือนละ1คนนะครับรายนึงส่วนใหญ่คนที่ประสบอุบัติเหตุก็จะเป็นกลุ่มของหัวหน้าครอบครัวเน
0: า
1: ะ
0: เป็นเสาหลัก
1: ใช่ครับแล้วอายุช่วงประมาณสัก30กว่า40อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลดอาการพิการหรือลดการตายได้เนี่ยมูลค่าเป็น10ล้านเลยต่อรายนะครับแค่โปรเจกต์คน1,000กว่าคนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นโปรเจกต์มันมูลค่ามหาศาลมาก
0: คนลุกจริ ง
1: ใช่ครับ
0: คือบางเคสมันประเมินค่าไม่ได้กับชีวิตคนหนึ่งคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยนะอาจารย์
1: ใช่ครับอันนี้มันแค่เคสเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นการถอดบทเรียนเหล่านี้เราก็จะเอามารวบรวมเป็นResearch and Innovation Expo ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เขตสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็รวบรวมเป็นเล่มรูปเล่มแล้วก็ส่งให้กับสถานประกอบการว่านักศึกษาเราไปทำแบบนี้มานะอยากจะทำด้วยไหมที่นู่นเขาทำแบบนี้ที่นี่เขาทำแบบนี้แต่ว่าเนื้อหาคอนเทนต์บางอย่างจะเป็นความลับทางการค้าแต่ว่าองค์ความรู้ในการพัฒนาศาสตร์ในการพัฒนาก็อยู่ที่เราและคณาจารย์เพราะฉะนั้นการถอดบทเรียนเหล่านี้นะครับก็จะสำคัญมากๆในการส่งต่อองค์ความรู้นะครับในการพัฒนาต่อ
0: โหดีมากๆเลยนะคะคราวนี้ค่ะอันนี้คือการถอดบทเรียนของทางมหาลัยเรานะคะแต่ว่าอยากจะทราบถึงฟีดแบคของสถานประกอบการเวลาเราส่งเด็กของเราไปแล้วเนี่ยพี่ๆสถานประกอบการว่ายังไงก
1: ัน
0: บ
1: ้
0: าง
1: น่าจะหลักสูตรแล้วประกันรายได้เองนะครับเราของเรายืนหนึ่งแน่นอนนะครับเพราะว่านักศึกษาเนี่ยจะมีวุฒิภาวะในการพัฒนาตนเองไปถึงปุ๊บทำงานได้เหมือนพี่ๆที่อยู่มาก่อนหน้าเลยนะครับถ้าเป็นในหลักสูตรอื่นๆอีกที่เหลือทั้งหมดนะครับในช่วงปี2ปี3ปี4เนี่ยก็จะมีความ ต้องการให้ยาวนานมากขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับคืออย่ามานะ2เดือนใช่อย่ามานะ2เดือนมาสัก4เดือนมาทั้ง6เดือนทำให้หลักสูตรของเราตอนนี้ครับขั้นต่ำก็คือประมาณสัก4เดือนคือไปไม่มีต่ำกว่านี้แล้วนะครับแล้วก็สูงถึง2ปี
0: ค
1: ่ะ2ปีคือไปอยู่ที่สถานประกอบการอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องนะอาจจะไปกับเป็นบางเทอมเป็นอะไรอย่างเงี้ยกลับไปที่เดิมไปที่ใหม่เพื่อสร้างความหลากหลายในประสบการณ์ของเขาเองเพื่อสร้างรายได้นะครับแต่ว่าระยะเวลา2ปีตรงเนี้ยก็ทำให้เขาจริงๆอ่ะสามารถจะเริ่มทำงานได้ตั้งแต่ปี2แล้วนะครับนักศึกษาเราที่รายได้ประมาณ 20,000 บาทเนี่ยที่ไปเนี่ยครับก็ในกลุ่ม IT เนี่ยหล่อเลี้ยงได้เลยนะเป็นความต้องการของตลาดมากครับเราไปพัฒนาซอฟต์แวร์อะไรต่างๆให้เนี่ยมีความต้องการค่อนข้างจะสูงเลย
0: โอ้ดีจังเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้อาจารย์ขายของหน่อยผลสำเร็จของเราเป็นยังไงกันบ้างแล้วถ้าพี่ๆต้องการตัวอย่างนี้แสดงว่าต้องมีการทาบทามงานให้น้องๆเป็นย
1: ัง
0: ไงบ้าง
1: ค
0: ะ
1: ใช่ครับตัวเลขเราจับการบริการตรงนี้มาร่วม10ปีนะครับตัวเลขของทั้งการทาบทามเข้าทำงานก็อยู่ที่ประมาณ 80% นะครับซึ่งคือสูงมากนะครับก็คือบริษัทก็ชวนเข้าทำงานต่อเลยหน่วยงานภาครัฐก็อาจจะท้าทายไม่ได้เนาะเพราะต้องไปผ่านการสอบใช่ครับแต่ว่าก็จะมีบอกว่าน้องไปแนะนำไปสอบที่นี่สิไปทำยังไงบ้างในกระบวนการอย่างเงี้ยนะครับในส่วนของรายได้เองนะครับเราก็จับมาตลอดซึ่งก็จะมีรายได้ส่งต่อให้กับนักศึกษาว่าแต่ละที่เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างมีนอกจากประสบการณ์แล้วนอกจากที่พักแล้วนอกจากสวัสดิการเหล่านี้แล้วเนี่ยค่าตอบแทนด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องการให้มันเป็นการพัฒนาวินวินนะครับทั้งสถานประกอบการทั้งห้างร้านบริษัทเขาก็ได้พัฒนาโปรเจกต์ของเขาเป็นหลักร้อยล้านไม่ได้แปลกเลยนะนะครับแล้วก็เด็กๆเองก็ได้ค่าตอบแทนที่อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นความสำเร็จนะครับพัฒนาของความสำเร็จของเราที่ทีมงานที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ3ปีที่ผ่านมานี่คือคนละคนกันหมดเลยนะครับ
0: แต่ละ
1: ช
0: ่อง
1: ใช่ก็คือปี65นี่ก็ในระดับเครือข่ายนะครับปี66ก็ระดับชาตินะครับปี67ก็ระดับชาติแล้วก็ผมเองก็ปี68ก็ระดับชาติเช่นเดียวกันนะครับถ้ามีอีกสไลด์นึงนะครับอันนี้เป็นของพี่ๆที่ทำงานพี่ๆทีมงานเจ้าหน้าที่นะครับแต่อันนี้เป็นของคณาจารย์และนักศึกษาทั้ง3คณะนะครับคือเราติดในระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนบนภาคใต้ตอนล่างและระดับชาติเนี่ยอย่างต่อเนื่องทั้ง10ปีนะครับแสดงว่าimpact ของโปรเจกต์ที่เราทำเนี่ยไม่ใช่นักศึกษาจะได้แค่ประสบการณ์ไม่ใช่จะได้แค่รายได้แต่ impact ในเชิงของระดับชาติเองนะครับก็สร้างความมั่นใจได้แน่นอน
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นต้องเล่าต่อเลยค่ะอาจารย์ว่าหลักสูตรนี้เนี่ยประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งรวมไปถึงมันจะไปสร้างมูลค่ากับตลาดแรงงานของประเทศไทยเรายังไงบ้าง
1: ใช่ครับขั้นแรกเลยในพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีเองแล้วก็ภาคใต้เองนะครับหลักๆคือการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเราตอบโจทย์ของกำลังคนได้ทันทีนะครับในทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมหลายๆรูปแบบนะครับอย่างที่บอกไปว่าโปรเจกต์ระดับร้อยล้านเองเนี่ยของเราไม่ได้แปลกนะครับแล้วส่งไปพันกว่าคนต่อปีเนี่ยเพราะฉะนั้นมูลค่ามันสูงมากนะครับในการจะช่วยพัฒนาภาคใต้ให้ได้อย่างยั่งยืนนะครับในส่วนของความต้องการของโรงงานเองนะครับความต้องการของบริษัทเองก็มีการพัฒนาโจทย์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในทางจังหวัดด้วยนะครับในหน่วยงานของใน
0: ดีมากๆเลยคืออ้อมองว่ามันไม่ได้มีโอกาสมากนักที่แบบเด็กเราเด็กขนาดนั้นน่ะได้ไปเข้าร่วมโปรเจกต์ใหญ่ๆของห้างร้านต่างๆอะไรเงี้ยบางครั้งขนาดเราเพิ่งจบไปเนี่ยเขายังไม่

0: ูไม่ค่อยไว้ใจในตัวเราสักเท่าไหร่แต่เนี้ยมันเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้ไปแสดงศักยภาพ
1: ผมมั่นใจว่านักศึกษาเราอะประมาณสักปี2ก็พร้อมจะทำงานแล้วนะครับเพราะว่าเขาทำงานมาก่อนแล้วตอนปี1นะครับอย่างเข้มแข็งตอนปี2ก็มีประสบการณ์ในศาสตร์นั้นๆ นะครับมีบางหลักสูตรจริงๆรับประกันรายได้ 40,000 เนี่ยไม่ได้เป็นตัวที่สูงที่สุดด้วยนะยังมีบางหลักสูตรที่ไม่ได้รับประกันนะแต่ได้ 400,000
0: โอ้โห
1: อย่างเช่น
0: 40,000 ไม่ใช่เลขที่สูงที่สุด
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ครับมีหลักสูตรที่นวัตกรรมการค้าสมัยใหม่การนวัตกรรมการค้าสมัยใหม่ที่ตลอดหลักสูตรเนี่ยมีทุนการศึกษาให้ด้วย 70% นะครับแล้วก็จบแล้วก็รับประกันงานว่าต้องได้เลยอย่างน้อย2ปีนะครับแล้วก็โดยรวมแล้วรายได้คือประมาณ 400,000 เลยคือเกินจ้างให้มาเรียนว่างั้นเถอะ
0: จ้างให้มาเรียน
1: จ้างให้มาเรียนคือเปลี่ยนเราเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ไปเลยนะครับคือเราเข้มแข็งจริงๆในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราถึงกล้ารับประกันนะครับมีผู้ใหญ่หลายๆคนทักว่าเขาก็เป็นห่วงว่าเรารับประกันได้จริงเหรอแต่เนื่องจากว่าเราเห็นข้อมูลอยู่ตลอดเวลานะครับว่าในที่ผ่านมามันอิมแพคมันสูงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นสร้างความมั่นใจกันเลยนะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างเงี้ยค่ะน้องๆเขามีเสียงสะท้อนยังไงมาบ้างหลายคนไปสถานประกอบการอยากจะกลับมาหาอาจารย์นี่ไหมคะเนี
1: ่
0: ย
1: หลายๆคนเนี่ยเขาอยากไปทำงานต่อแล้ว
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเขาพร้อมแล้วเขาพร้อมมากๆที่พอถึงปี3ที่เขาออกเนาะเขาเริ่มเป็นรุ่นพี่เต็มตัวนะครับหลายๆคนเนี่ยสถานประกอบการบอกว่าเลยระยะเวลาทดลองงานมาแล้วเขารับเข้าเลยเพราะฉะนั้นมีครับเด็กๆคือบางทีออกไปฝึกอยู่เทอมหนึ่งเขาบอกว่าอาจารย์ขอเปลี่ยนเป็นเทอมสองว่าหนูจะได้อยู่ทำงานต่อเลยแล้วก็เปลี่ยนให้เลยครับตามความต้องการของนักศึกษาว่าได้เลย
0: ก็คือทำงานจนเพลินลืมอาจารย์ตุลแล้วแหละ
1: ไม่ลืมหรอก
0: เรา
1: ก็ใช่เพราะถ้าเขามีความต้องการอะไรเขาก็กลับมาได้เสมอใช่ไหมครับเขาต้องการพัฒนาอะไรเขาต้องการเครื่องมืออะไรบางอย่างที่เราสามารถจะช่วยได้อย่างเงี้ยก็ยินดี
0: เราก็ซัพพอร์ต
1: หลัง
0: บ้าน
1: มันก็กลายเป็นงานชิ้นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: โอ้ดีจังเลยพ่อแม่ผู้ปกครองก็น่าจะภูมิใจด้วยใช่ไหมคะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้อาจารย์ตุลได้เชิญชวนอาจจะมีผู้ปกครองหรือว่าน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้ค่ะว่าโอ้หลักสูตรนี้น่าสนใจมากๆค่ะอยากจะเข้าหลักสูตรนี้ทำยังไงได้บ้างคะ
1: สมัครได้ตามแทร็กธรรมดาเลยนะครับตามทีคาสเลยนะครับแล้วก็เข้าไปในลู่ของการยืนยันสิทธิ์ในช่วงของมีนาคมปีหน้าใช่ไหมครับแต่ว่าช่วงนี้มันมีรับประกันของ Early Bird ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เขียนชัดเจนอยู่แล้วนะครับเป็นครั้งแรกของสงขลานครินทร์นะครับเป็นครั้งแรกของภาคใต้ที่เรารับประกันรายได้ระดับนี้นะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับการศึกษาคือการลงทุนรูปแบบหนึ่งแหละนะครับแต่เรามองว่าเป็นการลงทุนของทุกฝ่ายนะครับทั้งของแน่นอนของนักศึกษาเองนะครับของผู้ปกครองเองแต่ว่าของมหาลัยแล้วก็ของสถานประกอบการที่ต้องการกำลังคนเหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นมันวินวินวินไป3วินแล้วทั้ง3ฝ่ายได้สิ่งที่ตนต้องการเพราะฉะนั้นเราเชื่อมให้ได้ครับ
0: ค่ะเอาเป็นว่าน้องๆคนได้สนใจก็ไปสมัครกันได้สามารถดูข้อมูลได้ทางเว็บไซต์มหาลัยได้เลยใช่ไหม
1: ครับงานรับนักศึกษาของมหาลัยสงขลานครินทร์วิทยาสุราษฎร์ธานีครับ
0: ก็ลองเข้าไปดูข้อมูลกันได้นะคุณผู้ชมเพื่อที่ว่าใครสนใจจะได้ข่าวรวมลักสูตรนี้ค่ะได้เรียนได้ฝึกประสบการณ์แล้วก็ได้ทำงานคิดว่าผู้ปกครองที่แลอยู่กันน่าจะรู้สึกภาคภูมิใจและที่ลูกเราก็ได้เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยช่วยพ่อแม
1: ่แบ่ง
0: เ
1: บาภาระด้วยแน่นอน
0: ใช่แล้วนะคะวันนี้ค่ะต้องขอบพระคุณมากค่ะดร.ตุลสิริกิจพุทธิศักดิ์ค่ะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์สหกิจศึกษาและกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีที่มาร่วมให้ข้อมูลดีๆค่ะอาจารย์ตุลขอบพระคุณมากค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการล้องใต้วันหมดเวลาแล้วเราสองคนพร้อมทีมงาน NVT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
1: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
0: ช่วงนี้ผมดองตกอะพี่อยากไปวัดครับ
1: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวย

0: งามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
1: ไป
2: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก

0: เดี๋ยววันนี้จะใส่เที่ยวให้ดูว่าใส่แล้วก็มีสไตล
1: ์เที่ยวสามวัฒนธรรมแฟชั่นท้องถิ่นก็เอาอยู
0: ่เที่ยวแบบสายธรรมชาติ
1: ก็ฟีลกู๊ด
0: ใครก็ใส่ได้
1: สนุกได้ทุกที่ทุกวัน

0: กลับมาแล้วเหรอลูก
1: ค่ะแม
0: ่รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
1: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวท่านั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ผ้าไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยและถักทอโอกาสใหม่ให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ
2: ทุกเรื่องที่อยากรู
3: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆการ เป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
5: ความเรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
2: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้า

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงนะคะจากการวันนี้วันอาทิตย์ที่20กันยายน2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับคุณปฐมาพรหานชาญชัยดิฉันอัมพิกาชวนปรีชาพร้อมด้วยล่ามภาษามือค่ะคุณคมคิดสันสนเกียรติค่ะ
0: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้เรายังคงติดตามกันหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้ลงไปในพื้นที่ภาคใต้สำหรับร่องฝนนะคะแต่ว่าข่าวแรกวันนี้ของเราค่ะเริ่มมือที่ทางรัฐบาลในการเปิดงานคูครองน้ำใสเยาวชนร่วมใจเทิดไทยองค์ราชันครั้งที่14นะคะประจำปี2569ค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนแล้วก็ประชาชนให้ร่วมกันอนุรักษ์คูครองเชื่อมโยงวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนมีการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดอีก 200,000 ตัวด้วยค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะวันนี้ก็ไปเปิดงานตั้งแต่เช้าเลยค่ะครูครองน้ำใสเยาวชนร่วมใจเทิดไทยองค์ราชันครั้งที่14ประจำปี2569ณตลาดน้ำขวัญเรียมเขตมีนบุรีค่ะการพัฒนาพื้นที่มีนบุรีโดยเฉพาะคลองแสนแสบจำเป็นที่จะต้องบูรณาการทั้งเรื่องของวิทยาศาสตร์งานวิจัยและก็การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยเสนอแนวคิดนะคะเปลี่ยนคลองเป็นโอกาสด้วยการนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย
2: ขอชื่นชมมูลนิธิคนรักเมืองมีนที่ได้จัดงานคูครองน้ำใสเยาวชนร่วมใจเทิดไทยองค์ราชันมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานถึง14ปีนะครับซึ่งเรื่องนี้เองครับหลังจากสถานการณ์โควิดเนี่ยในบางครั้งแล้วการท่องเที่ยวในเรื่องนี้ก็อาจจะเริ่มซบเซาลงนะครับแต่ตอนนี้เป็นแนวทางที่เริ่มดีขึ้นทุกคนครับเมืองมีนบุรีก็เป็นเมืองคู่ขนานไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็ตั้งทั้งธัญบุรีเนี่ยเป็นเมืองข้าวนะฮะก็ขนานกันกับมีนบุรีที่เราเรียกว่าเป็นเมืองปลานะครับแล้วก็เป็นเมืองที่ชั้นนำของเรื่องการเกษตรแล้วก็เป็นเมืองน้ำเพราะฉะนั้นที่นี่เคยเป็นจังหวัดมาก่อนนะครับที่นี่ยิ่งใหญ่มาก่อนมีประวัติศาสตร์เป็นของตัวเองเรื่องเกี่ยวกับคลองแสนแสบเรื่องนี้เองครับถ้าวันนี้เราพยายามมองว่า

0: ไมคนถึงมาที่นี่คนมาเที่ยววัดคนมาเที่ยวตลาดน้ำวันนี้เองสองส่วนที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องทำขนานกันไปก็คือการที่เราอนุรักษ์ในเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของจังหวัดมีนบุรีนอกจากนี้เองก็จะเป็นการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ของศาสนาแล้วก็วัฒนธรรม
1: นอกจากนี้นะคะก็ได้มีการมอบเกียรติบัตรค่ะกับผู้สนับสนุนการจัดงานทั้งหมดเนี่ย11รายแล้วก็มอบเกียรติบัตรแก่เด็กเยาวชนดีสีเมืองมีน24คนนะคะมอบรางวัลการประกวดสารวัตรครองจูเนียร์อีก8คนค่ะก่อนที่จะร่วมชมการแห่เรือสุพรรณหงส์จำลองขบวนเรือบุพชาติจากสถาบันการศึกษาแล้วก็ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดอีก 200,000 ตัวซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนมาจากกรมประมงค่ะภายในงานนะคะยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานด้านการประมงทรัพยากรน้ำสถาบันการศึกษาการตรวจสุขภาพเบื้องต้นตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่เปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมค่ะ
2: มาติดตามความคืบหน้าเรื่องของสถานการณ์น้ำหลากที่อำเภอมวกเหล็กนะคะตอนนี้คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะทางเจ้าที่เร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมีการดูแลผู้ประสบภัยแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะขณะเดียวกันวันนี้ค่ะร่องฝนลงพื้นที่ภาคใต้นะคะทำให้จังหวัดสตูลนั้นเกิดฝนตกหนักตลอดทั้งคืนจนถึงช่วงเช้าของวันนี้และตอนนี้ก็มีรายงานน้ำท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนค่ะหลังจากที่ฝนตกหนักตลอดทั้งคืนนะคะทำให้พี่น้องบ้านเกาะเนียงหมู่ที่4ตำบลควนโพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลมีน้ำท่วมขังซึ่งบริเวณนี้เป็นจุดรับน้ำทำให้น้ำท่วมขังตลอดเวลาหากมีฝนตกหนักทางด้านเจ้าหน้าที่อบต.ควนโพเร่งขุดลอกคูคลองระบายน้ำในพื้นที่หมู่4ซึ่งเป็นเส้นทางรอยต่อไปยังตำบลควนโดนอำเภอควนโดนหลังจากที่ฝนตกหนักทำให้น้ำนั้นระบายไม่ทันและเมื่อเวลา 10:17 นมีฝนตกหนักค่ะช่วงแยกโนนกลุ่มหน้าโลตัสสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาส่งผลให้น้ำนั้นระบายไม่ทันน้ำท่วมบนผิวการจราจรนะคะผู้ที่ใช้รถใช้ถนนก็ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังลดความเร็วเพื่อความปลอดภัยซึ่งทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีได้รายงานสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีโดยขณะนี้ฝนได้หยุดตกแล้วสถานการณ์น้ำหลากและน้ำท่วมขังเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติอย่างไรก็ตามมีบ้านเรือนบางส่วนในพื้นที่บ้านท่าเสาหมู่ที่13ตำบลมวกเหล็กซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำหลากและน้ำท่วมขังและยังอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำหลากซ้ำจำนวน13หลังคาเรือนได้อพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดท่าเสาหมู่ที่13ตำบลมวกเหล็กโดยมีผู้เข้าพักจำนวน30คน
1: ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา นะคะก็ออกประกาศเตือนภัยฉบับที่11ซึ่งก็มีผลกระทบถึงวันนี้ค่ะทั่วไทยเนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นร่องมรสุมแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงค่ะเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่บริเวณที่ลาดเชิงเขาทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับสถานการสภาพอากาศประจำวันนี้นะคะเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนประกอบกับร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพาดผ่านทำให้ทั่วไทยนั้นยังมีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวสูงถึง60-80%ของพื้นที่อย่างภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีฝนร้อยละ70ตกหนักในพื้นที่ของอุตรดิตถ์สุโขทัยตากเลยชัยภูมิขอนแก่นและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองหนาแน่นถึงร้อยละ80จะตกหนักที่นครสวรรค์พระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีชลบุรีระยองและที่ตราดรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลโดยฝนร้อยละ80นะคะจะมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นกันภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็จะมีฝนหนักค่ะร้อยละ60-70โดยเฉพาะที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตเพชรบุรีและที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2: ขยับมาติดตามความคืบหน้าเรื่องของการตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3นะคะล่าสุดทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยค่ะว่าพบจุดที่เป็นรอยรั่วของท่อน้ำมันแล้วนะคะเป็นรอยร้าวใต้ท่อยาว9 ซม.คาดว่าเกิดจากพื้นดินทรุดตัวไม่เท่ากัน เมื่อเวลาตีห้าของวันนี้ค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ไลฟ์ผ่าน Facebook นะคะหลังจากที่ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถนน

0: เชื้อเพลิงเชื่อมต่อกับถนนพระราม3ขณะนี้เจ้าที่พบจุดรั่วของท่อส่งน้ำมันแล้วหลังใช้เวลาค้นหานาน13วันค่ะโดยพบรอยร้าวขนาดเล็กที่บริเวณใต้ท่อจุดรั่วนั้นถูกพบเมื่อเวลาประมาณ1นาฬิกาของวันนี้นะคะหลังจากที่เจ้าที่นำปลอกเหล็กที่ครอบท่อออกมาโดยใช้วิธีตัดปลอกเหล็กออกเป็นช่วงๆก่อนทยอยนำออกโดยจากการตรวจสอบพบว่ารอยร้าวบนตัวท่อนั้นมีความยาวประมาณ9เซนติเมตรค่ะและมีน้ำมันซึมออกมาอย่างเห็นได้ชัดขณะเดียวกันพบว่าตัวท่อส่งน้ำมันมีลักษณะโค้งงออย่างชัดเจนสอดคล้องกับข้อสังเกตที่เจ้าหน้าที่พบก่อนหน้านี้ว่าท่อนั้นมีลักษณะถูกกดทับกับต่อหม้อของทางด่วนสาเหตุเบื้องต้นน่าจะเกี่ยวข้องกับการทรุดตัวของพื้นดินไม่เท่ากันเนื่องจากบริเวณต่อหม้อทางด่วนมีฐานรากและเสาเข็มรองรับทำให้พื้นบริเวณดังกล่าวไม่ทรุดตัวขณะที่พื้นที่ด้านนอกฐานรากไม่มีเสาเข็มรองรับจึงเกิดการทรุดตัวตามธรรมชาติของดินเมื่อแนวท่อส่งน้ำมันพาดผ่านพื้นที่ที่มีฐานรากและไม่มีฐานรากจึงเกิดความแตกต่างของระดับการทรุดตัวส่งผลให้บริเวณรอยต่อมีแรงกดต่อท่อและอาจทำให้ท่อเกิดการโค้งงอจนเกิดรอยร้าวขึ้น
1: ตกลงเชื้อเพลิงนะก็ตกลงก็ได้พบแล้วจุดที่มีปัญหานะก็จบสบายใจไปแล้วก็อันนี้ดูรูปหน่อยดิมันก็เป็นจุดตรงท่อนี่แหละที่อยู่ด้านใต้ที่น้องเขานอนอยู่เนี่ยมันจะเป็นรอยร้าวนิดนึงแสดงว่ามาจากตรงที่เราบอกเมื่อวานว่ามีการไปกดกับไอ้ต่อหม้อของไอ้ตัวทางด่วนนะก็เมื่อคืนก็ถึงตีสองตีสองครึ่งนะเจอ
2: ก่อนตีหนึ่งคร
1: ับ ก่อนตีหนึ่งนะก็ดีจะได้รู้ปัญหาจะได้แก้แล้วก็จะได้ไปการที่อื่นต่ออันนี้บอกเป็นจุดไหนดูที่แตกเมื่อกี้นี่ที่รอยร้าวอ่ะที่แดงๆอ่ะจะเป็นรอยซึมนิดนึงอย่างนี้มันเห็นเป็นรอยแคร็กเลยใช่ไหมเนี่ย
2: รอยแคร็กครับวิ่งแนวว
1: ิ่งแนวยาวว
2: ิ่งแนวลองจิจูดในทางนี้ครับ
0: ส่วนปลอกเหล็กที่ครอบท่อกลับไม่มีการโค้งงอหรือแอ่นตัวแม้ตัวท่อด้านในจะมีการโค้งงออย่างเห็นได้ชัดโดยบริเวณปลอกเหล็กยังพบคราบน้ำมันสะสมอยู่ด้วยซึ่งนายชัดชาติระบุว่าจากลักษณะคราบดังกล่าวทำให้ตั้งข้อสังเกตว่าน้ำมันอาจรั่วซึมมาเป็นระยะเวลานานแล้วนายชัดชาติได้อธิบายเพิ่มเติมนะคะบอกว่าโครงสร้างของท่อส่งน้ำมันมี3ส่วนได้แก่ตัวท่อฉนวนที่พันรอบท่อและปลอกเหล็กด้านนอกการที่น้ำมันสามารถซึมผ่านชั้นฉนวนออกมาจนถึงปลอกเหล็กด้านนอกได้อาจสะท้อนว่าการรั่วซึมเกิดขึ้นมาแล้วระยะหนึ่งก่อนที่น้ำมันจะไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ารอยร้าวที่พบครั้งนี้เป็นจุดรั่วหลักที่ทำให้น้ำมันไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำหรือไม่โดยต้องตรวจสอบระบบทั้งหมดก่อนจึงจะสามารถสรุปต้นเหตุได้อย่างชัดเจน
3: ลงไปในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะจากเหตุที่คนร้ายมีการลอบสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลาอยู่หลายจุดค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็ลงพื้นที่ไปสั่งคุมเข้มมาตรการในเรื่องความปลอดภัยพร้อมกับขอให้ประชาชนนะคะช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อร่วมกันสร้างความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ก็ได้เกิดเหตุคนร้ายค่ะไม่ทราบจำนวนนะคะลอบสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อยู่หลายจุดบนถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข410ที่บริเวณบ้านพงยามูหมู่ที่3ตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงของทางราชการและก็ผู้ประกอบการภาคเอกชนคนร้ายนะคะกระจายกำลังก่อเหตุอยู่หลายจุดค่ะประกอบไปด้วยการเผายางรถยนต์2เส้นบนผิวถนนสาย410การวางวัตถุต้องสงสัยที่กลางถนนโปรยตะปูเรือใบค่ะทำลายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเสียหายไป2ตัวรวมทั้งลอบวางเพลิงเผารถเครื่องจักรกลของบริษัทชินวรยะลาก่อสร้างจำกัดซึ่งรับเหมาก่อสร้างถนนได้แก่รถแบ็คโฮแล้วก็รถปลดถนนรวม3คันแล้วก็ยังมีรถยนต์ของชาวบ้านเนี่ยถูกเผาทำลายด้วยล่าสุดนะคะนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมกับฝ่ายปกครองค่ะทหารแล้วก็ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินสถานการณ์นายก้องสกุลกล่าวนะคะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนค่ะคนร้ายเนี่ยมุ่งเป้าก่อเหตุกับรถแล้วก็เครื่องจักรที่กำลังรับเหมาก่อสร้างถนน4เลนเส้นทางจากบันนังสตาไปยังเบตงโครงการดังกล่าวนั้นเป็นโครงการของรัฐบาลที่มุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่แต่ว่ากลับถูกผู้ที่ไม่หวังดีก่อเหตุสร้างความเสียหาย สำหรับมาตรการในเบื้องต้นนะคะจะมีการประสานกำลังพลดูแลความปลอดภัยตามแนวเส้นทางก่อสร้างตลอดสายอย่างเข้มงวดพร้อมขอให้ภาคประชาชนเนี่ยให้ความร่วมมือช่วยกันสอดส่องดูแลกับภาครัฐร่วมกันสร้างสันติสุขและก็ความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในพื้นที
4: ่ตอนนี้ทุกวันนี้ทางหน่วยกำลังทั้ง3ฝ่ายก็ได้ดูแลแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วเพื่อมาดูแล้วก็วางมาตรการป้องกันก็อาจจะให้รถไปจอดกันในขึ้นในเบื้องต้นได้คุยกับ3ฝ่ายว่าอาจจะไปจอดที่อบต.หรือหน้ามัสยิดแล้วก็เดี๋ยวบริษัทก็จะจ้างยามเอกชนในการดูแลนะครับเพื่อป้องกันเหตุเพราะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือรัฐบาลต้องการจะสร้างความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของถนนเนี่ยก็อยากให้คนจากอำเภอยะลาไปเบตงมีถนนใช้ที่สะดวกก็เลยเป็นที่โครงการเนี้ยก็เลยได้ดำเนินการแต่ว่าเมื่อดำเนินการเกิดเหตุเนี่ยเราก็ต้องไปกำหนดมาตรการต่างๆในพื้นที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ประกอบการสิ่งที่เราทำได้ก็คือการแจ้งข่าวสารแจ้งเหตุการณ์เพราะถ้าตับใดที่ภาคประชาชนไม่มามีส่วนร่วมเนี่ยปัญหาสามจตเนี่ยก็จะการแก้เนี่ยก็ค่อนข้างยากแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ภาคประชาชนมามีส่วนร่วมผมเชื่ออย่างว่าปัญหาต่างๆก็จะเบาบางลงครับสิ่งที่สำคัญอยากจะเตือนพี่น้องประชาชนนะครับเราต้องคิดว่าเนี่ยถึงแม้ว่ามันไม่ใช่เป็นรถของเราแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วเขากำลังก่อสร้างเพื่อสร้างความสะดวกให้กับพื้นที่พวกเราในฐานะประชาชนก็ต้องมาช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับภาครัฐนะครับ
0: ทางกรรมการการเลือกตั้งได้ลงพื้นที่สังเกตการการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งเช้าวันนี้ภาพรวมยังไม่พบปัญหาค่ะพร้อมกับแนะนำประชาชนให้พกร่มด้วยนะคะเนื่องอาจจะมีฝนตกในช่วงบ่ายค่ะนายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้ลงพื้นที่สังเกตการการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีแทนพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐที่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งภาพรวมเช้าวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะสำหรับการเลือกตั้งในวันนี้เปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิการวมทั้งหมด 1,450 หน่วยเลือกตั้งมีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งหมด 1,075,971 คนครอบคลุม6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนนทบุรีบางบัวทองปากเกร็ดบางใหญ่บางกรวยและไซน้อยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง 13,050 คนพร้อมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการเลือกตั้งอีกนับพันคนรวมถึงชุดเคลื่อนที่เร็ว6ชุดเพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือหน่วยเลือกตั้งหากเกิดปัญหาฝนตกหรือไฟฟ้าดับโดยมีชุดเคลื่อนที่เร็วของอบจ.นนทบุรีและการไฟฟ้านครหลวงร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างไรก็ตามกกต.แนะนำประชาชนให้พกร่มออกจากบ้านด้วยนะคะเนื่องจากช่วงบ่ายและเย็นก่อนปิดคูหาอาจมีฝนตกพร้อมตั้งเป้ามีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่าการเลือกตั้งอบจ.ในครั้งก่อน
5: ก็ต้องคอยดูสภาพฝนฟ้าที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายซึ่งเป็นช่วงที่คิดว่าประชาชนเริ่มมาทยอยที่จะมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนก็ต้องบอกให้คอยระวังนิดนึงแล้วก็ขอฝากไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก่อนออกจากบ้านก็พกร่มมาด้วยนะครับเพราะมันมีโอกาสนะฮะที่จะเจอกับภาวะฝนนะครับเราก็หวังนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดเองเนี่ยท่านก็กรุณาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ในการไปใช้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนท่านก็สนับสนุนเรื่องของการประชาสัมพันธ์จากครั้งที่แล้วที่ผมว่า1กันยา68เนี่ย 41.1% เนี่ยเราก็หวังว่าจะมากกว่านั้นครับ
3: ถ้านับจากตอนนี้เนี่ยก็ผ่านไปครึ่งวันแล้วนะคะหลายคนก็ออกไปใช้สิทธิ์กันแล้วแต่ว่าอาจจะมีบางคนที่ยังไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ์ดังนั้นค่ะในช่วงบ่ายนี้เตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะก่อนที่จะไปใช้สิทธิ์ก็ควรที่จะตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็หน่วยเลือกตั้งของตนเองด้วยที่สำคัญต้องระวังเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะควรตรวจสอบลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเตรียมหลักฐานแสดงตนอย่างบัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อมค่ะหากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก็สามารถแจ้งเหตุได้หลังวันเลือกตั้ง7วันคือวันที่21ถึง27กันยายนนะคะสำหรับช่องทางการแจ้งเหตุยื่นได้ด้วยตนเองหรือว่าอาจจะมอบหมายบุคคลอื่นเนี่ยยื่นแทนต่อนายทะเบียนอำเภอหรือว่านายทะเบียนท้องถิ่นหรือจะส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนก็ได้ค่ะแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชัน Smart Vote แจ้งผ่านระบบออนไลน์ของกรมการปกครองก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: นอกเหนือจากพี่น้องชาวนนทบุรีที่วันนี้ออกไปใช้สิทธิ์นะคะแต่อยากจะเชิญชวนเหมือนกันเพราะว่าทางรัฐบาลเองชวนทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนให้เตรียมใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้นะคะโดยสามารถเปิดเช็คสิทธิ์และสถานที่ลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus เพื่อความสะดวกรวดเร็วค่ะร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันสุขภาพและชีวิตของแรงงานทั่วประเทศดังนั้นจึงขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศร่วมลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้แล้วนะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยขอแนะนำให้นายจ้างและผู้ประกันตนเตรียมความพร้อมด้วยการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆทั้งเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมที่ www.sso.go.th เลือกระบบ e-service สำหรับนายจ้างและ e-self service สำหรับผู้ประกันตนค่ะหรือ mobile application SSO Plus นอกจากนี้ค่ะสำนักงานประกันสังคมยังเพิ่มระบบแจ้งเตือนโดยจะส่งข้อความเป็น SMS นะคะไปยังผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เคยแจ้งความประสงค์ไว้และให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้กับทางสำนักงานประกันสังคมเพื่อเตือนความจำก่อนถึงวันลงคะแนนอีกด้วย
3: ขณะเดียวกันนะคะทางสำนักงานประกันสังคมก็ออกมาชี้แจงข้อควรระวังค่ะในการร่วมติดตามการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะก็สามารถที่จะบันทึกภาพหรือว่าถ่ายทอดสดภาพรวมที่เลือกตั้งได้เฉพาะภายนอกเท่านั้นแต่ว่าห้ามเข้าถึงคูหาลงคะแนนลักษณะที่มองเห็นหรืออาจจะคาดเดาได้นะคะว่าผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยลงคะแนนให้กับใครค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะออกประกาศข้อควรระวังในการร่วมติดตามการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมที่จะมีขึ้นในวันที่27กันยายนนี้ทั้งก่อนระหว่างแล้วก็หลังการใช้สิทธิ์ค่ะคือสาระสำคัญในอย่างเช่นสามารถเข้าร่วมติดตามได้บริเวณนอกแนวเขตกั้นของที่เลือกตั้งโดยไม่รบกวนปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งและผู้มาใช้สิทธิ์ส่วนการบันทึกภาพวิดีโอแล้วก็การถ่ายทอดสดนะคะจะต้องไม่รบกวนการทำงานของกรรมการและไม่ทำให้มองเห็นหรืออาจจะคาดเดาได้ว่าผู้มีสิทธิ์เนี่ยลงคะแนนให้กับใครค่ะระหว่างการนับคะแนนนะคะหลังเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปก็สามารถที่จะบันทึกภาพบันทึกวิดีโอหรืออาจจะถ่ายทอดสดกระบวนการเปิดหีบบัตรเลือกตั้งการวินิจฉัยบัตรลงคะแนนการอ่านคะแนนการขีดคะแนนบนกระดานได้โดยรบกวนการทำงานของกรรมการประจำที่เลือกตั้งนะคะไม่ควรที่จะรบกวนกรณีกระทำการอันเป็นการก่อให้เกิดความวุ่นวายในบริเวณที่เลือกตั้งค่ะก็จะให้ทางประธานหรือกรรมการประจำที่เลือกตั้งแจ้งต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตักเตือนด้วยความสุภาพหากบุคคลดังกล่าวยังเพิกเฉยก็ให้เชิญออกจากบริเวณที่เลือกตั้งหรือดำเนินการอื่นใดตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าพูดถึงความพร้อมของประเทศไทยในการจัดประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในเดือนตุลาคมนี้นะคะต้องบอกว่าพร้อมมากๆแล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดนั้นทางทีเซ็ปก็มีการประเมินว่าเดี๋ยวจะมีเม็ดเงินสะพัดในอุตสาหกรรมไม้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทค่ะโดยนางสุภวรรณติรราชผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซปเปิดเผยว่าทีเซปได้เตรียมความพร้อมร่วมกับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยในการจัดงาน2026 IMF World Bank Group Annual Meetings มานานกว่า 7-8 ปีตั้งแต่การประมูลสิทธิ์จนได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพซึ่งเป็นช่วงที่การจัดงานหมุนเวียนมายังภูมิภาคเอเชียการจัดประชุมในครั้งนี้คาดว่าจะมีบุคคลสำคัญจากภาครัฐและภาคเอกชนในแวดวงการเงินทั่วโลกเดินทางมาเข้าร่วมกว่า 10,000 คนโดยทีเซปจะร่วมกับสำนักงานธนาคารโลกประจำประเทศไทยหรือ World Bank เชื่อมโยงผู้เข้าร่วมงานและนักลงทุนไปยัง10เมือง MICE City ทั่วประเทศเพื่อจัดกิจกรรมและเวทีด้านการค้าและการลงทุนรวมถึงส่งเสริมการเดินทางของผู้ติดตามและกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมงานขยายเวลาพำนักเพื่อกระจายรายได้ไปยังธุรกิจท้องถิ่นและชุมชนในภูมิภาคนางสุภวรรณประเมินว่านักเดินทางกลุ่มการเงินเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายสูงโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 150,000 บาทต่อคนต่อทริปมารวมกับการใช้สถานที่จัดงานการจ้างงานและการใช้บริการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมไมซ์รวมถึงการท่องเที่ยวต่อเนื่องก็คาดว่าการประชุมครั้งนี้จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระบบนิเวศอุตสาหกรรมไมซ์ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทสำหรับความพร้อมในการจัดงานในขณะนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และการบริหารจัดการเพื่อรองรับการประชุมระดับโลกที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้
1: กลุ่มนักเดินทางทางด้านการเงินเนี่ย spending ค่อนข้างเยอะมากนะคะeverage แล้วอยู่ที่ประมาณ 150,000 บาทขึ้นไปนะคะต่อคนต่อทริปในช่วงของงานนี้ร่วมไปกับการจัดงานซึ่งต้องใช้ทั้งพื้นที่ของศูนย์เศรษฐกิจต้องใช้ผู้ประกอบการในอีโคซิสเต็มเราและพ่วงไปกับการที่เราเชิญชวนให้มีเขาเรียกว่า extend stay อยากจะให้อยู่มากขึ้นหรือไม่ก็ดึง spouse program คนที่ติดตามเนี่ยเข้าไปกระจายรายได้ผ่านชุมชนร้านค้านะคะหรือไปต่อยอดท่องเที่ยวอยู่ต่อไปในเมืองอื่นๆด้วยแล้วก็คาดหวังว่าในเฉพาะอีโคซิสเต็มของอุตสาหกรรมไมซ์เนี่ยไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาทค่ะ
2: มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ออกเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะประชุมในการขับเคลื่อนงานของหน่วยงานตัวแทนประเทศไทยในญี่ปุ่นก่อนที่จะเดินทางต่อไปที่สหรัฐอเมริกาไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81เดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศการค้าการลงทุนแล้วก็ดิจิทัลค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะนะคะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6โดยเครื่องบินพิเศษไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นส่วนคณะที่ร่วมเดินทางประกอบไปด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงภาคเอกชนค่ะการเดินทางในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดปฏิบัติภารกิจณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่20ถึง21กันยายนนี้และเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่21ถึง24กันยายนณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจากนั้นก็จะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่25ถึง26กันยายนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยสำหรับภารกิจณกรุงโตเกียวในวันพรุ่งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยเพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพและหลังจากนั้นค่ะช่วงบ่ายก็จะเดินทางไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเริ่มภารกิจเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ก่อนออกเดินทางถึงการเตรียมพร้อมรับมือหากฝ่ายกัมพูชานำเรื่องของข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาพูดบนเวทีประชุมสมัชชาสหประชาชาติว่าฝ่ายไทยได้ทำอย่างเต็มที่โดยมีความมั่นใจในกระทรวงการต่างประเทศที่ดำเนินการตามขั้นตอนและตามสถานการณ์ที่ ่เกิดขึ้นขณะนี้อยู่ในกระบวนการประนีประนอมภายใต้อนุสัญญาอันครอส
3: เต็มทีมครับเต็มทีมนะครับทางกระทรวงต่างประเทศเราก็มีความมั่นใจในสิ่งที่เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนเจรจาอันครอสใช่ไหมฮะที่สัปดาห์ที่แล้วท่านรัฐมนตรีเสียศักดิ์แล้วก็ฝ่ายกัมพูชาก็ได้พบกันมันก็เริ่มรอบแรกนะครับทางเราก็ได้แสดงท่าทีชัดเจนนะครับว่าท่าทีของเราเป็นอย่างไร
0: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดกิจกรรมวันสันติภาพสากลประจำปี2569ย้ำแนวคิดสตินวัตกรรมจากสันติภายในสู่สันติภาพโลกพระพรหมบัณฑิตเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสันติภาพสากลประจำปี2569โดยมีผู้ได้รับรางวัลอาทินายแพทย์สุรยะเดลทรีปติผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนนางสาวทัชยาเกริกอมรากุลยุวทูตสันติภาพตัวแทนเยาวชนไทยสู่เวทีนานาชาติที่ยูเนสโกโอกาสนี้นายแพทย์สุรยะเดลได้ร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อสตินวัตกรรมจากสันติภายในสู่สันติภาพโลกระบุว่าโลกยุคใหม่บังคับให้คนมีความชั่วร้ายจากการเปลี่ยนแปลงของโลกใน3ด้านคือความสุดโต่งความย้อนแย้งและการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันพร้อมยกผลการศึกษาที่ระบุว่าวัยทำงานอายุระหว่าง 25-40 ปีมีดัชนีคุณธรรมและวินัยความรับผิดชอบที่มีความอ่อนแอมากเช่นเดียวกับวัยผู้ใหญ่อายุ41ปีขึ้นไปดัชนีวินัยและความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์สุจริตลดลงส่งผลให้เยาวชนได้เห็นตัวอย่างที่ไม่ดีและเสี่ยงมีพฤติกรรมเลียนแบบนายแพทย์สุรยะเดลยังแนะนำแนวทางการพัฒนาคุณธรรมให้เด็กเรียนรู้จากความล้มเหลวและสามารถเอาชนะใจตนเองจากความผิดหวังได้พร้อมยก5กระแสเพื่อเปลี่ยนแปลงของโลกคือพอเพียงมีวินัยจิตอาสาสุจริตและคุณธรรมเพื่อให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
2: ส่วนโรงพยาบาลราชวิถีนะคะได้เปิดอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินแห่งใหม่ค่ะรวมบริการสำคัญไว้ในจุดเดียวกันหวังที่จะลดเวลาการเข้าถึงในการรักษานะคะพร้อมกับเตรียมขยายศูนย์เฉพาะทางรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินกว่า 70,000 รายต่อปีโรงพยาบาลราชวิถีค่ะเปิดให้บริการอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินหลังใหม่อย่างเป็นทางการในวันนี้แล้วนะคะพร้อมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและขอพรทางศาสนา3ศาสนาได้แก่พุทธคริสต์และอิสลามเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานในพิธีอาคารหลังใหม่นี้ค่ะออกแบบตามแนวคิดSmart ER เพื่อรวมระบบบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินไว้ในอาคารเดียวเริ่มกันตั้งแต่การคัดกรองตรวจวินิจฉัยไปจนถึงการรักษาเพื่อลดขั้นตอนแล้วก็ระยะเวลาในการเข้าถึงการบริการโดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีระยะแรกค่ะจะเปิดให้บริการชั้นที่1ถึง3ก่อนโดยชั้นที่1นะคะจะเป็นพื้นที่รองรับผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยวิกฤตมีห้องแยกโรคห้องตรวจรังสีวินิจฉัยและศูนย์กู้ชีพนเรนทรโรงพยาบาลราชวิถีชั้น2จะเป็นศูนย์ผู้ป่วยเร่งด่วนรองรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงพร้อมกับจุดจ่ายยาการเงินและศูนย์ประสานงานรับส่งต่อผู้ป่วยส่วนชั้น3ค่ะจะเป็นห้องผ่าตัดไฮบริดอัจฉริยะและหน่วยสังเกตอาการในระยะที่2นะคะก็มีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่ชั้นที่เหลือให้เป็นศูนย์เฉพาะทางทั้งด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรคหัวใจกระดูกสันหลังศัลยกรรมระบบประสาทสมองและไขสันหลังรวมถึงโรคระบบทางเดินหายใจและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำพร้อมกับระบบการแพทย์ทางไกลด้วยทั้งนี้ค่ะโรงพยาบาลราชวิถีตั้งเป้าพัฒนาอาคารสู่การเป็น Smart Intelligent Green and Clean Building หรือว่าอาคารอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเน้นความสะอาดเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการและรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินได้กว่า 70,000 รายต่อปีในอนาคต
0: ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระมัดระวังมิจฉาชีพนะคะบางทีโทรศัพท์มาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่หลอกว่ามีคดีติดตัวและต้องโอนเงินเพื่อตรวจสอบค่ะโดยย้ำว่าอย่าหลงเชื่อนะคะพร้อมกับแนะนำวิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีชุดไทยดุสิตเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

ส่วนนี้รับชมข่าวต่างประเทศนะคะจะเริ่มกันที่ผู้นำสหรัฐก็ยืนยันนะคะไม่ชะลอในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI พร้อมกับมีการประกาศจัดตั้งกองกำลัง AI เพื่อกำกับดูแลเรื่องของเทคโนโลยีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะผู้นำสหรัฐประกาศจะตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจในชื่อกองกำลัง AI ค่ะมีแต่งตั้งผู้ดูแลพิเศษด้านปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะกำกับดูแลแล้วก็ผลักดันเทคโนโลยีท่ามกลางกระแสคำเตือนเกี่ยวกับ

0: ความเสี่ยงแล้วก็อันตรายของ AI ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทรัมป์ยืนยันด้วยนะคะว่ารัฐบาลของเขาเนี่ยจะไม่ขัดขวางหรือยับยั้งการเติบโตของอุตสาหกรรม AI อย่างแน่นอนและคัดค้านที่จะให้ชะลอการพัฒนาทรัมป์เนี่ยได้เปรียบเทียบบอกนะคะว่า AI คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือว่าอินเทอร์เน็ตยุคใหม่แต่ว่าจะมีขนาดแล้วก็ผลกระทบใหญ่กว่าอีกทั้งก็มีการเน้นย้ำเป้าหมายในการรักษาความเป็นผู้นำด้าน AI เหนือจีนส่วนความกังวลค่ะถึงอันตรายของ AI นั้นทรัมป์ยังคงกล่าวว่าเป็นเรื่องที่หลอกลวงและว่ารัฐบาลจะใช้กฎหมายที่มีอยู่ในการจัดการกับผู้ที่นำ AI ไปใช้ในทางที่ผิดก่อนหน้านี้นะคะบรรดาผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ CEO บริษัทผู้พัฒนา AI รายใหญ่ของสหรัฐก็ออกมาเรียกร้องให้ชะลอความเร็วในการพัฒนา AI และเตือนได้ว่าเทคโนโลยีนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อมนุษยชาติโดยประเมินบอกว่ามีโอกาสสูงกว่า 10% ที่ AI จะทำลายล้างมนุษย์ทั้งหมดค่ะ
1: ขณะเดียวกันทรัมป์ได้โพสต์บน Truth Social นะคะว่าเขานั้นได้บรรลุข้อตกลงกับเดนมาร์กและกรีนแลนด์ซึ่งจะทำให้สหรัฐสามารถเข้าควบคุมความมั่นคงเหนือดินแดนกรีนแลนด์ได้อย่างถาวรและชี้ว่าข้อตกลงดังกล่าวมีเป้าหมายเจาะจงไปที่การป้องกันศัตรูของสหรัฐไม่ให้เข้ามาจัดตั้งกองกำลังทหารหรือเข้ามาลงทุนในกรีนแลนด์ได้ซึ่งเป็นความประสงค์สูงสุดของเขาในการควบรวมกรีนแลนด์ตามที่ได้ประกาศมาโดยตลอดทรัมป์ยังยืนยันว่าการควบรวมกรีนแลนด์ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและได้รับการตอบรับจากนายกรัฐมนตรีเมเต้เฟเดริกเซนแห่งเดนมาร์กซึ่งเป็นเจ้าของดินแดนปกครองตนเองแห่งนี้และในสัปดาห์หน้าจะมีการจัดพิธีลงนามทำความตกลงเห็นชอบร่วมกัน3ฝ่ายระหว่างสหรัฐเดนมาร์กและกรีนแลนด์ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติอย่างไรก็ตามข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นจะยังไม่มีผลบังคับใช้ในทันทีเนื่องจากยังต้องรอกระบวนการเห็นชอบจากรัฐสภาทั้งฝ่ายเดนมาร์กและกรีนแลนด์ก่อน
0: ยังอยู่ที่เรื่องของทรัมป์นะคะถ้าพูดถึงทรัมป์กับนักข่าวเนี่ยก็มีปัญหากันอยู่บ่อยครั้งทีเดียวล่าสุดมีการสั่งแบนค่ะสำนักข่าวใหญ่อย่าง CNN MS Now แล้วก็ Politico ค่ะโดยจะไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวเหล่านี้เนี่ยเข้ามาทำข่าวนะคะในทำเนียบข่าวอีกซึ่งมีผลทันทีด้วยทันทีเขากล่าวหาสำนักข่าวทั้ง3แห่งบอกว่าเผยแพร่ข่าวเท็จจงใจนำเสนอแต่ข่าวที่ทำให้ภาครัฐของเขารวมทั้งพรรครีพับลิกันเนี่ยเสียหายขู่ได้ว่าหากสำนักข่าวแห่งอื่นๆมีพฤติกรรมแบบเดียวกันนี้เขาก็จะสั่งแบนเพิ่มอีกค่ะด้าน CNN ยืนยันบอกว่าเสนอข่าวอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาและถือสิทธิตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐในการทำหน้าที่สื่อปราศจากการขัดขวางหรือว่าการแทรกแซงจากรัฐบาลยังบอกด้วยว่าอาจหันไปใช้กระบวนการต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อให้ได้สิทธิในการทำหน้าที่ของตนเองอย่างที่พึงจะได้รับช่วงนี้รับชมข่าวกีฬากันต่อเลยนะคะที่วันนี้พบกับคุณโก้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
3: ทั้งสองท่านนะครับเอเชียนเกมเริ่มการแข่งขันแล้วนะครับหลายชนิดกีฬาไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะวอลเลย์บอลสาวไทยเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันครับ
0: ค่ะเช่นค่ะ
3: ครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปดูผลงานของทัพนักตบลูกยางสาวไทยพลิกกลับมาเอาชนะอินโดนีเซีย3-0เซตครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ครับไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนับเป็นการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับทีมลูกยางสาวไทยอันดับ13ของโลกและก็แชมป์กลุ่ม C ครับชนะรวดมา3นัดติดลงสนามเจอกับอินโดนีเซียรองแชมป์กลุ่ม A ในแมตช์นี้ครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรจัดผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามนำทีมมาโดยพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งชัชชุออนโมกศรีและก็พิมพ์พิชยาก๊กกรัมนะครับเปิดฉากในเซตแรกสาวไทยเหนือกว่าชัดเจนครับทั้งเกมรุกแล้วก็เกมบล็อกโดยศศิภาพรจันทวิสูตรและก็ชัชชุออนช่วยกันทำแต้มเอาชนะไปในเกมแรกนะครับ25-10ในเซตที่2อินโดนีเซียแก้เกมมาดีครับแล้วก็เล่นเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นประกอบกับสาวไทยตีเสียเองนะครับถูกทิ้งห่างไปไกลถึง19-6ดูแล้วนึกว่าอัชราพรคงยศแล้วก็วริศราศรีทาเลิศลงมาเปลี่ยนเกมสามารถไล่เซฟ2เซตพอยต์จากตามหลัง22-24กลับมาดิวถึง4ครั้งและก็พลิกแซงชนะไปสุดมันครับ29-27เข้าสู่เซตที่3สาวไทยกลับมาเล่นด้วยความมั่นใจอีกครั้งครับอาศัยลูกเสิร์ฟของพิมพ์พิชยาแล้วก็จังหวะขึ้นบล็อกที่เด็ดขาดของทัศดาวนึกแจ้งทำคะแนนทิ้งห่างก่อนที่วริศราศรีทาเลิศครับจะขึ้นตบปิดแมตช์ไทยเอาชนะไป25-16

0: สรุปผลการแข่งขันไทยชนะอินโดนีเซีย3ต่อ0เซตครับ25ต่อ10 29ต่อ27และ25ต่อ16แมตช์นี้บีมครับพิมพ์พิชยากกรำทำแต้มสูงสุดให้ทีม20แต้มตามมาด้วยทัศดานึกแจ้ม8แต้มนะครับและชัยชนะนัดนี้ทำให้นักตบสาวไทยรักษาสถิติไม่เสียเซตให้คู่แข่งในรายการนี้ครับตีตั๋วผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างจีนหรือเวียดนามครับโดยจะทำการแข่งขันในวันที่21กันยายนนี้ครับมาดูความพร้อมของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับเตรียมลงสนามนัดที่2เจอกับฮ่องกงได้ทางด้านของกฤตพักแสงสวัสดิ์เข้ามาเสริมทัพมั่นใจเก็บ3คะแนนได้ครับความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของโค้ชวังครับธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหลังประเดิมนัดแรกสุดดราม่าเลยนะครับพลิกจากที่ตามหลัง0ต่อ2กลับมาชนะคีร์กีสถาน3ประตูต่อ2จากผลงานเหมา2ประตูของปริพันธ์วงศานะครับและก็อีก1ประตูจากเจฮานาฟีมัมมะครับสภาพความพร้อมเกมนี้ไทยไม่มียศกรบุรพาที่กลับไปช่วยต้นสังกัดชลบุรี FC นะครับแต่จะได้กฤตพักแสงสวัสดิ์มิดฟิลด์จาก BG ปทุมยูไนเต็ดเข้ามาสมทบโดยเตรียมจัดทัพในระบบ 4-2-3-1 ครับแนวรุกก็มีปริพันธ์วงศานะครับธนกฤตโชติเมืองปักแล้วก็เจ๊ฮานาฟีมามะลงล่าประตูทางฝั่งของฮ่องกงของกุนซือซางชิวตัดนะครับเกมแรกแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่นมา0ประตูต่อ2เน้นตั้งรับลึกเป็นหลักครับมีแกนหลักอย่างไมเคิลอูเดบูดูเซอร์นะครับกองหน้าเชื้อสายไนจีเรียแล้วก็เฮลิโอกอนซันเวสครับกองหลังจอมเก๋าวัย40ปีคุมแนวรับคาดว่าเกมนี้ช้างศึกที่กำลังมั่นใจจะสามารถฟาแนวรับของคู่แข่งได้นะครับอาศัยความคล่องตัวและก็ใช้แนวรุกเจาะทลายบล็อกเกมรับของฮ่องกงเพื่อคว้าชัยชนะ2นัดติดต่อกันตามเป้าหมายให้ได้ครับมาดูปัญจกีฬากันบ้างนะครับคิวภูริศโยเฮืองครับนักกีฬาปัญจกีฬาสมัยใหม่ทีมชาติไทยขอกำลังใจชาวไทยช่วยเชียร์ในกีฬาเอเชียนเกมรอบสุดท้ายครับการแข่งขันกีฬาปัญจกีฬาสมัยใหม่ในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่อันโจซิตี้สปอร์ตพาร์คจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นครับนักกีฬาปัญจกีฬาทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบสุดท้ายมาได้1คนครับนั่นก็คือคิวนะครับจ่าเอกภูริศโยเฮืองวัย23ปีภายใต้การดูแลของสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งในรอบสุดท้ายมีนักกีฬาจำนวน18คนครับแข่งขันกันนะครับในวันนี้เริ่มตั้งแต่ช่วงนาฬิกา12:30 น.เป็นต้นมานะครับเริ่มจากฟันดาบต่อด้วยวิ่งผ่านอุปสรรคว่ายน้ำแล้วก็ไปปิดท้ายที่วิ่งและยิงเลเซอร์สำหรับคิวครับจ่าเอกภูริศโยเฮืองเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนปี2024ที่กรุงปารีสและเป็นนักกีฬาไทยคนแรกครับที่ได้ลงแข่งปัญจกีฬาสมัยใหม่ในกีฬาโอลิมปิกเกมส์รวมทั้งได้อันดับ11ในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่แล้วที่หังโจ2022ที่ประเทศจีนนะครับสำหรับกีฬาปัญจกีฬาสมัยใหม่ประกอบด้วย5ชนิดกีฬาก็คือแข่งขันฟันดาบวิ่งผ่านอุปสรรคว่ายน้ำรวมทั้งวิ่งและยิงเลเซอร์ซึ่งการแข่งขันปัญจกีฬาสมัยใหม่ครับครั้งนี้มีนักกีฬาทั้งหมด36คนภูริศโยเฮืองเข้ารอบ18คนสุดท้ายในวันนี้นะครับและเป็นมือวางอันดับ16ของรายการแข่งขันฟันดาบในรอบสุดท้ายจึงขอให้แฟนกีฬาชาวไทยช่วยกันเชียร์กันด้วยครับ
1: สวัสดีครับผมคิวภูริศโยเฮืองครับนักกีฬาปัญจกีฬาก็ผมอยากจะมาขอกำลังใจจากพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับช่วยเป็นกำลังใจเชียร์ผมและทัพนักกีฬาไทยทุกคนด้วยนะครับการแข่งขันไฟนอลของผมจะจัดขึ้นในวันที่20กันยายนนะครับก็ผมก็อยากฝากให้พี่น้องชาวไทยทุกคนช่วยเป็นกำลังใจเชียร์ผมด้วยนะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นครับผมครับ
0: ก็ช่วงนี้คือระหว่างการแข่งขันอยู่เลยนะครับส่วนนักกีฬาชายทีมชาติไทยอีกคนครับภูมิพงกฤตท่าทองได้อันดับที่27นะครับผลงานนักกีฬาหญิงทีมชาติไทยทั้งหมด33คนในการแข่งขันปัญจกีฬาสมัยใหม่ริต้าปริตาไพศาลศรีสินได้อันดับที่22ฝ้ายชนานันท์วิศพันธ์นะครับได้อันดับ26และก็นาโนครับอภิสราพรตรงต่อกิจได้อันดับที่29ครับทีมนักเทนนิสชายทีมชาติไทยนะครับแพ้เจ้าถิ่นคาซัคสถานวุดวิด2ต่อ3คู่ครับในรายการเดวิสครับเวิลด์กรุ๊ป2ครับ เทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชาย2026เดวิสคัพเวิลด์กรุ๊ป2นะครับระหว่างทีมชาติคาซัคสถานกับทีมชาติไทยครับณ National Tennis Center บีลาอารีนาในกรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานแข่งขันวันสุดท้ายซึ่งจะมีการแข่งขัน3คู่ด้วยกันครับจากประเภทคู่1แมตช์แล้วก็เดี่ยวชนมืออีก2แมตช์วันแรกนี่ไทยตามอยู่0ต่อ2คู่กลับมาแข่งขันวันนี้ครับประเภทคู่ไทยส่งปรัชญาอิสโรมือคู่107ของโลกกับแม็กซิมัสพราพนโจรครับลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือคู่696ของโลกเอาชนะเดนิสเยฟเซเยฟกับไบบิทซูคาเยฟไป2ต่อ1เซต6ต่อ4 3ต่อ6และ7ต่อ5แข่งกันไป2ชั่วโมง11นาทีครับไทยไล่มาเป็น1ต่อ2คู่ต่อที่การแข่งขันแมตช์ต่อมาครับเป็นดีนะครับบูมกัสซิดิสสำเร็จมือ387ของโลกพบกับอเล็กซานเดอร์เชฟครับ2ต่อ1เซตสกอร์1ต่อ6 6ต่อ2และ6ต่อ3กัสซิดิสสำเร็จครับในประเภทเดี่ยวชนมือคู่สุดท้ายเพื่อหาทีมชนะและในประเภทเดี่ยวแม็กซิมัสพราพนโจรนะครับมือ463ของโลกทีมชาติไทยเจอกับทิโมเฟย์สกาตอฟมือ198ของโลกปรากฏว่าแม็กซิมัสต้องเล่นทั้งประเภทคู่แล้วก็ประเภทเดี่ยวในวันเดียวกันก็ถือว่าใช้แรงเยอะเลยนะครับสุดท้ายแพ้กับทิโมเฟย์สกาตอฟไป1ต่อ2เซต4ต่อ6 6ต่อ4และ4ต่อ6ใช้เวลาไป2ชั่วโมง15นาทีสรุปผลการแข่งขันทั้งหมดครับไทยแพ้คาซัคสถาน2ต่อ3คู่ต้องไปแข่งขันเวิลด์กรุ๊ป2เพลย์ออฟในปี2027ส่วนคาซัคสถานในฐานะทีมที่ชนะได้ไปแข่งเวิลด์กรุ๊ป1ครับเพลย์ออฟในปี2027ครับยังอยู่ที่เทนนิสนะครับทีมเทนนิสชายแคนาดาเอาชนะฝรั่งเศส3ต่อ1คู่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเทนนิสเดวิสคัพลุ้นแชมป์สมัยที่2ครับการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายเดวิสคัพที่เมืองควีเบกซิตี้ประเทศแคนาดานะครับเป็นการแข่งขันเพื่อหาทีมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายหลังจากวันแรกแคนาดาเจ้าถิ่นเอานำฝรั่งเศสไปก่อน2ต่อ0คู่ครับพอมาถึงการแข่งขันในวันที่2ในประเภทคู่ฝรั่งเศสมาได้แต้มตีตื้นนะครับเบนจามินบอนซี่และก็เปียร์อูเกสเอแบร์ครับเอาชนะเฟลิกโอเช่อาริอาซิมนะครับที่จับคู่กับดันแคนชานไปได้2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ4และ6ต่อ3แต่อย่างไรก็ตามครับในประเภทเดี่ยวชนมือคู่แรกเฟลิกโอเช่อาริอาซิมนะครับกลับมาลงสนามแก้ตัวได้สำเร็จครับพลิกสถานการณ์จากที่เสียเซตแรกไปก่อนกลับมาแซงชนะทางด้านของอาร์เธอร์ลินเดเน็กนะครับ2ต่อ1เซตสกอร์4ต่อ6 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ5และ6ต่อ4ช่วยให้แคนาดาเก็บแต้มสำคัญเอาชนะฝรั่งเศสไป3ต่อ1คู่ครับชัยชนะครั้งนี้ส่งผลให้แคนาดาอดีตแชมป์ปี2022ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายหรือว่ารอบไฟนอลได้เป็นครั้งที่4ในรอบ5ปีโดยรอบสุดท้ายจะไปแข่งขันกันที่ประเทศอิตาลีในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ครับฟิลิปโปเซลซี่นะครับและก็มานูเอลเอลวิลล่านะครับขยับขึ้นเป็นผู้นำร่วมกอล์ฟ BMW PGA Championship ครับกอล์ฟ DP World Tour รายการ BMW PGA Championship แข่งกันที่สนามเวนเวิร์ดคลับในเมืองเวอร์จิเนียวอเตอร์ประเทศอังกฤษนะครับเป็นการแข่งขันในรอบที่3ฟิลิปโปเซลลี่นะครับจากอิตาลีและก็มานูเอลเอลวิลล่าจากสเปนครับที่ต่างกำลังตามหาแชมป์ DP World Tour รายการแรกของตนเองต่างโชว์ฟอร์มเยี่ยมนะครับเก็บเบอร์ดี้ได้ที่หลุมสุดท้ายก็ทำให้สกอร์รวมขยับขึ้นมาเท่ากันครับที่13อันเดอร์พาร์ก้าวขึ้นเป็นผู้นำร่วมก่อนจะเข้าสู่รอบสุดท้ายโดยมีทางด้านของ JJ Spawn อเลคันโดเดเลนะครับแล้วก็ยูฮันเนสเวียมันตามมาติดๆในอันดับที่2ร่วมสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์ครับตามหลังผู้นำร่วมอยู่แค่สโตรกเดียวเท่านั้นหน้าของรอรี่แม็กอินลอยโปรดังจากไอร์แลนด์เหนือเร่งเครื่องช่วงท้ายครับทำ1เบอร์ดี้และปิดท้ายอีเกิลที่หลุม18เก็บเพิ่มในรอบนี้69นะครับสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์รั้งกลุ่มอันดับที่6อยู่ร่วมกับ

0: นะคะคุณผู้ชมคะเราส่งท้ายข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะคะด้วยภาพของ
1: หมดเวลาของข่าวเที่ยง NBT แล้วนะคะเราทั้ง3คนและทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักรายการเล่งเตอตุงมากันแล้วครับวันนี้ยศทองจำนันเต้งมารายงานตัวครับรายการเล่งเตอตุงกล้องเราวันอาทิตย์และกับวันจ่ายจ่ายเล่กันได้ใบอกใบเจยต่างตาหนีน้อยวายตัวทางอินดีตีปากตายกลองดิจิตอลไม่เหลียกที่เบ็ดแล้วก็ไปปราบสดปานเฟซบุ๊กเลยอินดีตีปากตายมารายงานตัวกันลาวทุกวันอาทิตย์อันใจเงื้อเต็มเม็ดไอ้ต้องอัดรายการโยงเอโยงเอยินเงื้อแจกกูไปตามฉังเสี่ยงฉังเสี่ยงไม่มาไงเคยลาวบนลาวเลยเคยไปยบโทรศัพท์อยู่มึงเลยลืมวันเวลาเม็ดแล้ววันนี้ก็เต๋าบูวัลหลุนเขาแต่งงานเบาเลยแต่ว่าเขาไม่แต่งที่ถึงเขาเต๋าบูว่าเขาวันล่อเหลือกได้ปะบอลนั่นนะเออก่อนนี้ยายิ่งมาติดพันเต็มเม็ดนี้คนนู้นก็ไล่มาคนนี้ก็ไล่มาคนนู้นส่งมาทางเฟซบุ๊กอินสตาแกรมแต่ว่าบอลไม่เอาเคยเล่งไหมไม่ใช่บอลนี่เอาใครไม่มีใครเอาบอลมั้งเลยนูเกนกันนี่ไปมีพวกชุมพรเอ้ยรูหมากตายอุ้งมึงเงินกะต้าดีให้บอลมั้งจ้าจ้องกะต้าจีบยิ่งจีบเลยสมุดวายตู้เป็นบอลนะไอ้ตู้มึงรับบทบอลนะได้ต้องทำตาลอยลอยกันถ้าเป็นบอลกูเป็นมาได้ต้องพร้อมวันนี้ด้วยกูอ้วนกูส่งหมาทานเป็นบอลไม่ได้แล้วบอลจงน้อยบอลต้องโยจงไม่เสียบกับกายบ้ามึงน้อยมึงจ้อนบอลดิวาดขาตาจีบยิงเออวาตามเรานะบอลนะนี่ขาตาจีบยิงนี่เราใจได้พ้นมาเร็วถ้าไม่ก้อนเมียเราไม่ใจเอาเรากับเราบนเออแต่ว่าเราวากาต้านี่แลเมียมเดินปั้นได้กันเลยกว่าป้ากาต้าจีบหญิงวาเพื่อจมูกเราผู้หญิงเดินปั้นต้องจบใช่ไหมจบผู้หญิงคนนั้นแต่ผู้หญิงนั้นไม่จบมึงพอเดินปั้นต้องวากาต้าเลยรูปูรูเปรี้ยวรูปูรูเปรี้ยวใครหวังรูเยี่ยวใครหวังรูเยี่ยวรับรองขึ้นการรับรองขึ้นการถ้าโบยิงได้ยินนะโบยิงจะหันมายิ้มน้อยๆเลยแล้วก็วากาต้าลบมาเลยวาเสือรูปูรูปูดยกเว้นรูตูดนอกนั้นทำทานกาต้าหน้าตายก็ไอ้ต้องก็จีบยิงมาทันมายิงจะไม่นี่ไอ้ต้องอือจริงผู้ยิ่งจะไม่นี่ไม่ใจเมื่อนจะไม่โกนผู้ยิ่งจะไม่นี่

ก็ชีผู้ชายดูจริงเออฮันวันก่อนเจ้าอันมาพบกูตึงเล่งกับกูเป็นโคลนเจ้าอันจบกับกูเว้นวะเล่งกับมึงเป็นโคลนเออเล่งแบบเพื่อเธอจะเป็นผัวใครฉันไม่รู้ปะเธอจะเป็นกิ๊กใครฉันไม่สนเธอจะเป็นแฟนใครฉันไม่ตนขอให้เธอเอาฉันเป็นเมียสักคนเท่านั้นพอป่ะอันบูยิ่งหวาแบบนี้แล้วเออไม่ใช่ธรรมดา นี่กูก้าวใจเลยว่าใจไอ้บอลไม่เอาเมียบูยิ่งลำบากใจกับบูยิ่งไม่ใช่ง่ายเงินบูยิ่งเงินนะตอนนะมันแต่วันนี้มึงโยบานเหลียวเมียตังซ้ำกับท่ามกับมึงนะควรระวังแกเว้ยอ๋อตังซ้ำกับท่ามเออตาเมียมาตึ้งเดินมาแกเรายิ้มน้อยๆมาตึ้งเล้งท้ายที่ตัวเธอวันนี้วันอะไรมึงอย่าเพิ่งตอบทุ่งที่ทุ่งมานบุยงั้นเขาก็ตามแบบนั้นคำตามปลายพื้นนั่นมึงตอบไปดีถ้าว่าวันนี้วันจันทร์ไม่ใช่และดีดีตีต้องคิดแล้วเลยวันเกิดมันไม่วะวันครบรอบแต่งงานไม่วะวันเกิดลูกคนแรกไม่วะต่อต่อผิดผิดไม่ได้ยันจอยเขาโกรธเลยเขางอนต้องจำไม่แม็ดวันเกิดพ่อตาวันเกิดแม่ยายต่อผิดผิดไม่ได้ยันเออนั่นกูที่แล้วกูไม่รู้ตอบเลยรบกันกับเมียใช่อะมันตามเนียมนะท้ายจีปิดทองวันนี้วันอะไรถึงพ่อตากูเพิ่งตายไปพ่อตากูเพิ่งตายไปรักษาที่เดือนใดกูตอบเลยกูว่าอ๋อครบรอบวันตายพ่อตาเมียมตบตกลงวันไรวันครบรอบแต่งงานกูลืมไม่ได้กับบูยิงเอออันคำตามเล็กคำตามที่ซ่องถ้ามันเดินเหมือนตึ้งตามตัวเองเขาอ้วนไหมเออตอบดีๆนะถ้าตอบว่าอ้วนตอบว่าอ้วนดาวเลยเพิ่มเล่นละอ้วนถาวเฟนเก่าเธอหรือเปล่าป่ะอันบูยิงเออตาเราตอบว่าอืมพร้อมทั้งทีมันน้ำหนักรอยวารุนี่แต่เราตอบพร้อมดาลาวันดาแบบเรื่องอืมไม่จริงใจเลยเธอไม่จริงใจเลยตอบได้ว่าพร้อมอ่ะนี่หุ้นมันนี่พร้อมอ่ะพร้อมอ่ะอืมบุญยิ่งเราใจยากนี่เจ้ากูคำตามรุดตายนามึงต้องตอบไปดีคำตามนี้ต้องพิจารณาตรีตรงถามแบบเสือถ้าเขาไม่อยู่แล้วตัวเองจะมีเมียไหมไหมแล้วถ้าสมมติว่าเราแก้ตอบว่ามีจันทีน้องเออไม่จันทำบุญร้อยวันอ๋อนี่ไม่รักเขาเลยนะไม่อะไรอ่ะวอนเขาเลยนะเขาตายไม่ทันทำบุญร้อยวันมีเมียไม่แล้วเอออย่างอาร์ตเอองงนั้นโบหญิงเออไม่ได้กูมันก้นตีแล้วนุกมันตามกูเลยมันว่านี่พี่ต้องนี่ถ้าน้องโยนี่อะน้องตายนี่ถ้าเกิดน้องตายต่อเจ้าต่อรื้อนี่พี่ต้องตําเปลือถึงมึงว่าเปลือกูว่าโอ้ถ้าน้องตายต่อเจ้าต่อรื้อถ้าน้องตายนี่ผีบวชเลยผีบวชเลยมันยิ้มมันว่าโอ้แสดงว่าพี่ต้องอะไรอาวอในตัวน้องจะไม่อยู่คนเดียวไม่ได้ยังต้องไปบวชใช่มั้ยอย่ามึงว่าเปล่ากลัวพอดีผีบุญว่าอิงว้าวเมียตีเอาแล้วเออโยชอยไม่ได้กับโบยิ่งจะกูวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับโปรดิวเซอร์ประจำรายการน้องยกทวดี ยกทวดีเลยคายวันก่อนไอ้เคนเขาถูกพาช่วงโรงพยาบาลเขาจะพูดตั้งสมภพมันเข้าใจว่าแม่ไอ้เคนไม่บายเอ้ยเลยยกไม่บายเคนฟ้าเคนดูแลเละวางเนียนเออดูแลอย่างดีเคน
ีวิตเกณฑ์พลาดสิ่งเดียวนี่เจอไหมพลาดได้ไม่ยอมรับหลักบอลจำให้บอลเราเฉยเฉยงั้นมันก้นกูว่ามติงเลยบอลเฉยเฉยเลยมันไปดักแกว่ามุมตึกนั่นเลยดักตามเกณฑ์รักเราเพล่าอ่ะหนึ่งเกณฑ์แบบเออแกเนาะไม่อยู่ในสายตาลายแกไม่ชอบคนผอมๆเสียใจไปห้ามใส่ผู้ก่อตายก็เส้นนมจีนมึงเลยซื้อนมจีนมาลูนเอาเส้นนมจีนวินโคบอกว่าถ้าเกณฑ์ไม่รักบอลบอลจะผูกคอตายแกนะผูกไปเลยซื้อน้ำยากับน้ำพริกมาฝากด้วยผู้ก่อตายก็เส้นนมจีนนี่วะด้วยตายกี่นาทีแล้วอายกจะจิบนาทีแล้วดูจิบนาทีวันนี้เอาพิงมาโรงให้กว้างว่าเออพิงอะไร เกณฑ์บังคับพิงเป็นสูตรให้สาวได้ของอยู่ไอ้น้องเสียได้จิบนาทีแล้วโรงพิงสักพิงก่อนว่าวันนี้นะมาเร็วตื้อว่าเริ่มต้นรายการขอบคุณน้องยกนะครับเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ตากองช่องคุณนะครับคือคุณส้มภพครับน้องนุ่นน้องนุ่นไหมนุ่นไม่ใช่นุ่นแต่ว่าอยู่มาพึ่งงานแค่นี้ทำตาเป็นนุ่นเลยในดนตรีพร้อมยังมาเลยเป็นโซดไอ้สาวได้ของ

เขาไม่ร้องแล้วเพลงก็ใจชื่อแล้วร้องเพลงของเบายาวหน้ายุ่งวะมีกันเพลงเบายาวหน้ายุ่งมีใหญ่ยาวให้สาวได้ของเปิบให้น้องเสียดายวะทั้งกระเทยแม่ไม้ตามกันจังว่ายาววางต่อใดยาวไม่มีเวลาเบื่อนักหนามาตามกันอยู่ได้เพราะยาวนั้นมีแม่ควายอยู่กับยาวตลอดมาใหญ่ยาวให้สาวได้ของเติบให้น้องเสียดายลาวพม่ายวนไทยขอลายเซ็น

0: นังคอยตาคอยพี่ยาวคงคราวกันนานยาวอยู่ของยาวดีๆมาสาวสีให้ยาวฟุ้งซ่านสาวสาวจนยาวแต่งงานแม่ไม้จนยาวกลับบ้านพอกันทียาวนี้ไม่ปล่อยอย่ายาวให้สาวได้ของเติบให้น้องเสียได้อยู่อย่างนี้สบายเพราะแม่ควายนั้นกินแต่หญ้าควายไม่เคยสาวสีแต่คนสีทำยาวเสียท่า
1: พิงก้องยาวหน้ายุ่งยกบอกว่าเรือทิพนาทีเนี่ยเรือไม่ใช่ป้านไปที่มานาทีใช่ไหมเรือทิพนาทีเล่มไล่การหยิบมาทำสายยิ่งชอบเมื่อเก่งเขาเลยเก่งก็หยิบเจ็ดหยิบเปิดเปื้อนหัวใจกูแรงปากปินมันกอบชิงเนี่ยยังไม่หมดที่เวลาเราเออเก่งแบบเผื่อไว้ที่เผื่อไว้เดี๋ยวจะตัดต่อแล้วมันไม่ครบ25ไม่ได้นะก็ตัดเงินเดือนนะกู้ยิ่งตายเก่งอันเอ้ยยกเดือนนี้ได้เงินเดือนเลยยกมั้งได้เดียวเป็นคนที่ยกหน้าร่วงไม่ได้จีกันเดินจัดโก้เป็นไงยกนะด้วยจริงยกเอ้ทำทำมันดียกเวลาเคยยิงมาฝึกงานก็ให้ยกไปเล่นเปรี้ยวิปปโยยกเล่นดีดูพี่ปุ๊บโย่เนี่ยไม่ใช่โย่กว้างแต่ยกเร่งเอ้ยนี่ปนีเร่งเหลืองนูว่าไอ้จองเร่งเหลืองเลยมันก่อนจัดกระบวนกันมากจากกุลีไปนูมาเจอไปน้อมมือปนเปลือลูกเบ้ากูเลยไปมีแคว้นอยู่น้อมด้วยอยู่เต้าลาดบังโนดด้วยแกน้อมด้วยหลวงบ่าวมึงเจอได้หลวงบ่าวกูเจอไอ้ชวงซึ่งแกนมันจะอยู่น้อมอ่ะชื่อฟุ้นลั่นฟุ้นซึ่งทีนี้มันว่าจัดกระบวนกันมากเตียพอไปก็น้องคนไปเรื่องไปเล่าพ่อแม่ก็รออยู่กุมประเพณีถอยแหละตัวก้าวตามตรอกออกทางประตูหวนมึงจำเลยจัดกระบวนกันมากเลยจัดกระบวนกันมากไปจากกุ้นเล่ไปจากหน้าอินวิตี้นี่เลยเมาหลดบัตรเลยกูจัดขบวนกันมากกว่าไปทูโก้ตามประปีนี้บอกขึ้นไปอยู่บนนั้นเลยขึ้นไปอยู่บนหลดบัตรแล้วจอยคนขับรถก็เปิดวิทยุก็กว่างก้าวกุมุตุกุมุตุก็ประกาศก้าวเลยกุมุตุประกาศว่าเพื่ออีก3วันฝนจะทิ้งช่วงกูบอดีมันนั้นกว่าลงลบไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปเลยลบกันมาเก็บกันมาเก็บรถนี่กูก็ไม่ยาวแล้วแล้วใช่ไหมโยเอาแล้วไปก็ใช้เปลืองตังเปลืองกันมากก็ใช่เมื่อวิจามวันอีกคนยิ่งตัวไม่ช่วงแล้วดูกูไม่เชื่อเบียร์เผาคนละช่วงกันแล้วคนละคนกันแล้วก้าวเจอปิดเกตไตไอ้ตองนุกกว่าป้าเฮ้กูไม่อยากเล่นกับเมียนี้ไล่วุ้นไล่กลางเดี๋ยวกูมึงจำไว้นายโตนามีเมียเนี่ยมึงโตเมียทีโอนนมต้มตุนต้องตามใจเราเมียกูเอาจะหาพวกไม่ยอมแพ้นี่กับพวกเมียมึงเออกูสงสัยแต่วันแต่งงานแล้ววันแต่งงานจัดเลี้ยงง้อประชุมอย่างนี้เลยแกกี่คน500คนได้50โตเฉลี่ยเป็นเพื่อมีปัญหาเยอะจังมีปัญหาเยอะอีหลายเกี่ยวไม่ความว่าพิธีกรเชิญครูบ่าวสาวขึ้นบนเวทีแล้วก็ให้กล่าวขอบคุณแขกที่มีอามาในงานกลุ่มล้านทุนต้นผู้เลยตู้ทำเสือกูว่าเป็นโกรธกูช่วยไม่ได้เลยกูว่าเป็นโกรธว่าวันนี้ดีใจที่ได้เมีย หลังจากได้เพลียกันหลายหนดีใจได้เมียเป็นตัวตนขอขอบคุณแขกทุกคนที่มางานก็ตบมือกันพรัวพรัวพรัวตบมือรัวรัวตบมือรัวบอกกูแหวกเป็นกลอนแต่เมียกูยืนควางอยู่กันตึ้งเมียกูเขาไม่ยอมถีจับเผ่พัวเลยใช่ไหมพ่อพัวเจ้าเบาว่าเป็นกลอนจึงเมียช่วยไม่ได้เมียกูว่าเป็นกลอนเหมือนว่าหรือคืนนี้ดีใจที่ได้ผัวหลังจากเสียตัวมาหลายหนดีใจได้ผัวเป็นตัวตนแต่เป็นคนที่เท่าไรไม่ได้จำกูร้องออกหัวเลยกูเดินลงจากเวทีรำเลยแล้วร้องใจไม่ร้องปลื้มึงฟังกลอนเมียกูไหมเป็นคนที่เท่าไรไม่ได้จำมาตั้งกูไม่พรุ่นมันแล้วอ่ะเลยเมียมึงไม่ยอมนี้ไม่ยอมเพนี่กับพวกไม่ยอมเพไปจดทะเบียนเมื่อเนี่ยกูบัตรี่เกตายจดทะเบียนพอไปจดทะเบียนก็ให้เคี่ยนวันเดินปีเกิดเลยกูเคี่ยนก่อนเลยกูเคี่ยนวันเดินปีเกิดต้องกูเคี่ยนกำย่อเลยกูเคี่ยนกูเกิดวันที่10มีหน้าคมถึงกูเคี่ยนเลย10มีจุดโคถึงเมียกูไม่รู้มันปลื้มมันอ่านจากมีโคเป็นมีโดอ่านจากคำว่ามีก็มีนาคมเป็นมีดอมันเน้นวันนั้นไม่ยอมเลยช่วยปากกาจากไฟทะเบียนใดมันเคลื่อนเมื่อนเคลื่อนแบบเรือของกูเคลื่อนว่า10มีดอใช่ไหมตึ้งมันเคลื่อนเลย11มีโหให้ชนะกูนี่แหละเมียกูนกเมื่อมึงนะจังนะแล้วหยุดตายแล้วร้อยว่างนี้ได้เก้าถือมาตัวหนึ่ง7-8 พันมาเยอะจังมาคุณปุ๋ยจูช่วยเลยมาคุณปุ๋ยจี้ข้าวทั้งตัวเลยแต่กูให้ไอ้ตัวไปแล้วชื่อมา7-8 พันให้ใจไอ้ตัวไม่ให้ปลูกป่าเดินเล่นกูแต่ว่าอันนั้นชื่อเลยตัวแซบโบดารานบ่ชาตึงกับป่ามาเดินเล่นไปเลยโบอย่างเบียนั้นโบอย่างตางอลจังมึงอะกูป้าไปเดินรอบหมู่บ้านกูเลย แล้วไม่ให้ไอ้โต้ใจตัวจื้อมา7-8 พันไม่ให้ปลื้อกูป้าไปเดินเล่นผ่านส่วนกล้วยบ้านนั้นบ้านนั้นก็ปลูกกล้วยพ่อผ่านส่วนกล้วยมึงเลย3 วันนั้นส่วนกล้วยอันตายเม็ดถึงเจ้าก้องบ้านเจ้าก้องส่วนมาด่ากูเลยกูเลยมาหันไปให้ไอ้โต้เลยแล้วมึงจูงมาเดินผ่านส่วนกล้วยแล้วกล้วยจะได้ตายมึงเคยได้ยินไหมที่กว่าหมาเห่าใบตองแห้งเรื่องต่างส่วนเลยกูป้าไปตึ้งกวากไอ้ตู้กวาดไอ้ตู้เอาไปมาคนปุ๋ยนี่กูไม่เลี้ยงแล้วเอาจ้ะกูถือมา7-8 พันงวดมึงคุยกับมึงเราเปื้อนกันมาคนปุ๋ยมาคนปุ๋ยช่วยสิครับอย่างโย่ตู้กูป้าไปปล่อยวัดเดี๋ยวมึงตัวคนใกล้รอกันมึงไงต้องยังไม่โดดตัวเลยทุกคนใกล้รอกเปล่ามึงซื้อมาตัวใดว่า8,000มาได้มาคนปุ๋ยกี่ติดวันก่อนมันนอนอยู่กลางตู้ถึงกูซื้อปุ๋ยจีใส่เรียนแกชวนลังบานมาตุ้งตังถึงกูยีการค้นเลยกูหันไปเห็นมามึงบอกเองว่ามาคนปุ๋ยกูบอกมามึงว่านั่นวะช่วยนักชอบช่องชอบจ้ะคนไปว่าแกตายคนเรียนนู่นเล่เจ้ยกูป้าปล่อยวัดผลอ้าวเจ้ยไม่รู้เห็นว่ามาคนผุยนู่นเล่เจ้ยไม่เจอกูคนดักชอบหนึ่งพอแล้วเฮ้ยร้อยตายไอ้จ้องไอ้โต้ก็ไม่โต้กันเลยเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวกำตามมาเดี๋ยวตามมันคนมึงเดี๋ยวตามได้ไอ้จ้องกูตามมาดีกว่าต้องเจ้ยมีเตียนอยู่7 เล่มนะเป้าดับไป2 เล่มถามว่าจะเลือกเตียนกี่เล่ม5 เล่มมึงกว้างให้ดีตีกว้างดีพลูว่ามีเตียนอยู่7 เล่มเป้าดับไป2 เล่มจะเลือกเตียนกี่เล่มว่าเล่มฮ ้าเล่มพึ่มกี่เดียดีห้าเล่มมันเนี่ยห้าเล่มมันเนี่ยมีเตี้ยหนูเจ็ดเล่มเป่าดับไปจ้องเล่มก็เลือกห้าเล่มไม่โต้ไอ้ตัวไม่โต้มึงกว้างให้ดีนะมีเตี้ยหนูเจ็ดเล่มเป่าดับไปจ้องเล่มจะเลือกเรียนเตียนกี่เล่มว้าเล่มไหนก็ดูว่ากินได้แต่ว่าเล่มเลือกเจ็ดเล่มมันไงเลือกเจ็ดเล่มเลยมึงเอาไปไหนเตียนนั้นยังโยมันเดิมแต่เพียงแต่มันไม่ติดโอ้โต๊ะเตียนเต่าเดิมไงจะลาดไอ้โต๊ะนี่กว่าป้าไปจ้ะเฮ้ยนี่ช่วงนี้ก็ไปปลายนาคุ้นแล้วนาตู้นามันระมัดระวังนั่นเนี่ยเตือนกันเวลาเวลาต้มหมุดวาคือถ้าต้มหมุดวาพ้นทกอย่าจะออกไปกลางอ้าวอย่าไปตากวัดนะเดี๋ยวจะเป็นคนอย่าไปตากคนเดี๋ยวเป็นวัดมึงเป็นหนอกออกหน่อยหน่วยยกทำตายยกหมดเวลาเลยนี่ครับก็ไม่ใจบอกเลยก็หนังยิ้มถึงก็จูดใจกระด้านนั้นเนี่ยลูกผีมาวันนี้ยกลูกผีมึง มาวันที่สิบต่อเจ้านะวันที่สิบนะโอ้ความเร่งเวลาน้ำแดงเราแดงนี่ทิพย์ธันวาดูเสียอัดกิ้งสมภพร้อยนี่เป็นตากลงง่ายขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่เสี่ยงเคยอยู่นี่เจ้าหน้าที่เสี่ยงบอลบอลบอลตีตำยูนั่นบอลเหมือนน่ะอันจีจีตำยูอ่ะมันเวลาหมดหนูยาวู้แล้วหมดแล้วครับหมดแล้วเวลาหมดแล้วพบกันแล้วอาทิตย์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ

0: ใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา 16 นาฬิกาเป็นต้นไป
1: เปิด NBT ภาคใต้เปิดสาระบันเทิงสำหรับคุณใต้เปิดทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวสารในภาคใต้เปิดเวทีบอกเล่าเรื่องราวตามประสาคนบ้านเราเปิดทุกมุมมองลากเสน่ห์วิถีท้องถิ่นทุกวันตั้งแต่ 5:00 น. ถึงเที่ยงคืนทีวีดิจิตอลกดเลข11 NBT ภาคใต้สร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสถานที่พิเศษแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนั่นก็คืออุทยานการเรียนรู้นครศรีธรรมราชหรือที่รู้จักกันในชื่อว่า City Learning Park หรือชื่อย่อว่า CLP ครับโดยเฉพาะโซน Metaverse Zone นี้ไม่ได้เป็นแค่ห้องคอมพิวเตอร์ธรรมดานะครับแต่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนโลกของเราด้วยตัวเองเลยไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรรอทุกคนอยู่บ้าง
1: ก่อนเข้าชมมาทำความรู้จัก Metaverse กันก่อนสักนิดนะครับง่ายๆเลยลองนึกถึงอินเทอร์เน็ตที่ทุกคนใช้จะนั่งมองผ่านหน้าจอ Metaverse คือโลกที่ทุกคนเดินเข้าไปอยู่ในนั้นได้จริงๆครับและใน Metaverse Zone ของ CLP เราแบ่งออกเป็น3โซนครับคอมพิวเตอร์ VR และ AR ไปดูทีละโซนกันเลยครับโซนแรกที่อยากแนะนำให้ทุกคนรู้จักคือโซนคอมพิวเตอร์ครับที่นี่จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ไว้ให้ทุกคนได้ใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับไม่ว่าทุกคนจะอยากค้นหาข้อมูลเพื่อทำรายงานอยากเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรืออยากฝึกการใช้งานโปรแกรมต่างๆก็สามารถทำได้เลยครับต่อมาคือโซนที่หลายคนรอคอยมากที่สุดเลยครับนั่นก็คือโซน VR หรือ Virtual Reality ครับ VR แปลตรงๆก็คือความเสมือนจริงครับโซนนี้มีแว่น Oculus Quest ให้ทุกคนได้ลองสวมใส่กันครับเมื่อสวมแว่นแล้วทุกอย่างรอบตัวจะเปลี่ยนไปทันทีเลยครับเหมือนกับว่าทุกคนได้เดินทางข้ามมิติไปยังอีกโลกหนึ่งเลยกิจกรรมหลักในโซนนี้คือเกม Beat Saber ครับซึ่งเป็นเกมที่ผู้เล่นจะต้องปัดบล็อกตามจังหวะดนตรีด้วยดาบแสงสองข้างสนุกและตื่นเต้นมากครับและสิ่งที่น่าสนใจมากอีกอย่างนึงคือภาพทั้งหมดที่ผู้เล่นเห็นอยู่ภายในแว่นจะถูกถ่ายทอดขึ้นจอทีวีขนาดใหญ่ด้านหลังด้วยครับทุกคนที่กำลังรอคิวอยู่ก็สามารถดูและเชียร์กันได้พร้อมกันเลยครับโซนสุดท้ายคือโซน AR หรือ Augmented Reality ครับถ้า VR คือการพาทุกคนเข้าไปในโลกเสมือน AR ก็คือการนำโลกดิจิทัลเข้ามาอยู่ในโลกจริงของทุกคนครับกิจกรรมในโซนนี้น่ารักมากเลยครับทุกคนจะได้รับกระดาษรูปจรวดแล้วระบายสีตามจินตนาการของตัวเองได้เลยจะเป็นสีอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยครับไม่มีผิดไม่มีถูกพอระบายสีเสร็จแล้วก็นำกระดาษนั้นไปสแกนกับกล้องคอมพิวเตอร์ที่จัดเตรียมไว้ให้ครับแล้วทุกคนลองดูที่จอทีวีด้านหน้าเลยครับจรวดของที่คนจะปรากฏขึ้นบนจอและบินพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าดิจิทัลในสีเดียวกับที่ทุกคนระบายไว้เลยครับนี่แหละครับที่เรียกว่า AR การนำโลกจริงมาผสมกับโลกดิจิทัลได้อย่างน่าทึ่งจริงๆครับทั้ง3โซนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นโซนคอมพิวเตอร์ที่เปิดกว้างสำหรับการเรียนรู้ของทุกคนโซน VR ที่พาทุกคนไปสัมผัสโลกเสมือนจริงและโซน AR ที่เปลี่ยนจินตนาการของทุกคนให้กลายเป็นจริงได้ทั้งหมดนี้เข้าชมได้ฟรีเลยครับที่อุทยานการเรียนรู้นครศรีธรรมราช

0: CLP ทุกคนสามารถแวะเข้ามาได้ตามเวลาทำการเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนครับ
1: มาเล่นด้วยกันได้เลย
2: ที่ Metaverse Zone อุทยานการเรียนรู้นครศรีธรรมราช CLP
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคค่ะคุณผู้ชมคะรอบภูมิภาควันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับยุค AI ในปัจจุบันค่ะวันนี้ไหมอยู่ที่ CLP City Learning Park ซึ่งเป็นอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชภายใต้การดูแลของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชค่ะที่นี่เขาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ครบครันเป็นการรวมองค์ความรู้ของทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่ถือว่าเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้กับน้องๆหนูๆเยาวชนและกลุ่มคนทั่วไปถ้าเราพูดถึงเรื่องของ AI ปฏิเสธไปไม่ได้เลยว่ามีบทบาทและได้กลายเป็นปัจจัยที่6ในการดำรงชีวิตของมนุษย์เราไปเสียแล้วเพราะฉะนั้นการนำ AI มาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างชาญฉลาดและเกิดประโยชน์แก่กลุ่มคนทุกคนจะสามารถทำได้อย่างไรบ้างวันนี้เรานำคุณผู้ชมทางบ้านมาเรียนรู้กันที่นี่ CLP ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชกับการนำ AI มาปรับใช้ในบริการของ CLP เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันซึ่งหัวหน้าอุทยานการเรียนรู้ที่นี่รอเราอยู่แล้วค่ะ

ค่ะในฐานะของศูนย์การเรียนรู้นะคะอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชค่ะภายใต้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนะคะศูนย์การเรียนรู้ GLP นะคะเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ก้าวทันโลกและล้ำสมัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะเราไม่ได้มอง AI เป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นนะคะแต่เรายังมอง AI เป็นตัวสะพานในการขับเคลื่อนกิจกรรมแล้วก็พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รวมไปถึงผู้เข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่องค่ะตามนโยบายของท่านนายกดร.กนกเกษชาตินะคะได้มองว่าบทบาทของ AI เนี่ยควรที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของประชาชนแล้วก็ของเยาวชนรวมไปถึงกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาค่ะจึงได้ยกระดับอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช CLP นะคะให้เป็นศูนย์นวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีโดยการใช้ AI ค่ะเข้ามาขับเคลื่อนกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้วย AR หรือว่า VR นะคะสามารถเข้ามาใช้บริการภายในอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชแห่งนี้ได้เลยค่ะในส่วนของเจ้าหน้าที่เองนะคะเราก็ได้มีการพัฒนาศักยภาพค่ะเมื่อ AI มีบทบาทมากขึ้นนะคะเราก็นำตัว AI นี่แหละค่ะมาเป็นโค้ดในการทลายกำแพงในเรื่องของการเรียนรู้นะคะในรูปแบบของเทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นโซนให้บริการต่างๆนะคะจะเป็นห้องสมาธิ IT ห้องไลฟ์สดนะคะหรือรวมไปถึงห้องสมุดค่ะเราใช้ AI เนี่ยเข้ามาขับเคลื่อนกิจกรรมด้วยการใช้ ChatGPT แล้วก็ Gemini ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะได้ไปพบกับห้องไลฟ์สดนะคะซึ่งห้องนี้นะคะตามนโยบายเดิมนะคะเรามองว่าห้องไลฟ์สดเนี่ยเราอยากจะให้กลุ่มเป้าหมายนะคะเป็นในเรื่องของผู้ประกอบการเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะให้ผู้ใช้บริการเนี่ยได้เข้ามาไลฟ์สดหรือรีวิวสินค้านะคะแต่เมื่อ AI เข้ามามีบทบาทกับเรามากขึ้นนะคะเราก็นํา AI ตัวนี้ล่ะค่ะมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยก็คือกลุ่มของเยาวชนแล้วก็ครอบครัวค่ะเดี๋ยวเราได้เข้าไปชมกิจกรรมในห้องนี้เป็นเรื่องของอาชีพในฝันของเด็กๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งห้องที่น่าสนใจก็คือห้องสมุดค่ะเรามีพื้นที่ให้บริการห้องสมุดชุมชนนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านสำหรับหนอนหนังสือนะคะเด็กๆที่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยในรูปแบบของรูปเล่มแล้วก็อีบุ๊กนะคะแต่เมื่อ AI มีบทบาทเข้ามานะคะเราก็ประยุกต์ใช้ให้น้องๆเนี่ยได้สร้างหนังสือนิทานด้วย AI ด้วยตนเองค่ะและอีกหนึ่งห้องที่น่าสนใจค่ะห้องสมาธิ IT ค่ะห้องนี้นะคะเราจัดกิจกรรมเพื่อที่จะสร้างสื่อโฆษณาแล้วก็สื่อประชาสัมพันธ์ค่ะเราใช้ AI เข้ามาจัดกิจกรรมตัวนี้นะคะให้น้องๆเนี่ยได้สื่อโฆษณาที่เป็นรูปแบบของ AI แล้วก็เป็นตัวการ์ตูนนิทานนะคะตัวการ์ตูนกราฟิกแอนิเมชันนะคะสไตล์3มิติค่ะกิจกรรมที่1 นะคะเราก็จะมีกิจกรรม Learning Sharing Postcard ค่ะด้วยการส่งความสุขทุกการเรียนรู้ให้กับน้องๆที่เข้ามาใช้บริการภายในอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชค่ะ Postcard ใบนี้นะคะเจ้าหน้าที่สร้างขึ้นด้วยการ Generate จาก AI นะคะเราสร้างภาพอุทยานการเรียนรู้หรือ CLP ให้เป็นการ์ตูน3มิตินะคะเพื่อให้น้องๆเนี่ยรู้สึกสนุกสนานเวลาเข้าทำกิจกรรมนะคะเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยค่ะได้เขียนความสุขนะคะให้กับเพื่อนๆนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากจะส่งความสุขแล้วก็เล่าความประทับใจที่เข้ามาใช้ภายในอาคารอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชแห่งนี้ค่ะ

ห้องนี้ก็จะเป็นห้องสีสันอักษรนะคะจะเป็นห้องสมุดค่ะบริการของเรานะคะในห้องนี้นะคะก็จะมีบริการเป็นห้องสมุดดิจิตอลค่ะซึ่งก็จะเป็นการอ่านหนังสือผ่านระบบอีบุ๊กค่ะแล้วก็จะมีอ่านหนังสือที่เป็นหนังสือรูปเล่มสามารถอ่านได้ในห้องนี้ได้เลยค่ะหนังสือของเราจะไม่มีบริการยืมคืนค่ะแต่ถ้าจะยืมคืนก็คือจะเป็นระบบห้องสมุดดิจิตอลค่ะสามารถที่จะยืมคืนได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะขั้นตอนการที่จะเข้ามาใช้งานหรือว่า อยากจะยืมหนังสืออีบุ๊กเนี่ยค่ะก็คือมาสมัครที่เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ที่ห้องสมุดได้เลยค่ะค่ะแล้วก็จะมีแอดมินเขาสมัครสมาชิกให้ค่ะหลังจากสมัครสมาชิกแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปค้นคว้าหนังสือที่อยากจะอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ถ้าถามว่า AI ในยุคปัจจุบันนี้ค่ะ AI ก็เข้ามามีบทบาทกับห้องสมุดสามารถที่จะแบบต่อยอดขึ้นไปได้ค่ะอย่างเช่นของเรามีระบบ e-book ค่ะซึ่งจะเป็นหนังสือที่เราทำเองลงในระบบเองค่ะเราก็เลยต่อยอดด้วยการให้น้องๆค่ะเข้ามาสร้างเป็นหนังสือ e-book ค่ะก็จะเป็นโครงการอ่านสร้างสรรค์และเรียนรู้ด้วย AI ค่ะใช่ค่ะทีนี้ค่ะพอเด็กเขาได้เข้ามานั่งทำอย่างนี้ค่ะเกี่ยวกับ AI อะค่ะเราก็จะรวบรวมผลงานของน้องๆค่ะเข้าไปเป็นหนังสืออีบุ๊กอีกทีนึงค่ะกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามารับบริการค่ะก็จะเป็นเด็กนักเรียนค่ะระดับประถมจนถึงมัธยมค่ะส่วนใหญ่นะคะค่ะแล้วก็จะมีผู้เข้าใช้บริการที่เป็นอายุตั้งแต่30ขึ้นไปมีผู้สูงอายุบ้างประปรายค่ะแต่ก็จะมีวัยทำงานที่เขาจะมาช่วงเสาร์อาทิตย์ค่ะก็จะมาเยอะหน่อยค่ะอยากให้น้องๆศึกษาเกี่ยวกับ AI เนี่ยศึกษาให้เข้าใจอีกนิดนึงแบบบางทีอาจจะคนอาจจะเอาไปใช้แบบในทางที่ไม่ดีก็อยากจะให้แบบลองหาข้อดีข้อเสียของ AI ข้อดีมีอะไรบ้างข้อเสียมีอะไรบ้างอย่างเช่นแบบถ้าข้อเสียก็แบบพวกข้อมูลส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะเราไม่สมควรที่จะแบบนำไปให้ AI รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ระมัดระวังในการใช้ AI นิดนึงค่ะ

ห้องนี้นะคะก็คือห้องสมาธิ IT นะคะหรือว่าห้องมินิสตูดิโอค่ะห้องนี้จากบทบาทเดิมนะคะเราก็มีอุปกรณ์กล่องถ่ายภาพสินค้านะคะแล้วก็อุปกรณ์โน้ตบุ๊กนะคะซึ่งเราจะใช้ตัวโปรแกรมโน้ตบุ๊กนะคะในเรื่องของโปรแกรมสำเร็จรูป Canva นะคะสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็สื่อโฆษณาค่ะเมื่อ AI เข้ามามีบทบาทกับเรามากขึ้นนะคะเราก็มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมภายในห้องนี้ค่ะให้ห้องนี้เนี่ยได้มีมิติใหม่นะคะแล้วก็สีสันสดใสขึ้นนะคะด้วยเทคโนโลยีจาก AI นะคะโดยการใช้ Chat GPT แล้วก็ Gemini มาเจนภาพสินค้าต่างๆนะคะเพื่อที่จะทำสื่อโฆษณาแล้วก็ใบปลิวค่ะเดี๋ยวพี่จ๋าจะพาทุกท่านนะคะได้มาชมสื่อโฆษณาแล้วก็ใบปลิวที่น้องๆได้สร้างขึ้นในวันนี้ค่ะ

ันนี้นะคะเราก็จะเป็นกิจกรรมการถ่ายภาพสินค้าด้วยกล่องสินค้านะคะมินิสตูดิโอห้องนี้นะคะเราก็จะมีสินค้าตัวอย่างค่ะอันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่เป็นกระเป๋านะคะเมื่อน้องๆเนี่ยถ่ายภาพตัวสินค้ากับโทรศัพท์มือถือแล้วนะคะน้องๆเขาก็จะนำภาพนะคะเข้ามาลงในตัวแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น LINE หรือ Facebook ของตัวน้องเองนะคะแล้วก็นำ AI เนี่ยเข้ามาเจนภาพนะคะโดยการใช้คำสั่งจาก ChatGPT หรือว่า Gemini ค่ะเพื่อให้รูปภาพเนี่ยดูสมจริงแล้วก็ดูสดใสน่ารักมีมิติของสไตล์ของภาพการ์ตูน3มิติมากขึ้นค่ะ

สำหรับห้องนี้นะคะเราก็เปิดให้บริการทุกวันนะคะน้องๆสามารถเข้ามาใช้บริการได้นะคะแล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการหรือเด็กๆที่สนใจจะเป็นนักขายออนไลน์นะคะถือสินค้ามาห้องนี้ได้เลยนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องถ่ายสินค้านะคะแต่สิ่งที่น้องๆขาดไม่ได้เลยคือโทรศัพท์มือถือค่ะเพราะเราจะใช้โทรศัพท์มือถือนะคะถ่ายสินค้าเข้าไปในกล่องค่ะความพิเศษของกล่องอันนี้นะคะมันจะไม่มีเงาค่ะเพราะฉะนั้นสินค้าที่น้องๆถ่ายออกมานะคะรับรองว่าสวยแน่นอนค่ะเมื่อเราอยากจะได้ใบโฆษณาหรือใบปลิวนะคะน้องๆก็สามารถนำภาพที่ถ่ายในโทรศัพท์มือถือนะคะลงบนโหลดลงไปในโทรศัพท์โหลดลงไปในโน้ตบุ๊กได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้คำสั่งของAI นะคะโดยการใช้ Chat GPT หรือว่า Gemini นะคะเจนภาพขึ้นมาใหม่ค่ะให้สมกับที่น้องๆอยากจะต้องการนะคะแล้วก็ตอบโจทย์สิ่งที่น้องๆอยากจะสื่อประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาออกไปค่ะ

0: ห้องนี้คือห้องพายุสมองนะครับหรือว่าห้องไลฟ์สตรีมมิ่งรูมเป็นห้องไลฟ์สดครับผมก็คือตรงตามชื่อเลยสามารถไลฟ์สดได้ถ่ายภาพได้ถ่ายวิดีโอได้ครับผมโดยจุดเด่นของห้องนี้จะมีฉากกรีนสกรีนแล้วก็มีกล้องครับผมสามารถเข้ามาใช้บริการได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กพ่อค้าแม่ค้าหรือว่ากลุ่มเยาวชนกลุ่มครอบครัวได้หมดเลยครับผมโดยจริงๆห้องนี้จะทำขึ้นมาในช่วงโควิดครับผมตอนนั้นทางเทศบาลนครศรีธรรมราชเล็งเห็นช่องทางการทำเงินผ่านระบบออนไลน์ก็คือสามารถให้พ่อค้าแม่ค้าเข้ามาไลฟ์สดขายของได้เนื่องจากสถานการณ์โควิดครับผมแต่ว่าเมื่อสถานการณ์โควิดเงียบไปแล้วกลายเป็นว่ากลุ่มนักเรียนเข้ามาใช้บริการเยอะกว่าเสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการก็จะดีมากในส่วนเด็กครับผมเด็กแล้วก็พวกกลุ่มผู้ปกครองจะนำเด็กจะพาผู้ปกครองเข้ามาใช้บริการถ่ายรูปครอบครัวหรือว่าถ่ายกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับโดยปกติจะมีการลงชื่อเพื่อเข้าใช้หน้าห้องสามารถ walk in เข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้าต้องการจะล็อกห้องล็อกวันสามารถจองผ่านระบบไลน์ได้ครับผมโดยถ้าผู้ใช้บริการต้องการเข้ามานะครับสิ่งที่ต้องเตรียมหลักๆก็คือจะมีสคริปต์ถ้าต้องการไลฟ์สดก็ต้องพาสินค้าเข้ามาโดยอุปกรณ์ทุกอย่างจะมีเป็นตัวผมเองเป็นการบริการครับผมคอยให้คำแนะนำกดไลฟ์สดให้แล้วก็หรือว่าเป็นการตัดคลิปให้ครับผมแล้วเมื่อตัดคลิปเสร็จแล้วจะส่งให้เขาไปครับผมสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับจะเป็นกิจกรรม Dream Career AI Studio ครับผมจะเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเลือกอาชีพในฝันของตัวเองครับผมแล้วก็เมื่อเด็กเลือกอาชีพในฝันของตัวเองแล้วเราจะนำอาชีพในฝันของเด็กครับมาทำให้เป็นจริงครับผมโดยการให้เด็กยืนบนฉากกรีนสกรีนแล้วเราก็จะถ่ายภาพครับผมแล้วก็นำภาพที่เด็กถ่ายแล้วไปเจเนเรตใน AI ครับผมเพื่อว่าให้เด็กได้เห็นรูปของตัวเองที่อยู่ในอาชีพนั้นจริงๆแล้วก็กิจกรรมนี้นะครับไม่ได้นำ AI มาเป็นตัวแทนความฝันของเด็กแต่ว่าให้เด็กอ่ะเห็นความฝันของตัวเองในรูปแบบรูปมาทำแล้วก็ให้รูปเนี้ยครับรูปมาทำที่จับต้องได้ของเด็กนะครับเป็นแรงผลักดันให้เด็กพยายามทำตามความฝันของตัวเอง
1: สวัสดีค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นคุณหมอเพราะอยากรักษาคนเจ็บป่วยให้หายดีและอยากเห็นทุกคนกลับมายิ้มได้มีความสุขค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นคุณครูเพราะคุณครูมอบทั้งความรู้ว่าความรักและเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆหนูจะตั้งใจเรียนค่ะ
2: โตขึ้นฉันจะเป็นคุณครูเพราะอยากเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆอยากให้เด็กได้ค้นคว้าตามหาความฝันของตัวเอง

อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชนะคะเป็นกิจกรรมที่หลากหลายนะคะเรามีหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอนแห่งนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะ AI นะคะเป็นแค่เพียงเครื่องมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมเท่านั้นค่ะแต่ AI เนี่ยเป็นสะพานในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพนะคะอย่างน้อยนะคะ AI นะคะที่เข้ามามีบทบาทกับกิจกรรมของเรานะคะแต่มันไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของการสร้างจินตนาการแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมภายในอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชนะคะเรายังคงรูปแบบในการใช้จินตนาการและก็ความคิดสร้างสรรค์ค่ะจากงานศิลปะภายในหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอนค่ะที่นี่นะคะเรามีกิจกรรมเวิร์กช็อปมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการระบายสีนะคะงานปั้นแสนสนุกด้วยดินเบานะคะน้องๆสามารถมาทำกิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปะสร้างสรรค์ผลงานผ่านจินตนาการที่ AI ไม่สามารถช่วยเหลือเราได้ค่ะสำหรับห้องชมภาพยนตร์นะคะหรือห้องวิควิบวับนะคะเป็นห้องจัดฉายภาพยนตร์ค่ะเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันอาทิตย์ค่ะแต่วันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเราจะมีกิจกรรมในเรื่องของการจัดฉายภาพยนตร์สั้นค่ะในเรื่องของด้านมืดของ AI ค่ะน้องๆได้รับประโยชน์จาก AI ไปแล้วแต่เราต้องมาเรียนรู้ด้านมืดของ AI ค่ะถ้าเครื่องมือชุดนี้ตกไปอยู่กับมิจฉาชีพเราจะเกิดอะไรขึ้นหนังสั้นนะคะเราจะให้แนวคิดแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการใช้ AI ให้เกิดประโยชน์และมองเห็นด้านมืดของ AI ให้น้องๆเนี่ยได้ไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้กับ AI ได้อย่างทั่วถึงสำหรับกิจกรรมการใช้อุปกรณ์แว่น VR 3มิติ Oculus Quest 2นะคะเราก็เปิดให้บริการทุกวันค่ะไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะเราจะเปิดให้บริการ2รอบค่ะรอบเช้าเป็นเวลา 10:00 นจนถึงเที่ยงนะคะและรอบบ่าย 14:00 นไปจนถึง 17:00 นเย็นนะคะน้องๆสามารถมาฝึกทักษะการใช้ตัวอุปกรณ์แว่น VR 3มิติท่องโลกเสมือนจริงได้นะคะเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะน้องๆอย่าลืมเข้ามาทำกิจกรรมภายในอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็นำโปสการ์ดนะคะไปให้กับโซนต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงค่ะสำหรับกิจกรรมพับผ้าขุนหนูด้วยคัพเค้กนะคะน้องๆสามารถนำกิจกรรมตัวนี้นะคะไปต่อยอดในเรื่องของประกอบอาชีพค่ะเด็กๆสามารถเรียนรู้ในการพับผ้าขุนหนูแล้วก็เสกผ้าขุนหนูชิ้นนี้ค่ะให้เป็นชิ้นงานคัพเค้กนะคะแถมยังไปต่อยอดในเรื่องของอาชีพที่สร้างสรรค์ได้ด้วยค่ะการนำ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เข้ามาแฝงอยู่ในการใช้ชีวิตของน้องๆทุกคนนะคะกิจกรรมตัวนี้นะคะรวมไปถึงเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมต่างๆนะคะ CLP มองว่าเราไม่ได้นำตัวเทคโนโลยีมาวางไว้ในอาคารเฉยๆค่ะแต่เราอยากให้น้องๆเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพไปพร้อมๆกับพวกเรานะคะโดยการใช้ AI เข้ามาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมหรือเป็นโค้ดในการเรียนรู้เพื่อทลายขีดจำกัดการเรียนรู้ทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ VR นะคะท่องโลกเสมือนหรือ AR Color นะคะการระบายสีแล้วก็นำผลงานของน้องๆเนี่ยไปสร้างสรรค์บนจอทีวีนะคะรวมไปถึงการเรียนรู้ในเรื่องของด้านมืดของ AI ค่ะลองคิดดูสิคะว่าถ้า AI ตกไปอยู่ในเครื่องมือของมิจฉาชีพเราจะเกิดอันตรายในภาพลักษณ์ในสื่อออนไลน์หรือในโลกของดิจิทัลได้ขนาดไหนน้องๆก็นำข้อคิดจากการชมภาพยนตร์แล้วก็การทำกิจกรรมนี้นะคะไปปรับปรุงแล้วก็ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะสำหรับอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชนะคะภายใต้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลนครนครศรีธรรมราชค่ะเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะขอเชิญน้องๆนะคะและทุกคนที่สนใจนะคะไปเรียนรู้ในเรื่องของ AI ได้ทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันอาทิตย์ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะอยากให้น้องๆนะคะได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่เปิดโลกของดิจิทัลและนวัตกรรมใหม่ๆค่ะที่นี่อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 9:00 นไปจนถึง 18:00 นค่ะ

ถ้าให้ผมพูดนะครับในความประทับใจของผมนะครับตั้งแต่เด็กผมเคยมาที่แห่งนี้ซึ่งณตอนนั้นนะครับที่แห่งนี้มีโซนกิจกรรมมากมายเลยครับเขาได้ทำกิจกรรมขึ้นมาโดยยึดถือตามยุคสมัยครับทำให้เด็กที่เข้ามาครับมีความสนุกสนานครับและมีความแปลกใหม่ครับซึ่งทำให้เด็กที่ต้องการเรียนรู้หรือต้องการเข้ามาเล่นนะครับสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วยครับ AI นะครับตอนนี้ได้ซึมซับลงไปในวิถีชีวิตของคนเราครับซึ่งจะให้พูดถึงประโยชน์หรือการนำปรับไปใช้ครับผมไม่อาจสามารถพูดได้ทั้งหมดครับเพราะณตอนนี้ AI อยู่ในทั่วโลกเราสามารถใช้กันได้ครับซึ่งประโยชน์ของ AI หรือการนำปรับไปใช้นะครับจะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลครับอย่างเช่นผมครับที่เป็นนักเรียนสามารถดีไซน์งานครับออกแบบเว็บไซต์การกำหนดเวลางานครับหรือสามารถทำโคดดิ้งได้ตามตรงสายอาชีพผมครับหรืออาจจะเป็นคุณครูครับที่ในการออกแบบสไลด์ออกแบบเนื้อหาครับทำวิธีสื่อการสอนตามฉบับประถมหรือมัธยมตามการทำงานของอาจารย์ได้ครับหรือทั่วไปครับคือการกำหนดการใช้งานได้ครับถ้าให้ผมพูดทั้งหมดก็คงไม่ได้ครับเพราะความประทับใจของผมมีอยู่ทั่ว CRP อย่างนี้เลยครับแต่ผมพูดถึงจริงๆครับคือโซน VR ครับเพราะตั้งแต่เด็กครับโซนนี้เพิ่งมามีซึ่งแปลว่า CRP ได้ทำการพัฒนาและก็ส่งเสริมกิจกรรมด้านนี้ตามยุคสมัยขึ้นมาเรื่อยๆครับอย่างที่เรารู้ครับว่า ARก็เสมือนเข้ามาหลังเข้ามาก่อน AI ครับซึ่งทำให้ส่วนนี้ครับเป็นความแปลกใหม่ส่วนหนึ่งที่เด็กสามารถรับรู้ได้เพราะ VR ครับมันเปรียบเสมือนโลกเสมือนที่อย่างหนึ่งครับที่เด็กสามารถเข้าไปรู้จักเพื่อนทุกคนได้ครับและเรียนรู้หลายๆอย่างได้ครับและครั้งนี้ก็แปลว่าเขา CRP ที่นี่ครับได้นำกิจกรรมตรงนี้ครับมาส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่ต้องการเรียนรู้หน้าที่แห่งใหม่ๆครับและที่ผมประทับใจอีกอย่างนะครับคือ AR นี่ครับณตอนนี้เขาได้ทำร่วมกิจกรรมร่วมกับเทศบาลทั้งหลายแหล่ครับอย่างเช่น VR ของโรงเรียนเทศบาลวัดเพชรลิกครับส่วนนี้ครับคือเขาได้รู้ว่าเขาได้ทำกิจกรรมร่วมกันครับทำกิจกรรมร่วมกันร่วมไปร่วมมาเป็นการส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาได้ครับในกรณีนะครับในเนื่องจากในที่นี้ครับผมขอขอบคุณเทศบาลนครศรีธรรมราชที่ได้จัดตั้ง CLP หรือ City Learning Park อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชครับที่ได้ทำเพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาหรือคนที่ต้องการเข้าร่วมได้ครับและขอขอบคุณณที่นี้และผมต้องการนำเสนอว่าอยากให้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับอยากให้เด็กได้เข้ามาศึกษาถึงแม้ว่ายุคสมัยอาจจะไปเรื่อยๆแต่อยากให้ CLP ก้าวต่อไปพร้อมกันครับ

0: หนะชัยยามีอะไรดีว่ามาเลย
1: โทรสั่งมาแล้วจ้ารออีกได้เลย
2: ขออนุญาตเสิร์ฟอาหารค่ะ
0: แต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างเนี่ย
1: นี่เลยจ้าปลาหมอจุกเคยรสชาติเค็มนิดมันหน่อยได้กลิ่นหอมของกะปิหอยสับเคสผัดน้ำพริกเผาหาทานได้เฉพาะที่ชัยยามีรสชาติหวานอมเค็มตามธรรมชาติผัดกับน้ำพริกเผาไม่มีรสคาวต้มขมิ้นปลากระบอก

0: ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอ่ะ
1: Journey to Huayot Soft Power in Motion
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

0: ท่ามกลางสายหมอกที่อบล้อมผืนป่าฝนทางภาคใต้ของจังหวัดระนองพื้นที่ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในแหล่งปลูกกาแฟโรบัสต้าคุณภาพของไทยวันนี้เกษตรทำกินจะพาทุกท่านไปสัมผัสเรื่องราวของกาแฟหนึ่งถ้วยที่เริ่มต้นตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำอย่างพิถีพิถันค่ะคุณผู้ชมคะหลายท่านอาจจะเคยรู้จักกันมาบ้างแล้วนะคะสำหรับกาแฟโรบัสต้าค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นในจังหวัดระนองมีการปลูกกันเป็นจำนวนมากแต่จะทำยังไงให้กาแฟโรบัสต้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นวันนี้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะเขาได้นำเอากาแฟโรบัสต้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวฟาร์มพาคุณผู้ชมไปพูดคุยทำความรู้จักกับเกษตรกรบ้านสวนสายหมอกค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ฟังอยู่ที่บ้านสวนสายหมอกนะคะแล้วก็อยู่กับพี่แอลค่ะเดี๋ยววันนี้พี่แอลจะพาเดินชมสวนบ้านสวนสายหมอกที่เป็นสวนกาแฟนะคะจุดเริ่มต้นเลยค่ะพี่แอลคะสำหรับบ้านสวนสายหมอกเริ่มต้นมามีที่มาที่ไปยังไงคะ
1: ก็คือที่ว่าทำสวนกาแฟเพราะว่าเรามีตอนก่อนตั้งแต่รุ่นพ่อมาทำสวนกาแฟอยู่ที่เขาค่ายเขาทะลุแต่เรามาตั้งหลักพื้นฐานปักฐานอยู่ที่ระนอง
0: ค่ะ
1: เลยก็มาสร้างสวนแล้วก็มีกาแฟอยู่แล้วอะแล้วก็คือว่าอยากจะสานต่อทำไงดีก็พอเห็นกาแฟเขาทำลายกันแต่เราคือเริ่มฟื้นฟู
0: ค่ะ
1: แต่ว่ากาแฟเราน้อยพอกาแฟน้อยเราก็ทำยังไงดีให้เรามูลทำให้เป็นมูลค่าเพิ่มให้แก่เราเป็นรายได้เสริมเมื่อก่อนจะเป็นสวนผลไม้เป็นทุเรียน
0: อ๋อตรงนี้คือเมื่อก่อนเป็นสวนผลไม้หมดเลย
1: ค่ะเป็นทุเรียนเนี่ยค่ะ
0: คือที่ตัดแต่นี่ก็คือต้นกาแฟนี่ปลูกมากี่ปีคะต้นประมาณ
1: ก็ประมาณ12ปีค่ะ
0: 12ปี
1: แต่พอปีระยะอันนี้ที่ว่าเราตัดทำสาวเพราะว่ากาแฟนี้เพราะว่าประมาณ8ปี9ปีเนี่ยคือเราต้องตัดใหม่เพราะว่าถ้าไม่ตัดใหม่มันจะอยู่ลักษณะแบบนี้ค่ะมันจะให้ผลผลิตน้อยหรือถ้าว่าเราตัดแต่งกิ่งใหม่มันก็จะเหมือนดีกว่าต้นเดิมอีกต้นที่ปลูกใหม่ๆค่ะ
0: นะต้นนี้เก็บลูกไปแล้วมีต้นข้างหน้าที่ยังไม่ได้เก็บผลผลิตย
1: ัง
0: ไม
1: ่ได้เก็บผลกาแฟมันเพิ่งเก็บไปตอนที่ของเดือนมกราคมกุมภาค่ะแต่อันนี้ออกดอกแล้วค่ะเริ่มติดผลเล็กค่ะอันนี้คือดอกมันร่วงหมดแล้วที่ว่าเราเก็บไปทำชาค่ะ
0: ดอกพวกนี้ก็คือเอาไปทำชาได้อีกปกติแล้วถ้าเราไม่ทำชาดอกแบบนี้เนี่ยเอาไปทำอะไรคะ
1: ก็ปล่อยให้ร่วงติดต้นค่ะ
0: แต่ว่าบ้านสวนสายหมอกจะเอาไปทำชา
1: ค่ะอันนี้คือร่วงติดต้น
0: อ
1: ันนี้ก็คือพอเราเก็บไปทำชาผลมันก็ยังอยู่ค่ะมันก็ค่อยโตเข้าไปเรื่อยๆค่ะ
0: แล้วทำไมถึงมีชื่อว่าบ้านสวนสายหมอกคะมายังไงคะพี่แอล
1: ตอนเช้าอ่ะทุกวันจะมีหมอกคลุมหมดเลย
0: อ๋อที่นี่เหรอคะ
1: ค่ะ
0: จะมีหมอกคลุม
1: หมอกคลุมบ้านของอะไรก็คือจะมีรูปถ่ายว่ามันเป็นหมอกคลุมหมดโดยบ้านอันแถวนี้ถนนอะไรเนี้ยในโซนของตำบลหาดท่อมแป้นน่ะก็จะมีหมอกคลุมกันทั่วหมดเลยค่ะ
0: ก็เลยมีที่มาของบ้านสวนสายหมอก
1: สายหมอกค่ะ
0: ก่อนหน้าที่จะทำเป็นกาแฟดิบเราปลูกกาแฟแล้วก็ขายในรูปแบบไหนคะ
1: ขายโรงงานค่ะ
0: อ๋อขายโรงงาน
1: ค่ะเราก็ตากพื้นเราไม่ได้ทำเป็นโรงตากตากพื้นเป็นไฟโรงงานเราก็ขายโรงงานไปเราไม่ได้เน้นคุณภาพ
0: ค่ะ
1: เราไม่ได้ทำเป็นกาแฟพิเศษแต่พอทำอยู่ๆแล้วก็เป็นคนที่ชอบกินกาแฟสด

0: อดเออทำยังไงนะมาแปรรูปพอมาแปรรูปแล้วก็เก็บมาตากมาทําเป็นกาแฟพิเศษพอดีของหน่วยงานเกษตรอ่ะเขาเข้ามาขอใช้พื้นที่เป็นศ
1: ค
0: ูน
1: ่
0: ย
1: ะ
0: ์เรียนรู้พอเป็นศูนย์เรียนรู้เขาก็พาเราไปดูงานที่ทางภาคเหนือแล้วก็เอาความรู้นั้นมาพัฒนาในส่วนของเรา
1: ก็
0: ค
1: เล
0: ่ะ
1: ยเอามาทำเป็น
0: ค่ะ
1: กาแฟดิบไปด้วย
0: เป็นกาแฟที่ว่าเก็บแต่ลูกธรรมดากาแฟที่ว่าเขาขายโรงงานเขาจะรูดหมดเลยเดี๋ยวนี้ก็มาดูตัวอย่างตรงนี้ค่ะ
1: เดี๋ยวไปดู
0: ค่
1: ต
0: ะ
1: ัวอย่าง
0: ค
1: น
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: คะ
0: ถ้าเป็นโรงงานนี้อั
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: นี้คือลูกเขียวๆแบบนี้เราก็เอาหมดเลยนะคะเก็บหมดเลยแล้วก็ไปตากคือมันจะรสชาติมันจะไม่ได้
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตากกลางผืนด้วยแต่พอตอนหลังทางสวนของเราที่ไปดูงานมาเขาเก็บแต่ลูกเชอร์รี่สีแดงๆแบบนี้ค่ะ
1: อ๋อต้องเก็บสีแด
0: ส
1: ง
0: ี
1: ๆม
0: แ
1: ัน
0: ด
1: แต
0: ง
1: กต่างกันยังไงคะพี่แอล
0: ๆคือรสชาติจะดีกว่าค่ะ
1: ค่ะ
0: มันโอเคกว่าก
1: ลิ่นอะไรอย่างนี้แตกต่าก ง
0: ลิ
1: ไ
0: ่
1: ห
0: น
1: ม
0: อะ
1: ค
0: ไระ แตกต่างค่ะ
1: อันนี้หนูเก็บได้ไหมหนูเก็บ
0: ได้เล
1: ได
0: ย
1: ้
0: ค่
1: ใ
0: ะ
1: ช่ไห
0: เ
1: ม
0: ก็บ
1: คะ
0: ได้เลยค่ะก็เก็บไว้ต้นนี้ไว้มันมีอยู่ต้นเดียวจริง
1: ค่ะหนูจะไม่ทำอะไรให้เสียหาย
0: ๆ
1: ใ
0: ค
1: ช่ไ
0: ่
1: ห
0: ะ
1: ม
0: ได้เลยถ้าแบบนี้ถ้าเป็นลูกสีอันนี้เขาเป็นเรียกกาแฟมันก็อันนี้มันก็แก่จัดแล้วเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เป็นกาแฟสองสีเขาเรียกสองสีถ้ามีสีเขียวแบบนี้ด้วยเขาเรียกสามสี
1: อ๋อ
0: แต่รสชาติคือ
1: ก
0: จ
1: ็
0: ะ
1: ค
0: ไ
1: ื
0: ม
1: อ
0: ่
1: ถ
0: โ
1: ้
0: อ
1: า
0: เ
1: ผ
0: ค
1: สมแบบนี้ก็คือส
0: ค
1: า
0: ่
1: ม
0: ะ
1: ส
0: ส
1: ี
0: ามสี
1: แต่เราจะต้องเลือกเก็บที่เป็นสีแดงใช่
0: ส
1: ไหม
0: ี
1: ค
0: แด
1: ะ
0: งเป็นเชอร์รี่ค่ะเขาเรียกลูกเชอร์รี่
1: จะต้องคัดไหมคะว่าเป็นแดงเข้มหรือว่าแดงอ่อนเพราะว่า
0: ไม่ค่ะ
1: เหมือนที่เห็นเนี่ยมันจะมีทั้งเข้มทั้งอ่อน
0: ค่ะ
1: ต
0: มั
1: ่
0: น
1: างกันไหมคะ
0: ไม่ต่างกันแล้วค่ะถ้าว่าแบบนี้มันคืองอสุกงอมแล้วค่ะถ
1: อ
0: ้าว่าแบบนี้มันคือจะอันนี้คือเราคัดออกเหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นไม่กาแฟเป็นเกรดเอ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เกรดบี
1: อ๋อก็คืออันนี้แบบ A อันนู้
0: ค
1: นแบ
0: ่ะ
1: บ B แล้วถ้าสีเขียวแบบนี้แต่เรายังไม่เก็บยังตั้งไว้บนต้นมันจะ
0: ก็ม
1: ส
0: ัน
1: ุก
0: จะ
1: ต่อ
0: สุกต่
1: ออ ๋อ
0: ค
1: ส
0: ุ่ ะ
1: กต่อเราก็สามารถที่จะค่อยมาเก็บได
0: ได
1: ้
0: ้ค่ะก็คือเป็นรอบๆอ่ะอันนี้สุกแล้วก็เก็บไปหมดก่อนแล้วก็ทีนี้ก็รออันนี้ค่ะแล้วลูกเหลืองแล้วก็พอลูกเหลืองมาก็สุกเป็นเชอร์รี่แบบนี้แล้วก็รอลูกเขียวอีกก็เป็นรอบๆไปค่ะเพราะ
1: ท
0: หน
1: ำ
0: ึ
1: ไ
0: ่
1: ม
0: ง
1: ถึงเป็นเกรดเอคะแบบนี้
0: คือมันได้หมดเลยคือหนึ่งรสชาติเราทำเป็นกาแฟพิเศษการตากการโปรเซสอะไรเนี้ยค่ะการโปรเซสก็มีหลายอย่างนะมีการหมักแล้วการสีสดค่ะสีสดคือมีกระดาษโปรเซสคือเราตากทั้งลูกแบบนี้เราของเราจะเอาไปล้างน้ําหมดเลยนะล้างรอยน้ําก่อนแล้วก็เอาลูกเสียออกแล้วก็ล้างเสร็จแล้วก็ตากบนแคร่ก็ประมาณถ้าแดดดีๆก็ประมาณ25 วันถึง30 วันเราก็เอาไปสีได้เป็นเม็ดกาแฟสารเป็นครีมบีชไปเป็นกาแฟสารนะคะ
1: แนวคิดที่คิดว่าเอ้ยเราจะต้องทำจากกาแฟผงกาแฟคั่วธรรมดากลายมาเป็นกาแฟดิบได้แนวคิดมายังไงคะ
0: ก็อันนี้คือมันเป็นภูมิธรรมของชาวบ้านนะคะถ้าดิบเราคือเราเครื่องมือเรามีน้อยต้นทุนเรามีน้อยเราก็ทําแบบคั่วบดแล้วเราก็มาใช้เป็นดิบเป็นเครื่องกรองดิบแบบง่ายๆแต่ว่าต้องคือคนที่ว่าทําดิบคือมันเหมือนกาแฟของเราเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการทําดิบ
1: ค่ะ
0: คือต้องใจเย็นใจกินดิบอ่ะก็ต้องคอยบนน้ําร้อนอะไรนี่ค่ะน้ำร้อนเราก็ต้องได้อุณหภูมิด้วยมันไม่เหมือนกาแฟที่สําเร็จรูปพร้อมดื่ม
1: ค่ะ
0: อันนู้นคือต้นทุนสูงมากเราคงไม่มีโอกาสปัญญานอกจากไปจ้างเขาท
1: ค่ะ
0: ำค
1: ก็
0: ่ะ
1: เลยเป็นกาแฟดิบบ้าน
0: ก
1: ส
0: า
1: วน
0: แฟ
1: สายหมอก
0: ค่ะเป
1: เ
0: ็
1: ดี
0: น
1: ๋ยว
0: กา
1: ต
0: แฟ
1: ามพ
0: ด
1: ี่
0: ิ
1: แอ
0: บ
1: ลไปดูเนาะว่ากระบวนการต่อไปหลังจากที่เก็บกาแฟจากต้นสดๆแล้ว
0: ค่ะ
1: เข้าสู่กระบวนการอะไรนะคะเดี๋ยวตามกันไปดูค่ะหลังจากที่เก็บบนจากต้น
0: ค่ะ
1: เราเอาไปล้างนะคะล้างเสร็จแล้วเราเอามาตากที่โรงตาก
0: ค่ะ
1: ตรงนี้โรงตากก็คือจะมีหลังคามีอะไร
0: ค่ะใช่ค่
1: ท
0: ะ
1: ำเองไหมคะ
0: ทำเองค่ะเป็นง
1: ท
0: บ
1: ำเอง
0: ต
1: หม
0: ั
1: ด
0: ว
1: เล
0: ค่ะ
1: ยนี่ตากอย่างนี้ใช่ไหมคะหนูลองนะ
0: ค่ะเนี่ยก็คือเราตากเป็นพื้นเลยค่ะ
1: อันนี้หนูลองเนาะ
0: ค่ะ
1: ตากก็คือต้องกระจายหรือว่า
0: ต้อ
1: ย
0: ง
1: ัง
0: ก
1: ไ
0: ร
1: ง
0: ะจายให้
1: กระจา
0: บ
1: ย
0: า
1: ออ
0: ก
1: กไป
0: ค่ะเพราะว
1: แต
0: ่
1: ่
0: า
1: จริงๆที่นี่นอกจากกาแฟแล้วก็มีผลไม้อื่นๆด
0: ก
1: ้ว
0: ็
1: ยมีโกโก้ด้วยใช่ไหมค
0: ม
1: ะ
0: ีโกโก้แต่มีน้อยโกโก้แล้วก็ทำไว้กินในครัวเรือนอะไรแบบนี้ค่ะไว้ผสมกับเครื่องดื่ม
1: ค่ะอันนี้อย่างใกล้ๆก็เป็
0: ค
1: น
0: ่
1: โ
0: ะ
1: กโก้ที่ตากแล้ว
0: ค่ะ
1: ถ้ากาแฟตากแล้วก็จะคล้ายๆกันกับโกโก้แบ
0: ไ
1: บ
0: ม่ค่ะมันจะมีอีกแบบนึงเดี๋ยว
1: น่า
0: ก็
1: จะเป็นอีกแบบ
0: ค่
1: หน
0: ะ
1: ึ่งเดี๋ยวไปดูข้างในต่อ
0: ค่ะ
1: ใช่ไห
0: เ
1: ม
0: พรา
1: ค
0: ะว
1: ะ
0: ่าเก็บไว้เผื่อว่าไปออกบูธออกอะไรเราก็ต้องไปตั้งโชว์ให้เขา
1: ค่
0: ด
1: ะ
0: ูค
1: ถ
0: ่
1: ้
0: ะ
1: าเป็นแบบนี้ก็คือโกโก้ตากแห้
0: อัง นนี้ไม่สวย
1: อันนี้

0: กาแฟ
1: เทกับแม่ชาย
0: นะคะที่ตากอันนี้ก็คือหนูมาซ้อมตากดูก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้างในนะว่าเราได้ผลผลิตที่ตากเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เข้าสู่กระบวนการวิธีทำอย่างอื่นเป็นยังไงคะ
2: กาแฟของที่นี่เป็นสายพันธุ์โรบัสต้าสายพันธุ์ที่ถือว่าเหมาะอย่างมากกับสภาพอากาศของจังหวัดระนองซึ่งมีทั้งความชื้นสูงฝนตกชุกและอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีสภาพแวดล้อมแบบนี้เองค่ะที่ช่วยให้ต้นกาแฟเจริญเติบโตได้ดีเมล็ดกาแฟมีความสมบูรณ์รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนกลายเป็นเสน่ห์สำคัญของกาแฟโรบัสต้าจากภาคใต้จุดเด่นสำคัญของบ้านสวนสายหมอกคือแนวคิดปลูกเองเก็บเองคั่วเองที่เจ้าของสวนตั้งใจดูแลทุกขั้นตอนด้วยตัวเองค่ะ
0: คุณผู้ชมคะแล้วก็ผลผลิตที่ได้นะคะที่เป็นเม็ดกาแฟลูกเชอร์รี่หลังจากตากแห้งแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะตากแห้งเสร็จแล้วเอาเข้าเครื่องสีนะคะก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นเม็ดกาแฟที่เรียกว่าเม็ดกาแฟดิบนะคะได้กาแฟดิบแล้วเราไปคั่วกันค่ะพี่เอลคะอันนี้นะคะก็จะเป็นกาแฟดิบที่จะเอามาคั่วต่อ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้จะเป็นขั้วกลางหรือว่าขั้วเข้มดีคะ
1: อันนี้ขั้วกลางก่อนนะคะ
0: ขั้วกลางก่อนค่ะเริ่มต้นทำยังไงคะพี่แอล
1: ต้องชั่งน้ำหนักก่อน
0: ชั่งน้ำหนักก่อนนะคะเราจะมีตาชั่งเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักได้ประมาณให้ได้ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ก็อันนี้ขั้วครั้งละ600กรัมค่ะ
0: 600กรัมถ้ามากกว่า600กรัมจะเป็นยังไงเอ่ย
1: ค่ะคือเครื่องเรามันไม่ได้มันได้แค่600กรัมสูงสุด
0: ก็จะอยู่ที่ความจุด้วยซึ่งของพี่แอลก็จะเป็นเครื่องที่ใช้ในครัวเรือนใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นเครื่องแบบอุตสาหกรรมก็จะความจุอยู่ที่600กรัมนะคะได้ตามที่ต้องการก็ไปคั่วคั่วกลางกับคั่วเข้มใช่ไหมของที่นี
1: ่ค่ะอันนี้คั่วกลางก่อนนะ
0: คั่วกลาง
1: หม้อแรกค่ะหม้อแรกคั่วกลางแต่เราต้องวอร์มเตาก่อนค่
0: ะต้องวอร์มเตาก่อนสักพักหนึ่งให้ร้อนก่อนใช่ไหมคะ
1: ประมาณ250องศา
0: เราดูองศาที่ไหนคะ
1: องศาคือเราอันตัวนี้ค่ะ
0: อ๋อก็คือวัดอุณหภูมิตรงนั้นเลยแล้วก็พอผ่านกลับมาวิธีการคั่วแล้วถึงจะไปบดในขั้นตอนต่อไป
1: ค่ะ
0: วอร์มเครื่องประมาณ2ให้ได้250
1: ใช่ค่ะ
0: ถือว่าร้อนเหมือนกันเนาะพี่แอล250
1: ก็ร้อนอยู่ค่ะ
0: ความคั่วการคั่วกลางกับคั่วเข้มความแตกต่างออกมาเป็นยังไง
1: ก็ต่างกันที่เวลาค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อต่างที่เวลาแล้วก็กลิ่นที่ได้
1: กลิ่นที่ได้ก็คือคั่วมันจะหอมกันคนละแบบค่ะค่ะคั่วกลางนี่ก็จะหอมแบบมันมีรสเป็นก็แล้วเป็นคุกกี้นิดๆแต่ถ้าว่ากลางอ่อนน่ะกลางอ่อนมันมีกลางบวกอ่ะกลางอ่อนกลางบวกนี่คือเราจะได้เข้มข้นหน่อยถ้าว่าคุณชอบรสชาติเข้มข้นคืออร่อยอ่ะ
0: ส่วนใหญ่เลยคนชอบคั่วกลางหรือว่าคั่วเข้ม
1: คั่วเข้มแล้วแต่ว่าอันนี้ลูกค้าอยู่ในมันจะมีหลายกลุ่มเหมือนกลุ่มวัยรุ่นน่ะเขาจะชอบอ่อนกลางอ่อนแล้วก็กลางบวกแต่ถ้าว่าผู้สูงอายุเนี่ยเข้มไปเลย
0: อ๋อแล้วแต่ว่าคนชอบรสชาติแบบไหน
1: ค่ะ
0: เมื่อตอนที่คุยกับพี่แอลถึงเรื่องจุดเริ่มต้นการมาเป็นบ้านสวนสายหมอกบอกว่าจริงๆแล้วทำสวนกาแฟแล้วก็ชอบดื่มกาแฟมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: รุ่นคุณพ่อทำยังไงบ้างคะ
1: ไม่มากาแฟสอนนี่คือรุ่นพี่แต่ว่าของคุณพ่อนี่คือเขาก็จะดื่มเป็นชาใบกาแฟดอกกาแฟ
0: อ๋อเอาใบกาแฟเอาดอกกาแฟมาทำเป็นชา
1: ค่ะ
0: ด้วยแล้วด้วยความชอบของพี่แอลที่ชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วก็เลยมาทำเป็นสวนกาแฟ
1: ค่ะมันคือคนที่ว่าทำกาแฟได้ในแบบนี้คือการรักที่ทำกาแฟค่ะเป็นกาแฟพิเศษอะค่ะถ้าไฟโรงงานกาแฟโรงงานนี่คือได้หมดใครก็ทำได้เพราะว่าคือเราเก็บพอถึงรอบเราก็รูดหมดเลยรูดแล้วก็มาตากแล้วก็สีไปขายโรงงานคือโรงงานเขาจะไม่เน้นคุณภาพไม่เน้นเป็นกาแฟพิเศษแต่ตอนก่อนก็ทำแบบนั้นเหมือนกันตอนนุ่มพ่ออะไรเขาจะทำเป็นกาแฟพิเศษที่ตกค่ายอะไอทำกาแฟธรรมดาเป็นไฟโรงงานแต่ของเรามาเพิ่มมูลค่าให้ตัวเอง
0: เพิ่มมูลค่าจริงๆกาแฟโรบัสต้าก็เป็นสินค้า เป็นเค้าเรียกว่าเป็นผลผลิตพืชผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นจุดเด่นของระนองอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะมันตอนนี้ของระนองก็ได้ GI เป็นการบ่งชี้ของภูมิศาสตร
0: ์ค่ะ
1: ในพื้นที่แล้วก็มีการที่ว่าเป็นกาแฟที่คือรสชาติอ่ะโอเคโดดเด่นเพราะว่ามี2จังหวัดของชุมพรกับระนอง
0: อืมของพื้นที่เรากาแฟคิดว่ามีความแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะ
1: ค่ะของเรานี้จะปลูกพื้นที่นี้เป็นเหมืองแร่กาแฟของจังหวัดระนอง
0: อ๋อ
1: ค่ะเป็นดั้งเดิมนี้คือเขาจะทำเหมืองแร่หมดเลย
0: ค่ะ
1: แต่อันนี้เหมืองแร่ของเราก็ไม่มีนะมีน้อยมากแต่ว่าเป็นเหมืองดินขาวแต่พื้นที่ของเรายังมีแร่ธาตุต่างๆที่จะมาชูให้รสชาติกาแฟของเราเนี่ยรสชาติโอเคแล้วก็เข้มข้นมีความเป็นอัตลักษณ์ในส่วนตัวของกำมะหาดข้นแป้งค่ะ
0: ด้วยแร่ธาตุที่มีอยู่ในดินแต่เดิมก็มาส่งผลกับรสชาติของกาแฟด้วย
1: ใช่อันนี้ใช่แล้ว
0: อันนี้คืออุณหภูมิได้ที่
1: แล้ว
0: นะ
1: คะ
0: อุ่นเครื่องแบบได้ที่แล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการคั่วนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลางเม็ดกาแฟดิบๆก็ได้มาจากการสีนะคะพอสีให้แตกเสร็จแล้วแล้วก็เอามาคั่วต่อใช้ระยะเวลานานไหมคะในการทำแต่ละครั้งหนึ่ง
1: ไม่นานนะคะประมาณ10 นาที
0: อืมอันนี้เข้าสู่กระบวนการคั่วคั่วกลางจริงๆแค่เริ่มใส่เข้าไปอ่ะเพราะว่าก็ได้กลิ่นหอมของกาแฟแล้วเนาะมีเริ่มกลิ่นหอมกาแฟออกมาแล้วนะคะกลิ่นกาแฟพวกกลางอันนี้คือเราต้องจดเอาไว้เหรอคะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: จดเอาไว้เพื่ออะไรเอ่ย
1: คือเราจะได้รู้อุณหภูมิกับเวลาไม่บาลานซ์กันค่ะ
0: แต่เดิมเลยพี่เอาเป็นคนจังหวัดระนองไหมคะ
1: เป็นคนสุราษฎร
0: ์
1: แล้วก
0: ็
1: ค่ะก็ว่าพ่อมาสร้างสวนกาแฟอย่างที่ของค่ายของทะลุแล้วก็พอดีมาแฟนเขาก็คุณชุมพรเหมือนกันมาทำงานอยู่ที่ระนอง
0: เริ่มแรกของเราที่แบบจะมาทำสวนกาแฟทำไมถึงคิดว่ากาแฟนี่แหละที่จะทำให้เรามีรายได
1: ้คือเหมือนว่ารายได้หลักของเราจะเป็นพืชตัวอื่นมากกว่าอันกาแฟนี่เป็นรายได้เสริมแต่ว่าทำยังไงกาแฟเรามีน้อยถ้าว่าเราขายโรงงานเราก็รายได้เราก็โอเคสมมติว่ารายได้เราขายโรงงานได้แค่ 30,000
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าทำเป็นกาแฟพิเศษนี่ของเราสอง
0: ด้วยจากว่าพื้นที่ของเราจริงๆแล้วเราปลูกผลไม้นี่แหละแต่ว่าเราปลูกเสริมกาแฟด้วยความชอบใช่ไหม
1: คะ
0: ก็เลยเอ๊ะทำไมต้นเรามีน้อยแต่ทำยังไงให้เพิ่มมูลค่าให้มีรายได้มากขึ้น
1: อันนี้นาทีแรกนี้คือการไล่ความชื้นในเมล็ดกาแฟ
0: เป็นการไล่ความชื้น
1: ห้านาทีกับ5 นาทีไล่ความชื้นหมดมันก็จะ
0: หลังจากไล่ความชื้นแล้วจะเป็นยังไงต่อ
1: ก็ทีนี้ก็คือมันก็ทีนี้ก็กาแฟมันก็จะทำปฏิกิริยาเป็นให้ไปเรื่อยๆเราจะไม่ได้ให้ไฟมันตัดแรงขึ้นเพราะว่าจะทำให้ข้างนอกนี่จะสุกก่อนข้างในไม่สุกมันก็คือการไหม้การเผาก๊าซเผาข้างนอกจะรสชาติของมันจะโอเค
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิให้ดีเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ควบคุมอุณหภูมิในแต่ละครั้งแต่ละรสของกาแฟเท่ากันไหมคะพี่แอล
1: ไม่เท่ากันนะคะ
0: เพราะอะไรคะ
1: ความชื้นในไม่สุกแค่ยังไม่เหมือนกันค่ะแต่ละรสที่เราตากเนี้ยความชื้นยังไม่เหมือนกัน
0: แล้วแบบนี้กาแฟที่ออกไปในแต่ละรสรสชาติจะเหมือนกันไหม
1: รสชาติจะเหมือนกันอยู่ที่การคั่วการที่ว่าใช้เวลาในการคั่วค่ะ
0: แล้วแต่ว่าเราจะต้องไล่ความชื้นระยะเวลามากหรือระยะเวลานานที่ผ่านมามีการขายจำหน่ายที่ไหนบ้างยังไงบ้าง
1: ก็มีลูกค้าประจำออนไลน
0: ์
1: ก็มีแล้วแต่ค่ะ
0: มีไปออกบูธด้วย
1: ออกบูธด้วยค่ะ
0: ออกบูธที่ไหนคะ
1: ก็ในของหน่วยงานบางทีของเกษตรบ้างของพาณิชย์บ้างแล้วก็ที่ว่าเราจะไปออกเป็นงานของกาแฟอะไรเนี่ยสถานที่ต่างๆก็เราอยากไปออกแล้วก็ต้องไปออกไปนะถ้าเราไม่ว่างเราก็ไม่ได้ไป
0: แสดงว่าสินค้าของเราก็ต้องมีมาตรฐานพอที่จะไปออกบูธได้
1: ใช่ค่ะ
0: เขามีการประเมินมาตรฐานจากตรงไหนยังไงบ้างคะ
1: ประเมินก็คือหนึ่งเราก็มีรางวัลเป็นการันตีแล้วก็มี GAP แล้วก็มาได้ GI
0: ก็ถือว่าเป็นการการันตีคุณภาพสินค้าเกษตรของเราถึงแม้ว่าเราจะทำแบบ ปัญญาชาวบ้านแต่เราก็สามารถที่จะเอาออกไปสู่สาธารณชนได้ค่ะ
1: คือรสชาติของเราคือความสะอาดความเลยถ้าเขามาเยี่ยมมาดูงานในสวนมันถึงก็โอเคนะเจ้านี้เราก็เวลาเราออกบูธเราก็ให้เขาชิมพอชิมรสชาติในการชิมกาแฟเขาก็โอเคเหมือนว่างานที่จัดเมื่อเดือนกุมภา
0: ค่ะ
1: ก็โอเคมีลูกค้าตอบรับเยอะมากไม่คิดว่าของระนองจัดงานกาแฟของเกษตรปีแรกจะมีตอบรับได้ดีนะคะเขาก็มีอยู่อีกที่นึงของหน่วยงานเอกชนก็จัดของช็อปปี้คอนเน็กต์ก็ไปออกเหมือนกัน
0: เขาก็ไปออกมาหลายบูธ
1: หลายบูธไปถึงเชียงใหม
0: ่ไปถึงเชียงใหม่ด้วยคนเชียงใหม่เขา
1: ก็เชียงใหม่
0: ชิมแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
1: รสชาติคนละแบบกันอันนู้นมันเป็นของอาราบิก้าแต่ของเราโรบัสต้าแต่การตอบรับของโรบัสต้าของเราจะมีความเข้มข้นแต่ของอาราบิก้านี่จะมีความอ่อนหอมก็จะแตกต่าง
0: แตกต่างกันตรงที่รสชาติแล้วก็กลิ่นใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่อันนี้คือยังไงเอ่ยอ๋อเอามาดูใช่ไหมคะเอามาดูว่าได้ที่แล้วยัง
1: มันจะเริ่มมีกลิ่นนะคะมันจะความชื้นยังไม่หมด
0: อ๋อถ้าเป็นยังมีกลิ่นแบบนี้ความชื้นยังไม่หมดแสดงว่าต้องแบบเชี่ยวชาญใช้เวลานานไหมคะถึงจะ
1: ก็ความชื้นมันก็ประมาณ5 นาที
0: สำหรับส่วนตัวพี่แอลเองกว่าที่จะมีความเชี่ยวชาญว่าเอ้ยกลิ่นแบบนี้คือใช่กลิ่นแบบนี้คือได้แล้ว
1: ฝึกมาก็ประมาณ5 ปีละ
0: 5 ปี
1: 5 ปีค่ะ
0: เริ่มแรกมีการลองผิดลองถูกยังไงบ้าง
1: ก็ลองตอนแรกทานก็ไปเห็นที่มีอยู่ไร่นึงที่เขาเคาะเขาใช้เครื่องของเคคัฟฟี
0: ่ค่ะ
1: ก็กลับมาก็ซื้อเลยสั่งซื้อเลยแล้วก็เอามาก็โอเคนะเครื่องนี้ดีกว่าเครื่องใหญ่ๆถ้าเราคือของเราออเดอร์เราไม่เยอะเหมือนกับว่าเราก็ใช้เครื่องนี้ทั่วนึงวันนึงไม่ต่ำกว่าบางทีถึง10 กิโลอ่ะ
0: โอ้10 กิโลเลย
1: ค่ะ
0: ถือว่าตอนนี้ก็จากรายได้ย่อยๆปลูกเพราะความชอบเพราะเริ่มมีรายได้ที่แบบเป็นกองเป็นกองขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: ออนไลน์ส่วนใหญ่คนที่สั่งต่างจังหวัดหรือว่าคนภาคใต้คะ
1: ต่างจังหวัดค่ะกรุงเทพก็จะมีลูกค้าประจำของร้านกาแฟ
0: อืม
1: ก็บางทีก็สั่งมาเล็กดิบไปตัวเอง
0: ก็คือเป็นคนที่เขาเปิดคาเฟ
1: ่ใช่ค่ะ
0: ก็มาสั่งจาก
1: อันนี้ของภูเก็ตอะไรนี่ก็กำลังจะสั่งเข้ามาก็มาเอารายละเอียดไปว่าเออคุณยังไงบ้าง
0: แล้วเขารู้จักเราจากที่ไหนคะพี่แอล
1: ก็การไปออกบูธแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ของเมอร์ชินเนตมาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้ที่ว่าไปออกบูธออกงานที่ว่าเขามาหาลูกค้าเหมือนกันแต่ของเรานี่มันมีจุดด้อยอยู่ที่ไม่มีเอกสารติด1มพช.การมาตรฐานสถานสินค้าชุมชนของอุตสาหกรรมเราไม่ผ่าน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าไม่มีสถานที่ผลิตแล้วก็อย. อย. เราก็ไม่ได้เพราะที่ไม่มีเอกสารติดเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: เนี่ยคือว่าตัวนี้คืออยากจะให้ทางหน่วยงานนะเขาแก้ไขยังไงว่าให้เราอ่ะทำได้เลยก็ตอนนี้ก็คือว่าไปให้ท่านทางผู้ใหญ่เขาว่าเป็นที่เช่าอบจ.หรืออะไรเนี้ยจะทำได้ไหม
0: ค่ะ
1: ค่ะกำลังดำเนินงานอยู่ค่ะ
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวอันนี้อีกนานไหมคะ
1: ก็อีกประมาณ
0: เริ่มจะหอมหรือยังเอ่ย
1: หอมละก็ประมาณอีกไม่ถึง10 นาทีค่ะประกาศ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะในระหว่างนี้นะคะที่เรากำลังคั่วกันอยู่ใช่ไหมคะพี่แอลคะอันนี้จะเป็นคั่วกลางนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมล็ดคั่วกลางนะคะที่ได้แล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงแล้วก็พอคั่วเสร็จแล้วเราต้องไปทำการบดแล้วก็เป็นกาแฟดิบนะคะเดี๋ยวไปรับชมในขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ

อนการดิฟนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกาแฟจากบ้านสวนสายหมอกของพี่แอลกันค่ะลองชิมว่ากาแฟโรบัสต้า

0: ของดีเมืองระนองนะคะที่เขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีแร่ธาตุในดินนะคะทำให้รสชาติเนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์มากกว่าพื้นที่อื่นแล้วก็ได้เป็นสินค้า GI ของจังหวัดระนองด้วยสีสวยน่าทานแล้วก็กลิ่นหอมมากนี่
1: โอ
0: ค่ะ
1: เคเลย
0: กาแฟโรบัสต้านะคะจากบ้านสวนสายหมอกหาดส้มแป้นจังหวัดระนองนะคะที่พี่แอลเป็นคนปลูกเก็บนะคะแล้วก็คั่วเองสีเองทำเองทุกขั้นตอนเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะหอมมากนะคะทุกคนหอมแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดๆแต่ก็ยังคงความเข้มข้นนะคะตามสไตล์แบบกาแฟโรบัสต้าคั่วเข้มนะคะถือว่าเป็นรสชาติกาแฟที่กลมกล่อมนะคะหอมคมเข้มมากจริงๆนะคะมาดื่มกันได้แวะมาสั่งซื้อกันได้นะคะเดี๋ยวให้พี่แอลฝากสักนิดนึงว่าช่องทางการขายสินค้าการจัดจำหน่าย
1: ก็เบอร์โทร0960651305ค่ะ
0: นะคะแล้วก็
1: จงกิจสุรเม็ดค่ะ
0: ค่ะมีการออกบูธที่ไหนยังไงบ้างคะ
1: ก็มีออกบูธของพาณิชย์แล้วก็ของเกษตรค่ะก็ถ้าต่างจังหวัดตอนนี้ยังไม่ได้ออกแต่ในของจังหวัดก็ประมาณของเดือนมิถุนาจะมีของพาณิชย์แล้วของเกษตรแฟร์ค่ะ
0: นะคะถ้าใครที่รับชมอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถที่จะสั่งออนไลน์ได้ผ่านทางเพจ Facebook บ้านสวนสายหมอกนะคะในนั้นก็จะมีเบอร์โทรหรือใครที่จะมาชมสวนก็มาได้นะคะตามหมุดที่ปักเอาไว้ในบ้านสวนสายหมอกกันเลยนะคะไปชิมกาแฟกันต่อดีกว่านะคะทุกคนฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับบ้านสวนสายหมอกค่ะ
2: นอกจากจะได้ลิ้มรสกาแฟคุณภาพดีแล้วสิ่งที่หลายคนประทับใจคือเรื่องราวและความตั้งใจของเกษตรกรที่อยู่เบื้องหลังทุกแก้วเพราะทุกขั้นตอนสะท้อนถึงความรักในอาชีพความภาคภูมิใจในกาแฟพื้นถิ่นของจังหวัดระนองที่อยากพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้ชุมชนและส่งต่อเสน่ห์ของกาแฟโรบัสต้าไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
0: และทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องราวของเกษตรนะคะในพื้นที่จังหวัดระนองที่แปรรูปสินค้า GI ที่เป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นของจังหวัดระนองนะคะถือว่าเก่งมากๆเลยทีเดียวที่สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับครัวเรือนของตนเองได้ค่ะตอนหน้าจะพบกับเกษตรกรที่ไหนนั้นเรามาติดตามกันผ่านทางเกษตรทำกินนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย

0: เอาสตรอเบอรี่มิลค์แก้วนะครับ
1: ได้ค่ะรอสักครู่นะคะ
2: ไอ้ลิงตะโซกก็รอบลาวคู่ฟันไว้ก่อนคู่ฟันไว้ก่อน
0: จะเป็นลูกพี่สุนัขบ้าไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องวังเวิร์นน้องแมวตัวนี้ชื่อบ็อกซี่พี่สุนัขบ้าครอบถูกตัวตามกำหนดและก็จำถูกทีแต่ถ้าใครเพิ่งซัดดับหรือควรควรไปรับวัคซีนตามที่แพทย์กำหนดหรือว่าใครที่เคยฉีดแล้วก็ควรปรึกษาแพทย์เขาอาจจะมีวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะ
2: ทำแพทย์ก็จะเบาร
1: ักซัดรักตัวเองอย่าลืมพาเส้นเลี้ยงของคุณไปฉีดวัคซีนตามกำหนดนะคะ

0: อ้าวกล้วย
1: อ้าวพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกปลาหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วยเอ้ย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นพิม PM2.5 เลยนะพ่อ
0: โถ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยลูกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
3: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะ

ดนตรีไม่ใช่เพียงเสียงที่ไพเราะแต่คือภาษาแห่งวัฒนธรรมที่บอกเล่าเรื่องราวตัวตนและจิตวิญญาณของผู้คนล้วนสะท้อนรากเหง้าอันลึกซึ้งของชุมชนสู่เวทีนานาชาติและเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเช่นบ้านโนราที่168แห่งนี้นั่นเองค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะชุมชนเล่าเรื่องวันนี้ค่ะนำคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโนราเลขที่168ค่ะและที่อยู่ข้างๆดิฉันนะคะนั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตนิคมรัตน์ค่ะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงโนราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้ค่ะเราจะนำคุณผู้ชมมาดูกันค่ะว่าที่บ้านหลังนี้ค่ะอาจารย์นอกจากจะเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้มีอะไรอีกเยอะแยะเลยใช่ไหมคะอาจารย์
1: ครับ
0: จะมีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
1: เชิญชมบ้านโนรา168ได้เลยครับ
0: เชิญค่ะ
1: บ้านโนรา168นะครับเป็นบ้านของคุณธีรพจน์จรุนศรีมูลนิธิศิครินทร์เพื่อการพัฒนานะครับบ้านนี้เป็นบ้าน3หลังนะครับที่มีเหล่าเต็งนะครับต่อกันนะครับเป็นว่าเป็นบ้านจีนผสมไทยนะครับเพราะฉะนั้นบ้านนี้คือเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงโนรานะครับนอกจากว่าความงดงามของบ้านทางด้านสถาปัตยกรรมแล้วนะครับเราจะมีการฝึกร้อยลูกปัดโนรานะครับโดยผู้ที่สนใจนะครับหรือว่านิสิตนักศึกษาสามารถจะมาเล่าเรียนได้โดยฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าต้องติดต่อประสานงานล่วงหน้าเพราะว่าเพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้พื้นฐานทางด้านหัตถกรรมโนราเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีแหล่งฝึกดนตรีโนราด้วยให้ทุกคนได้สัมผัสดนตรีโนรานะครับภายในบ้านช่วงแรกซึ่งเป็นอาคารทรงจีนมีเหล่าเต็งนะครับแล้วก็เห็นว่าข้างหน้านั้นก็จะทะลุปลุกปลงไปยังทะเลสาบบ้านนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านหักศอกรูปตัวเอลนะครับเส้นตรงนะครับนี่คือช่วงที่1นะครับนะช่วงที่2นะครับ
0: อันนี้เป็นช่วงที
1: ่2ค่ะช่วงที่2ก็ตอนนี้ก็เป็นสถานที่ในการฝึกดนตรีด้วยนะครับฝึกดนตรีฝึกรำแต่ว่าเรามีการเชิดหุ่นพรานนะครับเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสนะครับนอกจากนี้แล้วบนบ้านเราติ้งนะครับเชิญขึ้นมาได้เลยครับอ
0: ันนี้คือจะอยู่ในช่วงที่2
1: นะครับช่วงที่2นะครับแต่ว่าอยู่ด้านบนนะที่เราติ้งตรงนี้ก็อาจจะเป็นที่สำหรับได้ชมบรรยากาศของครูโนราอีกรูปแบบหนึ่ง
0: ตรงนี้
1: ตรงน
0: ี้
1: ก
0: ็
1: เป็นหลักติ้งคือวังที่สำหรับเคารพบูชาครูบาอาจารย์นี่คือท่านขุนธรรมนราโกนนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์สาโรจน์ซึ่งเป็นครูของผมอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่ตรงนี้หนึ่งเนื่องจากว่าเป็นที่สำหรับรู้จักเคารพครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นที่ฝึกโนราด้วยเฉพาะบุคคลครับเช่นว่าฝึกเฉพาะทางกับลูกศิษย์อะไรต่างๆโดยใช้เตียงนี้เป็นที่นั่งรำ
0: อาจารย์อาจารย์นั่งตรงนี้นะคะหนูเป็นลูกศิษย์หนูก็จะ
1: รับฝึกรำตรงนี้นะครับ
0: หนูก็ซ้อมรำ
1: ตรงนี้ครับเพื่อน
0: ซ้อมรำตรงน
1: ี้สองคนนั่งปีก็นั่งใกล้ๆเพราะฉะนั้นนอกจากนี้แล้วเราก็จะมีภาพที่สำคัญเช่นภาพที่เคยไปแสดงที่เวนิสอะไรต่างๆมาเป็นองค์ประกอบทำให้บรรยากาศของการฝึกสอนนั้นมีความสวยงามด้วยทำให้คนฝึกต้องจะไม่เหนื่อยเนื่องจากว่ามีความสวยงามของบ้าน
0: รอบจะได้หายเหนื่อยเห็นอาจารย์ไปแสดงที่เวนิสมาก็อาจจะเป็นความใฝ่ฝันของน้องๆเยาวชนที่มาฝึกเรียนที่นี่ด้วย
1: ครับเป็นแรงบันดาลใจครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้คือข้างบนนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันเป็นร้านมาตรงนี้ก็ฝึกรำด้วยฝึกดนตรีด้วยแล้วก็ฝึกทำกิจกรรมต่างๆได้นะครับทั้งกลางวันกลางคืนนอกจากนี้แล้วนะครับเวลาคนมาเรียนนอกจากรำอย่างเดียวแล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้ได้ครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆและเป็นกริดเล็กเล็กน้อยเกี่ยวกับศิลปะการแสดงโนราหรือว่าพอมีหุ่นพรานใช่ไหมครับหุ่นพรานนี้เป็นงานประติมากรรมซึ่งจะให้คนเข้าถึงศิลปะโนราเบื้องต้นก่อนนะครับจากที
0: ่ก็คือในพรานนี้ก็มีความสำค
1: ั
0: ญของการแสดง
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นการที่ให้คนได้รู้จักโนรารวดเร็วขึ้นอาจจะใช้งานประติมากรรมเป็นตัวเชื่อมตัวบุคคลแล้วนอกแต่หากว่ามาเรียนรู้และเกิดชำรุดทรุดโทรมก็ต้องรู้จักซ่อมเซมด้วยนะครับ
0: ก็คือน้องๆที่มาฝึกเรียนที่นี่ก็ต้องซ่อมเป็นได้ด้วย
1: ครับเพราะว่าที่ว่านี้มันจะหักมันกระทบก็ต้องช่วยกันดูแลครับ
0: ครบทุกศาสตร์และศิลป์ค
1: ่
0: ะ
1: ตรงนี้ก็มานั่งอ่านหนังสือได้ครับแล้วก็
0: เป็นม
1: ุมเล็กๆแล้วก็มีงานประติมากรรมนะครับงานเกี่ยวกับเล่าเรื่องเกี่ยวกับตำนานโนราพระสุทนจับนางมาพรานบุญจับนางมโนรานะครับโดยใช้ผ่านงานประติมากรรมของอาจารย์ศิลปะจากมทร.ซึ่งท่านชื่นชอบแล้วก็มาหมกไว้ที่นี่เพื่อให้เกิดความสวยงามครับต่อไปก็ริมนี้ก็เป็นที่สำหรับฝึกร้อยลูกปัดหรือว่านั่งทำกิจกรรมอย่างอื่นได้นะครับแล้วก็เป ันนี้คือฝาบ้านดั้งเดิมนะครับ
0: ฝาเก่าเลยไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมคะ
1: แล้วก็อาจจะวางเวลาเราจะทำหัตถกรรมอะไรต่างๆ
0: ตรงนี้นี่คือเป็นที่เฉพาะเวลาแบบทำเซิร์ชเหรอคะอาจารย์
1: ทำเซิร์ชหรือว่าประดิษฐ์เครื่องแต่งกายต่างๆที่ซ่อมแซมก็มาทำตรงนี้นะครับ
0: ตรงนี้คือซ่อมแซม
1: ครับใช่ครับ
0: อันนี้ที่เราเห็นนี่คืออ
1: ันนี้โครงเซิร์ชที่ทำมาใหม่ครับแต่เรามาให้นิสิตนักเรียนและคนที่สนใจได้เรียนรู้องค์ประกอบของตัวเซิร์ชโกนนะครับไม่รู้ว่ามีที่มาที่ไปยังไงทำด้วยวัตถุดิบยังไงนะครับเห็นความเป็นดั้งเดิมส่วนมากจะไม่ค่อยเห็นนะครับ
0: ใช่ใช่ส่วนใหญ่ก็คือจะเห็นที่สำเร็จรูปแล้วจะไม่รู้ที่มาว่าจริงๆแล้วข้างในเซิร์ชเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะอาจารย์
1: ครับอันนี้ก็เป็นลานด้านหักศอกด้านนี้นั่นก็ด้านนี้ก็จะเป็นลานสำหรับทำกิจกรรมต่างๆได้นะครับเป็นพื้นที่โล่งอยู่เพราะฉะนั้นพอตอนเย็นตอนบ่าย
0: เวลาฝึกสอนอาจารย์สอนตรงนี้ด้วยไหมคะ
1: ตรงนี้เวลาช่วงตอนเย็นหรือตอนกลางคืนจะเด็ดร่มลมตกก็จะสวนรำตรงนี้ครับสวนรำตรงนี้หรือว่ามีเวลามีกิจกรรมการแสดงก็จะตรงนี้เป็นพื้นที่ในการแสดงครับ
0: ก็คือแสดงเวลาเหมือนมีคนมาดูงานหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เราจะจัดกิจกรรมตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นอ้อมสำหรับนั่งเล่นหรือว่าพักผ่อนหรือว่าเรียนอย่างอื่นนะครับเช่นว่าเราจะแต่งกายแต่งชุดโนราก็มาแต่งห้องนี้ครับ
0: อ๋อหมายถึงว่าการที่จะมาแต่งชุดสวมหางสวมเสื้ออะไรก็คือแต่งห้องนี้เลย
1: แต่งในห้องนี้นะครับแต่งเนื่องเพราะว่ามันจะ
0: มิดชิดหน่อย
1: มิดชิดกับมิดชิด
0: อยู่ห้องหลังสุดเหรอคะ
1: ใช่ครับในห้องหลังสุดเพราะฉะนั้นพอแต่งกายก็ปิดประตูแล้วก็เปิดเครื่องระบายเครื่องแอร์ครับหรือว่าพอแต่งเสร็จก็จะเปิดหน้าต่างเพื่อจะใหเห็นทิวทัศน์ต่างๆนะครับส่วนห้องโน้นก็คือเป็นห้องพักผ่อน
0: อันนี้เป็นห้องส่วนตัว
1: ครับห้องส่วนตัว
0: อาจารย
1: ์สามารถจะเดินไปได้แล้วก็ทะลุไปด้านโน้นได้นะครับ
0: ค่ะนี่คือให้น้องๆมาร้อย
1: ลูกปัดแล้วก็เอาเครื่องประดับที่ไม่ได้ใช้แล้วมาตกแต่งนะครับออกแบบตกแต่ง
0: อันนี้คือถ้าพูดถึงเป็นส่วนไหนของการแต่งกายคะ
1: เลยโนราครับ
0: อ๋อตรงไหล
1: ครับอันนี้ก็ที่ระยะของหางครับ
0: นี่ตรงหาง
1: อันนี้ปิ้งสะโพกครับสะโพกก็ไม่ได้ใช้แล้วก็เอามาประดับตกแต่ง
0: แต่เดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะเห็นแบบเต็มชุดเต็มรูปแบบนะคะที่อาจารย์จะทรงเครื่องใหญ่รำให้รายการดูแล้วก็ดิฉันได้ดูเป็นบุญตาด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่อาจารย์จะรำให้ดูพร้อมกับ

น้องนะคะซึ่งที่เราเห็นนี้ก็คือเป็นบ้าน168นะคะที่มีเพื่อที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดนตรีค่ะอาจารย์เพราะจริงๆแล้วเนี่ยโนราจะรำอย่างเดียวน่าจะไม่ได้ต้องมีเครื่องดนตรีประกอบด้วยเดี๋ยวจะให้อาจารย์อธิบายถึงความสำคัญของดนตรีแต่ละประเภทด้วยว่ามีความสำคัญยังไงแบบไหนแล้วช่วงนี้เขาจะเอามาประยุกต์ยังไงแบบไหนแล้วแล้วก็ในส่วนของการที่จะนำดนตรีพื้นถิ่นศิลปินศิลปะพื้นบ้านไปสู่สายตาชาวโลกจะเป็นยังไงแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์อีกทีนึงนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูดนตรีกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างไปกันค่ะ

0: น
1: ในหลากหลายจังหวัดหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับขนบนิยมในการแสดงโนราแต่ละประเภทต่อไปจะให้ทดลองฟังการบรรเลงดนตรีโนราครับทั้งหมดจะมี3รูปแบบนะครับอันดับแรกก็การบรรเลงปี่นะครับปี่ประกอบการปี่โพนอันที่2ปี่กับซาวประกอบดนตรีสากลต่างๆโดยเรามีการทำซาวประกอบในเพลงลูกทุ่งแล้วก็ใช้ปี่ดำเนินทำนองแต่เทนภาษาการร้องนะครับอันที่3ใช้ดนตรีโนราแต่หลากหลายชิ้นนะครับนำทับนำหมู่นำกลองหลายรูปแบบนะครับหลายขนาดและมาบรรเลงผสมผสานในจังหวะต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการประยุกต์เหล่านี้ก็คือการนำภูมิความรู้แล้วก็มาพัฒนาให้เข้ากับศิลปะดนตรีแต่ละประเภทขอเชิญรับฟังได้ในการบรรเลงดนตรีแต่ละประเภทครับก่อนที่จะมาชมศิลปะการบรรเลงดนตรีประกอบการรำแบบดั้งเดิมครับเชิญรับชมได้เลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้ฟังเสียงอันไพเราะของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นกันไปเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงท่ารำอันอ่อนช้อยและสวยงามของศิลปินแห่งชาติค่ะซึ่งวันนี้ได้มารำให้เราดูพร้อมทั้งขับบทด้วยนะคะมีโอกาสแบบนี้ยากจริงๆค่ะจะบอกคุณผู้ชมไว้นะคะตอนนี้ค่ะดิฉันก็อยู่กับอาจารย์ธรรมนิตนะคะสวัสดีอีกรอบค่ะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงการต่อยอดบ้างค่ะอาจารย์เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือเราเห็นแล้วว่าบ้าน168เนี่ยทำอะไรกี่อย่างบ้างเหมือนที่อาจารย์บอกตอนนี้สิ่งที่อาจารย์ได้ทำไปแล้วหลังจากที่ยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกค่ะหลังจากนั้นอาจารย์ได้ทำอะไรไปแล้วบ้างคะในส่วนของศิลปะพื้นบ้านตรงนี้ค่ะ
1: อันดับแรกการต่อยอดอันดับแรกก็คือการที่มีแหล่งเรียนรู้ที่มีความสวยงามแล้วก็มีศิลปะการแสดงโนราทุกแขนงมาอยู่ในบ้านนะเพราะฉะนั้นนี่คือการทำให้ที่พำนักที่อาศัยของครูโนราดูดีมีระดับและมีมาตรฐานแล้วก็มีความน่าสนใจนี่คือการต่อยอดทำให้ศิลปะโนราเข้าไปอยู่ในบ้านได้อย่างสง่างามนะครับอันที่สองก็การที่ได้สอนให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับให้รู้จักโนราหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งการร้องการรำเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะครับเช่นนะครับการต่อยอดให้เขารู้จักนำลูกปัดนะครับเดิมทีเดียวเราเอาลูกปัดนั้นมาร้อยเป็นชุดโนราเราต่อยอดให้เขาใช้ลูกปัดนะครับเป็นงานอรรถกรรมด้านอื่นซึ่งเป็นที่นิยมแล้วก็แพร่หลายแล้วก็สามารถจะทำรายได้ให้กับเยาวชนหรือว่าคนที่สนใจนะครับอย่างน้อยเป็นรายได้เสริมเช่นจะทำสร้อยคอพวงกุญแจลูกปัดหรือว่ากระเป๋า

0: ยต่างๆนะครับนี่ก็ทำให้เด็กถึงแม้จะมีเวลาสั้นเล็กนิดหน่อยก็เข้าถึงโนราได้นะครับอันที่สองเช่นว่าไปทำหุ่นละครเล็กโนราอันนี้เราอาศัยความร่วมมือระหว่างคณะสาโคนยังคือเขียวสดคุณทิติวันยังเขียวสดซึ่งเป็นลูกสาวโจหลุยครับก็ได้ทำหุ่นละครโนราซึ่งอยู่ในช่วงของการดำเนินการระยะที่สองอยู่คือสร้างตัวหุ่นแต่ก็ ให้เด็กๆให้เยาวชนนะครับได้หนึ่งช่างพื้นบ้านได้ทำเสื้อสองเด็กก็ได้รู้จักออกแบบเสื้อผ้าชุดหุ่นแล้วก็เชิดร่วมกับครูแล้วก็ร่วมกับศิลปินหุ่นละครเล็กของคุณทิติวันสาครยังเขียวสดซึ่งเป็นลูกสาวของโจหลุยนะครับอันนี้คือต่อยอดอันที่สองนะครับแล้วก็อันที่สามด้านดนตรีนะครับเช่นว่าเมื่อเรามีโอกาสได้ไปแสดงในที่ต่างๆนะครับเช่นทั้งภายในประเทศต่างประเทศหรือว่าแสดงเผยแพร่กับคนที่ไม่ได้เป็นคนไทยนะครับก็เราสามารถจะใช้สำเนียงภาษาดนตรีพัฒนาให้สอดคล้องกับคนที่มาชมในภูมิประเทศต่างๆให้เขาเข้าถึงโนราได้อย่างง่ายดายแล้วก็เป็นเบื้องต้นนี่คือการต่อยอดให้โนรามีพื้นที่ในการแสดงกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ที่ผ่านมาเนี่ยทราบมาว่าอาจารย์ได้ไปแสดงที่ประเทศจีนด้วยค่ะตรงนั้นผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะแล้วอาจารย์ฝึกซ้อมยังไงในเรื่องของการว่าบทว่าปกติเนี่ยสำหรับเราเองเนี่ยว่าบทขับบทเนี่ยเราก็ว่ายากอยู่แล้วนะคะเป็นภาษาใต้นี่อาจารย์ขับเป็นภาษาจีนค่ะคุณผู้ชมคะเป็นภาษาจีนค่ะตรงนี้อาจารย์ซ้อมนานไหมแล้วพอไปแล้วได้การตอบรับเป็นยังไงบ้าง
0: ครับตอนนั้นที่เมื่อ2เดือนที่แล้ว2เดือนที่ไปเมืองเฉียนจูครับเป็นเมืองมรดกโลกของประเทศจีนเป็นเมืองแห่งเส้นทางสายใหม่เขาก็ให้ประเทศที่มีมรดกโลกนะครับก็ไปร่วมแสดงก็ไปแสดงโนราคราวนี้พอไปแสดงประเทศจีนเราก็ต้องทำการบ้านทำยังไงให้คนจีนนั้นในเมืองเฉียนจูและใกล้เคียงเมืองเฉียนจูอยู่ในมณฑลฟูเจี้ยนนะครับได้รู้จักศิลปะการแสดงโนราก็เลยทดลองพูดภาษาจีนแล้วก็ร้องกลอนโนราในจังหวะกลอนโทยเป็นภาษาจีนแต่ว่าโชคดีที่ได้ลูกศิษย์ที่เป็นชาวจีนนั้นมาช่วยสอนเรื่องภาษาสำเนียงและความหมายแล้วก็สอนให้นอกจากตัวเราแล้วก็นักดนตรีแล้วก็ฝึกสอนการขับร้องการร้องรับตามธรรมชาติโนราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ใช้เวลาประมาณเกือบ2เดือนครับ2เดือน มีทั้งความรู้เรื่องภาษาจีนความหมายนั้นแล้วก็โอกาสที่จะไปแสดงครับนึงไปแสดงนึงในโอกาสอะไรเราก็จะได้แต่งบทเนื้อหาได้สอดคล้องกันครับเกี่ยวกับภาษาจีนนั้นก็ฝึกพูดไปนิดนึงก่อนครับเพื่อว่าเรามาทำอะไรเพื่ออะไรนะครับเช่นนะครับ
1: ลองเลยค่ะอาจารย
0: ์ต้าเจฮาวเชี่ยเมียนเวอร์เกตาเจียเหยียนช่างจงวนเกอไหลเฉียนโจเที่ยววูจะมาไหล泉州跳舞看丝绸之路美丽美丽แล้วก็นักดนตรีก็จะรับว่าไหล泉州跳舞看丝绸之路美丽美丽看丝绸之路美丽美丽看丝绸之路美丽美丽ที่ว่าซ้ำตรงนี้นี่คือการต่อยอดคือการสร้างสรรค์นะครับเดิมทีเดียวเขารับแค่ครั้งเดียวแต่เราย้ำ3ครั้งเพื่อให้ได้ยินบ่อยๆเลย
1: ชัดๆครับ
0: นี่คือการสร้างสรรค์จากพื้นบ้านและทำให้กระชับขึ้น
1: แปลเป็นไทยว่าอาจารย
0: ์ได้มารำที่เมืองเฉียนจูเป็นเมืองเส้นทางสายใหม่ที่มีความงดงามนะครับ
1: ชื่นชมเมืองเขา
0: ครับชื่นชมเมืองเขานะครับ
1: และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการเปิดโลกก็ว่าได้นะอาจารย์ทั้งที่เวนิสเองแล้วก็รวมไปถึงที่เมืองจีนประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ถือว่าดังไกลระดับโลกแล้วล่ะเพราะว่าถ้าพูดถึงโนราไม่มีใครไม่รู้จักนะคะอาจารย์นิดนึงอยากให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายค่ะสำหรับบ้าน168หลังนี้ที่อาจารย์พร้อมที่จะตั้งใจทำงานเพื่อที่จะสืบทอดต่อยอดให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปในอนาคตค่ะอาจารย
0: ์บ้านโนรา168นะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับสำหรับศิลปะการแสดงโนราทุกแขนงเพื่อเยาวชนเพื่อประชาชนทุกคนนะครับที่สนใจและอยากจะเห็นคุณค่าของความงดงามนะครับผ่านการเยี่ยมชมบ้านนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีผมนะครับนายธรรมนิตนิคมรัฐแล้วก็พร้อมกับลูกศิษย์นะครับทั้งดนตรีนะครับทั้งโนราแล้วก็ทั้งผู้ช่วย มาช่วยสร้างสรรค์นะครับให้ศิลปะโนรานะครับให้เข้าสู่ผู้ชมทุกๆท่านที่มาเยี่ยมชมสงขลาเมืองเก่านะครับแล้วก็แวะมาบ้านโนราโนเปตได้เลยนะครับยินดีต้อนรับแล้วก็คิดว่าเมื่อท่านมาบ้านโนราโนเปตแล้วนะครับท่านจะรับความรู้นะครับแล้วก็ได้รับความงดงามทางด้านศิลปะการแสดงโนราเพื่อจะพัฒนาจิตใจของท่านให้เป็นคนที่มีคุณภาพที่ดีและมีจิตใจที่งดงามเหมือนกับศิลปะการแสดงโนรานะครับสวัสดีนะครับ
1: ค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปตอกย้ำกันอีกนิดนึงด้วยนะคะว่าจะไปถามลูกศิษย์อาจารย์ค่ะว่าเขามีความรู้สึกยังไงที่เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของศาสตร์แล้วก็ศิลป์ของดนตรีแล้วก็ศิลปะโนราบ้านเราค่ะเดี๋ยวไปฟังกันค่ะThank you.

ที่จริงแล้วคราวนั้นเสียดายที่หนูไม่ได้ติดตามไปที่เมืองจีนค่ะแต่หนูจะอยู่ทางนี้แล้วก็ช่วยงานช่วยแปลพวกเอกสารที่เป็นบทแนะนำโนราแล้วก็ได้เตรียมได้แปลบทกลอนที่เป็นบทกลอนโนราค่ะจากภาษาไทยให้เป็นภาษาจีนเพื่อที่จะสามารถเข้าสู่ผู้ชมทางโน้นได้ง่ายขึ้นค่ะตามที่หนูเห็นภาพแล้วก็เห็นข่าวต่างๆอะค่ะรู้สึกว่าระหว่างหลายวันที่ไปแสดงที่นู่นนะคะทั้งวัยรุ่นเยาวชนแล้วก็คนท้องถิ่นที่นู่นนะคะสนใจเรื่องมโนราหนึ่งก็คือเนื่องจากว่ามโนรามีเอกลักษณ์ที่มีความงดงามอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับคนท้องถิ่นที่นู่นสำหรับชาวจีนค่ะเพราะฉะนั้นพอมีการแสดงที่ออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติที่มีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ให้กับชาวจีนให้กับผู้ชมต่างประเทศมันก็จะทำให้ดึงดูดความสนใจของผู้ชมค่ะแล้วพออาจารย์ธรรมนิตนิคมรัตน์ได้ใช้บทกลอนที่เป็นภาษาจีนมันก็จะยิ่งทำให้มันน่าสนใจยิ่งขึ้นนะคะแล้วหนูก็ได้ทำหน้าที่ฝึกสอนภาษาจีนสำเนียงภาษาจีนให้กับอาจารย์ธรรมนิตด้วยค่ะหนูก็ประทับใจตรงที่ว่าอาจารย์ธรรมนิตมีความตั้งใจมากในการเรียนสำเนียงภาษาจีนค่ะ

นตรีและนาฏศิลป์โนรามิใช่เพียงมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะคะแต่คือพลังสร้างสรรค์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ความศรัทธาและภูมิปัญญาของชาติการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ในสาขาดนตรีและนาฏศิลป์โนราคือการเชื่อมโยงรากเหง้าทางวัฒนธรรมสู่โอกาสใหม่ในเวทีโลกสร้างคุณค่าสร้างอาชีพและสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศเพื่อให้เสียงดนตรีและท่วงท่านาฏศิลป์ไทยก้องกังวานอย่างสง่างามในสายตานานาชาติอย่างยั่งยืน

0: ุกเรื่องที่อยากรู้
1: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการจะเพิ่มเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาล

0: การปลูกถ่ายอวัยวะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสังคมไทยแต่การรับรู้เรื่องการบริจาคอวัยวะยังมีความเชื่อที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจอยู่มากเช่นกลัวเกิดมาชาติหน้าไม่ครบ32หรือยังทำใจไม่ได้ที่จะต้องให้อวัยวะแก่คนอื่นดังนั้นวันนี้เราลองมาทำความเข้าใจเรื่องการบริจาคอวัยวะกันใหม่จะได้รู้ว่าการบริจาคอวัยวะคืออะไรกันแน่บริจาคอวัยวะกับบริจาคร่างกายไม่เหมือนกันบริจาคอวัยวะคือการนำอวัยวะไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่ต้องการอวัยวะนั้นๆส่วนบริจาคร่างกายคือไปเป็นอาจารย์ใหญ่สำหรับการเรียนของนักศึกษาแพทย์หรือให้แพทย์ฝึกผ่าตัดในประเทศไทยการนำอวัยวะไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยมีหลายอวัยวะได้แก่ไตสองข้างหัวใจปอดสองข้างตับอ่อนและยังรวมไปถึงเนื้อเยื่อเช่นผิวหนังลิ้นหัวใจกระดูกและเส้นเอ็นกระจกตาอวัยวะที่นำไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยได้รับจาก2กรณีเท่านั้นคือ 1. จากผู้บริจาคเสียชีวิตสมองตายซึ่งในทางกฎหมายและทางการแพทย์ถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตแล้ว 2. จากผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุตามข้อบังคับแพทยสภาคือผู้บริจาคและผู้รับอวัยวะต้องเป็นญาติโดยสายเลือดหรือสามีภรรยากันเท่านั้นการบริจาคอวัยวะเป็นการทำทานอันยิ่งใหญ่สามารถต่อชีวิตให้กับผู้อื่นได้หลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้วส่วนการบริจาคอวัยวะก็ง่ายมีหลากหลายช่องทางดังนี้ 1. กรอกเอกสารที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยหรือศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติตามแผนที่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ 2.โทร1666เพื่อขอให้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์กรอกแล้วส่งกลับมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ 3. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.organdonate.in.th กรอกแล้วส่งเอกสารกลับมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ 4. ขอแบบฟอร์มได้ที่โรงพยาบาลและสำนักงานเหล่ากาชาดสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ 5. แจ้งความจำนงได้ตอนที่ไปทำบัตรประชาชนใหม่ที่สำนักงานเขตที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเมื่อเจ้าหน้าที่ทำเรื่องเรียบร้อยจะส่งบัตรประจำตัวผู้มีความจำนงบริจาคอวัยวะให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ปัจจุบันยังมีคนจำนวนมากที่มีความเชื่อว่าการบริจาคอวัยวะจะส่งผลเสียต่อชีวิตหลังความตายในรูปแบบต่างๆทำให้ผู้บริจาคอวัยวะยังมีน้อยสุดท้ายเราเชื่อว่าการให้ข้อมูลที่ได้กล่าวไปข้างต้นจะช่วยให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญมากขึ้นความดีที่ไม่สิ้นสุดคือการอุทิศอวัยวะเมื่อยังสิ้นสูญสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.organdonate.in.th Facebook ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยหรือโทร1666
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการระเบียงใต้หน้าจอ NBT ภาคใต้นะคะเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการต้องขอบคุณชุดข้อมูลดีๆค่ะจากศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยทำให้เราได้เข้าใจข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นมากขึ้นแต่คราวนี้ค่ะเพื่อเป็นการลงลึกเรื่องของการบริจาคอวัยวะในทุกพื้นที่ของประเทศไทยต้องบอกว่าหลายท่านที่สามารถที่จะพยุงชีวิตต่อชีวิตและยื้อชีวิตจนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติเมื่อเขาได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะถือว่าเป็นภาพที่ทั้งสุขใจของครอบครัวผู้ให้แล้วก็สุขใจของครอบครัวผู้รับค่ะเรามาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ปรับเปลี่ยนทัศนคติหลายๆอย่างเพราะว่าบางท่านเนี่ยยังมีข้อกังวลหลายครอบครัวยังมีข้อกังวลเรื่องของบุคคลในครอบครัวเนี่ยบริจาคอวัยวะความรู้สึกของจิตใจนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากวันนี้ค่ะเรามาจูงมือเรามาจับมือกันเดินค่ะเรื่องของการรับบริจาคอวัยวะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการให้ที่ต่อชีวิตการรับบริจาคอวัยวะและดวงตาในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช

0: ราชขับเคลื่อนเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องค่ะพูดคุยกันอย่างตรงจุดกับส่วนงานที่รับผิดชอบวันนี้นะคะต้อนรับผู้ร่วมรายการวันนี้ขออนุญาตสัมภาษณ์พิเศษค่ะท่านนายแพทย์กฤษณะอักษรนิตค่ะท่านเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาระบบบริการสาขาการรับบริจาคนครศรีธรรมราชขออนุญาตต้อนรับคุณหมอในรายการค่ะ
1: สวัสดีค่ะ2540แล้วก็ปีที่แล้ว
0: คำพูดที่ว่าผู้นำต้องทำก่อนเพราะฉะนั้นคุณหมอเองเนี่ยก็มีบัตรประจำตัวสำหรับผู้ที่
1: แสดงความ
0: จำนงในการบริจาคดวงตาแล้วก็อวัยวะนะคะวันนี้พูดคุยกันอย่างตรงจุดเพื่อให้เราได้เห็นภาพกว้างค่ะภาพรวมในระดับประเทศแล้วเราโฟกัสมายังพื้นที่มาร่วมกันทำความดีด้วยกันกับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชถ้าพูดถึงภาพรวมในเรื่องของการดำเนินการเรื่องของการรับบริจาคดวงตาก็ดีบริจาคอวัยวะก็ดีในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชการขับเคลื่อนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ยุคแรกๆจนมีพัฒนาการมาจนถึงทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: เราเริ่มจริงๆที่จะเริ่มมีการตั้งเป็นศูนย์บริจาครับบริจาคอวัยวะประมาณปี2552ครับแล้วก็มีการที่จะร่วมกันหาก็คือเวลาผู้ป่วยมานอนที่โรงพยาบาลนะครับก็จะเพื่ออันนี้เป็นเรื่องท้าทายมากสำหรับทีมงานนะครับในการที่เราไปพูดคุยเพื่อที่จะอธิบายหรือว่าจะให้ญาติผู้สูญเสียหรือผู้กำลังจะสูญเสียนะครับร่วมบริจาคอวัยวะเพื่อช่วยต่อชีวิตให้กับบุคคลอื่นใช้เวลามาประมาณจริงๆของเราน่าจะจริงๆที่เราเริ่มทำมากขึ้นครับก็ประมาณ4รายแล้วครับในปี2569เป็นจากดวงตานี่เดี๋ยวผมข้อมูลนิดนึงคร
0: ับได้ค่ะเพื่อความชัดเจนเดี๋ยวให้คุณหมอได้ดูลิสต์ข้อมูลนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: ปีนี้เราส่วนของในภาพของโรงพยาบาลอื่นๆโรงพยาบาลทุ่งสงครับก็เราปลูกถ่ายกระจกตาไป12รายเนื่องจากโรงพยาบาลทุ่งสงเนี่ยมีหมอตาที่ก็จบทางด้านการปลูกถ่ายดวงตามานะครับทำให้ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชมีโอกาสที่จะปลูกถ่ายดวงตาในจังหวัดของเราเองนะครับที่โรงพยาบาลท่าสาราเนี่ยจัดเก็บดวงตาได้2รายนะครับแล้วก็ที่โรงพยาบาลสิชนซึ่งมีน้องที่เพิ่งจบกลับมาปีนี้นะครับน้องก็ตั้งใจมากเลยก็ได้มีการจัดเก็บดวงตาแล้วก็ปลูกถ่ายอวัยวะดวงตานะครับสำเร็จไปแล้ว1รายด้วยครับนี่เป็นภาพของปีนี้ครับที่ทำงานกันครับ
0: ค่ะเวลาเราจะสร้างความเข้าใจให้กับครอบครัวของคนที่เขาจะแสดงเจตจำนงบริจาคดวงตาหรือว่าอวัยวะตัวเจ้าหน้าที่เองเนี่ยถือว่าเป็นการทำงานที่ค่อนข้างที่จะท้าทายนะคะเราวางแผนไว้อย่างไรและเราปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อที่จะสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ตรงกันยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: คือปกติผู้ป่วยที่หมายถึงว่าคนไข้ที่เข้ามาแล้วก็มีภาวะที่ใกล้เคียงหรือว่ากับภาวะของสมองตายก่อนนะครับเราสมองตายเนี่ยก็คือภาวะที่คนไข้อาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุทางสมองอย่างเดียวนะครับมีเรื่องของสโตรกหลอดเลือดแตกหรืออะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขาจะมีภาวะที่ความรู้สึกตัวลดลงนะครับเราก็ดูแลคนไข้อย่างเต็มที่ด้วยความทำงานเหมือนกับญาติพี่น้องด้วยกันนะครับก็คือดูแลประดุจญาติอยู่แล้วนะครับในของพวกเราในภาพของจังหวัดนะครับเมื่อดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่แล้วผู้ป่วยมีอาการแย่ลงนะครับทีมที่จะสื่อสารเพื่อจะเจรจานั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นทีมที่เป็นผู้ดูแลรักษาครับจะเป็นทีมอีกทีมหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นพยาบาลนะครับหรือว่าท่านที่เกี่ยวข้องหรือว่ามีความเชี่ยวชาญในการที่จะเข้าไปพูดคุยกับญาติเนื่องจากอารมณ์ของญาติขณะนั้นเนี่ยเขากำลังสูญเสียอยู่นะครับแล้วการที่เขาจะเข้าไปโดยที่ไม่มีทักษะในการพูดเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด

0: คิดว่าเราอยากจะไปได้ขออวัยวะโดยตรงเลยจริงๆเราอยากได้อวัยวะเหล่านั้นไปช่วยผู้อื่นเพียงแต่ว่าอารมณ์ของความเข้าใจขณะนั้นเนี่ยเขากำลังสูญเสียอยู่เขาไม่อยากจะฟังเรื่องอื่นนอกจากว่าลูกเขาจะช่วยได้ไหมพี่น้องเขาช่วยได้ไหมนะครับความสูญเสียตรงนี้ในการที่แม้แต่แพทย์อธิบายแล้วว่าพยากรณ์โลกมันไม่ค่อยดีแล้วตอนนี้อยู่ในภาวะที่สมองอาจจะไม่มีความรู้สึกแล้วนะครับแต่ในแง่ของแพทย์ที่ผู้ดูแลเนี่ยเขาอธิบายในเรื่องของพยากรณ์โลกอย่างเดียวในส่วนของการที่ทีมอีกทีมหนึ่งที่จะเข้าไปเจรจาในการที่จะเพื่อขออวัยวะเนี่ยจะต้องเป็นทีมที่มีทักษะและรู้อารมณ์แล้วก็รู้จังหวะในการที่จะเข้าไปพูดคุยครับซึ่งตรงเนี้ยจะต้องได้รับการฝึกฝนและอบรมมาอีกรูปแบบหนึ่งครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ต้องบอกว่าความดีที่ไม่สิ้นสุดคือการบริจาคอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญเพราะฉะนั้นการที่จะปรับความรู้สึกการที่จะประคองอารมณ์ให้กับครอบครัวของบุคคลที่กำลังจะสูญเสียให้เขาได้หันมาตระหนักตรงนั้นนะคะว่าอวัยวะของบุคคลในครอบครัวเราคือไม่อยากให้การสูญเสียเกิดขึ้นในครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเลยแต่เมื่อไปถึงจุดนั้นแล้วเราทำอย่างไรที่จะต่อยอดให้กับลมหายใจของคนไข้ที่กำลังรอคอยความช่วยเหลืออยู่จึงเป็นที่มาของประโยคที่ว่า1ผู้ให้ช่วยได้8ชีวิตคุณหมอขยายความให้นิดนึงค่ะเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันสำหรับหลายท่านที่กำลังชมอยู่ผ่านหน้าจอเราจะได้รับรู้ไปพร้อมกันว่าเอ๊ท่านเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่นะคะ1ผู้ให้ช่วยได้8ชีวิตค่ะ
0: ครับนั่นเป็นเป้าหมายสูงสุดนะครับสำหรับ8ชีวิตก็หมายความว่าผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะสมองตายนะครับอวัยวะที่เราจะสามารถช่วยผู้อื่นได้นะครับมีไต2ข้างมีปอด2ข้างมีตับมีหัวใจนะครับแล้วยังมีอวัยวะอื่นๆที่จะทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นก็คือกระจกตา2ข้างนะครับแล้วก็แม้แต่ผิวหนังบางส่วนหรือเอ็นข้อแล้วก็ลิ้นหัวใจครับซึ่งเหล่านี้ถ้านับจริงๆแล้วเนี่ยช่วยได้มากกว่า8คนครับแต่ว่าถ้าเป็นนับเป็นชีวิตเนี่ยจะได้มากถึง8ชีวิตโดยเฉพาะเปลี่ยนชีวิตจากเกือบตายหรือว่าความรู้สึกเหมือนตายทั้งเป็นเนี
1: ่
0: ยให้กลับมาเป็นผู้ที่มีชีวิตใหม่มีการทำงานมีการดูแลตัวเองได้เหมือนกับคนเป็นปกติครับนี่คือเราเปลี่ยนชีวิตคนอื่นได้เหมือนกับเขาได้ชีวิตใหม่ด้วยนะครับแม้แต่ดวงตาที่มืดที่ใกล้บอดแล้วมองเห็นมองอะไรไม่เห็นหลายท่านเนี่ยมีอาชีพเป็นในช่างด้วยซ้ำไปนะครับแล้วท่านก็อยากจะกลับมาทำงานศิลปินต่างๆบางครั้งนะครับที่เคยเห็นนะครับพอเปลี่ยนกระจกตาเนี่ยก็ได้กลับมาทำงานที่ตัวเองภูมิใจได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ถ้าใครไม่เคยอยู่ในสภาพนั้นคงจินตนาการยากครับแต่ถ้าเราเข้าใจความรู้สึกว่าเราอยู่ในดวงในโลกที่มืดแล้วกลับมาเห็นภาพหน้าลูกเมียภรรยาได้อีกครั้งนึงได้ทำงานที่ตัวเองรักเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นทำให้คนคนหนึ่งมีภาพแบบนี้ได้มันบุญกุศลที่มหาศาลมากครับ
1: ค่ะเพื่อให้เห็นการทำงานเชิงรุกของหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอยากให้คุณหมอเนี่ยได้ยกตัวอย่างมีเคสศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เขาได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะประสบความสำเร็จอย่างเช่นเคสไหนยังไงบ้างคะในพื้นที่ไหน
0: ในพื้นที่ของเราจริงๆที่เป็นชาวนครศรีธรรมราชก็จะมีดวงตานะครับที่เราได้รับการปลูกถ่ายไปที่มีที่สีชนอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าทุ่งสงนะครับในส่วนของดวงตากระจกตาที่ปลูกถ่ายคนนครเองที่ได้รับการปลูกถ่ายแต่ว่าการปลูกถ่ายนั้นเราไม่ได้ดำเนินการที่โรงพยาบาลมหาราชนะครับก็จะมีอยู่หลายท่านนะครับแต่ว่าเราคุณภาพชีวิตเหล่านั้นเนี่ยถ้ายกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยนะครับหลายๆท่านในอดีตเนี่ยก็จะเป็นคนไข้ที่ยกตัวอย่างคนไข้ไตวายนะครับคนไข้ไตวายเนี่ยชีวิตของเขาก็จะอยู่กับการล้างไตมีการฟอกไตนะครับซึ่งส่วนใหญ่ถ้าจะได้รับการบริจาคไตเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นผู้ที่ฟอกไตผ่านการฟอกเลือดนะครับค นไข้เหล่านี้เนี่ยคุณภาพชีวิตก็คือต้องไปโรงพยาบาลสัปดาห์ละ3วันนะครับแล้วก็การทำงานก็ทำงานได้ไม่เต็มที่ไปไหนไกลๆไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากโรงพยาบาลที่นัดหมายจะเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านท่านจะเดินทางไปต่างจังหวัดแม้แต่ไปต่างประเทศแทบไม่มีโอกาสอยู่แล้วนะครับการทำงานต่างๆก็จะสูญเสียไปและอาจจะสูญเสียคนที่ทำงานหลักของครอบครัวก็คือตัวเขาหลังจากเขาป่วยแล้วเนี่ยภรรยาหรือบุตรธิดาจะต้องเสียเวลาพาเขาไปโรงพยาบาลอีก3วันนะครับเขาไม่สามารถไปคนเดียวได้คนนี้หลังจากล้างไตแล้วก็จะเพลียมากครับเพราะฉะนั้นก็คือกลายเป็นว่าคุณภาพชีวิตของครอบครัวนั้นเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยมีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าที่มองไม่เห็นและค่าที่มองเห็นในภาพของประเทศที่ค่าที่มองเห็นเนี่ยงบประมาณในการใช้ในการล้างไตคนไข้ที่ฟอกไต1คนเนี่ยจะอยู่ที่ปีหนึ่งประมาณ 300,000 บาทนะครับปีละ 300,000 บาทหลังจากที่คนไข้ล้างไตไปแล้วเนี่ยหลังจากคนไข้สมมุติว่าผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะนะครับต้นทุนในปีแรกเนี่ยอาจจะลงทุนสูงนะครับในเชิงของการที่ปลูกถ่ายทุกอย่างใช้ทีมงานนะครับทั้งหมดเนี่ยแต่จะคืนทุนกลับไปในเวลา2ปีหลังจากนั้นเนี่ยปีที่3เนี่ยผู้ป่วยจะรับแค่ยากดภูมิคุ้มกันนะครับเดือนนึงก็ตกประมาณเป็นหมื่นก็คิดว่าต้นทุนคอสต่อปีก็จะลดเหลือประมาณไม่ถึง 100,000 บาทนั่นคืองบประมาณของรัฐยังไม่นับอื่นๆที่เขาต้องสูญเสียแต่เมื่อเขากลับมาได้รับการปลูกถ่ายไตเขากลับไปทำงานได้เขากลับไปเป็นคนปกติออกกำลังกายเหมือนพวกเราได้เลยนะครับเพียงแต่ระมัดระวังเรื่องการดูแลสุขภาพที่ไม่ได้มากจนเกินไปนะครับและกลับมาเป็นคนที่ทำงานและเสียภาษีคืนให้กับรัฐเป็นการดูแลประเทศกลับคืนมาด้วยซึ่งเหล่านี้เป็นมูลค่าที่สูงมากครับต่อคนถ้าคิดว่าเราท่านเสียชีวิตท่านสูญเสียคนหนึ่งคนแต่ท่านได้ไตมากลับมา2ให้ช่วยไตให้กับผู้ปลูกถ่าย2ท่านเนี่ยนะครับเห็นแค่เห็นคนเดียวแล้วได้2เนี่ยเรายังท่านในภาพของประเทศเนี่ยที่เราทำกันเนี่ยนะครับท่านจะเห็นว่าประเทศชาติเนี่ยจะประหยัดงบประมาณแล้วก็จะช่วยให้ประเทศชาติเราเนี่ยดูแลสุขภาพด้านอื่นๆได้ดีขึ้นด้วยครับ
1: เอาละค่ะไหนๆคุณหมอก็ยกเคสสตาร์ดี้เป็นลักษณะก็คือการปลูกถ่ายไตเพราะฉะนั้นเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนสมมุติว่านายกอเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะบริจาคอวัยวะไตของนายกอจะเดินทางไปยังผู้ที่แจ้งความจำนงเอาไว้คือผู้ป่วยคือนายขอการเดินทางนั้นจะเกิดขึ้นตอนไหนเมื่อไหร่และมีวิธีการอย่างไร
0: โอ้ตอนนี้เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของความที่จัดการเรื่องความเหลื่อมล้ำกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยระดับประเทศเราระมัดระวังมากเราจะมีระบบการที่สรรหาผู้ที่ได้รับอวัยวะจากคนไข้คนผู้ที่เป็นผู้บริจาคร่างกายบริจาคอวัยวะนะครับโดยต้องมีส่วนใหญ่ก็คือต้องเป็นกรุ๊ปเลือดแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นข้อมูลเหล่านี้จะส่งมาที่สภากาชาติสภากาชาติก็จะส่งข้อมูลไปให้หน่วยต่างๆที่รับปลูกถ่ายนะครับเช่นโรงเรียนแพทย์จุฬารามาสิริราชโรงพยาบาลของโรงเรียนแพทย์ต่างๆรวมทั้งโรงพยาบาลของเราในเขตสุขภาพที่11ก็จะมีโรงพยาบาลสุราษฎร์นะครับเป็นที่1หรืออื่นๆโรงพยาบาลหาดใหญ่พวกนี้นะครับเขาก็จะมีคนไข้ที่เขาอยู่ในเป็นเขาเรียกว่า waiting list ที่รออยู่นะครับว่าของเขามีกี่รายและมีรายไหนเข้าบ้างแล้วก็มีรายไหนที่จะมันเป็นการ random แล้วเป็นการคุยกันในภาพรวมของประเทศเพราะฉะนั้นคนที่บริหารจัดการเรื่องนี้ก็จะเป็นสภากาชาติที่เป็นส่วนกลางนะครับแต่นะครับถ้าหากว่าเดี๋ยวนี้นะครับถ้าหากว่าผู้ป่วยที่เขตสุขภาพไหนหรือทีมของเขตสุขภาพนะครับสมมติทีมของโรงพยาบาลสุราษฎร์หรือโรงพยาบาลมหาราชไปรับไปผ่าตัดเพื่อเอาอวัยวะออกเนี่ยครับทีมนั้นเนี่ยโรงพยาบาลนั้นเนี่ยจะมีโอกาสได้ไตข้างนั้น1ข้างนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าผู้บริจาคอยู่ในเขตสุขภาพที่11เนี่ยนะครับไตข้างหนึ่งก็จะอยู่กับ สุขภาพเขตที่11
1: เขตพื้นที่ไหน
0: โดยที่เขาแรนดอมของคนไข้ที่มีรอคอยมาก่อนได้ก่อนนะครับแล้วก็กลุ่มเลือดที่ตรงกันนั่นก็หมายความว่าเราสร้างโอกาสให้กับคนในพื้นที
1: ่
0: ไม่ใช่ทั้งประเทศแต่ก็คือเราระบุในพื้นที่ด้วยเพื่อให้กำลังใจว่าการทำงานหรือการที่ทีมพยายามทำงานกันแล้วทำให้คนไข้ในพื้นที่ของเรานั้นเนี่ยมีโอกาสได้ไตมากขึ้นครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็คือมันเป็นเรื่องของการดูแลที่ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในวงการการปลูกถ่ายอวัยวะของประเทศเราครับ
1: ณวันนี้ต้องบอกว่าหลายท่านที่มีโอกาสได้เป็นผู้ให้คือผู้ให้ที่เขาแจ้งความจำนงไปเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้อยู่มองเห็นณเวลานี้ในปัจจุบันแต่ครอบครัวค่ะได้รับอานิสงส์จากตรงนี้เพราะว่าเมื่อบุคคลในครอบครัวเป็นผู้เสียสละและทำความดีตรงส่วนนี้ไปทางหน่วยงานที่อย่างเช่นสภากาชาดไทยเองก็ดูแลความรู้สึกเราซัพพอร์ตความรู้สึกยังไงบ้าง
0: ในเริ่มต้นเนี่ยนะครับของการที่หลังจากที่เราแม้แต่ขั้นตอนจริงๆที่การเราดูแลผู้ป่วยจริงๆจะย้อนไปจนถึงจุดหนึ่งที่ในเรื่องของความเชื่อบางอย่างยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราอาจจะเข้าใจว่าผู้ป่วยเมื่อถึงเวลาที่พยากรณ์โรคไม่ดีเนี่ยนะครับแล้วพอเราบริจาคอวัยวะเนี่ยแพทย์จะดูแลเขาไม่ดีมันเป็นความเชื่อหนึ่งว่าร
1: ีบที่จะเอาอวัยวะเราหรือเปล่า
0: ประมาณอย่างนั้นครับ
1: หมายความว่าพูดแทน
0: แต่จริงๆท่านเชื่อไหมครับอวัยวะที่สมบูรณ์นะครับมันต้องได้รับการดูแลที่ดีมากเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลไหนเนี่ยที่ถึงขั้นที่ใกล้เคียงที่จะถึงแบบเหมือนกับมีภาวะใกล้ๆสมองตายเนี่ยแล้วทีมงานเขาสามารถที่จะสื่อสารบอกกันได้เนี่ยเมื่อทีมลงไปทีมอีกทีมหนึ่งลงไปช่วยเพื่อเตรียมการในการที่จะเจรจาเนี่ยครับคนไข้คนนั้นจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่มากกว่าปกติด้วยซ้ำไปเนื่องจากเราต้องการให้สภาวะของสัญญาณชีพทุกอย่างไม่ว่าความดันระบบเลือดทุกอย่างต้องได้รับการดูแลอย่างดีเราถึงสามารถที่จะรอคอยการจัดเก็บอวัยวะซึ่งมันมีเวลาของมันอยู่ต้องมีการบริหารจัดการนั้นเนี่ยต้องรอทีมมาจากต่างจังหวัดรอทีมมาจากที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนไข้ไม่ดีเนี่ยคนไข้คนนั้นก็จะไม่สามารถบริจาคอวัยวะได้งั้นการจัดการที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นจึงทำให้สามารถได้อวัยวะที่สมบูรณ์ไม่งั้นท่านไม่ต้องกังวลเลยครับถ้าท่านคิดว่ามันมีปาฏิหาริย์นะแล้วชีวิตได้รับการดูแลอย่างดีแล้วลูกของท่านสมมติว่าท่านบริจาคแล้วลูกของท่านฟื้นขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่มีใครเอาอวัยวะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราแสดงความจำนงในการบริจาคเนี่ยยิ่งเป็นผลดีกับการที่ทีมจะต้องดูแลท่านอย่างดีที่สุดต้องรีบเอาเข้าไปห้อง ICU ด้วยซ้ำไปเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเพื่อให้ไม่มีการความดันต้องไม่ตกทุกอย่างจะต้องได้รับการดูแลนะครับและถ้าหากว่าลูกของท่านกลับมามีสัญญาณชีพหรือมีอะไรที่ดีขึ้นก็ไม่สามารถที่จะประกาศว่าเป็นผู้ที่สมองตายได้เพราะฉะนั้นจริงๆก็คือความเข้าใจตรงนี้นะครับอยากให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่แสดงความจำนงในการบริจาคอวัยวะเนี่ยยิ่งได้รับการดูแลอย่างดีด้วยซ้ำไปครับ
1: น่าเสียดายจังเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเวลาเดินทางมาจนถึงช่วงท้ายแล้ววันนี้ค่ะในส่วนของภาพกว้างภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคุณผู้ชมทางบ้านเองที่กำลังชมรายการอยู่บอกว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งในการต่อชีวิต8ชีวิตหรือมากกว่า8ชีวิตด้วยซ้ำจากการที่เป็นผู้ให้สามารถที่จะเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคทั้งดวงตาก็ดีอวัยวะก็ดีหรือว่าอุทิศร่างกายต่างๆก็ดีสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตรงส่วนงานไหนยังไงบ้างคะเน้นย้ำช่องทางนิดนึงค่ะ
0: เมื่อกี้รายการก็พูดไปเยอะแล้วนะครับแต่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยก็จะมีที่ศูนย์รับบริจาคนะครับแล้วก็จริงๆก็ต่อไปจะเป็นศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะด้วยครับภายในเวลาจริงๆเราวางแผนไว้ประมาณ2570นะครับก็จะมีการปลูกถ่ายนะไปติดต่อได้นะครับแล้วก็แม้ที่ของสภากาชาดหรือเบอร์1666
1: ะ
0: นะครับก็จะมีติดต่อประสานงานขอไปรษณียบัตรที่โรงพยาบาลทุกที่นะครับจริงๆก็สามารถไปติดต่อแจ้งความจำนงที่จะบริจาคได้ครับหรือแม้แต่เข ข้าเว็บไซต์เนาะบริจาคอวัยวะนะครับ

0: ก็ถ้าน้องๆหรือว่าคนที่สามารถใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าได้ก็เข้าไปในเว็บไซต์บริจาคก็ใช้เวลาไม่ถึง2นาทีนะครับแต่ที่สำคัญนะครับหลังจากบริจาคอวัยวะแสดงความจำนงแล้วอย่าลืมบอกครอบครัวด้วยนะครับว่าเราได้ทำไปแล้วนะครับเผื่อว่าจะมีก็จริงๆก็มันเป็นเรื่องที่เราได้เตรียมการเผื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับแต่ก็ขอยืนยันนะครับว่าการบริจาคอวัยวะนั้นเนี่ยเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับและในปัจจุบันนี้นะครับประเทศเราเนี่ยคนรอคอยบริจาคอวัยวะและดวงตาเนี่ยมากกว่า 6,000 คนนะครับใน1ถึง2วันเนี่ยก็จะมีคนเสียชีวิตจากการที่รออวัยวะไม่ได้เนี่ยอยู่ประมาณ2ถึง3คนครับก็เพื่อเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ต่อชีวิตผู้อื่นก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับถ้าคิดว่ามีจิตที่จะเป็นผู้ให้นครศรีธรรมราชเป็นเมืองแห่งความหวังครับเป็นเมืองของการให้ผมคิดว่าผมภูมิใจที่เป็นคนนครศรีธรรมราชได้เกิดมาอยู่ในบ้านครับ
1: ค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆในรายการระเบียงใต้วันนี้ค่ะการให้
0: ดีครับ

0: NBT TV ภูมิภาคกับข่าวสารที่ครบครันนำเสนอวัฒนธรรมวิความรู้ความบันเทิงดิจิตอลทีวีกดเลข11 NBT ตั้งแต่ตี 5 ถึงเที่ยงคืน 19 ชั่วโมงเต็มจะอยู่ในพื้นที่ไหนให้เราอยู่กับคุณดิจิตอลทีวี NBT TV ภูมิภาคทั้ง4สถานีสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะใต้สันติสุขในวันนี้นะคะได้เดินทางมาที่ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์อบล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวขจีพาคุณผู้ชมค่ะมาดูการส่งเสริมของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาที่ได้นำ

0: โยบายรัฐบาลมาต่อยอดให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ยางแต่เพิ่มรายได้จากพื้นที่เดียวกันซึ่งทางรัฐบาลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินหน้าส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานรวมถึงการปลูกพืชแซมหรือพืชร่วมในสวนยางค่ะซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ได้หลายทางและก็ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคายางพาราซึ่งทางการยางแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรสามารถแบ่งพื้นที่บางส่วนในสวนยางไปปลูกพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะ
1: ในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยนะครับเรามีสนับสนุนให้เกษตรกรมีอาชีพที่หลากหลายนะครับเพื่อความมั่นคงในอาชีพนะครับเพราะว่าการพึ่งพาพืชชนิดเดียวนะครับมันไม่เกิดความมั่นคงในชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของการปลูกยางพาราเป็นพืชเชิงเดียวนะครับเราจะเห็นว่าในกระแสที่สวนยางนะครับราคายางมีขึ้นมีลงนะครับมีผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรการยางแห่งประเทศไทยจึงสนับสนุนให้เกษตรกรประกอบในส่วนของอาชีพเสริมทั้งประกอบอาชีพในสวนยางหรือว่าในบริเวณรอบๆบริเวณบ้านของตัวเองที่มีพื้นที่ว่างนะครับอย่างเช่นส่วนของคุณเจลลี่ฟาร์มนี้นะครับก็มีการปลูกพืชวานิลานะครับซึ่งเป็นพืชมูลค่าสูงชนิดหนึ่งเป็นการใช้พื้นที่ที่ไม่ต้องมากแต่ว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากนะครับการยางแห่งประเทศไทยจึงมีโครงการที่จะสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชให้หลากหลายเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรทั่วไปครับ

และนี่ก็คือยางแผ่นที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะคะจากอำเภอเบตงก็เป็นอีกเรื่องราวที่น่าสนใจสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ของคนในพื้นที่กับการผลิตยางแผ่นขนาดพิเศษความยาวถึง6เมตรต่อแผ่นสร้างความโดดเด่นและก็เรียกความสนใจจากผู้ที่พบเห็นความพิเศษของยางแผ่นขนาดยาวได้สะท้อนถึงประสบการณ์และความชำนาญของผู้ผลิตตั้งแต่กระบวนการเตรียมน้ำยางการทำให้ยางจับตัวการรีดแผ่นไปจนถึงการควบคุมคุณภาพให้ได้แผ่นยางที่มีขนาดตรงความต้องการทุกขั้นตอนล้วนต้องอาศัยความพิถีพิถันและก็ความเชี่ยวชาญและเมื่อยางมีขนาด6เมตรได้ถูกนำมาวางนะคะความยาวที่โดดเด่นก็กลายเป็นภาพที่สร้างความประทับใจและสะดุดตาจนถูกมองว่ายางแผ่นที่ยาวที่สุดในประเทศไทยค่ะที่เกษตรกรมองเห็นคุณค่าและสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาต่อยอดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์จากน้ำยางในสวนสู่ยางแผ่นขนาดพิเศษจากผลผลิตธรรมดาสู่จุดเด่นของเมืองเบตง

0: ผอ.ขามาพูดถึงในส่วนของการส่งเสริมที่แบบการปลูกยางของพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลากันบ้างเพราะแน่นอนเลยว่าพี่ส้นสังเกตว่าแผ่นยางของที่นี่มันจะแตกต่างจากที่อื่นนะผอ.คือมันยาวมากรู้สึกว่าประมาณ6 เมตร 6 เมตร 5 เมตรเหตุผลที่ทำไมที่นี่เขาถึงแบบทำแบบไซส์แผ่นยางยาวอย่างนั้นนะคะ
1: คือในลักษณะของอำเภอเบตงเป็นลักษณะที่เป็นภูเขานะครับในการจัดการถ้าเราทำในเรื่องของยางแผ่นธรรมดานี้จะทำให้มีปัญหาในเรื่องของการขนส่งเกษตรกรจึงมีการปรับตัวโดยทำให้ทำยางแผ่นยาวนานขึ้นยาวขึ้นพอยาวขึ้นปั๊บในเรื่องของการทำยางแผ่นก็รวดเร็วขึ้นเพราะดีกว่าไปทำแผ่นต่อแผ่นแล้วก็อีกหนึ่งเวลาการขนส่งนะครับถ้าการขนส่งนี้ถ้าเป็นยางแผ่นยาวการขนส่งมันจะได้สะดวกคือเกษตรกรมีการเรียกปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนเพื่อให้สะดวกในการขนสินค้าของตัวเองให้สะดวกยิ่งขึ้นมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นครับ
0: ไม่มีผลกับในเรื่องของการตลาดอะไรอย่างนี้ไม่มีผลเลยใช่ไหมคะ
1: คือตอนนี้ในกระบวนการของตรงนี้นะครับก็คือเขาไปทำเป็นยางแท่งนะครับไม่ได้พอเป็นยางแท่งปั๊บในส่วนนี้เขาพาไปย่อยยางก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าคุณภาพก็ยังดีกว่ายางก้นถ้วยปกติอีกเพราะว่ามีการทำโดยการใช้น้ำกรด

0: นะครับเพราะว่าปัญหาของเกษตรกรคือถ้าเราจะขายเป็นยางก้อนถ้วยในสภาพภูเขาต้องขนยางก้อนถ้วยที่มีน้ำอยู่ด้วยทำให้มีการขนน้ำไปขายมันก็ไม่คุ้มอันนี้พอเราทำเป็นยางแผ่นอย่างนี้ขนแต่ยางล้วนๆไปขายนะครับเลยก็ทำให้ว่าประหยัดในเรื่องของค่าขนส่งในการดำเนินชีวิตของเขา
1: แล้วกรรมวิธีค่ะมันเหมือนกันไหมกับทำยางแผ่นกับเมื่อกี้ที่เราได้ไปดูมาเนี่ยค่ะ
0: คือกระบวนการไม่เหมือนกันนะครับกระบวนการไม่เหมือนกันเพราะว่าการทำยางแผ่นปกติในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยเราแนะนำให้เกษตรกรทำยางแผ่นก็คือ1แผ่น1กิโลโดยส่วนใหญ
1: ่
0: แต่นี้ยางแผ่นอยู่ประมาณเกือบ 9-10 กิโลนะครับ 9-10 กิโลเลยทำให้คุณภาพในส่วนที่ไปทำเป็นถ้าเป็นเราไปทำยางแผ่นลมควันอาจมีปัญหานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าไปทำเป็นยางก้อนถ้วยหรือว่าทำเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายคือยางแท่ง STR ไม่มีปัญหา
1: แล้วถือได้ว่าเป็นอัตลักษณ์มากๆเลยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าถ้ามาในพื้นที่ของเบตงแน่นอนเลยว่าเราจะเห็นในส่วนใหญ่นะคะชาวสวนยางเนี่ยเขาจะแบบตากกันแล้วมันก็พี่ส้มมองว่ามันก็อ๋อมาถึงแล้วนะเบตงเพราะที่อื่นไม่มีแน่นอนใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ที่แบบยาวขนาดนี
0: ้ยาวขนาดนี้ไม่มีใครทำแล้วครับ
1: ที่นี่เฉพาะ
0: ที่เบตงที่เดียวเท่านั้น
1: น
0: ี
1: ่แสดงว่าถ้าเราแบบเห็นว่าเป็นแผ่นยาวขนาดนั้นแสดงว่ามาถึงเบตงแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็อีกหนึ่งอย่างค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสังเกตนะคะว่าตลอดระยะเวลาที่พี่ส้มมาในพื้นที่ของใต้ตงใช่ไหมคะอยู่ในพื้นที่ของตำบลทานน้ำทิพย์จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสวนยางอ่ะไม่ใช่มีแค่สวนยางมันก็จะมีการปลูกพืชแซมยางด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการส่งเสริมในเรื่องของการเลี้ยงผึ้งชนโรงตรงนี้เองค่ะในส่วนของทางการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาเนี่ยค่ะมองในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
0: คือในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยเราสนับสนุนให้เกษตรกรมีความประกอบอาชีพหลากหลายก็คือถ้าเป็นในปัจจุบันก็จะพูดว่าอารยะเกษตรก็คือมีความหลากหลายในการประกอบอาชีพและก็ในสวนยางก็มีความหลากหลายนะครับอย่างเช่นสวนที่เราเข้าไปดูนะครับก็จะมีการปลูกมังคุดปลูกจำปาดะนะครับแล้วก็ปลูกพืชที่สนับสนุนในกิจกรรมของเขาก็คือกิจกรรมของเขามีการเลี้ยงชนโรงในสวนของเขาก็จะมีการเลี้ยงพืชที่ว่าให้ดอกอย่างเช่นไอ้ต้นเพลงก็ยังมีเพราะว่าต้องเก็บไว้เพื่อให้ชนโรงมากินเกสรของพืชพวกนี้นะครับแล้วก็มีปลูกพืชที่สนับสนุนในเรื่องของสวนยางที่ให้อยู่กับสวนยางได
1: ้
0: ซึ่งก็จะเพิ่มความหลากหลายในสวนยางแล้วก็หลากหลายในเรื่องของอาชีพแล้วก็รายได
1: ้ค่ะแล้วเหมือนในส่วนของการที่ลงแบบพวกมังคุดไม้ผลแล้วก็มาอยู่ในส่วนของสวนยางที่เราแซมเนี่ยค่ะมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวของต้นยางเองแล้วก็ผลไม้ไหมคะตรงนี้
0: คือโดยตัวของการจัดการนะครับเกษตรกรก็จะต้องรู้ว่าพืชแต่ละชนิดมันมีลำดับชั้นนะครับอย่างเช่นมังคุดถ้าปลูกในสวนยางนี้อยู่ได้สบายเพราะว่าพืชนี้มังคุดไม่ได้ต้องการแสงมากนะครับไม่ต้องการมันจริงอยู่กับสวนยางได้นะครับแต่ว่าพืชบางชนิดอย่างเช่นทุเรียนนี้ก็อาจจะอยู่ลำบากนิดนึงแต่ว่าก็ต้องมีการจัดการที่ดีถึงจะอยู่ได้
1: ค่ะและคิดว่าตรงนี้ทางผอ.มองเห็นว่ายังไงบ้างคะกับการที่แบบชาวสวนยางเองก็ได้มีการทำเกษตรแบบผสมผสานในบริเวณของสวนยางตรงนี้ค่ะ
0: คือเกษตรกรจะต้องมีการปรับตัวนะครับในสภาวะปัจจุบันก็คือมันไม่มีความแน่นอนนะครับในยางราคาก็มีการปรับขึ้นสูงบ้างต่ำบ้างนะครับพืชเกษตรต่างๆก็มีการสูงขึ้นบ้างลดลงบ้างก็แล้วแต่ไปตามวัฏจักรของมันระบบของมันเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็ต้องมีการเตรียมนะครับมีภูมิคุ้มกันที่จะมีการประกอบอาชีพหลากหลายและสร้างรายได้ให้หลากหลายกับตัวเองพืชชนิดใดที่มันมีปัญหาก็ยังมีพืชชนิดอื่นที่จะช่วยเหลือรองรับรายได้อยู่

0: ยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลานะคะก็ได้มีการส่งเสริมการสร้างรายได้จากสวนยางในแนวคิดการทำการเกษตรผสมผสานและการใช้พื้นที่ในสวนยางให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำคัญในการเพิ่มรายได้ลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้กับครัวเรือนของเกษตรกรค่ะกับการส่งเสริมอาชีพส่งเสริมการควบคู่ไปกับการทำสวนยางพาราโดยเฉพาะการใช้พื้นที่ว่างระหว่างแถวยาวนะคะในการปลูกพืชแซมและทำกิจกรรมทางการเกษตรที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มและไม่จำเป็นต้องโค่นต้นยางเดิมและยังช่วยให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าซึ่งในพื้นที่อำเภอเบตงค่ะเกษตรกรชาวสวนยางก็ได้มีการเลี้ยงผึ้งชนโรงแมลงตัวเล็กๆที่กำลังกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรเพราะใช้พื้นที่ไม่มากลงทุนไม่สูงและไม่จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ที่ซับซ้อนมากนักที่สำคัญชนโรงสามารถออกหากินตามธรรมชาติจึงสามารถเลี้ยงควบคู่กับการทำสวนยางและปลูกพืชแซมได้ค่ะ
1: ก็ในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยสนับสนุนในเรื่องของอาชีพเสริมชนโรงก็เป็นถือว่าเป็นสัตว์แมลงชนิดหนึ่งที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วมันเป็นการที่ใช้พื้นที่ไม่มากแล้วก็ใช้มีรายได้โดยที่ว่าเกษตรกรนี้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มากสามารถที่จะเลี้ยงชนโรงแล้วก็ชนโรงก็ไปหากินของเขาเองสามารถสร้างรายได้ของทางของคุณวิทยานี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเกษตรกรที่คิดที่จะสร้างนะครับสร้างรายได้กับตัวเองจากนำชนโรงที่มาเลี้ยงโดยมีเอกลักษณ์ของเขาก็คือปิดเขตป่าฮาลาบาลาซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของสารอาหารอย่างมากนะครับแล้วก็เขาก็นำชนโรงนี้นะครับมาแปรรูปนะครับโดยการใส่ผลิตภัณฑ์อย่างดีแล้วส่งขายประเทศจีนนะครับซึ่งก็สร้างมูลค่าให้กับตัวเขาเองเป็นอย่างมากเลยครับคือการยางแห่งประเทศไทยเรามีโครงการสนับสนุนในเรื่องของอารยะเกษตรนะครับก็คือให้เกษตรกรประกอบอาชีพในสวนยางนะครับโดยการสนับสนุนในเบื้องต้นนะครับก็คือสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่จะทำนอกเหนือจากยางพาราอย่างเดียวเช่นปลูกพืชชนิดต่างๆในสวนยางทำสวนชันเลี้ยงชนโรงนะครับเลี้ยงทำประมงในสวนยางนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่การยางแห่งประเทศไทยสนับสนุนคือให้ไร่ละ 1,500 บาทแต่ต่อรายไม่เกิน15ไร่10ไร่นะครับก็ต่อรายถ้าทั้งคิดรวมจะได้สูงสุดก็คือ 15,000 บาทซึ่งในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยก็สนับสนุนกันมาตลอดทุกปีครับการยางแห่งประเทศไทยนะครับเรามีการสนับสนุนในเรื่องของการปลูกพืชถ้าเกษตรกรมีความสนใจนะครับที่จะประกอบอาชีพเสริมหรือว่าทำรายได้ให้กับสวนยางตรงนี้ก็ไปติดต่อที่การยางแห่งประเทศไทยซึ่งเรามีการสนับสนุนอยู่2ส่วนก็คือส่วนที่1ก็คือในเรื่องของให้เงินอุดหนุนนะครับให้เงินอุดหนุนให้กับเกษตรกรไปดำเนินในกิจกรรมของตัวเองหรือไม่ก็ถ้าเกษตรกรจะขอกู้ก็ได้นะครับโดยกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำครับ

0: และสำหรับพื้นที่เบตงนะคะการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนก็เป็นเรื่องที่การยางแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนสหกรณ์กองทุนสวนยางตะน็อตจำกัดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการชะลอการขายยางในช่วงที่ราคาตกต่ำและช่วยให้สถาบันเกษตรกรสามารถบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สะท้อนการทำงานที่เข้าไปเติมเครื่องมือให้คนในพื้นที่มากกว่าการแก้ปัญหาเพียงระยะสั้นเพราะว่าการพัฒนาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ไม่ได้มีเพียงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าความปลอดภัยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างอาชีพและทำให้ประชาชนสามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยศักยภาพของตัวเองสหกรณ์กองทุนสวนยางตะน็อตจำกัดอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะที่ได้รับการสนับสนุนจากการยางแห่งประเทศไทยในการจัดสร้างห้องเก็บยางควบคุมความชื้นงบประมาณ 1,863,000 บาทในการสร้างอาคารสำหรับเก็บผลผลิตที่สามารถจัดเก็บยางได้อย่างเหมาะสมสหกรณ์ไม่จำเป็นต้องเร่งขายผลผลิตในช่วงที่ราคายางอยู่ในระดับต่ำแต่สามารถชะลอการขายรอจังหวะตลาดและบริหารจัดการผลผลิตได้ดีขึ้นขณะเดียวกันนะคะระบบควบคุมความชื้นก็ยังช่วยลดปัญหาความชื้นสะสมและเชื้อราทำให้สามารถยืดระยะเวลาในการเก็บรักษายางออกไปได้อีกหลายเดือนค่ะ
1: การยางแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนสหกรณ์กองทุนสวนยางตะน็อตจำกัดในเรื่องของห้องเก็บยางควบคุมความชื้นงบประมาณหนึ่งปัญหาในเรื่องของค่าขนส่งแล้วก็ในเรื่องของการเก็บยางนะครับเพราะว่าของสหกรณ์ตะน็อตนี้มีการรับซื้อน้ำยางจากสมาชิกเกษตรกรทั่วไปมาผลิตเป็นยางแผ่นลมควันในสถานที่อำเภอเบตงนะครับซึ่งอำเภอเบตงนี้อยู่ห่างไกลกับจุดรับซื้อนะครับเป็นอย่างมากทำให้สหกรณ์เขามีต้นทุนในการขนส่งเป็นอย่างมากนะครับการยางของประเทศไทยเล็งเห็นความสำคัญจึงได้สนับสนุนงบประมาณ

0: ห้องควบเก็บยางควบคุมความชื้นนี้นะครับเพื่อให้เกษตรกรให้สถาบันเกษตรกรสามารถยืนอยู่ด้วยยืนอยู่ได้และก็สามารถเก็บยางในช่วงที่ยางราคาถูกนะครับให้เก็บยางเพื่อรอจังหวะที่จะขายในช่วงราคายางสูงแล้วก็อีกอันนึงก็คือปัญหาของสหกรณ์นี่ก็คือถ้าเก็บยางแล้วเก็บไว้นานๆนะครับจะมีความชื้นมีเชื้อราเกิดขึ้นการเก็บยางในห้องเก็บควบคุมความชื้นนี้ทำให้สามารถเก็บยางได้ยืดระยะเวลาไปได้อีกหลายเดือนนะครับทำให้เกษตรกรมีกำไรมากขึ้นครับผมตอนนี้เราทำที่นี่ที่เดียวนะครับซึ่งในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยทั้งหมดนะครับเราก็สนับสนุนหลายสถาบันมากเลยครับเพราะว่าพยายามจะสนับสนุนโครงการชะลอการยางขายยางของสถาบันเกษตรกรในช่วงที่ยางราคาตกต่ำคือที่นี่ปัญหาก็คือเขาเบตงห่างไกลกับจุดขายนะครับจุดรับซื้อของยางมากนะครับทำให้มีต้นทุนค่าขนส่งแล้วก็การเก็บยางในช่วงระยะเวลานานๆทำให้มีปัญหาในเรื่องของเชื้อรานะครับการสนับสนุนตอนนี้ก็จะสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งมากขึ้นเดี๋ยวพาไปดูข้างในครับเดี๋ยวเลยครับ
1: ห้องนี้จุดได้ประมาณ50ตันครับครับของโครงการระยะเวลาของการเก็บนี่เราเก็บประมาณ6เดือนครับเมื่อที่ว่าเราเก็บอยู่นี้ราคายางแผ่นลมควันสูงขึ้นเราก็จะทำการเทขายยางแผ่นลมควันครับเพราะว่าพื้นที่เราเป็นพื้นที่ห่างไกลเราเก็บรวบรวมไว้แล้วก็ราคาต้นทุนอะไรพวกนี้เราคิดส่วนต่างแล้วเราก็คือกรรมการเราก็รวบรวมกันแบบว่าออกความคิดเห็นแล้วก็ขายในราคาที่สูงครับเพื่อที่ได้กำไรครับตัวเรานี่มีตัวนี้ยางของเราครับจะมีความชื้นเพราะว่าเบตงเป็นพื้นที่ที่ฝนตกชุกด้วยนะครับยางเกิดความชื้นเก็บได้ไม่นานก็ขึ้นเชื้อราอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เราเป็นพื้นที่ห่างไกลด้วยเราต้องส่งไปจังหวัดยะลาในพื้นที่ด้วยแล้วก็จังหวัดยะลาขี้ไก่แล้วก็ได้ราคาที่สูงขึ้นนะครับเราก็เลยไปส่งที่ไกลมากกว่า
2: แล้วอุณหภูมิของห้องนี้มันต้องอยู่ที
1: ่เท่าไหร่อยู่ประมาณ50กว่าองศาครับถึง60องศาขึ้นไปครับมีการควบคุมผ่านแอปพลิเคชันครับสมาชิกของเรานะครับคือเรารวบรวมน้ำยางสดจากสมาชิกมาส่งที่นี่ปุ๊บเราก็จะทำการแปรรูปเป็นยางแผ่นลมควันนะครับแล้วก็มีการผลิตยางแผ่นลมควันมาโดยใช้แรงงานของแรงงานชาวลาวนะครับแรงงานต่างด้าวนะครับก็คือ
2: เก็บได้สูงสุดจากโรงนี้ค่ะกี่สูงสุดกี่เดือนนะคะ
1: 6เดือนครับเหมือนเดิมครับครับในช่วงเวลาที่ราคายางสูงขึ้นเราก็ไม่ถึง6เดือนเราก็จะทำการเทขายก่อนครับเราได้ห้องอบความชื้นนี่มาสากลเราก็มันทำการชะลอยางแผ่นลมควันเพื่อที่จะสร้างผลผลิตของยางแผ่นลมควันให้กับสมาชิกสากลเราครับ

0: ากห้องเก็บยางที่ช่วยรักษาคุณภาพผลผลิตสู่รายได้ความเข้มแข็งของสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งของชุมชนกลายเป็นความสันติสุขที่ยั่งยืนค่ะทำให้พี่น้องในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้มีโอกาสและสามารถมองเห็นอนาคตของตัวเองในบ้านเกิดของตัวเองได้ค่ะ
1: เก็บไว้นี่กี่เดือนแล้วครับเน
2: ี่
1: ย
2: ไอ้นี่ประมาณ2เดือนครับ
1: คุณภาพก็ยังเหมือนคงเดิม
2: ครับผม
1: นะครับเหมือนกันจะออกมาจากโรงอบนะครับนี่เรามีพาเลทคอนโดไว้ให้ด้วยนะครับสนับสนุนพาเลทคอนโดก็คือทำให้เราเก็บยางได้หลายชั้นแล้วก็ยางก็ไม่เสียรูป
2: ยางคัตติ้งครับที่เกิดจากการเสียอะไรพวกนี้ครับเก็บไว้เพื่อที่จะทำขายให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการนะครับเป็นยางอัดก้อนนะครับทำจะมาผลิตครับผม
1: อันนี้เวลาเราลมควันมาแล้วมันจะมียางที่มันเสียอยู่ว่ามีความชื้นหรือว่ามันมีฟองอากาศเราต้องมีการคัตติ้งออกนะครับแล้วก็ส่วนนี้มันก็ยังเป็นยางอยู่ก็เอาไปอัดเป็นก้อนแล้วเพื่อขายได้นะครับ

0: ยางฟองครับครับผมมันคือว่าเสียครับไอ้นี่รอกันการมันไม่ได้จะเป็นชั้น3นะครับคือไม่ได้มาตรฐานของชั้น3นะครับก็เราจะเก็บรวบรวมไว้ถึงแล้วก็จะทำการขายในราคาที่สูง
1: ทั้งหมดนี้นะคะได้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาที่ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงดูแลในเรื่องของการผลิตและราคายางพาราเท่านั้นแต่ยังมุ่งเข้าไปดูแลเกษตรกรตั้งแต่ต้นทางทั้งการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนับสนุนอาชีพเสริมพัฒนาสถาบันเกษตรกรและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเพื่อให้ชาวสวนยางสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงและนำนโยบายของรัฐบาลมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่สวนยางที่สร้างรายได้ได้หลายทางซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มรายได้และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคายางแต่ยังช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวสถาบันเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่และในพื้นที่ชายแดนใต้การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนยังถือเป็นอีกหนึ่งรากฐานที่สำคัญของการสร้างสันติสุขในพื้นที่เพราะเมื่อเกษตรกรมีอาชีพมีรายได้มีโอกาสและสามารถมองเห็นอนาคตของตัวเองในบ้านเกิดชุมชนก็ย่อมมีความเข้มแข็งและสามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าด้วยกันได้การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาจึงไม่ได้ดูแลเพียงต้นยางแต่กำลังดูแลคนที่อยู่กับต้นยางพร้อมนำนโยบายรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเปลี่ยนทุกพื้นที่ของสวนยางให้มีโอกาสในการสร้างรายได้สร้างความมั่นคงและร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสู่ความยั่งยืนในอนาคตสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แค่ย้อนสอนไปนิดเดียวคงไม่เป็นอะไรความคิดเหล่านี้คือสาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้บนท้องถนนอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมความเคยชินที่ทุกคนคิดว่าไม่เป็นไร
1: สาเหตุความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็จะมีทั้งชีวิตร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ที่กระทำผิดกฎจราจรครับผมพอเราบังคับใช้กฎหมายก็เหมือนที่บอกครับเนื่องกฎหมายมันโทษมันสูงขึ้นนะครับประชาชนก็มีความเกรงกลัวกฎหมายเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะส่งผลดีต่อสถิตินะครับของความสูญเสียต่อชีวิตและก็ร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินครับก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ดูเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองในการขับขี่ก็จะทำให้ผู้อื่นที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนนะครับ
0: ภาพเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากทุกคนตระหนักถึงกฎและวินัยจราจรทุกครั้งที่ใช้รถใช้ถนนไม่ใช่แค่ป้องกันอันตรายของผู้ขับขี่แต่รวมไปถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วยกฎจราจรไม่ได้มีไว้เพื่อลงโทษแต่เป็นกติกาสังคมเพื่อความระเบียบเรียบร้อย
2: สำนักงานตำรวจเนี่ยจะกำหนดให้มีเป้าหมายครับเป้าหมายหรือว่าตัวชี้วัดเนี่ยครับโดยใช้สถิติใน3ปีย้อนหลังนะครับแล้วก็เราต้องให้ลดลง 5% ของ3ปีย้อนหลังซึ่งในจังหวัดพังงาเราก็มีลดลงครับผู้การเกิดขึ้นเนี่ยครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยลดลงถึง35%นะครับส่วนผู้บาดเจ็บก็มีสถิติลดลงถึง37%นะครับส่วนผู้เสียชีวิตก็ไม่มีครับก็ในช่วงปกตินะครับในช่วงปกตินี่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน

0: ที่ผู้ขับขี่นะครับที่กระทำความผิดก็ในด้านกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่ก็ที่จริงอาจจะไม่ถือว่าใหม่สักทีเดียวนะครับก็ออกมาบังคับใช้หลายปีแล้วแต่ก็มีการเพิ่มโทษเป็นหลักใช่ไหมครับเพิ่มโทษอัตราโทษจะสูงขึ้นอย่างเช่นข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัยใช่ไหมครับผู้ขับขี่เนี่ยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์เนี่ยต้องสวมหมวกนะครับไม่สวมหมวกเนี่ยมีโทษปรับสูงถึง 2,000 บาทนะครับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารและผู้ขับขี่ที่ไปบรรทุกผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยเนี่ยก็โดนปรับเพิ่มอีก 2,000 บาทนะครับก็โทษจะสูงอยู่นะครับและอีกอย่างนะครับก็เรื่องเมาและขับถ้ากระทำความผิดครั้งแรกนะครับก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีแต่หากมากระทำความผิดซ้ำภายใน2ปีนะครับก็จะเพิ่มโทษเป็นโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับโทษปรับก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเมื่อเราเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถแล้วเท่ากับว่าเหมือนกับยืนยันได้ว่าเราเป็นผู้มีความสามารถในการขับรถนะครับแล้วก็รู้เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับรถมาอย่างดีแล้วนะครับ
1: การปลูกฝังให้คุณมีจิตสำนึกและรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนนเป็นสิ่งสำคัญอย่าให้กฎเหล็กเป็นแค่กฎระเบียบที่วางไว้แต่ไม่มีใครทำตามลดการสูญเสียปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์ไปเรียนก่อนพ่อสวัสดีดิลูกมือแล้วบวกกับนกอ่ะนี่มันบาดร้อยมั้ย
4: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นถึงถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ดีค่ะดิฉันพรพันธ์ปั้นพง
1: ดิฉันปิยะนีพินสุวรรณจากส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้จังหวัดสงขลาขอนำคุณผู้ชมมายังริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสค่ะนำคุณผู้ชมมาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งณบริเวณพระพลาที่ประทับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีซึ่งกิจกรรมนี้นะคะนับเป็นอีกหนึ่งงานของ5กองงานหลักในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ด้วยค่ะก็เพื่อที่จะเป็นการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปนั่นเองค่ะ
0: ในวันนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบถ้วยรางวัลพระราชทานให้กับทีมเรือที่ชนะเลิศตลอดช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมจะได้ติดตามกับบรรยากาศรวมลุ้นช่วงเวลาสำคัญและมาลุ้นกันว่าทีมเรือใดจะได้ครองถ้วยรางวัลอันทรงเกียรตินี้ไปครอง
1: ช่วงนี้ไปติดตามชมบรรยากาศภายในงานพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็เป็นกองเชียร์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเองนะคะรวมไปถึงกองเชียร์จากที่อื่นๆที่มาร่วมเชียร์การแข่งขันนะคะเรือชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งประจำปี2569นี้เลยนะคะซึ่งก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งจริงๆแล้วการแข่งขันนี้นะคะจัดขึ้นมาหลายวันแล้วนะคะวันนี้เป็นการชิงชัยกันรอบชิงชนะเลิศนะคะน้องปอ
3: ใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าประเพณีการแข่งเรือเนี่ยนะคะมีมายาวนานมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเมืองนราธิวาสเองเนี่ยนะคะมีแม่น้ำสำคัญด้วยกัน3สายนะคะก็คือแม่น้ำบางนารานะคะแม่น้ำโกลกแล้วก็แม่น้ำสายบุรีค่ะซึ่งประชาชนที่นี่ค่ะก็จะมีความผูกพันแล้วก็แน่นแฟ้นกับทะเลแล้วก็แม่น้ำมาตั้งแต่อดีตเลยทีเดียวค่ะเรือประมงเนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญเลยนะคะสำหรับการประกอบอาชีพของคนที่นี่นะคะแล้วก็เรือประมงของพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็จะเรียกกันว่าเรือกอและค่ะซึ่งก็จะมีลวดลายสวยงามค่ะเมื่อถึงเทศกาลของวันฮารีรายอนะคะพี่น้องชาวไทยมุสลิมก็จะงดออกหาปลาค่ะมีการร่วมพิธีทางศาสนามีการละเล่นมีมหรสพสนุกสนานครื้นเครงนะคะตลอดจนมีการแข่งขันเรือกอและและในหมู่พี่น้องของชาวประมงนะคะซึ่งก็ติดกับหาดนราธิวาสแล้วก็มัสยิดกลางในปัจจุบันค่ะสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ที่มาเข้าแข่งขันแล้วก็ผู้ชมค่ะแต่ว่าเมื่อการเวลาผ่านไปค่ะประเพณีนี้เนี่ยก็เริ่มเสื่อมไประยะหนึ่งนะคะแต่ว่าต่อมาในปีพุทธศักราช2516ค่ะหลังจากการก่อสร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีนาถนะคะพร้อมกับพระบรมวงศานุวงศ์ก็ได้มีการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรมนะคะณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเป็นประจำทุกๆปีเลยค่ะโดยการเสด็จพระราชดำเนินในแต่ละครั้งนะคะพระองค์ก็จะทรงเยี่ยมเยียนในจังหวัดนราธิวาสแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะแล้วก็เสด็จไปอย่างไม่ย่อท้อไม่หวั่นเกรงพยันตรายนะคะแล้วก็มีการรับทราบปัญหาของประสบนิกรของพระองค์นะคะทรงวางโครงการน้อยใหญ่นะคะแล้วก็ยังความสงบสุขร่มเย็นแก่ประชาชนค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวค่ะชาวนราธิวาสเองได้ตระหนักแล้วก็รำลึกถึงอยู่ตลอดเวลานะคะในปีพุทธศักราช2518ค่ะก็ได้มีการเห็นพ้องต้องกันว่าสมควรจะให้มีการแข่งขันเรือกอและนะคะอันเป็นประเพณีเก่าแก่ของจังหวัดนราธิวาสนะคะถวายทอดพระเนตรค่ะเพื่อเทิดพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นและถือเป็นการฟื้นฟูประเพณีการแข่งขันเรือกอและนะคะด้วยฝีพายที่ได้ว่างเว้นมานานปีค่ะโดยในวันที่10มีนาคม2519ค่ะจึงได้มีพระบรมราชานุญาตให้มีการจัดแข่งขันเรือกอและด้วยฝีพายนะคะแล้วก็ได้มีการพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ทีมเรือที่ชนะการแข่งขันนับตั้งแต่นั้นมาค่ะจังหวัดนราธิวาสก็ได้มีการจัดการแข่งขันเรือกอและและชิงถ้วยพระราชทานนะคะเป็นประจำทุกๆปีเลยก็คือเว้นปีพุทธศักราช2520นะคะปีพุทธศักราช2525พุทธศักราช2563และพุทธศักราช2564ค่ะ

0: โดยในปีพุทธศักราช2522นะคะจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ได้มีการเพิ่มประเภทของเรือนะโดยท่านผู้ว่าชัดรัตนราชในขณะนั้นเนี่ยก็ได้มีการริเริ่มให้มีเรือยาวเข้ามาแข่งขันค่ะโดยเชิญเรือจากชุมพรสุราษฎร์แล้วก็นครศรีธรรมราชมาสร้างความคึกครื้นแก่การแข่งขันในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ในปี2539ค่ะก็มีการเพิ่มเรือยอกองขึ้นมานะคะก็คือริเริ่มการแข่งเรือยอกองก็จะใช้เรือฝีพายเนี่ย5ฝีพายนะคะเพื่อที่จะมีการเปิดโอกาสให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นนะคะเข้าร่วมการแข่งขันได้ง่ายขึ้นเพราะว่าปกตินะคะคุณผู้ชมเรือกอและแล้วก็เรือยาวเนี่ยจะใช้ฝีพายเยอะมากนะคะก็คือใช้23ฝีพายนั่นเองนะคะการเพิ่มเรือยอกองก็คือเพิ่มเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสแข่งขันนั่นเองและในปี2554ค่ะก็มีการเปิดโอกาสให้มีเรือเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือเรือโคจรศรีนานาชาตินะคะ12ฝีพายค่ะทำให้สนามแข่งขันเนี่ยมีเรือเข้าร่วมครบทั้ง4ประเภทจนถึงปัจจุบันค่ะ
1: ค่ะซึ่งลักษณะเรือที่ใช้ในการแข่งขันนะคะเป็นเรือประมงค่ะที่ใช้แถบจังหวัดภาคใต้ตอนล่างนั่นเองนะคะรวมทั้งรัฐกาลันตันและตรังกานูของรัฐมาเลเซียนะคะลักษณะจะเป็นเรือยาวที่ต่อด้วยไม้กระดานนะคะเพื่อให้ดูสวยงามนะคะแล้วก็นิยมทาสีให้มีลวดลายที่ฉูดฉาดค่ะเป็นลายไทยหรือว่าลายอินโดนีเซียนั่นเองนะคะซึ่งก็จะนำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับลำเรือนะคะเรือกอและมี2แบบด้วยกันค่ะแบบหัวสั้นแล้วก็แบบหัวยาวนะคะสำหรับแบบหัวยาวนั้นยังแบ่งออกเป็น2แบบย่อยอีกนั่นก็คือแบบมาเลเซียซึ่งมีลักษณะแข็งและแคบค่ะส่วนอีกแบบก็คือแบบบาคะนะคะหรือว่าแบบตะวันตกค่ะมีลักษณะยาวโค้งกว้างและอ่อนช้อยกว่าแบบมาเลเซียนะคะทั้งนี้แล้วแต่ความนิยมของแต่ละท้องถิ่นนั่นเองนะคะซึ่งคุณผู้ชมคะส่วนใหญ่แล้วที่เราเห็นกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นถิ่นกำเนิดมาจากการหาปลาก่อนนะคะก็คือกำเนิดมาจากเรือประมงที่พี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยใช้ออกหาปลานะคะก็ว่างเว้นเหมือนที่น้องปอบอกไปนะคะว่างเว้นจากการออกเรือก็จะมาใช้ทำการแข่งขันกันนั่นเองค่ะซึ่งบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะคะพี่น้องประชาชนเนี่ยมารอลุ้นในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็ทำให้สามารถที่จะสร้างรายได้แล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดนราได้อีกด้วยนะคะส่วนใหญ่แล้วค่ะน้องปอคะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยน้องปอได้มาเที่ยวที่ไหนบ้างเอ่ย
0: ในจังหวัดนราธิวาสเหรอคะคือส่วนใหญ่แล้วนราธิวาสเนี่ยก็จะเด่นในเรื่องของทะเลใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะเน้นทะเลซะมากกว่านะคะก็อาจจะไม่ได้แต่เคยมาแถบภูเขานะคะพี่การคะเพราะว่าภูเขาในนราธิวาสเนี่ยสวยมากเลยนะคะหมู่บ้านบางหมู่บ้านเนี่ยอยู่ติดกับริมเขาเลยแล้วก็บรรยากาศของหมู่บ้านเนี่ยก็จะเป็นแบบเย็นๆนะคะมีความคล้ายกับทางภาคเหนืออยู่นิดหน่อยเหมือนกันนะคะเคยไปในบางหมู่บ้านนะคะ
1: ค่ะซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะจะมีการแข่งรอบชิงชนะเลิศนะคะหน้าพระที่นั่งด้วยกันนะคะก็มีเรือ3ประเภทเหมือนที่แจ้งไว้ตั้งแต่แรกนะคะก็คือประเภทแรกที่จะทำการแข่งขันก็คือเรือกอและนะคะโดยจะเป็นการพบกันระหว่างฮังตัวแชมป์เก่านะคะพบกับม้าขาวบินจากเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือค่ะส่วนประเภทที่2เรือยอกองค่ะเป็นการพบกันระหว่างค่ายจุฬาภรณ์นะคะพบกับเทศบาลเมืองตักใบแชมป์เก่านี่ก็เป็นถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่พระราชทานให้กับผู้ที่ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ก็คือจะมีตั้งแต่ชนะเลิศแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ1นะคะแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ2นะคะของแต่ละประเภทนะคะก็จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานด้วยในครั้งนี้นะคะ
0: ค่ะสำหรับปี2569นะคะจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ได้มีการเชิญส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนแล้วก็ในจังหวัดนราธิวาสเองรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็มีทางเพื่อนบ้านของเราด้วยนะคะรวมทั้งสหพันธรัฐมาเลเซียค่ะมีการส่งทีมเรือเข้าร่วมแข่งขันด้วยปีนี้เนี่ยมีเรือเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น60ทีมด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยประเภทของเรือกอและ25ทีมค่ะแล้วก็ประเภทของเรือยอกอง22ทีมแล้วก็มีเรือโคชสีค่ะจำนวน13ทีมด้วยกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับกติกาในการแข่งขันนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการแข่งขันในส่วนของการแข่งขันเรือกอและ เรือยอกองและเรือคดชสีนะคะใช้กติกาตามที่คณะกรรมการกองงานแข่งเรือกำหนดดังนี้ค่ะใช้สนามแข่งขันบริเวณพระพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบ50ปีนะคะริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสค่ะเรือกอและที่เข้าร่วมแข่งขันนะคะกำหนดให้มีฝีพายรวมทั้งนายท้ายเรือไม่เกินลำละ23คนค่ะแต่ไม่ต่ำกว่า18คนนะคะมีฝีพายสำรองได้ไม่เกิน5คนค่ะและสำหรับเรือยอกองนะคะให้มีฝีพายรวมทั้งนายเรือไม่เกินลำละ5คนมีฝีพายสำรองไม่เกิน2คนค่ะในส่วนเรือคดชสีนะคะ12ฝีพายให้มีฝีพายรวมทั้งนายท้ายเรือไม่เกินลำละ12คนมีฝีพายสำรองไม่เกิน2คนค่ะสำหรับระยะที่ใช้ในการแข่งขันเรือกอและนะคะใช้ระยะทางยาว650เมตรส่วนเรือยอกองและเรือคดชสีใช้ระยะทางยาว300เมตรค่ะและสำหรับสนามแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนะคะจะมีทุ่นลอยเป็นแนวแบ่งสายน้ำระยะทางที่ใช้ในการแข่งขันและจะอนุญาตให้ฝีพายและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพซึ่งนำมาเองได้ค่ะและฝีพายทีมใดไม่สวมเสื้อชูชีพก็ได้นะคะแต่ต้องรับผิดชอบความปลอดภัยต่อตนเองกรณีเกิดอุบัติเหตุด้วยซึ่งจริงๆแล้วการแข่งขันนะคะเริ่มกันมาตั้งแต่วันที่17ค่ะจนถึงวันนี้นะคะวันที่20กันยายน2569ค่ะเป็นรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันหน้าพระที่นั่งนั่นเองนะคะและสำหรับทีมเรือค่ะที่ชนะเลิศนะคะทีมเรือกอและนะคะจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1และรองชนะเลิศอันดับ2จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 80,000 บาทและ 60,000 บาทและรองชนะเลิศอันดับ3จะได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทค่ะ
2: สำหรับทั้ง3ประเภทค่ะพี่การคะจริงๆมีอยู่ประเภทหนึ่งที่แชมป์เราเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยในช่วง5ปีหลังนะคะพี่การรู้ไหมคะว่าเป็นประเภทไหนเป็นประเภทของเรือคดชสีค่ะคดชสีเนี่ยไม่มีแชมป์ที่ซ้ำกันเลยนะคะส่วนเรือกอและและเรือยอกองเนี่ยมีแชมป์ซ้ำกันอยู่2ปีด้วยกันก็คือกอและเนี่ยจะเป็นฮังตัวนะคะปี67แล้วก็ปี68ซึ่งปีนี้เขาก็เข้าชิงอีกนะคะเข้าชิงด้วยเหมือนกันกับเรือยอกองเนี่ยก็มีเทศบาลเมืองตากใบที่เป็นแชมป์ซ้ำกันอยู่2ปีด้วยกันก็คือปี67และปี68แต่ว่าเรือคดชสีเนี่ยแชมป์ไม่เคยซ้ำกันเลยในช่วง5ปีหลังนะคะ
1: ใช่ค่ะซึ่งในส่วนของคดชสีปีที่แล้วนะคะแชมป์เป็นของดารายูไนเต็ดบายอัฟฟานนั่นเองแต่ปีนี้ไม่ได้ลงแข่งขันนะคะก
2: ็
1: เลยกลายเป็นศึกสายเลือดค่ะโดยระหว่างสายน้ำตูยงเอและสายน้ำตูยงบีนั่นเองนะคะมาจากอบต.ตูยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีทั้งคู่เลยค่ะอันนี้ศึกสายเลือดเลยระหว่างเรือคดชสีนะคะ
2: คือเป็นทีมเดียวกันเราได้ยินกระซิบมาว่าเป็น
1: จ
2: ากเขามาจากสังกัดเดียวกัน
1: ใช่แบ่งเป็น A และ B ใช่ค่ะศึกสายเลือดแสดงว่าเรือล่มในหนองทองจะไปไหนใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะยังไงก็อยู่ที่สังกัดนี้อยู่แล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะก็เดี๋ยวจะมารอลุ้นกันนะคะว่าทีมไหนจะคว้ารางวัลที่1 2 3ไปครองนั่นเองนะคะเมื่อสักครู่ค่ะยังอยู่ที่รางวัลของเรือกอและนะคะมาต่อกันที่รางวัลของเรือยอกองบ้างนะคะสำหรับทีมที่ชนะเลิศค่ะจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมเงินรางวัล 40,000 บาทนะคะรองชนะเลิศอันดับ1และรองชนะเลิศอันดับ2จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาทและ 20,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ3จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาทค่ะและในส่วนของเรือคดชสีเมื่อสักครู่ที่บอกไปนะคะที่เจอกันระหว่างสายน้ำตูยง A และสายน้ำตูยง B ค่ะถ้าชนะเลิศนะคะจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานและพร้อมเงินรางวัล 80,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1และรองชนะเลิศอันดับ2จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 60,000 บาทและ 40,000 บาทนะคะและรองชนะเลิศอันดับ3จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาทนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นประเพณีที่จัดแข่งขันกันมาต่อเนื่องยาวนานเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราจะพูดกันไปแล้วเนี่ยพี่น้องชาวนราก็จะมีความผูกพันกับสายน้ำนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยชาวนราส่วนใหญ่ที่อยู่ติดแถบชายทะเลก็จะยึดถืออาชีพประมงพื้นถิ่นนะคะดังนั้นค่ะการที่จัดให้มีประเพณีแข่งเรือขึ้นนะคะก็เพื่อที่จะสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านและชุมชนนั่นเองนะคะแล้วก็กลายเป็นประเพณีสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
2: ค่ะสำหรับเรือคดชสีนะก็จะมีความแตกต่างจาก
0: เรือกอและและเรือยอกองพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าเรือโคชสีเนี่ยเป็นหนึ่งในกระบวนเรือพระที่นั่งของพระมหากษัตริย์ด้วยนะคะก็จะมีความสวยงามในตัวเองค่ะเรือโคชสีนะคะก็จะมีหัวเรือเนี่ยมีกายเป็นสิงห์นะคะแล้วก็ช่วงหัวเนี่ยจะเป็นช้างนะคะมีพลังเทียบเท่าช้างและสิงห์รวมกันค่ะก็ถือว่าทั้ง2 อย่างนี้เป็นสัตว์ที่น่าเกรงขามมากๆเลยค่ะมีลักษณะคล้ายกับสัตว์หิมพานต์นะคะอีกชนิดนึงนะคะที่ถักทอโคชสีเป็นลักษณะของราชสีผสมกับช้างในคติไทยเนี่ยถือว่าช้างเป็นสัตว์ประจำชาติในราชสงครามนะคะดังนั้นราโคชสีจึงสอดคล้องกับข้าราชการนะคะที่ออกศึกสงครามก็คือหมายถึงทหารนั่นเองนะคะซึ่งในสมัยของกรุงศรีอยุธยาทั้งพลเรือนและทหารเนี่ยต่างก็ต้องถูกเกณฑ์ไปราชการสงครามนะคะแล้วก็รับราชการสงครามนะคะโคชสีเนี่ยเป็นสัตว์ในวรรณคดีด้วยนะคะก็แสดงถึงความสมรรถะรักเกียรตินะคะแล้วก็สง่างามซึ่งก็เปรียบเสมือนข้าราชการค่ะแล้วก็โคชสีเองยังเป็นตราตำแหน่งนะคะประจำเสนาบดีอีกด้วยค่ะซึ่งเรือที่แกะสลักนะคะหัวเรือก็จะเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะทั้งสัตว์จริงแล้วก็สัตว์ในเทพนิยายนะคะความเป็นมาของเรือรูปสัตว์เองหรือเดิมก็จะเรียกว่าเรือศีรษะสัตว์นะคะเรือรูปสัตว์ของไทยก็ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าตราตำแหน่งประจำของเสนาบดีตั้งแต่สมัยอยุธยามาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็จะใช้รูปสัตว์ทั้งสิ้นเลยค่ะ
1: ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศที่มีพี่น้องประชาชนนะคะเข้ามาร่วมชมแล้วก็ร่วมเชียร์นะคะสำหรับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งประจำปี2569นะคะซึ่งก็แจ้งไปว่าเป็นอีกหนึ่งใน5กองงานหลักของงานของดีเมืองนราครั้งที่49นั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวสักครู่นะคะก็จะมีการแห่ขบวนเรือจำนวน9 ลำด้วยกันนะคะในปีนี้นะคะจะเป็นขบวนเรือทางน้ำนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะก็จะมีการจัดให้มีการเห่เรือเฉลิมพระเกียรติหน้าพระที่นั่งประจำปี2569ด้วยนะคะโดยจะใช้บทเพลงนราราชนิเวศนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นทำนองเพลงพื้นเมืองนะคะขับร้องและดนตรีนะคะจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนราธิวาสค่ะและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศของกองเชียร์ที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับพระพลาเฉลิมพระเกียรตินะคะก็มีพี่น้องประชาชนนะคะไปจับจองที่นะคะเพื่อที่จะเชียร์ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นของเทศบาลตำบลกะลู่วอเหนือค่ะที่มาร่วมเชียร์นะคะสำหรับทีมที่เข้าชิงชัยในวันนี้ด้วยนะคะมากันเยอะแยะมากมายนะคะจูงลูกจูงหลานกันมาเลยนะคะซึ่งบรรยากาศในวันนี้นะคะก็เป็นใจด้วยนะคะน้องปอบรรยากาศแดดร่มลมตกนะคะไม่มีฝนลงมานะคะก็ถือได้ว่าสามารถที่จะเชียร์แล้วก็ชมการแข่งขันเรือในครั้งนี้ได้อย่างสบายใจเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่ติดตามรับชมถ่ายทอดสดอยู่นะคะก็สามารถที่จะยังเดินทางมาร่วมชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันสดๆได้เลยนะคะที่บริเวณริมเขื่อนท่าพระยาสายแห่งนี้ค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกฝั่งนึงนะคะพี่การคะอันนี้จะเป็นกองเชียร์ที่อยู่ทางฝั่งตรงกันข้ามกับเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเป็นฝั่งของทางพระพลานะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ประชาชนก็หนาแน่นนะคะ
1: ไม้บกมือนะคะใช่ก็ปีนี้นะคะถือได้ว่ามีพี่น้องประชาชนมาร่วมเชียร์กันคึกคักกันเลยทีเดียวนะคะก็เป็นบรรยากาศที่สร้างความ ดีใจให้กับพี่น้องชาวนราธิวาสก็ว่าได้นะคะเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมเชียร์นะคะแล้วก็เข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมากนะคะก็ทำให้เศรษฐกิจเมืองนราธิวาสคึกคักกันอีกด้วยนะคะก็ถ้าพูดถึงก็ตั้งแต่ช่วงงานของดีเมืองนรามาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นงานต่อเนื่องมานะคะจนถึงวันนี้นะคะซึ่งงานของดีเมืองนรางานวันลองกองนะคะก็ยังคงมีอยู่นะคะก็จะหมดในวันที่21กันยายนนี้นะคะ
3: ค่ะวันนี้ก็เป็นวันรองสุดท้ายแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะ
3: วันนี้วันที่20นะคะก็คือมีการแข่งเรือแล้วก็จะมีอีกวันนึงนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้มาที่งานของดีเมืองนรานะคะก็สามารถที่จะมาเที่ยวมาซื้อของมาช็อปกันได้นะคะเพราะว่าก็ยังมีของดีที่น่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียวถ้าพูดถึงของดีเมืองนราที่ว่าเนี่ยพี่การจะนึกถึงอะไรคะ
1: น่าจะเป็นลองกองนะคะน้องปอ
3: ค่ะ
1: ผลไม
3: ้
1: นะคะก็ส่วนใหญ่ก็คือในพื้นที่นราธิวาสเนี่ยของขึ้นชื่อก็เลยน่าจะเป็นลองกองตันหยงมัดนราธิวาสใช่ไหมคะน้องปอคิดถึงอะไรเอ่ย
3: จริงๆก็พูดถึงลองกองคิดถึงลองกองเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนที่ไปที่งานของดีเมืองนราเนี่ยก็มีผลไม้หลายชนิดเลยนะคะพี่การที่เป็นผลไม้ขึ้นชื่อนะคะนอกจากลองกองแล้วมังคุดเขาก็ดีด้วยนะคะมังคุดเขาก็สวยมากนะคะผลสวยมากแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรหลายๆอย่างของนราธิวาสเนี่ยน่าสนใจทีเดียวแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยก็คือของที่นำมาแปรรูปค่ะพี่การเรียกได้ว่ามีหลายอย่างเลยที่น่าสนใจมีอย่างเช่นว่าแยมนะคะแยมลองกองนะคะและที่เราได้ชิมกันไปก็เป็นชาลองกองปีนี้มีชาลองกองมาด้วยนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามีแค่ปีละครั้งเท่านั้นค่ะที่จะทำก็คือทำในช่วงงานของดีเมืองนรานี่แหละนะคะแต่ถ้าถามว่ารสชาติเป็นอย่างไรเนี่ยต้องบอกว่าอร่อยจริงๆค่ะคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสนะคะใครที่มีโอกาสมาที่งานของดีเมืองนรานะคะวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะสามารถที่จะไปชิมกันได้นะคะสำหรับชาลองกองนะคะ
1: ค่ะซึ่งในส่วนของจริงๆแล้วงานของดีเมืองนรานะคะก็จะมีการแสดงนิทรรศการนะคะรวมไปถึงนำสินค้าโอท็อปแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มงานศิลปาชีพนะคะมาจัดแสดงให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาศึกษาดูงานได้ด้วยนะคะซึ่งก็มีหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสารกระจูดนะคะการตกแต่งเรือกอและจำลองนะคะน้องปอ
3: ใช่ค่ะจริงๆนอกจากสินค้าที่เกี่ยวกับศิลปาชีพนะคะก็จะมีสินค้าอีกหลายๆอย่างด้วยกันนะคะที่นำมาจัดแสดงแล้วก็รวมไปถึงที่น่าสนใจก็อย่างเช่นตัวหม่อนอย่างเงี้ยค่ะพี่การก็จะเป็นใบหม่อนนะแล้วก็จะมีเป็นเหมือนว่าเป็นสามารถนำมาทำเป็นสินค้าได้หลายๆอย่างเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสบู่นะคะทำสบู่ก็ได้ด้วยหรือว่าทำเป็นของทานเล่นก็ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจนะคะสำหรับพี่น้องชาวนราธิวาสที่นำผลผลิตต่างๆนะคะมาแปรรูปให้เป็นสินค้าที่เรียกได้ว่าน่าจะดึงดูดใจนักท่องเที่ยวแล้วก็รวมถึงคนในพื้นที่แล้วก็พี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มากทีเดียวนะคะ
1: ค่ะซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะคะก็เป็นวงของโรงเรียนนราธิวาสนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นการเตรียมพร้อมของเรือที่จะเข้าชิงชัยในรอบชิงชนะเลิศนี้นะคะ
3: จริงๆแล้วเรือทั้ง3แบบเนี่ยมีอยู่ชนิดนึงนะคะที่จะมีความแตกต่างอีกอย่างนึงคือว่าจะมีกองค่ะพี่การจะมีกลองอยู่ด้านหน้าก็คือเรือโคชสีนะคะเรือโคชสีเนี่ยจะมีกองจะมีนายกองนะคะคอยตีกลองอยู่ด้านหน้าแต่ว่าถ้าเป็นเรือกอและเรือยอกองเนี่ยก็คือไม่ต้องมีนะคะก็จะมีแค่พายอย่างเดียวคือให้จังหวะกันเองฝีพายจะให้จังหวะกันเองแต่ว่าถ้าเป็นเรือโคชสีเนี่ยจะมีความแตกต่างก็คือจะมีคนที่คอยตีกองนะคะให้จังหวะด้วยนะคะซึ่งเรือโคชสีเนี่ยก็จะเชื่อมโยงไปกับการแข่งขันในระดับที่ใหญ่ขึ้นอย่างเช่นโอลิมปิกอย่างนี้นะคะแล้วก็เอเชียนเกมหรือไม่ก็ซีเกมนะคะก็อันนี้ก็ส่วนใหญ่ฝีพายหลายๆคนนะคะก็จะได้ไปแข่งในระดับนั้นด้วยนะคะก็ได้เหรียญติดไม้ติดมือนะคะมาให้ชาวไทยชื่นชมกันอยู่ในทุกๆครั้งเลยนะคะ
1: เมื่อสักครู่ที่เห็นผ่านไป สักครู่นี้เองนะคะก็เป็นเรือยอกองนะคะเพราะว่ามีจำนวนผู้พายไม่เกิน5คนนะคะในส่วนของเรือยอกองก็ต้องเร่งฝีมือกันละค่ะในการแข่งขันนะคะว่าใครจะเข้าชิงชัยกันก่อนนะคะซึ่งคิดว่าน่าจะต้องแบบ

0: ฝึกพละกำลังกันเยอะทีเดียวในส่วนของกำลังแขนนะคะในการที่จะจ้ำเพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่งขันให้ได้นะคะ
1: พอจบหลังจากแข่งเนี่ยฝีพายที่มีแค่5ฝีพายเนี่ยนะคะพี่การอย่างเรือยอกองเนี่ยต้องบอกว่าพอเข้าเส้นชัยปุ๊บเนี่ยหลายๆคนก็สุขภาพกายก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงนะคะก็เป็นลมเป็นแล้งกันหลายคนเลยนะคะเท่าที่เคยเห็นนะคะรวมไปถึงวันนี้ด้วยรอบชิงชนะเลิศก็รู้สึกคือทีมแพทย์นะคะที่นี่ก็จะเตรียมสแตนบายนะคอยดูแลความปลอดภัยแล้วก็ดูแลสุขภาพของนักกีฬาด้วยนะคะก็คือพอหลังจากเข้าเส้นชัยเนี่ยทางสาธารณสุขนะคะก็จะเข้าไปถามเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอเคดีไหมหรือว่าต้องเตรียมอะไรไหมอย่างนี้นะคะก็คือถือว่าการดูแลความปลอดภัยนะคะการรักษาพยาบาลเนี่ยถือว่าเตรียมพร้อมมากๆเลยนะคะสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะคะ
0: ซึ่งเหมือนที่แจ้งไปค่ะว่าปีนี้มีเรือเข้าร่วมทั้งสิ้น60ทีมด้วยกันนะคะซึ่งในส่วนของเรือโคชสีค่ะมีเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมแข่งขันจำนวน3ลำแต่ก็ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือไม่สามารถที่จะเอาชนะในส่วนของทีมในบ้านเราได้นั่นเองนะคะซึ่งปีนี้ก็คือตกรอบหมดเลยในส่วนของทีมมาเยือนอย่างนั้นก็ว่าได้นะน้องปอเนาะเป็นทีมเยือนนะคะ
1: จริงๆในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีหลายประเทศนะคะที่ส่งเรือเข้าแข่งขันถ้าประจำเลยก็คือทางมาเลเซียเนี่ยจะส่งมาประจำนะคะแต่ว่าก็จะมีบางประเทศที่อย่างเช่นอินโดนีเซียหรือไม่ก็สิงคโปร์ก็จะมีส่งมาด้วยในบางปีนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นการยกระดับสู่นานาชาตินะคะสำหรับถ้วยนี้นะคะพี่การเพราะว่าปกติเราก็จะแข่งกันแค่ในประเทศไทยใช่ไหมคะแต่การมีเรือโคชสีมาเนี่ยก็จะขยายความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือเปิดโอกาสให้ฝีพายเก่งๆนะคะจากต่างประเทศเนี่ยมาลงชิงชัยกันและถือว่าเป็นการยกระดับนักกีฬาของเราเองด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รู้ฝีมือว่านักกีฬาของฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็พอมาแข่งกันแล้วเราพอจะสู้เขาได้สูสีไหมหรือว่าฝีพายของเราเนี่ยมีระดับที่ใกล้เคียงกับระดับนานาชาติไหมอะไรแบบนี้นะคะ
0: ค่ะมาดูในเรื่องของวิธีการแข่งขันกันบ้างดีกว่านะคะน้องปอในส่วนของวิธีการแข่งขันนะคะคณะกรรมการจัดการแข่งขันเนี่ยเขาก็จะมีการพิจารณาการแข่งขันตามความเหมาะสมกับจำนวนทีมที่ส่งเข้าแข่งขันนะคะแล้วก็จะแจ้งให้ทราบในวันที่ประชุมผู้จัดการทีมแบ่งสายค่ะซึ่งคุณสมบัติของฝีพายนะคะจะไม่จำกัดภูมิลำเนาค่ะฝีพายจำนวน1คนเนี่ยสามารถทำการแข่งขันได้1ประเภทเรือและลำเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งในส่วนของการดำเนินการแข่งขันและกติกาค่ะฝีพายและนายท้ายนะคะพร้อมด้วยตัวสำรองที่จะลงแข่งขันได้เนี่ยจะต้องมีชื่อและรูปถ่ายที่มีในแผงรูปที่ส่งพร้อมใบสมัครเข้าแข่งขันนะคะรูปถ่ายเนี่ยถ่ายไม่เกิน6เดือนด้วยนะคะแล้วก็การเปลี่ยนตัวฝีพายและนายท้ายในแต่ละเที่ยวของการแข่งขันเนี่ยให้ทำได้เที่ยวละไม่เกิน5คนค่ะทั้งนี้ให้ผู้ควบคุมทีมประจำเรือแจ้งต่อคณะกรรมการปล่อยเรือทราบด้วยนะคะแล้วก็ผู้จัดการทีมเรือหรือว่าผู้แทนนะคะก็จะต้องอยู่ในบริเวณกองอำนวยการเพื่อสะดวกในการประสานงานด้วยและเรือที่ใช้แข่งในแต่ละรอบนะคะจะต้องไปถึงจุดเริ่มต้นหรือว่าจุดปล่อยตัวก่อนเวลาที่กำหนดในสูจิบัตรการแข่งขันค่ะหากไปถึงจุดปล่อยตัวช้ากว่าเวลาที่กำหนด10นาทีนะคะถือว่าทีมนั้นสละสิทธิ์ในการแข่งขันรอบนั้นไปเลยแล้วก็จะปรับเป็นแพ้ในรอบนั้นด้วยนะคะนั่นก็เป็นกติกานะคะของการที่จะเข้ามาแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเรือกอและเรือยอกองหรือว่าเรือโคชสีค่ะแล้วก็ในส่วนของการปล่อยเรือค่ะเมื่อเรือทุกลำพร้อมแล้วนะคะกรรมการปล่อยเรือให้สัญญาณเป็นการยกพายนะคะเขาใช้วิธีการยกพายค่ะน้องปอว่าระวังแล้วก็ยิงปืนขึ้น1นัดนะคะเพื่อเป็นสัญญาณเริ่มในการแข่งขันนั่นเองค่ะและในกรณีที่มีการผิดพลาดหรือว่าเกิดฟาวค่ะไม่ว่ากรณีใดๆนะคะผู้ให้สัญญาณปล่อยเรือจะยิงปืน2นัดติดต่อกันเพื่อให้เรือนั้นเข้าแข่งขันกลับมาเข้าที่เพื่อปล่อยใหม่นั่นเองอันนี้ก็เป็นกติกาเป็นที่รู้กันของฝีพายนะคะว่าถ้ายิง2นัดติดกันแสดงว่าฟาวละต้องหันหัวเรือกลับมา
1: ทีนี้มาที่เรื่องของรูปแบบศิลปะวัฒนธรรมนะคะของเรือกอและเองนะคะเรือกอและเองเนี่ย ก็จะมีความผสมผสานนะคะระหว่างศิลปะของภาคกลางนะคะแล้วก็ศิลปะของชาวใต้เหมือนกันนะคะ

0: ซึ่งเรือกอแร้ค่ะก็จะได้รับอิทธิพลนะคะมาจากการแกะสลักก็จะเป็นลวดลายที่หัวและท้ายเรือจากเรือราชพิธีด้วยแต่ที่น่าสังเกตก็คือลวดลายของการแกะสลักนะคะก็จะมีวาดระบายสีนะเป็นลักษณะของศิลปะไทยภาคกลางผสมกับศิลปะอิสลามอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ
1: ค่ะและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็เป็นขบวนเรือบุพชาติค่ะที่ร่วมขบวนแห่ทางน้ำประจำปี2569นี้นะคะจำนวน9ลำด้วยกันนั่นเองนะคะซึ่งในแต่ละลำนะคะก็จะมีความงดงามไม่แพ้กันเลยนะคะแต่ละลำนะคะค่ะเรือบุพชาตินะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ลำแรกนะคะเป็นของค่ายจุฬาภรณ์นะคะซึ่งในแต่ละขบวนเรือนะคะก็จะมีการตกแต่งอย่างสวยงามเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์นะคะหรือว่าริ้วขบวนดอกไม้นะคะจัดประดับตกแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรือที่มีชายผ้าระบายอยู่ที่ด้านข้างเรือทั้งสองฝั่งเลยนะคะซึ่งเรือส่วนใหญ่นะที่นำมาจัดเป็นขบวนเรือบุพชาติในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นเรือกอแร้นะคะซึ่งก็เป็นเรือประมงพื้นบ้านค่ะเป็นอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมของชาวนราธิวาสนะคะซึ่งก็จะมีความอ่อนช้อยนะคะสวยงามสัดส่วนเนี่ยก็จะสวยงามแล้วในยามค่ำคืนนะคะพี่การเขาก็จะมีตกแต่งแล้วก็ประดับไฟด้วยใช่ไหมคะซึ่งต้องบอกว่าสวยงามมากๆเลยนะคะ
2: เดี๋ยวสักครู่เราก็จะได้
1: เห็นกันแล้วนะคะค่ะซึ่งในแต่ละลำก็จะมีชื่อแต่ละชื่อแตกต่างกันไปนะคะในส่วนของลำแรกนะคะเรือบุพชาตินะคะชื่อเรือขบวนแห่ขอถวายคำสดุดีแด่องค์ราชาและองค์ราชินีนะคะซึ่งก็จะเป็นความรับผิดชอบของกรมฐานราบที่3กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือค่ายจุฬาภรณ์นั่นเองค่ะค่ะในส่วนของลำที่2นะคะก็จะมีชื่อว่าสุขสถิตเสถียรล่าเหล่าข้าถวายพระพรนะคะก็จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับจังหวัดนราธิวาสนะคะสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยตำรวจภูธรนะคะทั้งหมดเป็นของจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะ
0: ค่ะและจากที่เห็นนะคะหลายๆลำเนี่ยก็จะมีศิลปะที่มีความผสมผสานกันอยู่นะคะระหว่างมลายูนะคะกับไทยนะคะก็จะมีความผสมผสานกันก็เรียกได้ว่าเรือบุพชาติในทุกๆลำเนี่ยที่นำมาแสดงในวันนี้เนี่ยนะคะก็จะแสดงถึงพหุวัฒนธรรมนะคะพี่การเพราะว่าในพื้นที่ของนราธิวาสเองนะคะก็นอกจากจะมีชาวไทยมุสลิมแล้วนะคะก็จะมีชาวไทยพุทธแล้วก็มีหลายๆเชื้อชาติที่อยู่รวมกันนะคะ
1: ค่ะและขณะนี้นะคะพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีผู้แทนพระองค์นะคะก็มาถึงยังบริเวณพระพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสแล้วค่ะ

0: ารในขณะนี้นะคะท่านพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีผู้แทนพระองค์นะคะก็ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ค่ะซึ่งในส่วนของการแข่งขันเรือในครั้งนี้นะคะก็เหมือนที่แจ้งไปนะคะมีในส่วนของพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีนะคะเดินทางมาเป็นผู้แทนพระองค์นะคะในการมอบรางวัลมอบถ้วยรางวัลพระราชทานนะคะในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองเรือโคจรศรีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งประจำปี2569ค่ะ
1: ค่ะและอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราก็จะได้ชมการแข่งขันเรือในเที่ยวที่2นะคะสำหรับเรือทั้ง3ประเภทนะคะนั่นก็คือเรือกอและเรือยอกองแล้วก็เรือโคชสีนะคะซึ่งมีการแข่งในเที่ยวแรกไปแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเที่ยวที่2เนี่ยเราก็จะได้ชมกันหลังจากนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าเที่ยวที่2เราไม่สามารถที่จะตัดสินผู้ชนะได้นะคะเราก็จะต้องมีเที่ยวที่3กันอีกนะคะ

0: ค่ะสำหรับผู้ที่ให้การต้อนรับท่านองคมนตรีเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาสนะคะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่46ค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสแล้วก็คณะกรรมการจัดการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีนะคะ
1: สมาชิกสโมสรไลออนนราธิวาสและประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสต่างมีความปลื้มปิติยินดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในงานแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคจสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งและขบวนแห่เรือบุพชาติประจำปีพุทธศักราช2569ณพระพลาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีเขื่อนท่าพญาสายแม่น้ำบางนาราตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสได้จัดการแข่งขันเรือกอและเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2518ต่อมาในปีพุทธศักราช2522ได้เพิ่มการแข่งขันประเภทเรือยาวในปีพุทธศักราช2539ได้เพิ่มการแข่งขันประเภทเรือยอกองซึ่งเป็นเรือหาปลาขนาดเล็กและเมื่อปีพุทธศักราช2554ได้เพิ่มการ

0: แข่งขันประเภทเรือคดชสีการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นครั้งที่47โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศพร้อมทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการเยี่ยมเยือนราษฎรในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงแม้จะเป็นถิ่นธุรกันดารเพียงใดพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเพื่อรับทราบปัญหาของประสบนิกรและได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างความสงบสุขร่มเย็นแก่ประสบนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสเป็นล้วนพ้นนอกจากนี้การแข่งขันเรือเป็นการส่งเสริมศิลปะการต่อเรือกอและอันเป็นพาหนะจำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพของชาวประมงและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสรวมถึงเป็นการสืบสานให้ประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสได้อนุรักษ์รักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน3ประเภทได้แก่เรือกอและจำนวน25ทีมเรือยอกองจำนวน22ทีมและเรือคดชสีจำนวน13ทีมรวมทั้งสิ้น60ทีมโดยผู้เข้าแข่งขันเป็นทีมเรือจากส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีรวมถึงทีมเรือจากประเทศมาเลเซียซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569และแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทั้ง3ประเภทในวันนี้กระผมค่ายขออนุญาตจัดให้มีการแห่เรือปุพชาติทางน้ำและการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีรอบชิงชนะเลิศสลับการแสดงของนักเรียนโรงเรียนนราธิวาสตามลำดับและขออนุญาตให้นายมะลีเพ็งหะยีสาและนายชาฟิกสาลีและพันจ่าอากาศเอกหญิงสุปรียาสุวรรณชื่นทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการต่อไปครับ
1: เรือบุพชาติลำที่1จากกรมฐานราบที่3กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ
2: ซึ่งสักครู่นะคะก็เป็นการกล่าวรายงานการจัดการแข่งขันเรือประเภทต่างๆนะคะจากท่านพ่อเมืองจังหวัดนราธิวาสนะคะท่านบุญยช่วยหอมยามเย็นผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งต่อไปนะคะก็จะเป็นการแห่เรือบุพชาตินะคะที่เข้าร่วมขบวนแห่ทางน้ำประจำปี2569นะคะ
3: โดยเรือบุพชาติลำแรกนะคะก็จะเป็นเรือที่มีชื่อว่าขอถวายคำสดุดีแด่องค์ราชาและองค์ราชินีค่ะของกรมทหารราบที่3นะคะกองพลนาวิกโยธินโดยบัญชาการนาวิกโยธินค่ายจุฬาภรณ์นะคะโดยผู้ควบคุมเรือคือเรือเอกกิตติทัศน์ทองช่วยค่ะโครงสร้างหลักนะคะก็จะใช้เป็นเรือประมงกอและค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยผ้าสีเหลืองนะคะและสีม่วงรอบลำเรือค่ะพร้อมกับกระหนกลายทองที่หัวแล้วก็ท้ายเรือค่ะ
2: ซึ่งความหมายของเรือนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะทรงมีน้ำพระทัยอันล้นพ้นนะคะทรงพระเมตตากรุณาช่วยเหลือต่อประสบนิกรปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้นะคะเปรียบเสมือนเป็นร่มโพ ร่มใสให้ปวงชนชาวไทยได้บรรเทาทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงค่ะมีความรักความสมัครสมานสามัคคีปวงชนชาวไทยขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงมี

0: ราชชนมพรรษายิ่งยืนนานเป็นฉัตรแก้วร่มเกล้าแก่ประสงค์นิกรปวงชนชาวไทยสืบไปนะคะและขอให้ส่งพระเจริญยิ่งยืนนานนั่นเองค่ะในส่วนลักษณะของเรือนะคะเป็นการจัดทำเรือเข้าร่วมขบวนแห่ทางน้ำของกรมฐานราบที่3กองพลนาวิกโยธินนะคะใช้เรือประมงก่อและจัดทำเป็น2ด้านค่ะโดยนำพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะประทับเคียงคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะติดตั้งในกรอบกลางลำเรือค่ะกรอบด้านซ้ายเป็นพระปรมาภิไธยย่อวปร.นะคะและกรอบด้านขวาเป็นพระปรมาภิไธยย่อสท.ค่ะด้านหัวเรือติดตราสัญลักษณ์กองทัพเรือนะคะส่วนด้านท้ายเรือนะคะติดตราสัญลักษณ์หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินค่ะ
1: ค่ะสำหรับรำที่สองนะคะก็ชื่อขบวนว่าสุขสถิตสุขสิทธิ์สถิตเสถียรล่าเหล่าข้าถวายพระพรค่ะโดยงานหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะแล้วก็มีหน่วยงานร่วมจังหวัดนราธิวาสนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสค่ะสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสค่ะลักษณะก็จะเป็นเรือกอนและนะคะแล้วก็จะมีลักษณะเด่นจะมีการเขียนลวดลายนะคะมลายูกึ่งไทยค่ะจะมีบรรจงประดิษฐ์ลวดลายลงบนลำเรือ
0: ชาติลำที่3นะคะชื่อปาฏิหาริย์แห่งนราธิวาสจากพื้นหาเรือกอและประมงพื้นบ้านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวนรานะคะตกแต่งเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงนะคะแล้วก็แสดงออกถึงพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการส่งงานนะคะเพื่อที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆนะคะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะตกแต่งด้วยหลังคาทรงจั่วซ้อนชั้นและยอดแหลมอย่างวิจิตรนะคะสื่อถึงความสูงส่งและการเฉลิมพระเกียรติค่ะมีการประดับไฟการเดินเส้นไฟแสงสีเหลืองทองนะคะทำให้เห็นสัดส่วนของความอ่อนช้อยของเรือกอและอย่างชัดเจนในยามค่ำคืนนะคะและแสงส่องสว่างเน้นลวดลายพร้อมทั้งประดับธงชาติไทยธงตราสัญลักษณ์ของงานเฉลิมพระเกียรติค่ะ
1: ค่ะสำหรับเรือบุพชาติลำที่4นะคะมีชื่อว่าเรือบุพชาติศูนย์การแพทย์คุณภาพบริการล้ำสมัยประชาชนไว้วางใจค่ะซึ่งเรือลำนี้นะคะหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะซึ่งเรือบุพชาตินะจะตกแต่งด้วยดอกไม้หลากสีด้วยกันค่ะสื่อถึงความงดงามนะคะความสดใสและก็คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนนะคะมีการประดับธงชาติไทยค่ะธงพระปรมาภิไธยนะคะแล้วก็ตราสัญลักษณ์ของโรงพยาบาลพร้อมกับนำเสนอภาพของบุคลากรทางการแพทย์และก็อาคารของโรงพยาบาลนะคะสะท้อนถึงความพร้อมในด้านของบุคลากรองค์ความรู้เทคโนโลยีและก็ระบบบริการทางการแพทย์ค่ะ
0: ซึ่งในส่วนของความหมายของเรือลำนี้นะคะเรือบุพชาติถ่ายทอดแนวคิดตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะศูนย์การแพทย์คุณภาพบริการล้ำสมัยประชาชนไว้วางใจนะคะในส่วนของศูนย์การแพทย์คุณภาพก็จะสื่อถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาและให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนค่ะบริการล้ำสมัยนะคะสื่อถึงการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและองค์ความรู้ทางการแพทย์มาพัฒนาระบบบริการเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับบริการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพนะคะส่วนประชาชนไว้วางใจก็จะสื่อถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อโรงพยาบาลและบุคลากรในการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการค่ะ
1: ค่ะสำหรับเรือบุพชาติลำที่5นะคะเป็นของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะแล้วก็หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราเกษตรกรรมก้าวหน้าสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนค่ะลักษณะของเรือค่ะเป็นเรือกอและขนาดความยาว10เมตรค่ะภายในเรือนะคะตกแต่งด้วยลวดลายมลายูผสมผสานกับไทยประยุกต์นะคะสีสันสวยงามตามอัตลักษณ์ลักษณะเรือแล้วก็จะเป็นโครงสร้างหลักเป็นไม้อัดนะคะก็จะเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงนะคะโครงสร้างเสริมเป็นโฟมแล้วก็โฟมบอร์ดตกแต่งประดับประดาเรือแสงสีเพื่อความสวยงามค่ะโดยมีชื่อป้ายหน่วยงานนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ป้ายชื่อเรือนะคะใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราเกษตรกรรมก้าวหน้าสืบสานศาสตร์พระราช

0: าพัฒนาสู่ความยั่งยืนค่ะรวมถึงตราสัญลักษณ์พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงนะคะประดับธงชาติธงตราสัญลักษณ์และระบายผ้าบริเวณรอบๆเรือด้วยผ้าโทเลสีเหลืองและสีขาวค่ะซึ่งความหมายของเรือลำนี้นะคะก็จะกล่าวถึงจากชุมชนเล็กๆริมแม่น้ำนะคะที่มีชื่อเรียกว่าบ้านบางนารานะคะต่อมาในปี2449ค่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่5ค่ะทรงโปรดเกล้าให้ยกฐานะจากบ้านบางนาราเป็นเมืองบางนาราค่ะ
1: จากนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็ทรงปลดเกล้าปลดกระหม่อมเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองนราธิวาสเมื่อวันที่10มิถุนายน2458ค่ะและเมื่อวันที่10มิถุนายน2569ที่ผ่านมานี้นะคะก็ครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสนั่นเองค่ะดังนั้นคำว่านราธิวาสหรือมนารอค่ะแปลว่าอันเป็นที่อยู่ของคนดีนะคะซึ่งเป็นนามพระราชทานอันเป็นมงคลยิ่งแก่ชาวจังหวัดนราธิวาสจนเติบโตเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมอันงดงามปลายด้ามขวานั่นเองค่ะ
0: ค่ะสำหรับเรือบุพชาติลำที่6นะคะใต้ร่มพระบารมีสืบสานศาสตร์ท้องถิ่นนราพัฒนายั่งยืนนะคะเป็นของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาสค่ะลักษณะก็เป็นเรือกอนและนะคะมีลักษณะเฉพาะหัวเรือและท้ายเรือเหมือนกันนะคะเป็นเรือที่มีอัตลักษณ์แล้วก็มีการเขียนลวดลายนะคะบรรจงลงบนลำเรือเน้นลวดลายมลายูผสมผสานกับลายไทยค่ะความหมายก็คือด้วยใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท้องถิ่นนราได้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยสืบสานศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไปค่ะ
1: ซึ่งเรือลำที่6นะคะควบคุมเรือโดยนายสแปอิงอีซอนะคะเป็นนายท้ายเรือค่ะนายสกรีอีซอเป็นผู้ช่วยนายท้ายนะคะและนายมาดิงมาแอเป็นผู้ช่วยนายท้ายเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของเรือบุพชาติลำที่7นะคะชื่อเรือสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีนะคะสำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบค่ะจะเป็นของสำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาสนะคะร่วมกับกระทรวงการคลังกระทรวงคมนาคมกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะในส่วนลักษณะของเรือค่ะเรือบุพชาติได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีถ่ายทอดเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งก็จะมีแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันค่ะขั้นที่1ส่วนบนนะคะจะประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหนือภูเขาต้นน้ำอันอุดมสมบูรณ์นะคะรายล้อมด้วยพันไม้ธรรมชาติน้ำตกและพระราชลัญจกรนะคะสื่อถึงพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นต้นกำเนิดแห่งการพัฒนาและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน้ำค่ะโดยมีนกเงือกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสประดับอยู่ทั้ง2ด้านนั่นเองนะคะชั้นที่2 ส่วนกลางค่ะเสนอการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำผ่านฝ่ายชะลอน้ำและเขื่อนญี่ปุ่นจังหวัดนราธิวาสค่ะโดยมีสายน้ำลดหลั่นจากต้นน้ำผ่านระบบกักเก็บน้ำและกระจายน้ำลงสู่พื้นที่ด้านล่างนะคะแสดงถึงการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบนั่นเองนะคะส่วนชั้นที่3นะคะหรือว่าส่วนหน้าเรือก็จะจัดแสดงผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะ
0: ค่ะสำหรับเรือบุพชาติลำที่8นะคะพลังความภักดี111ปีนราธิวาสสืบสานพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะหน่วยงานรับผิดชอบคือศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสนะคะสำนักงานอาชีวศึกษานราธิวาสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสค่ะลักษณะก็จะเป็นเรือกอและนะคะแล้วก็ใช้ประกอบอาชีพของชาวประมงชาวนราธิวาสนะคะประดับด้วยวัสดุในท้องถิ่นทั้งดอกไม้นะครับแสงไฟตะการตานะสื่อถึงความมีอาชีพมีงานทำของชาวนราธิวาสค่ะและคงสภาพในพหุวัฒนธรรมสื่อถึงความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวนราธิวาสที่มีต่อสถาบันมหาพระมหากษัตริย์อย่างหาที่สุดมิได้ค่ะส่วนความหมายอีกอย่างหนึ่งนะคะเรือนี้นะคะประดับแล้วก็ตกแต่งอย่างตะการตาค่ะสื่อถึงความภาคภูมิใจความสุขอันล้นพ้นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะที่มีความเมตตาความห่วงใยต่อประสบนิกรชาวนราธิวาสอย่างใกล้ชิดสนับสนุนการประกอบอาชีพให้กับประสบนิกรแล้วก็สนับสนุนในการเป็นพหุวัฒนธรรมค่ะ

0: ในส่วนของเรือบุพชาติลำที่9นะคะชื่อขบวนแห่สัพพะพลังรังสรรค์รักธรรมชาติถิ่นไทยยึดมั่นยุติธรรมสดใสแรงงานไทยเทิดไทยองค์ทศมินราชันค่ะหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาสร่วมกับจัดหางานจังหวัดนราธิวาสค่ะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นราธิวาสนะคะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาสสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาสเรือนจำจังหวัดนราธิวาสสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาสสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาสสำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาสสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13สาขานราธิวาสและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีนั่นเองค่ะซึ่งลักษณะของเรือนะคะก็จะได้รับการสรรสร้างขึ้นโดยนำเอาอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าของเรือกอและผสานกับภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งนราธิวาสนะคะมาเป็นเรือนแก้วรองรับความจงรักภักดีตัวเรือสลักลวดลายวิจิตรนะคะประณีตค่ะสะท้อนถึงวิถีชีวิตความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความสงบสุขในดินแดนใต้นะคะโดดเด่นด้วยซุ้มทรงสถาปัตยกรรมมลายูมุสลิมอันสง่างามค่ะประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะศูนย์รวมจิตใจของประสบกรณิกรชาวนราธิวาสซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะคะจากการทรงงานแล้วก็เสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ขวานทองแห่งนี้ค่ะ
1: ค่ะสำหรับเพลงเห่เรือเฉลิมพระเกียรติหน้าพระที่นั่งนะคะประจำปี2569นี้มีชื่อว่าเพลงนราราชนิเวศค่ะเนื้อร้องนะคะประพันธ์โดยรัชดาพันชัยไปนะคะและเสริมศักดิ์แก้วมหาการค่ะเป็นทำนองเพลงพื้นเมืองนะคะแล้วก็ขับร้องดนตรีโดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนราธิวาสค่ะ
0: ซึ่งอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะจะได้ติดตามรับชมนะคะการแข่งขันเรือทั้ง3ประเภทนะคะชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งนั่นเองนะคะทั้งเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีนะคะแล้วก็จะแข่งสลับกับการแสดงหน้าพระที่นั่งนะคะของโรงเรียนนราธิวาสค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเรือกอและก่อนนะคะเราจะเริ่มแข่งเที่ยวที่2นะคะแล้วก็ต่อด้วยเรือยอกองแล้วก็ปิดท้ายด้วยเรือโคชสีค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังเสียงบรรยากาศภายในงานกันเลยนะคะ
2: ดาราทัศน์งามตาอ่าวมะนาวเพลินใจพระใหญ่วัดเขากงสงคุณค่ามัสยิดกลางครับ
3: ตอนนี้จุดปล่อยเรือกำลังจะปล่อยเรือคู่ชิงชนะเลิศประจำปี2569ในปีนี้ครับหังตัวดีกรีแชมป์เก่าปีที่แล้วครับ2ปีซ้อนแล้วปีนี้จะคว้าทริปเปิลแชมป์ได้หรือไม่ครับมาขาวบินจากเทศบาลตำบลกระลวอเหนือจะให้คำตอบนะครับหังตัวลู่ในมาขาวบินลู่นอกครับ
2: ซึ่งหังตัวปีนี้สถิติดีทีเดียวครับทำเวลาทำลายสิบปีที่แล้วไปแล้วครับ2นาที12วินาทีปีที่แล้วคว้าแชมป์นะครับทำสถิติเวลาได้2นาที15วินาทีครับสำหรับหังตัวซึ่งคราวนี้มาในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสครับโดยท่านนายกกุเซนยาวฮัสซันนี่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันสำหรับหังตัว
3: ถ้าหากว่ามาขาวบินลู่นอกเข้ามานะครับก็จะมีเที่ยวตัดสินในเที่ยวที่3ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหังตูวจะให้คำตอบครับว่าม้าขาวบินจะดีพอหรือไม่ครับ
2: ซึ่งสถิติเที่ยวที่1นะครับทางด้านม้าขาวบินซึ่งส่งกันในนามเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือโดยนายกการุณไพสนิทบอกว่าเที่ยวที่2นี่ก็ต้องจัดให้เต็มที่เพราะเที่ยวที่ผ่านมานี่สูสีดูดีนะครับกอดคอกันมาโดยทางด้านม้าขาวบินนี่ทำลายสถิติของหังตูวปีที่แล้วเช่นกันนะครับ2นาที12วินาทีครับ
3: ตอนนี้กำลังตั้งลำอยู่นะครับในส่วนของระยะทาง650เมตรนะครับทั้งคู่กำลังตั้งลำ

0: ตลอดจนถึงณเวลานี้นะครับ
1: ทางของกรมชลประทานก็ได้ลำดับที่3ไปนะครับหรือว่ารองชนะเลิศอันดับ2ส่วนรองชนะเลิศอันดับ3แล้วก็รั้วที่4ครับเยาวชนปุรากัปปะกับตรงข้ามกับเขื่อนท่าพญาสายคือฝั่งโน้นแหละครับนั่นก็คือรองชนะเลิศอันดับที่3ปีนี้ครับเพิ่งส่งปีแรกกับเยาวชนปุรากัปปะถึงว่าสิ่งที่ดีเลยครับที่เยาวชนได้หันมาในส่วนของเรื่องของกีฬาทางน้ำโดยเฉพาะในส่วนของทางด้านการแข่งขันเรือซึ่งมีประจำทุกปีครับ
0: เรากำลังรอสัญญาณการปล่อยเรือนะครับคู่ชิงชนะเลิศครับซึ่งในปีนี้เรียกได้ว่าทั้งสองทีมนี้คือสุดยอดของเรือกอและที่เข้ามาทำการแข่งขันครับผ่านรอบแรกรอบ16ทีมรอบก่อนรองชนะเลิศและจนกระทั่งมาถึงรอบรองชนะเลิศเดินหน้าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศด้วยความสมศักดิ์ศรีนะครับคู่ชิงปีนี้ครับในเที่ยวแรกนั้นหังตูวะนำไปก่อนแล้วครับตุนไว้แล้ว1เที่ยวครับถ้าหากว่าได้เที่ยวนี้หังตูวะก็จะเป็นทริปเปิ้ลแชมป
1: ์
0: นะครับ3ปีซ้อนเลยนะครับแต่มาข่าวบินจะให้คำตอบ
1: โดยในรอบรองชนะเลิศนะครับพังนัวนี่ก็ชนะทางด้านสันติวารีมานะครับและในส่วนของม้าขาวบินทำศึกเมืองเดียวกันนะครับชนะชาวชนพลกระบะมาในส่วนของม้าขาวบินนะครับ
0: เดิมนั้นใช้ชื่อเทศบาลตำบลกระวอเหนือนะม้าขาวบินเนี่ยนะม้าขาวก็ได้ชื่อว่ารวดเร็วทันใจอยู่แล้วนะครับเมื่อม้าขาวบินได้เนี่ยมันจะเร็วขนาดไหนนั่นเป็นความเชื่อนะครับของในส่วนของการใช้ชื่อนะครับเรือที่เข้ามาแข่งขันในส่วนของประเภทเรือกอและนะครับเอาละครับตั้งลำเรียบร้อยครับตอนนีสำหรับท่านที่รอลุ้นนะครับท่านที่เป็นโรคหัวใจก็ต้องทำใจนะครับคู่นี้
2: จะปล่อยจะปล่อยอังตัวลู่ในม้าขาวบินลู่นอกแต่เวลานี้เปลี่ยน
3: ซึ่งจะทราบพร้อมเปลี่ยนขอเน้นย้ำ
0: นะครับรอสัญญาณนะครับสิ้นเสียงการปล่อยเรือเนี่ยนะครับก็รอลุ้นกันเลยครับเชื่อเหลือเกินว่าทั้งสองทีมว่าใส่กันมาจากเต็มที่นะ
1: ซึ่งทั้งสองทีมก็พิสอมมาดีนะครับดูแล้วเป็นแรมปีแล้วก็เดินสายด้วยต้องการแข่งขันนี่จังหวัดใกล้เคียงมาแล้วทั้งหังตัวแล้วก็ม้าขาวบินนะครับ
0: เรากำลังรอนะครับสัญญาณการปล่อยเรือจากจุด650เมตรครับนาทีระทึกใจครับนอกเหนือจากเงินรางวัลนะครับที่ปลอบขวัญแล้วถ้วยพระราชทานน่ะถือว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดของทีมนะครับเพื่อจะได้มีไว้ครอบครองนะครับเป็นชื่อเสียงของทีมแล้วก็หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนนะครับนั่นคือจุดมุ่งหมายสูงสุดที่จะได้ครอบครองถ้วยพระราชทานนะครับ
1: ก็เหนือสิ่งอื่นใดสำหรับการแข่งขันเรือกอและปีนี้ก็มีเรือที่ร่วมการแข่งขันนี้จากจังหวัดสงขลาด้วยจากอำเภอสิงหนครนั่นก็คือตัวแทนของเทศบาลเมืองสิงหนครนะครับขุนศึกสุเลมานก็มาด้วยนะครับสำหรับปีนี้

0: เรามาลุ้นไปพร้อมกันครับคู่ชิงชนะเลิศประเภทเดียวกันและเที่ยวที่2นะฮะสำคัญมากนะครับสำหรับทั้ง2ทีมทางตูวะลู่ในครับมาขาวบินกับเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือลู่นอกครับต้องการเที่ยวนี้เหมือนกันครับเพื่อจะได้มีเที่ยวตัดสินเที่ยวที่3หรือไม่ทางตูวะจะให้คำตอบครับ
1: กับบรรยากาศนี
0: ้เอาละครับออกมาแล้วครับสำหรับคู่ชิงชนะเลิศเรือกอและเที่ยวที่2ในปีนี้ฮังตูวะลู่ในมาขาวบินลู่นอกครับใครจะเข้าเส้นชัยครับฮังตูวะนั้นต้องการเที่ยวนี้เพื่อการันตีในการคว้าแชมป์เป็นสมัยที่3เอาละครับท่านผู้ชมที่เคารพครับใครจะอยู่ใครจะไปสิ้นเสียงปล่อยเรือมาทั้งคู่ก็ใส่กันมาเต็มที่ครับหัวเรือตอนนี้เชิดออกมาแล้วกุ้งหอยปูปลากระเจิงกระเจิงกันไปคนละทิศคนละทางไม่มีคำว่าก้มหน้าก้มตามองหน้าอย่างตอนนี้ก้มมุ่งหน้าไปอย่างเส้นชัยแล้วครับไม่รีรอไม่รอช้าทั้งคู่ตอนนี้ออกมาจากจุดปล่อยเป็นที่เรียบร้อย
1: ออกมาแล้วจากคู่นี้ไม่ดูไม่ได้แล้วคู่ยนโลกก็เป็นการพบกันระหว่างหังตัวในนามขององค์การขนส่งจังหวัดนราธิวาสบอสสั่งลุยนำโดยท่านนายกเซิงเจ้าฮัสันคู่ต่อสู้คือม้าขาวบินซึ่งอยู่ลู่นอกฝั่งกระโนนจะว่าอย่างไรนี่ม้าขาวบินน้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงดีครับโดยนายกมีการอุทัยกันบอกว่าขาวนี้ต้องอัดเอาไว้ลองดูขยันใครระหว่างหังตัวแชมป์เก่าปีที่แล้วจะได้ดีทีเดียวก็2นาที12วินาทีลองดีเที่ยวนี้จะได้ดีหรือไม่ในเมื่อทางด้านม้าขาวบินเริ่มแรงขึ้นมาแล้วเราดูว่าใครจะเข้าโค้งก่อนกันระหว่างทางตัวกับม้าขาวบินมองด้วยตาแล้วมองไปเห็นว่าใครจะนำใครจะตามรถขาวนี้ก็สูสีดูดีกอดคอกันมาเราดูว่าใครจะนำใครจะตาม
2: เรามาเชียร์เรามาชมกันในระหว่างลู่นอกกับลู่ในทางตัวกับม้า

0: คะก็สำหรับคู่นี้เป็นฮานตัวนะคะเราก็จะเห็นอยู่ว่าจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะก็คือแชมป์เก่า
1: ใช่แล้วล่ะค่ะ
0: 2ปีซ้อนและปีนี้เป็นปีที่3ถือว่าเป็นทริปเปิ้ลแชมป์ของทางฮานตัวเลยนะคะสำหรับม้าขาวบินก็เต็มที่แล้วนะคะสำหรับฟอร์มในวันนี้นะถือว่าสู้สุดใจจริงๆนะคะสำหรับการสู้กับฮานตัวนะคะแต่ต้องบอกว่าแชมป์เนี่ยยังไงก็ไม่ทิ้งลายแชมป์ค่ะพี่การคะ
1: ก็การันตีได้เลยเนาะว่า3ปีซ้อนเนี่ยไม่มีใครเอาลงเลยนะคะสำหรับฮังตัวนะคะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนั่นเอง
0: สถิตินี่ดีกว่าปีที่แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะรอเวลาสักนิดหนึ่งนะคะว่าสถิติเวลาเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าฮังตัวเนี่ยก็ได้แชมป์แล้วสำหรับเรือกอนและในปีนี้นะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะเมื่อสักครู่ก็เป็นการประกาศไปนะคะในส่วนของม้าขาวบินในส่วนของฮังตัวนะคะก็เข้าเส้นชัยไปด้วยเวลา2นาที13วินาทีนะคะและในส่วนของม้าขาวบินเข้าไปในเวลา2นาที15วินาทีนั่นเองนะคะเชื่อเฉือนกันไม่เยอะนะคะน้องปอ
0: แต่ว่าจริงๆวินึงก็มีความหมายแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันเรือแบบนี้นะคะ2นาที13วินาทีสำหรับฮังตัวค่ะไม่รู้ว่าปีหน้าเนี่ยจะมีทีมไหนนะคะมาท้าชิงกับฮังตัวหรือเปล่านะคะแต่ว่าพวกเขาได้ไปแล้ว3ปีซ้อนนะคะ
1: ต้องคิดหนักเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าจะ

0: มาท้าชิงในส่วนของทางตัวอบจ.นราธิวาสเนี่ยต้องฟิตอย่างหนักต้องซ้อมอย่างหนักกันว่าได
1: ้แต่ว่าปีนี้อย่างที่ผู้บรรยายในสนามกล่าวไปนะคะว่าปีนี้มีเรือของทางสงขลามาท้าชิงนะคะก็คือทีมขุนศึกสุไลมานก็มาด้วยแต่ว่าไม่ได้เข้ารอบมารอบชิงในครั้งนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครจะมาในปีหน้าเนี่ยก็ต้องฟิตซ้อมดีๆนะคะสำหรับการต่อกรกับฮางตัวนะคะ
0: นี่เฉือนเข้าไปแล้วนะคะด้วยคะแน
1: น2วินาทีนะคะ
0: 13วิกับ2นาที15วินะคะก็ดูเหมือนไม่เยอะแต่ดูจากภาพเนี่ยห่างกันเยอะมากเลยนะคะน้องปอ
1: ใช่ค่ะจะเห็นว่าถ้าภาพช้านะคุณผู้ชมในช่วงเวลาถ่ายทอดสดเนี่ยทางม้าขาวบินเนี่ยมีจังหวะเสียจังหวะอยู่นะคะฝีพายบางฝีพายเนี่ยเสียจังหวะเหมือนกันก็คือหยุดพอจังหวะไหนใครหยุดปุ๊บก็เท่ากับว่าอีกทีมนึงได้เปรียบเลยทันทีนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะ
1: ซึ่งความได้เปรียบของเรือพายนั่นเอง
0: ค่ะและในส่วนของเรือกอและนะคะก็ไม่ต้องแข่งใหม่แล้วนะคะเพราะว
1: ่
0: าทางตัวเนี่ยชนะไป2ใน3แล้วนะคะก็รอรับถ้วยรางวัลที่1เลยนะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมจะมีการแสดงขั้นระหว่างการแข่งขันเรือกอและนะคะไปจนถึงเรือยอกองนะคะเดี๋ยวถัดไปจะเป็นการแข่งขันเรือยอกองแต่ว่าการแสดงที่จะเริ่มนะคะต่อไปนี้เนี่ยก็จะเป็นการแสดงของทางน้องๆนักเรียนนะคะ
0: ค่ะของน้องๆจากโรงเรียนนราธิวาสนั่นเองนะคะในชื่อชุดการแสดงลีลาตันหยงนั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นในส่วนของการแสดงพื้นเมืองภาคใต้ละค่ะเพราะคำว่าตันหยงนี่นะคะเป็นคำที่ได้รับอิทธิพลมาจากภาษามาลายูค่ะที่ใช้ในวรรณกรรมแล้วก็บทเพลงพื้นบ้านภาคใต้นะคะมักจะใช้เป็นคำเปรียบเปรยเรียกหญิงสาวที่มีความงดงามอ่อนหวานค่ะเปรียบเสมือนดอกไม้ที่งามสง่ามีกลิ่นหอมนะคะจึงเป็นคำที่สื่อถึงความงามทั้งรูปลักษณ์กิริยามารยาทและจิตใจของสตรีชาวใต้ค่ะตันหยงคือนาฏศิลป์นะคะแห่งความอ่อนหวานงดงามที่ถ่ายทอดเสน่ห์ของวัฒนธรรมมลายูชายแดนใต้ถ่ายทอดผ่านลีลาการร่ายรำที่อ่อนช้อยสง่างามสอดประสานกับจังหวะดนตรีพื้นเมืองแห่งการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์นะคะเฉพาะของภาคใต้ตอนล่างค่ะสะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของสตรีชาวใต้อย่างงดงามนั่นเองค่ะ
1: ค่ะสำหรับผู้ฝึกซ้อมนะคะก็จะเป็นคุณจันทิราดวงทองค่ะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนราธิวาสนะคะและคุณอัชราชัยรัตน์ค่ะพนักงานราชการโรงเรียนนราธิวาสค่ะอำนวยการแสดงโดยดร.อภิวรรณยอดมงคลค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาสค่ะ
0: สำหรับผู้แสดงนะคะทั้งหมด8ท่านด้วยกันค่ะนางสาวปานกวินเวียงแก่นะคะนางสาวกนกวรรณเพชรรัตน์นางสาวหทัยพัชจันอ่อนนางสาวกันธิดาปิยญาตนางสาวพัชรธิดาปิยญาตนางสาวณัฐการเพชรพันธ์นางสาวจิรัตธิดาอินทาและเด็กหญิงสิริรัตน์ลิ้มสุวรรณค่ะ

0: สวยสดงดงามลีลาตันหยงจากนักแสดงโรงเรียนนราธิวาสครับ
1: ค่ะเดี๋ยวหลังจากการแสดงจบลงแล้วนะคะก็จะเป็นการแข่งขันเรือยอกองนะคะชิงที่1เที่ยวที่2เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะจะเป็นการพบกันระหว่างค่ายจุฬาภรณ์กับเทศบาลเมืองตักใบค่ะซึ่งที่แข่งไปรอบแรกแล้วนะคะก็เทศบาลเมืองตักใบก็นำไปแล้วนะคะ1รอบนะคะซึ่งในส่วนของเรือยอกองค่ะระยะทางการแข่งขันระยะทาง300เมตรนะคะมี5ฝีพายด้วยกันนะคะ
2: ค่ะซึ่งเทศบาลเมืองตักใบเนี่ยถือว่าเป็นแชมป์เก่าด้วยนะคะพี่การก็คือเป็นแชมป์เก่ามา2ปีซ้อนแล้วเหมือนกันนะคะปี2567และปี2568ส่วนปีนี้พวกเขาก็มาชิงชัยเพื่อที่จะคว้าแชมป์ในสมัยที่3นะคะซึ่งผู้ท้าชิงก็คือค่ายจุฬาภรณ์นั่นเองนะคะ
1: ค่ะในส่วนของรูปร่างลักษณะของเรือยอกองค่ะที่จะทำการแข่งขันนะคะจะต้องมีรูปร่างลักษณะเป็นเรือยอกองตามประเพณีท้องถิ่นค่ะโดยมีส่วนประกอบคือการต่อเรือจะต้องต่อด้วยกระดานเป็นแผ่นๆนะคะไม่มีลักษณะเป็นเรือขุดนะคะต้องมีกระดูกงูต้องมีกงค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศการแข่งขันกันเลยนะคะ
3: แข่งเที่ยวที่3นะครับแต่ว่าเทศบาลเมืองตักใบแชมป์เก่านะเขาแจ้งคำตอบเนาะเรือยอกองนะเป็นเรือที่พี่น้องบ้านเราใช้ทำมาหากินนะครับยอกองยังหาฝีพายนะครับนะภาษากลางก็คือ5เครื่องยนต์นะฮะ5เครื่องยนต์5แรงม้าเอาละครับตอนนี้กำลังจะปล่อยเรือนะบ่นกันบ้างนะพี่น้องภาษากลางกับภาษาเจเฮนะตินไทยโบราณนะเราโยกันด้วยความไม่ว่าจะแตกต่างทางวัฒนธรรมแต่ว่าเราไม่แตกแยกนะเราพี่น้องไม่ว่าจะเป็นพุทธมุสลิมเราก็ไปมาหาสู้กันนะครับอย่างงานในเหล็กเราก็ไปหากันไปมาหาสู้กันอยู่ตลอดนะครับใครที่ต้องการปลากุเราก็ต้องไปตักใบคนกินไม่ได้เสื้อคนเสื้อไม่ได้กินเขาว่าพนันเนาะพี่น้องเพราะว่ามันราคาแพงแต่ว่ามันหายากนะหายากเอาละตอนนี้จีบลอยแล้วจีบลอยแล้วนะครับจีบลอยเรือแล้วลมแรงพี่น้องนะครับลุ่มน้ำบางนาราก็ถือว่ายังมนต์เสน่ห์นะพี่น้องฝีพายเขาต้องการจะมาแข่งปิสูตรลงน้ำบางนาราตรงนี้มันขนาดไหนนะครับเอาละตอนนี้จุดลอยจีบลอยเรือแล้วนะครับกลุ่มในข่าวนะหามายเที่ยวที่3นะทำไมแน่ๆได้แชมป์เลยนะครับเนาะแต่ถ้าหากว่าขายจุฬาภรณ์ข้าวลูโนข้าวก็ต้องยังเที่ยวที่3นะครับถันมาอีกก่อนนะครับใครที่เป็นโรคหัวใจก็นะพาอย่าดมอย่าลมอย่ามองมานะครับสู้ไปก่อนฝีพายใส่เต็มที่เนี่ยถ้าว่าไม่สบายขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องห่วงนะโรงพยาบาลแว่งกับโรงพยาบาลที่ตาคอนเขามาวันนี้นะครับมาดูแลทุกโรงพยาบาลเขาปรับเปลี่ยนกันมานะครับนะลมมันแรงเอาแล้วตอนนี้แลด้วยสายตาแล้วก็อ่ะเหน่งแล้วตอนนี้ถ้าสัญญาณการปล่อยเรือพี่น้องได้แรงออกเลยทนี่ออกมาแล้วดูทั้งสองทีมนะครับหัวเรือนี่จากผู้ตู่พี่น้องเชิดมาแล้วครับออกมาแล้วโอ้โหตรงนี้ทั้งคู่นั้นไม่ดีดอแล้วครับไม่พูดพร่ำทำเพลงครับกุ้งหอยปูปลาหนีก็จะกระเจิงไปแล้วก้มหน้าก้มตาตั้งใจเดินหน้าเข้าสู่เส้นชัยโดยไม่ดีดอครับไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วไม่ดีดอมีแต่มุ่งมั่นไปยังจุดหมายปลายทาง
4: ไปยังจุดหมายปลายทางคู่นี้หาพลาดจนการคายจุฬาภรณ์ในนามของค่ายจุฬาภรณ์เอาไม่เกี่ยวถิ่นเราเอ๋ยมาเจอกับทางด้านเทศบาลเมืองกลับไปลู่ในฝั่งกันทางการเป็นลมจากไปได้เปรียบไปแล้วในเที่ยวที่แรกลงทุกเที่ยวนี้จะว่าอย่างไรเหลืออีก150เมตรสุดท้ายยังสูงสีดูหนีดวงในสตาแล้วลู่นอกน่าจะน้ำอยู่นิดนิดก็
5: น้ำอยู่นิดนิดว่าจะยังไงลู่นอกหรือว่าลู่ในค่ายจุฬาภรณ์จะเข้าสู่เส้นชัยก่อนหรือว่าเทศบาลเมืองตากใบเทศบาลเมืองตากใบลู่ในห่างกันมาเดียวสับกันเข้ามาจุฬาภรณ์ลู่นอกทิ้งห่างกันมาแล้วสับกันเข้ามา50เมตรสุดท้ายจะว่ายังไงใครจะเข้าสู่เส้นชัย
6: เปลี่ยนกันมายิงเปลี่ยนกันมายิงเปลี่ยนมันจะเป็นลู่นอกลู่ในลู่ในก็แซ่บลู่นอกก็ซิ่งกำ
2: ค่ะสำหรับผลการแข่งขันสำหรับเรือยอกองนะคะ22ทีมมีทีมที่ได้แชมป์นั่นก็คือเทศบาลเมืองตากใบนั่นเองค่ะก็เป็นแชมป์เก่านะคะ2ปีที่แล้วนะคะโดยผลของสถิติค่ะทางด้านของจุฬาภรณ์ 1.30 นาทีค่ะส่วนเทศบาลเมืองตากใบก็คือ 1.29 นาทีค่ะก็เฉือนกัน1วินาทีเท่านั้นเองนะคะ
1: ซึ่งก็เป็นไปตามคาดหมายนะคะก็ได้แข่งแค่2เที่ยวนะคะไม่ต้องมีการแข่งครั้งที่3แล้วนะ
2: คะ
1: ในส่วนของเรือยอกองค่ะ5ฝีพายนะคะระยะทาง300เมตรนะคะนี่เชือดเฉือนกันนิดเดียวเองค่ะน้องปอ
2: ใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่า5ฝีพายเนี่ยต้องวัดกำลังกันสุดๆจริงๆนะคะเพราะว่ามีอยู่แค่5คนเท่านั้นไม่สามารถมีใครตกได้แม้แต่คนเดียวนะถ้าใครแรงตกก็คืออาจจะมีสิทธิ์เฉือนกันได้เลยนะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งก็ในส่วนของเรือยอกองนะคะปีนี้ก็เทศบาลเมืองตากใบคว้าไปครองเช่นเดิมนะคะ
2: ค่ะเดี๋ยวการแข่งขันเรือของเราค่ะจะมีอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือประเภทสุดท้ายก็เป็นเรือโคชสีนะคะซึ่งเรือโคชสีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรือนานาชาตินะคะก็จะมีแข่ง13ทีมด้วยกันนะคะซึ่งเป็นประเภทที่มีเรือจากต่างประเทศนะทีมเรือจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันด้วยนะคะ
1: ปีนี้เข้ามา3ลำค่ะน้องปอแต่ว่ามาไม่ถึงรอบชิงชนะเลิศนั่นเองนะคะของประเทศมาเลเซียนะคะ
2: เป็นทีม Royal Police มาเลเซียนะคะบอมบ้ากาลันตันแล้วก็คือจังมัดนะคะ3ทีมแต่ว่ามาไม่ถึงนะคะรอบชิง
1: สู้เรือจากฝั่งของจังหวัดนราธิวาสบ้านเราไม่ได้นะคะเนี่ยรอบนี้สำหรับเรือโคชสีนะคะก็พ่ายไปนะคะไม่ได้เข้ามาในรอบชิงชนะเลิศนั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของเรือที่เข้าร่วมแข่งขันจากประเทศมาเลเซียนะคะ
2: ซึ่งต้องบอกว่าเรือโคชสีเนี่ยแชมป์จะค่อนข้างเปิดกว้างนะคะพี่การมันจะไม่เหมือนกับอีก2ประเภทก็คือเรือกอและเรือยอกองที่เขาจะมีแชมป์ที่ค่อนข้างจะเป็นตัวเต็มอยู่แล้วใช่ก็ค่อนข้างจะสู้ยากแต่ว่าถ้าเรือโคชสีเนี่ยค่อนข้างจะเปิดกว้างเพราะว่าแชมป์เนี่ยจะไม่ซ้ำกันเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จะมีการแสดงค่ะคุณผู้ชมซึ่งเป็นการแสดงที่จะขั้นระหว่างช่วงของการแข่งขันที่จะไปสู่เรือโคชสีนะคะการแสดงชื่อว่านาฏยศีรัตน์มือนารอค่ะซึ่งก็จะเป็นการล้อมรวมศิลปะการต่อสู้ของทางฝั่งของอินโดนีเซียนะคะปัญจักศีรัตน์นั่นเองนะคะผสมกับลีลาการร่ายรำรองเงงค่ะรังสรรค์ที่เกิดเป็นการแสดงตามแบบฉบับของจังหวัดนราธิวาสนะคะก็จะเป็นความการเคลื่อนไหวที่ถ่ายทอดทั้งเรื่องความเข้มแข็งความคล่องแคล่วนะคะความอ่อนช้อยอย่างกลมกลืนในทุกจังหวัดเลยนะคะรูปแบบการแสดงนะคะจะสะท้อนถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ค่ะส่วนเครื่องแต่งกายและดนตรีองค์ประกอบการแสดงนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะคะเพื่อคงไว้ซึ่งคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมโดยการแสดงชุดนี้ค่ะสื่อถึงความภาคภูมิใจค่ะในศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาสนะคะพร้อมกับส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คนรุ่นใหม่อีกด้วยค่ะ
1: ซึ่งการแสดงในครั้งนี้นะคะมีรายนามผู้แสดง10ท่านด้วยกันค่ะได้แก่นายมุสตายาบอาแวเด็กชายมิสดอมอาแวเด็กชายอาร์ติสรอยะเด็กชายศักรินแสงสุวรรณเด็กชายธีรภพยอดรักนะคะนางสาวธยลักษณ์เกตด้วงนางสาวกัญญพัฒน์จันอ่อนนางสาวทัปนาเพ็งอุบลเด็กหญิงพิมพ์ละดาวรพิพัฒน์สกุลและเด็กหญิงเปรมนัสมาชัยภูมิค่ะในส่วนของการฝึกซ้อมการแสดงค่ะคุณครูชำนาญการพิเศษนะคะโรงเรียนนราธิวาสคุณครูจันทิราดวงทองนะคะแล้วก็คุณครูอัชราชัยรัตน์พนักงานราชการโรงเรียนนราธิวาสค่ะช่วงนี้มารับชมการแสดงกันเลยค่ะ

0: นาฏศิลป์เมอร์นารอขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงทั้งสองชุดครับขอบคุณนักแสดง
1: ค่ะสำหรับในช่วงต่อไปนี้นะคะหลังจากการแสดงจบลงเราก็จะได้ลุ้นกันแล้วว่าสำหรับเรือของประเภทเรือโคชสีค่ะใครจะได้แชมป์นะคะซึ่งในปีนี้นะคะแชมป์เก่าไม่มีมาแข่งเลยนะคะก็จะเป็นผู้ท้าชิงทั้งหมดเลยโดยผู้ชิงชนะเลิศค่ะก็จะเป็นศึกสายเลือดใช่ไหมคะพี่การ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะมาจากอบต.เดียวกันนะคะก็มาจากอบต.ตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนั่นเองค่ะก็คือสายน้ำตุยง A มาพบกับสายน้ำตุยง B ค่ะน้องปอซึ่งแชมป์เมื่อปีที่แล้วนะคะก็จะเป็นของนารายูไนเต็ดไบอัฟฟานแต่ปีนี้ไม่ส่งเข้าร่วมแข่งขันเลยนะคะไม่มาค่ะซึ่งในส่วนของเรือโคชสีนะคะก็จะใช้ระยะทางในการแข่งขัน300เมตรเช่นเดียวกันค่ะมี12ฝีพายด้วยกันนะคะแต่ในส่วนของเรือโคชสีเนี่ยเรือเขาจะมีเป็นเอกลักษณ์ที่สังเกตได้ง่ายเลยค่ะน้องปอ
1: ค่ะก็คือจะมีลักษณะก็จะมีนายกองนะตีกลองทางด้านหน้าค่ะคอยให้จังหวะอยู่ซึ่งจะแตกต่างจากเรือกอและแล้วก็เรือยอกองพอสมควรนะคะเพราะว่าเรือกอและและเรือยอกองเนี่ยเขาก็จะให้จังหวะกันเองนะคะฝีพายทั้งหมดก็จะให้จังหวะกันเองแต่ว่าถ้าเป็นเรือโคชสีเนี่ยจะมีความเป็นนานาชาตินะคะก็คือจะมีนายกองคอยให้จังหวะด้านหน้าด้วยนะคะ
2: ค่ะเหมือนที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็จะเป็นทีมของสายน้ำตุยง A และสายน้ำตุยง B นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใครอยู่ลู่ไหนลู่นอกนะคะค่ะช่วงนี้มาติดตามชมบรรยากาศในการแข่งขันนะคะเดี๋ยวสักครู่คงจะมีการปล่อยตัวกันค่ะคุณผู้ชมคะ
3: ว่าเป็นศึกสายเลือดนะทีมพี่กับทีมน้องเดินทางมาจากปัตตานีมาชิงชนะเลิศกันเองครับในรอบนี้ฝ่าฟันตั้งแต่รอบแรกมาถือว่าชิงกันเองฮะบรรลุเป้าหมายที่เกินกว่าที่ตั้งไว
4: ้ครับ
3: นะครับต้องมีทีมน้องนั้นตุนไว้แล้ว1เที่ยว
4: 1เที่ยว
3: นะครับตอนนี้มาอยู่ลู่ในถ้าหากว่าลู่ในเข้าก็คือคว้าแชมป์เลย
4: ครับ
3: แต่ถ้าลู่นอกทีมพี่เข้าก็ต้องมีเที่ยวตัดสินเอาละครับกำลังจะปล่อยเรือครับเอาละครับตอนนี้ทั้งคู่ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับไม่รีรอไม่รอรีแล้วสิ้นเสียงปล่อยเรือครับตอนนี้หัวเรือโคชสีนั้นอ้าปากมาเลยทีเดียวครับแสดงว่าเหนื่อยจากการแข่งขันมาอย่างยาวนานทั้งคู่นั้นออกมาจากจุดปล่อยเรือแล้วกุ้งหอยปูปลากระเจิดกระเจิงกันไปคนละทิศทางตอนนี้ผ่าน50เมตรแรกมาแล้ว
5: ผ่าน50เมตรแรกมาแล้วจะว่าอย่างไรสุดสายเลือดระหว่างอบต.ตุยงเอซึ่งอยู่ลู่นอกทั้ง4เที่ยวที่ผ่านมา1นาที25วินาทีส่วนอบต.ตุยงบีซึ่งอยู่ลู่ในทั้ง4เวลา1นาที24วินาทีตอนนี้ควบคู่กันมาลองดูไม่ออกไม่ออกมองถึงว่าใครนำใครตามครับระหว่างทีมพี่กับทีมน้องวันนี้สูสีดูดีกันมาแล้วตอนนี้เข้าสู่150เมตรสุดท้ายแล้วเหลือ100เมตรสุดท้ายใครจะนำใครจะตาม
6: ใครจะนำใครจะตามระหว่างลูกนอกกับลูกในสายน้ำตู้ยงเอและสายน้ำตู้ยงบีศึกสองอบต.มาว่ายังไงสายน้ำตู้ยงเอลูกนอกลูกนอกตอนนี้สับกันเข้ามาลูกในก็ตามมาติดสับกันมาติดสับแล้วเอาละไว้เอาละไว้สายน้ำตู้ยงเอกับน้ำสายน้ำตู้ยงบีลูกนอกละว่าลูกในขณะนี้นะคะทั้งสองลำเรือประเภทเรือโคชสีนะคะ

0: ผลของการแข่งขันนะคะเรือโคชสีค่ะก็จะเป็นสายน้ำตุยงบีนะคะก็คือรุ่นในนั่นเองนะคะก็เท่ากับว่าเราไม่มีเที่ยวที่3นะคะแชมป์เป็นสายน้ำตุยงบีค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งก็ไม่ยอมให้พี่เลยนะคะสายน้ำตุยงบีแข่งกับตุยงเอนะคะตอนแรกก็นำมา1เที่ยวแล้วนะคะพอมาแข่งเที่ยวที่2ก็ชนะอีกก็ถือว่าชนะขาดลอยเลยนะคะส่วน
0: สถิตินะคะสายน้ำตุยงบีค่ะจะเป็น1นาที22วินาทีค่ะสายน้ำตุยงเอ1นาที26วินาทีนะต่างกันพอสมควรทีเดียวนะคะ
1: ต่างกัน4วินะคะก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียว
0: ใช่ค่ะเคยคุยกับโค้ชของพายเรือนะคะพี่การเขาบอกว่ายากมากค่ะถ้าเที่ยวแรกไม่ได้เนี่ยเที่ยวที่2ยากมากที่จะมีเที่ยวที่3นะคะอันนี้โค้ชของพายเรือส่วนมากเขาพูดกันแบบนี้เลยนะคะเหมือนว่าลองแรงกันแล้วมันมีความแตกต่างกันเยอะเนี่ยหรือว่าต่างกันแค่2วิเนี่ยเขาก็ถือว่ายากแล้วที่จะสู้นะคะ
1: เหมือนกับประมาณว่าได้แชมป์มาแล้วในเที่ยวแรกเที่ยวที่2ก็จะแผ่วไม่ได้ว่างั้นนะคะก็คือต้องเอาชิงชัยให้ได้ในเที่ยวที่2นี่แหละจะไม่ยอมให้เกิดเที่ยวที่3ขึ้นแน่นอนในส่วนของการเป็นแชมป์นะคะค่ะเมื่อสักครู่ที่เราชมการแข่งขันไปครบทุกประเภทเรือแล้วนะคะมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับในส่วนของเรือกอและนะคะที่1 นะคะก็
0: แชมป์เก่า
1: หังตัวนะคะจากอบจ.นราธิวาสนะคะซึ่งก็3ปีซ้อนเลยทีเดียวนะคะรวมปีนี้ด้วยก็เป็นปีที่3นะคะเป็นแชมป์มาค่ะในส่วนของเรือยอกองค่ะก็ยังคงเป็นแชมป์เก่าเช่นเดียวกันเป็นของเทศบาลเมืองตักใบนั่นเองนะคะเอาชนะค่ายจุฬาภรณ์ไปได้ค่ะในส่วนของโคชสีเมื่อสักครู่ค่ะคุณพรพันธ์คะ
0: เป็นสายน้ำตุยงบีนะคะ
1: ค่ะไม่ยอมให้พี่เลยเนาะก็เรื่องแข่งขันยอมกันไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะคะคุณพรพันธ์คะ
0: ค่ะซึ่งสถิติของเรือโคชสีเนี่ยก็จะแชมป์จะไม่ซ้ำหน้ากันนะคะคุณผู้ชมแต่ละปีเนี่ยมีความแตกต่างกันแล้วแต่ว่าปีนั้นใครจะส่งประเภทไหนนะคะซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นเรือกอและแล้วเรือยอกองเนี่ยแชมป์จะค่อนข้างจะแน่นอนว่าเป็นใครนะคะแต่ว่ามีตัวเต็งแต่ว่าถ้าเป็นโคชสีค่อนข้างเปิดกว้างนั่นเองนะคะ
2: ประจำปีพุทธศักราช2569ขออนุญาตเบิกผู้แทนเรือที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศทั้ง3ประเภทรวม9รายเข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานรวมทั้งเบิกตัวบุคคลและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันเข้ารับของที่ระลึกตามลำดับดังนี้ถ้วยรางวัลประเภทเรือกอและชนะเลิศได้แก่ทีมฮังตูวะรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่ทีมม้าขาวบินรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่ทีมสันติวารีถ้วยรางวัลประเภทเรือยอกองชนะเลิศได้แก่ทีมเทศบาลเมืองตากใบรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่ทีมค่ายจุฬาภรณ์รองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่ทีมหลังสวนถ้วยรางวัลประเภทเรือโคชสีชนะเลิศได้แก่ทีมสายน้ำตุยงบีรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่ทีมสายน้ำตุยงเอรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่ทีมสีบูรพาของที่ระลึกแก่บุคคลและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจำนวน150

50รายนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสตามลำดับ

0: ู้ชมคะซึ่งขณะนี้นะคะก็เป็นการรับของที่ระลึกพระราชทานนะคะซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันนะคะเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งประจำปี2569นั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้มีจำนวนทั้งสิ้น150รายด้วยกันค่ะซึ่งสำหรับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งนี้นะคะถือได้ว่าเป็นงานประเพณีค่ะที่จัดสืบทอดกันมานะคะคุณผู้ชมที่เดินทางมาเที่ยวชมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะให้กับคุณผู้ชมมาได้สัมผัสนะคะไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลนะคะซึ่งก็จะมีทั้งอ่าวมะนาวหาดนราทัศน์นะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบทางทะเลนะคะแล้วก็เหมือนที่น้องคุณพันพันบอกนะคะว่าในส่วนของภูเขาน้ำตกก็มีเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วนะคะสำหรับประเพณีการแข่งเรือนะคะสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นการแข่งเรือที่ทำเพื่อบวงสรวงเจ้าปากน้ำบางนารานะคะซึ่งจะทำเป็นประจำทุกๆปีเลยค่ะแต่ว่าช่วงหลังจากนั้นค่ะประเพณีนี้เนี่ยก็ค่อยๆหายไปนะคะก่อนที่จะมีการรื้อฟื้นขึ้นมาแล้วก็จัดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็จัดมาเป็นประจำทุกๆปีนะคะซึ่งในการแข่งขันเรือเนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มประเภทของเรือมาเรื่อยๆนะคะโดยในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเริ่มจากเรือกอและก่อนนะคะแล้วค่อยๆเพิ่มประเภทของเรือยาวนะคะแล้วก็เรือยอกองแล้วก็เรือโคชสีนะคะแต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยคุณผู้ชมเรือยาวก็ไม่มีแข่งนะคะก็จะเป็นแค่3ประเภทเท่านั้นก็คือเรือกอและเรือยอกองแล้วก็เรือโคชสีนั่นเองค่ะโดยเรือกอและนะคะก็จะเป็นเรือที่ชาวประมงเนี่ยจะใช้หาปลานะคะก็คือออกไปทำมาหากินนะคะทำสัมมาอาชีพหลังจากนั้นเรือนี้ก็กลายมาเป็นอีกหนึ่งในการแข่งขันนะคะส่วนเรือยอกองเนี่ยเป็นเรือประเภทที่เพิ่มเข้ามาในภายหลังนะคะโดยเรือนี้เนี่ยจะใช้แค่5ฝีพายเท่านั้นนะคะก็จะมีความแตกต่างจากเรือกอและซึ่งจะใช้23ฝีพายนะคะโดยเรือยอกองเนี่ยจะใช้เพียงแค่5ฝีพายก็จะถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับพี่น้องที่เป็นชาวบ้านธรรมดานะคะที่อยากจะเข้าร่วมแข่งขันนะคะที่ไม่ต้องหาฝีพายจำนวนมากๆนะคะมีเพียงแค่5ฝีพายก็สามารถที่จะลงแข่งได้แล้วนะคะส่วนประเภทที่3นะคะก็คือประเภทของเรือโคชสีค่ะก็จะเป็นเรือที่เป็นเรือนานาชาตินะคะที่เพิ่มเข้ามาในภายหลังนะคะเพื่อให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีการเปิดโอกาสให้กับทีมเรือที่อยู่ในต่างประเทศนะคะก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่เองไม่ว่าจะเป็นทางมาเลเซียนะคะทางสิงคโปร์อินโดนีเซียโดยในปีนี้นะคะก็มีทางทีมของมาเลเซียเข้าร่วมแข่งขันเช่นกันนะคะซึ่งก็จะมี3ทีมด้วยกันที่เข้าร่วมแข่งขันค่ะแต่ว่าแชมป์ในปีนี้ก็ยังเป็นเจ้าบ้านนะคะก็เป็นทีมจากนราธิวาสเหมือนเดิมนะคะซึ่งแชมป์นะคะสรุปแชมป์นะคะก็คือกอและเรือกอและในประเภทของเรือกอและก็จะเป็นทางด้านของฮันตัวนะคะก็เป็นแชมป์มาแล้ว2ปีส่วนปีนี้พวกเขาก็ยังคงรักษาแชมป์นะคะได้เป็นปีที่3นะคะส่วนทางด้านของเรือยอกองค่ะก็จะเป็นทางเทศบาลเมืองตากใบนั่นเองนะคะก็เป็นแชมป์มาแล้ว2ปีและปีนี้เป็นปีที่3ที่เขาได้ครองถ้วยแชมป์นะคะและเรือโคชสีนะคะก็เป็นศึกสายเลือดนะคะของสายน้ำตุยงเอและ

0: ตุยงบีนะคะก็คือมาจากสังกัดเดียวกันเลยแล้วก็มาชิงกันเองนะคะก็เรียกได้ว่าเกินความคาดหมายของสายนักตุยง A และตุยง B ด้วยนะคะที่เข้าชิงกันเองในปีนี้และแชมป์ก็ได้แก่สายน้ำตุยง B นั่นเองค่ะ
1: ค่ะซึ่งในส่วนของรางวัลชนะเลิศอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเรือก่อนและนะคะได้ที่1ไปนั่นก็คือหังตัวนะคะจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานนะคะพร้อมเงินรางวัลค่ะจำนวน 100,000 บาทนะคะรองชนะเลิศอันดับ1นะคะทีมม้าขาวบินค่ะจากเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือนะคะก็จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 80,000 บาทนะคะและรองชนะเลิศอันดับ2นะคะก็คือทีมสันติวารีค่ะก็จะได้รับถ้วยรางวัลนะคะพร้อมเงินจำนวน 80,000 บาทนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของรองชนะเลิศอันดับ3นะคะก็จะได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทตามลำดับค่ะในส่วนของเรือยอกองนะคะที่1ค่ะรางวัลชนะเลิศนะคะจะได้รับถ้วยพระราชทานรางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 40,000 บาทนะคะนั่นก็คือทีมเทศบาลเมืองตากใบค่ะซึ่งก็เป็นแชมป์3สมัยเช่นเดียวกันนะคะส่วนรองชนะเลิศอันดับ1นะคะก็จะเป็นในส่วนของทีมจากค่ายจุฬาภรณ์ค่ะจะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล นะคะ 30,000 บาทส่วนรองชนะเลิศอันดับ2นะคะก็จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาทเช่นเดียวกันนั่นก็คือทีมหลังสวนจากชุมพรเลยค่ะคุณพลพันธ์คะมาไกลนะคะในส่วนของที่3ของเรือยอกองค่ะ
0: ค่ะ
1: ในส่วนอีกประเภทเรือนะคะเรือโคชสีค่ะในส่วนเรือโคชสีนะคะชนะเลิศค่ะจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานนะคะพร้อมเงินรางวัลจำนวน 80,000 บาทนั่นก็คือทีมสายน้ำตุยงบีนั่นเองนะคะส่วนรองชนะเลิศอันดับ1ค่ะและรองชนะเลิศอันดับ2นะคะก็จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 60,000 บาทและ 40,000 บาทนะคะก็คือสายน้ำตุยง A และทีมสีบูรพานั่นเองนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเชื่อแน่ว่าปีหน้าค่ะคุณพลพันธ์คะทีมที่พลาดไปจากที่1ในปีนี้นะคะคาดว่าน่าจะต้องฝึกซ้อมกันอย่างเข้มงวดขมักขม้นกันเลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะเพื่อที่จะมาล้มแชมป์ในปีนี้นะคะซึ่งในส่วนของฮังตัวจากอบจ.นราธิวาสเนี่ยรู้สึกว่าจะแข็งแรงมากนะคะเป็นแชมป์มา3สมัยนะคะซึ่งในการแข่งขันเที่ยวที่2ก็คว้าแชมป์ไว้ได้อีกนะคะไม่ยอมกันเลยนะคะในส่วนของม้าขาวบินค่ะกะลุวอเหนือเนี่ยเฉือนกันแค่นิดเดียวเองนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งจริงๆแล้วในการแข่งขันเรือแต่ละประเภทค่ะคุณพันพันคะการฝีพายเนี่ยถือว่าสำคัญมากๆถึงแม้ว่าจะต่างกันตรงฝีพายในแต่ละประเภทนะคะซึ่งถ้ากอและ23ฝีพายเนี่ยมองว่าน่าจะใช้พละกำลังเยอะกว่าเรือประเภทอื่นๆแต่ถ้ามองแล้วเนี่ย5ฝีพายน่าจะใช้เยอะมากเลยนะคะ
2: ใช้เยอะกว่าค่ะถ้า5ฝีพายก็คือพวกเขาไม่สามารถพักได้เลยแม้แต่คนเดียวนะแต่ถ้าเป็นฝีพายเยอะๆเนี่ยยังสามารถพักสามารถดูกำลังกันแล้วได้พอสมควรนะคะ

0: คุณผู้ชมคะซึ่งสำหรับการมอบของที่ระลึกพระราชทานแล้วก็มอบถ้วยพระราชทานณพระที่นั่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะในส่วนของการถ่ายทอดสดการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคจรศรีชิงถ้วยพระราชทานณพระที่นั่งประจำปี2569ณพระพลาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนาราตำบลบางหน้าอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสนะคะโดยพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีผู้แทนพระองค์นะคะก็กำลังจะเดินทางกลับแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะการถ่ายทอดของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะดิฉันนางสาวปิยนีพิมสุวรรณ
1: และดิฉันพรพันธ์ปั้นพงค์ค่ะ
0: ค่ะและทีมงาน NBT ภาคใต้ส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้จังหวัดสงขลานะคะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ

0: ค่ะสำหรับการถ่ายทอดสดการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคจสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งประจำปี2569ณพระพลาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนราตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสหมดเวลาลงแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะดิฉันปิยะณีพินสุวรรณ
1: และดิฉันพรพันธ์ปั้นพงค่ะ
0: ขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เองกินข้าวยังครับ
1: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
0: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
1: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
0: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
1: ฮะ
0: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
1: อย่ากินเกินขาบนะครับ
2: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
3: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
0: โอเค
2: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส
4: ไอ้หนู
5: ครับแม
4: ่มาโอนเงินให้แม่หน่อย
5: ได้ครับแม่โอ้แม่นี่มันภาพ AI นี่มองไกลๆยังรู้เลย
4: เฮ้ยดีนะที่แม่ยังไม่โอนตังค
6: ์ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับค่ำนี้อยู่กับคุณสกรกฎยอดชัยผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณสศิธรจำนงจันทร์ครับ
0: คุณผู้ชมครับข่าวค่ำ NBT News วันนี้เริ่มต้นกันที่การติดตามความคืบหน้ากรณีท่อส่งน้ำมันรั่วแถวๆพระราม3นะครับที่ตอนนี้ได้พบจุดที่มีการรั่วซึมแล้วเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือการเร่งซ่อมนะครับด้วยวิธีการแรปนะครับแล้วก็การสแกนอย่างน้อยซ้ำถึง2ครั้งก่อนที่จะมีการทดสอบแรงดันเป็นขั้นตอนต่อไปและต้องมีการตรวจเช็คความปลอดภัยตลอดแนวท่อนะครับซึ่งมีกว่า32กิโลเมตรและหากพบว่าจุดไหนเสี่ยงก็พร้อมที่จะสั่งเปลี่ยนท่อใหม่ทันทีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดครับโดยผู้ที่ให้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับก็คือทางด้านของนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการนายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับได้ให้ข้อมูลนะครับว่าได้พบจุดรั่วของท่อที่อยู่บริเวณใต้ปลอกครอบท่อซึ่งปลอกดังกล่าวเนี่ยมีความยาวประมาณ1เมตร80เซนติเมตรและติดแน่นกับท่อขนส่งน้ำมันทำให้ไม่สามารถที่จะเลื่อนปลอกออกเพื่อตรวจสอบได้ทางบริษัทจึงได้มีการปรับวิธีการทำงานเป็นการลอกปลอกครอบท่อออกทีละแผ่นและมีการเปิดพื้นที่ตรวจสอบสภาพท่อได้อย่างละเอียดกรมธุรกิจพลังงานนะครับได้แจ้งให้กลุ่มบริษัทบางจากจัดหาบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและมีเครื่องมือ UT scan นะครับหรือว่า ultrasonic testing หรือการทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเข้ามาช่วยในการตรวจสอบเพราะเป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบสภาพวัสดุและหารอยร้าวที่อยู่ภายในได้โดยไม่ต้องทำลายชิ้นงานโดยในการตรวจสอบนะครับผลการตรวจสอบด้วยเครื่องดังกล่าวสามารถที่จะระบุจุดที่มีการรั่วซึมได้โดยอยู่จากปลายปลอกครอบท่อเข้าไปประมาณ1เมตร20เซนติเมตรและพบแผลบริเวณท่อที่มีความยาวประมาณ 6.6 เซนติเมตรความลึกประมาณ7มิลลิเมตรและสำหรับการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนะครับทางทีมวิศวกรและทีมเทคนิคจะเร่งซ่อมแซมแผลด้วยวิธีการแรปจากนั้นเมื่อวัสดุที่ซ่อมแห้งก็จะทำการตรวจสอบด้วยเจ้า UT scan ซ้ำอีกครั้งหนึ่งรวมถึงการใช้เครื่องมืออื่นๆเข้าตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างน้อย2ครั้งเพื่อยืนยันนะครับว่าจุดที่ซ่อมเนี่ยไม่มีการรั่วซึมก่อนที่จะเข้าไปสู่กระบวนการในการทดสอบแรงดันต่อไปครับ
1: ทางนี้ยืนยันนะครับว่าจะไม่จบเพียงแค่การซ่อมจุดที่พบในวันนี้แต่ว่าต้องตรวจสอบให้มั่นใจด้วยว่าท่อทั้งระบบมีความปลอดภัยหลังผ่านขั้นตอนการทดสอบแล้วก็จะมีการตรวจสอบภายในท่อโดยใช้กระสวยอัจฉริยะไปตลอดแนวท่อระยะทางประมาณ32กิโลเมตรเพื่อประเมินความหนาของท่อแล้วก็ค้นหาจุดที่มีความเสี่ยงต่อการรั่วซึมเพิ่มเติมถ้าไปพบจุดที่มีความเสี่ยงบริษัทก็จะต้องจัดทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่ขณะที่จุดที่พบใหม่ตามหลักวิศวกรรมโดยมีเจ้าหน้าที่ติดตามการดำเนินการและทดสอบอย่างใกล้ชิดครับ
0: นอกจากนี้นะครับทางกรมธุรกิจพลังงานยังได้ออกคำสั่งให้บริษัทส่งประวัติการบำรุงรักษาท่อรวมถึงข้อมูลบริเวณที่มีการติดตั้งปลอกหุ้มท่อทั้งหมดเพื่อตรวจสอบว่ามีบริเวณใดที่เคยมีประวัติหรือมีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลอีกหรือไม่โดยเฉพาะบริเวณท่อที่แนวตอหม้อทั้งหมดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลขึ้นอีกในอนาคตและสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้จำเป็นต้องตรวจสอบให้ครอบคลุมทั้งระบบไม่ใช่เพียงแค่แก้ไขจุดที่เกิดเหตุโดยจะต้องให้บริษัทนั้นดำเนินการตามหลักวิศวกรรมตั้งแต่เรื่องของการซ่อมแซมการทดสอบแรงดันไปจนถึงการตรวจสอบทั้งแนวท่อนะครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่าระบบขนส่งน้ำมันนั้นมีความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุซ้ำได้ในอนาคตครับ
1: เมื่อช่วงเที่ยงวันที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้บนรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนนะครับทำให้มีสะเก็ดไฟตกลงมาสู่ผิวจราจรด้านล่างแต่ว่าเคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการปรับแผนเดินรถสำรองรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินแล้วก็สีม่วงพร้อมประสานขสมก.ให้จัดรถรับส่งเพื่อลดผลกระทบประชาชนขณะที่การซ่อมก็จะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในคืนนี้ให้ทันกลับมาเปิดใช้บริการเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันจันทร์ครับเหตุการณ์เพลิงไหม้เกิดขึ้นบริเวณรางรถไฟฟ้าช่วงสถานีเตาปูนและสถานีบางโพนะครับพันตรวจเอกเด่นโดมลาพานันท์ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลเตาปูนเปิดเผยความคืบหน้าว่าในส่วนสาเหตุคาดว่านะครับจะเกิดจากความชื้นสะสมเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องทำให้มีสะเก็ดไฟตกลงที่พื้นผิวจราจรสร้างความตกใจให้กับประชาชนแต่ว่าเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกไปคือไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับทางบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM ก็ยังเปิดให้บริการนะครับแต่ว่าได้ปรับแผนเดินรถสำรอง

0: 2ช็อตลูปใน3ช่วงคือสายสีน้ำเงินวิ่งสถานีหลัก2ถึงสถานีจตุจักรอันนี้ใช้รถ23ขบวนระยะห่าง7นาทีช่วงสถานีบางพลัดถึงสถานีท่าพระใช้5ขบวนระยะห่าง7นาทีส่วนช่วงสถานีจตุจักรถึงสถานีบางพลัดใช้1ขบวนระยะห่างถึง26นาทีในส่วนสายฉลองรัชธรรมหรือว่าสายสีม่วงจากสถานีคลองบางไผ่ถึงสถานีบางซ่อนฝั่งขาล่องใช้8ขบวนระยะห่างขบวนละ9นาทีครึ่งครับทาง BEM ก็ได้ประสานไปที่ขสมกให้สนับสนุนรถวิ่งให้บริการประชาชนตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าตั้งแต่สถานีสวนจตุจักรสถานีเตาปูนปลายทางสถานีบางพลัดจำนวน3คันแล้วก็สถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนอีก2คันโดยใช้สถานีเตาปูนเป็นจุดเชื่อมต่อครับ
1: นอกจากนี้นะครับทางด้านของนายราเชนเชื้อสมุทรซึ่งเป็นประชาชนผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าว NBT นะครับบอกว่าเขาได้เห็นประกายไฟบนรางรถไฟฟ้าแล้วเกิดเป็นกลุ่มควันขนาดเล็กขึ้นมานะครับก่อนที่กลุ่มควันนั้นจะขยายเป็นกลุ่มควันขนาดใหญ่เกิดเพลิงลุกไหม้เป็นเวลาสั้นๆประมาณ5นาทีจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้ามาควบคุมสถานการณ์แต่ก็มีสะเก็ดไฟบางส่วนตกลงมาบนผิวจราจรที่อยู่ด้านล่างทำให้รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายไป1คันครับ
2: ด้านบนรางเนี่ยมันมีประกายกลุ่มควันก็กล่าวว่าเราจะตรวจกลุ่มควันว่าเกิดอะไรขึ้นพอสักพักนึงจากกลุ่มควันเล็กๆกลายเป็นกลุ่มควันใหญ่แล้วก็เกิดประกายเพลิงเกิดขึ้นบนรางรถไฟขณะเกิดเหตุเนี่ยกลุ่มควันก็เริ่มหนาแล้วก็ประกายไฟเยอะขึ้นพอสักครู่นึงก็เกิดว่ามีเศษเหมือนจะเป็นพลาสติกอะหรือว่ายางรองอะไรเงี้ยตกลงมาที่พื้นพร้อมกับลูกไฟมีรถได้รับความเสียหายมอเตอร์ไซค์1คันประชาชนก็แถวนี้ก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นมีกลุ่มควันอะไรทุกคนก็ตื่นตระหนกก็สักพักนึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาเจ้าหน้าที่ตำรวจมาครับ
0: ขณะที่นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและสั่งกำชับกรมการขนส่งทางรางหรือว่าขอรอรวมทั้งรฟม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปเร่งตรวจสอบระบบและเร่งแก้ไขโดยเร็วนะครับเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากการลัดวงจรของสายเคเบิลขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ควบคุมเหตุการณ์ได้แล้วครับทาง BEM ก็อยู่ระหว่างเร่งซ่อมให้เสร็จภายในคืนนี้เพื่อให้ระบบกลับมาเปิดให้บริการได้ทันเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นเช้าวันจันทร์นะครับหากเสร็จไม่ทันทางกระทรวงคมนาคมก็มีแผนสำรองประสานขสมก.รับส่งประชาชนเพื่อลดผลกระทบการเดินทางครับ
1: ส่วนทางด้านของนายวิทยาพันมงคลรองผู้ว่าการปฏิบัติการของรฟม.นะครับพร้อมด้วยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบระบบของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินหลังจากที่เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรนะครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายวิทยาเนี่ยได้ให้ข้อมูลนะครับว่าเบื้องต้นสามารถที่จะจำกัดพื้นที่ความเสียหายได้แล้วโดยเหตุการณ์นี้ได้รับผลกระทบการเดินทางในช่วงประมาณ5สถานีนะครับได้แก่ที่สถานีบางพลัดบางอ้อบางโพเตาปูนบางซื่อและสถานีกำแพงเพชรจึงได้จัดรถชัตเทิลบัสวิ่งรับส่งผู้โดยสารในสถานีที่ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวแล้วส่วนสถานีอื่นของสายสีน้ำเงินยังคงเปิดให้บริการตามปกติขณะที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้วนายวิทยายังได้กล่าวด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่และทีมช่างกำลังเร่งซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์สายไฟที่เสียหายโดยได้ตั้งเป้าซ่อมแซมสายสีน้ำเงินให้แล้วเสร็จและพร้อมใช้ไม่เกินช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นอกจากนี้นะครับทางด้านของนายชัชชาติยังได้กล่าวด้วยว่าทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าร่วมสนับสนุนในการควบคุมสถานการณ์ด้านนอกสถานีพร้อมกับแนะนำให้ประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ติดตามข่าวสารและประกาศอัปเดตสถานการณ์จากทางรฟม.อย่างใกล้ชิดก่อนที่จะมีการเดินทางครับ
3: สายไฟที่ส่งกระแสไฟเข้ากับตัวรถนะครับก็ตอนนี้ก็คือเราได้ปิดให้บริการสถานีเตาปูนช่วงสีน้ำเงินก่อนนะครับโดยที่มีรถชัตเตอร์บัสวิ่งให้บริการทดแทนครับถ้าผู้ที่จะเดินทางในช่วงที่เราปิดเนี่ยมันจะมีสถานีบางพลัดบางอ้อบางโพเตาปูนบางซื่อกำแพงเพชรนะครับในช่วงสถานี5สถานีนี้ก็ต้องขอความกรุณาว่าเดินทางโดยรถชัตเตอร์บัสที่จัดเตรียมไว้ให้นะครับส่วนอื่นของสายสีน้ำเงินสามารถเดินทางได้ปกติเลยครับเมื่อสัก 2-3-4 ชั่วโมงก่อนหน้านี้ที่เราปิดสีม่วงเตาปูนเนี่ยตอนนี้ก็เปิดให้บริการได้แล้วนะฮะถ้าเดินทางจากสีม่วง

0: ม่วงมาเข้าเตาปูนก็เข้ามาที่เตาปูนได้แล้วแล้วก็ถ้าจะไปต่อสีน้ำเงินก็ใช้ชัตเตอร์บัสที่เตรียมไว้ต่อเข้าไปในสีน้ำเงิน
1: ก็พร้อมใช้การสนับสนุนนะพื้นที่ภายในก็รพม.เขาก็รับผิดชอบอยู่แล้วก็วางแผนการเดินทางให้ดีโดยเฉพาะพรุ่งนี้เช้าก็ให้ฟังข่าวจากทางรถไฟฟ้าใต้ดินนะรพม.ก็ดูซิว่าสถานการณ์เป็นยังไงก็ดูข้อมูลก่อนเดินทางพรุ่งนี้ครับ
2: สลับมาดูเรื่องของอาคารชาบัดเฮาส์ที่ป่าตองนะครับทางจังหวัดภูเก็ตก็เดินหน้าตรวจสอบเชิงลึกทุกมิตินะครับทั้งในเรื่องของที่ดินการขออนุญาตการก่อสร้างอาคารรวมถึงการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์หรือแม้กระทั่งการตรวจสอบเส้นทางผู้ถือหุ้นล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบซ้ำในพื้นที่จำหน่ายสินค้าของชาวต่างชาติซึ่งก็พบว่ามีหลายร้านครับฉลากสินค้าที่แสดงไม่มีภาษาไทยจึงร่วมกับอย.และศุลกากรตรวจสอบเรื่องนี้ซึ่งผู้ว่าภูเก็ตย้ำนะครับว่าภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกสินค้าทุกอย่างต้องได้มาตรฐานและที่สำคัญต้องถูกกฎหมายไทยด้วยครับวันนี้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองศุลกากรตำรวจได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจอาคารชาบัดเฮาส์ป่าตองซ้ำเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยเน้นการตรวจสอบนับจำนวนสินค้าแล้วก็เอกสารการนำเข้าเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็พบประเด็นสำคัญหลายส่วนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงฉลากสินค้าปรากฏว่าบางรายการเนี่ยไม่มีฉลากภาษาไทยครับรวมถึงต้องตรวจสอบมาตรฐานด้านสาธารณสุขและการกำกับดูแลจากอย.ด้วยขณะที่ฝั่งศุลกากรก็กำลังตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่าสินค้าเหล่านี้นำเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าทางผู้ว่าภูเก็ตเน้นย้ำนะครับว่าสินค้าที่จำหน่ายในไทยจะต้องปลอดภัยและได้มาตรฐานเพราะว่าภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกสินค้าทุกอย่างต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยถ้าหากพบความผิดปกติเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานก็จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทันทีโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคอยดูแลความสงบเรียบร้อยและตำรวจภูธรภูเก็ตก็จะสนับสนุนด้านความปลอดภัยซึ่งก็จะรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างรอบด้านก่อนจะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไปครับ
3: นี่ไม่ติดสลากเงี้ยมันก็ไม่ถูกที่สองก็คือว่ามาตรฐานมันต้องมีมาตรฐานเพราะเมืองไทยมันต้องการความปลอดภัยเราเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ตรงที่นี่มันที่ท่องเที่ยวระดับโลกเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องมาตรฐานไทยมันต้องได้ก่อน
4: คำเพื่อด้วย
3: คุณจะมีมาตรฐานที่ไหนก็แล้วแต่การขายสินค้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยมันก็ต้องตามกฎหมายไทยถูกไหมอันนี้เป็นสิ่งที่มันต้องมีส่วนในเรื่องการนำเข้าก็ให้มีการตรวจสอบว่านำเข้าถูกต้องไหมนะเพราะว่าการนำสินค้าเข้ามาขายมันมีศุลกากรที่ต้องรับผิดชอบนะทีนี้เราก็ให้ทางเจ้าพนักงานตามพ.ร.บ.เนี่ยเขาดำเนินการ
5: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศช่วงนี้ต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากที่มีฝนตกหนักเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับซึ่งล่าสุดทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้มีการออกมาแจ้งเตือนการเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีฝนตกหนักในแถบภาคกลางตอนล่างนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาคตะวันออกเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วยขณะที่กรมทรัพยากรธรณีนะครับได้มีการแจ้งเตือนพื้นที่27จังหวัดเสี่ยงดินถล่มน้ำป่าไหลหลากจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ครับโดยผู้ที่ให้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับก็คือทางด้านของนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้บอกนะครับว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและรวมไปถึงอ่าวไทยเลยส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ไปจนถึงวันที่25กันยายนนี้โดยคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับมากกว่า200มิลลิเมตรได้แก่ในพื้นที่จังหวัดตราดนะครับพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ที่จังหวัดกาญจนบุรีในพื้นที่อำเภอไซโยกและอำเภอเมืองกาญจนบุรีส่วนที่จังหวัดชัยภูมินะครับก็คือพื้นที่อำเภอบำเหน็จนรงและที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดสระแก้วในพื้นที่อำเภอวัฒนานครและอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดนครราชสีมาในพื้นที่อำเภอสูงเนินและอำเภอคอนบุรีรวมไปถึงที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับในพื้นที่อำเภอบ้านกรวดขณะที่สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำในภาพรวมนะครับพบว่าปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 57,818 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ72ของความจุเก็บกักยังคงมีปริมาณน้ำใช้ที่สามารถใช้การได้นะครับ33,696ล้านลูกบาศก์เมตรและในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีนะครับได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวัง

0: ภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่27จังหวัดนะครับซึ่งประกอบด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางตากน่านแพร่อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกกำแพงเพชรสุโขทัยจันทบุรีตราดเลยอุดรธานีหนองบัวลำพูนครราชสีมาชัยภูมิชุมพรระนองพังงากระบี่สุราษฎร์ธานีพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนที่สะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ครับ
1: หลังจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กนะครับล่าสุดตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็นำทีมลงพื้นที่สั่งเร่งฟื้นฟูทันทีแล้วก็ให้อพยพชาวบ้านที่อยู่ในแนวเสี่ยงน้ำหลากซ้ำไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนครับในบัญชาชวรินทร์ผู้บัญชาการขออภัยครับผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยนางจิตตินันท์ชวรินทร์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีได้ลงพื้นที่ตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กไปให้กำลังใจพร้อมกับนำถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นไปมอบให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลมวกเหล็กแล้วทำให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนโดยเฉพาะจุดที่เป็นที่ลุ่มต่ำและริมรางน้ำเนี่ยท่วมนานกว่า2ชั่วโมงซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้มีนายอำเภอมวกเหล็กนายกอบต.มวกเหล็กกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมูลนิธิร่วมกตัญญูมณฑลทหารบกที่18บุคลากรจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทร์กษัตริยาธิราชจิตอาสาพระราชทานร่วมทำความสะอาดดินโคลนและเก็บกวาดบ้านเรือนที่เสียหายอย่างเร่งด่วนแม้ว่าสถานการณ์ล่าสุดจะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่มีอยู่จุดหนึ่งก็คือที่บ้านท่าเสาหมู่ที่13ปรากฏว่ามีบ้านเรือนถึง13หลังคาเรือนที่ยังมีดินโคลนตกค้างแล้วก็อยู่ในแนวเสี่ยงที่จะมีน้ำหลากซ้ำเจ้าหน้าที่จึงอพยพประชาชน30คนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดท่าเสาโดยมีส่วนหนึ่งที่อาศัยไปอยู่กับญาติโดยทีมสาธารณสุขก็เข้าไปดูแลกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่ย้ายไปยังจุดปลอดภัยอย่างใกล้ชิดขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เข้ามาจัดระบบไฟและสนับสนุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยผู้ว่าบอกครับว่าจังหวัดสระบุรีและทุกหน่วยงานจะเร่งฟื้นฟูพื้นที่และเยียวยาผู้ประสบภัยให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้ได้เร็วที่สุดพร้อมกำชับทุกฝ่ายให้เฝ้าระวังปริมาณฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมพร้อมรับมือทันทีถ้าหากว่าเกิดน้ำหลากซ้ำอีกครับ
0: ส่วนในช่วงรู้สู้ภัยเอลนิโยนะครับแม้ว่าปรากฏการณ์เอลนิโยจะไม่ได้สร้างฝุ่นพิษโดยตรงนะครับแต่ภาวะที่เป็นภาวะแห้งแล้งสะสมกำลังกลายเป็นตัวเร่งให้ไฟป่าบนเกาะสุมาตรานั้นปะทุรุนแรงมากขึ้นและส่งผลให้กระแสลมนั้นพัดพาหมอกควันข้ามแดนเข้ามาปกคลุมหลายจังหวัดในทางภาคใต้นะครับโดยเฉพาะที่ภาคใต้ตอนล่างที่จังหวัดสงขลาที่ขณะนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพมาตรการเฝ้าระวังและตั้งรับของประชาชนในพื้นที่จะเป็นอย่างไรไปติดตามจากทีมข่าว NBT สงขลาครับ

0: แม้ช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลาจะมีฝนตกลงมาช่วยชะล้างฝุ่นละอองในอากาศให้ลดลงแต่สถานการณ์หมอกควันยังคงต้องเฝ้าระวังเพราะฝนไม่ได้หมายความว่าฝุ่นจะหายไปอย่างถาวรหากต้นทางยังคงมีการเผาไหม้และสภาพอากาศยังเอื้อต่อการพัดพาฝุ่นเข้ามาในพื้นที่หนึ่งในปัจจัยที่มีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์นี้คือเอลนิโยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกและส่งผลต่อทิศทางลมปริมาณฝนรวมถึงสภาพอากาศในหลายพื้นที่ทั่วโลกแต่เอลนิโยไม่ได้เป็นต้นเหตุของฝุ่นโดยตรงหากแต่สามารถทำให้บางพื้นที่เกิดความแห้งแล้งเมื่อฝนน้อยลงและสภาพพื้นที่แห้งมากขึ้นก็ยิ่งเอื้อต่อการเกิดและลุกลามของไฟป่าส่งผลให้ควันและฝุ่นละอองสะสมในอากาศยาวนานขึ้น
1: มันเป็นปีที่มีเอลนิโญค่อนข้างรุนแรงและคาดว่าจะรุนแรงขึ้นอีกในช่วงปลายปีแล้วก็ลากจนไปถึงต้นปีหน้าคราวนี้พอมาดูเรื่องความแห้งแล้งเอลนิโญนอกจากว่ามันจะส่งผลกระทบในแต่ละภูมิภาคเนี่ยแตกต่างกันโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียอาเซียนตอนล่างและการใช้คำนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งโดยเฉพาะทางอินโดนีเซียลงมาพอมันมีความแห้งแล้งนั่นแปลว่าไฟป่าพลุที่เกิดขึ้นอยู่ในอินโดนีเซียตอนนี้มันจะมีความรุนแรงมากขึ้นและลากยาวขึ้นเพราะฉะนั้นพอแหล่งกำเนิดเนี่ยมีความแห้งแล้งไม่มีฝนลงไปเลยฝุ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยังคงกระจายอยู่ในภูมิภาคนี้คาดว่าก็จะยาวนานขึ้นกว่าในปีก่อนๆค่ะ
0: สำหรับจังหวัดสงขลาและพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือหมอกควันข้ามแดนโดยเฉพาะควันจากจุดความร้อนบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียซึ่งเมื่อกระแสลมพัดผ่านพื้นที่ที่เกิดไฟป่าก็สามารถพัดพาฝุ่นควันเดินทางข้ามทะเลเข้ามาอย่างพื้นที่ภาคใต้ของไทยได้ดังนั้นแม้ในพื้นที่สงขลาจะมีฝนตกและช่วยลดปริมาณฝุ่นลงในช่วงเวลาหนึ่งแต่หากต้นทางยังมีไฟป่าและทิศทางลมยังพัดพาฝุ่นเข้ามาสถานการณ์ก็สามารถกลับมาเพิ่มสูงขึ้นได้อีก
1: จังหวัดสงขลาของเราเนี่ยเราได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนเนาะเพราะว่าแหล่งกำเนิดมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะสงขลานะแต่ว่าในภาคใต้ตอนล่างทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาอาจจะได้รับผลกระทบมากหน่อยโดยค่าฝุ่นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพฝนในพื้นที่เนี่ยก็จะช่วยชะล้างฝุ่นลงมาได้บ้างแต่ปรับใดที่ทิศทางลมบางส่วนยังพัดพาฝุ่นที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดเข้าพื้นที่เนี่ยเราก็จะได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องค่ะก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังด้วยการติดตามสถานการณ์ด้วยการดูเพจต่างๆที่มีการมอนิเตอร์ค่าฝุ่นนะคะถ้าเกิดว่าวันไหนที่ค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานหรือว่าอยู่ในระดับที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มหายใจไม่สะดวกแล้วเริ่มมีอาการแล้วเราก็ควรจะสวมแมสก์แล้วก็ยังคงงดทำกิจกรรมภายนอกหรือถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงค่ะ
0: สิ่งที่น่ากังวลไม่แพ้กันคือผลกระทบต่อสุขภาพเพราะ PM 2.5 เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้งผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจผู้ป่วยโรคหอบหืดเด็กและผู้สูงอายุที่อาจมีอาการตั้งแต่น้ำมูกไหลคันตาจามไปจนถึงไอและหายใจไม่สะดวกขณะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการศึกษาปัญหาฝุ่นละอองมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า10ปีทั้งการตรวจวัดและรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์การเก็บตัวอย่างฝุ่นมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีรวมถึงการใช้แบบจำลองทิศทางลมเพื่อช่วยติดตามและวิเคราะห์แหล่งกำเนิดของฝุ่นนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก็เริ่มมีมาตรการรับมือทั้งการแจ้งเตือนประชาชนการดูแลกลุ่มเสี่ยงการแจกหน้ากากอนามัยและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝุ่นที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสิ่งสำคัญคือประชาชนต้องไม่ชะล่าใจเพียงเพราะเห็นว่าฝนตกหรือท้องฟ้ากลับมาแจ่มใสเพราะฝนสามารถช่วยชะล้างฝุ่นได้เพียงชั่วคราวแต่หากแหล่งกำเนิดยังคงมีการเผาไหม้ฝุ่นก็สามารถถูกเติมเข้ามาได้อีกสุริยานกแก้วถ่ายภาพปิยดาชยานัยทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา

องท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: นายกรัฐมนตรีจะปฏิบัติภารกิจ3ประเทศและร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กโดยเสนอศักยภาพไทยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์คนไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกเพื่อเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นณกรุงโตเกียวเพื่อให้แนวทางการทำงานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลจากนั้นจึงเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมรวมทั้งจะได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพและมีกำหนดจะขึ้นกล่าวอภิปรายทั่วไปในการประชุมครั้งนี้ด้วย
2: แต่ที่ผ่านมาเราพยายามอย่างหนักครับในการที่จะเป็นผู้นำในการชักชวนประเทศต่างๆโดยเฉพาะในอาเซียนเนี่ยให้มารวมกลุ่มกันและเราพยายามจะทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นจุดที่ทุกคนถือว่าเป็นเซฟโซนก็คือทุกคนสามารถติดต่อไปมาค้าทำมาค้าขายไปมาหาสู่กับเราได้รวมถึงเราเป็นตัวข้อเชื่อมไปสู่เรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารที่เราไปอยู่ในซัพพลายเชนของอาหารไม่ว่าเรื่องของการผลิตต่างๆนี่ตรงนี้เป็นจุดสำคัญว่าประเทศไทยจะไปแสดงจุดยืน
1: ทั้งนี้ในห้วงของการประชุมดังกล่าวนายกรัฐมนตรีจะเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระราชินีมัคซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์การพบปะหารือกับเลขาธิการสหประชาชาติและการหารือกับผู้นำประเทศที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างกันนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดหารือภาคเอกชนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเพื่อนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยเปิดโอกาสดึงดูดการค้าการลงทุนจากต่างประเทศและจะได้ร่วมลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ของนิวยอร์กด้วยนายกรัฐมนตรีจะยังไปพบปะชุมชนชาวไทยในนครนิวยอร์กและพื้นที่ใกล้เคียงณวัดพุทธไทยถาวรวนาราม
2: ตรงนี้นี่เองเป็นจุดที่มีความสำคัญว่าเราไปเนี่ยไม่ใช่ไปแค่เดินทางแล้วไปร่วมแต่ไปแล้วนำทุกการเดินทางทุกช่วงเวลาให้เกิดประโยชน์กับคนไทยรวมถึงในสหรัฐอเมริกาไม่ใช่แค่ร่วมประชุมแล้วก็ร่วมประชุมทวิภาคีเท่านั้นก็จะมีการพบปะนักธุรกิจเช่นเดียวกันไปพบปะนักธุรกิจที่มีตลาดทุนไปพบปะนักธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสร้างโอกาสให้คนไทย
1: และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจที่สหรัฐอเมริกาแล้วนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโดยจะได้พบปะหารือกับนายกเทศมนตรีเขตเศรษฐกิจการค้าแห่งกรุงลอนดอนผู้แทนธุรกิจการเงินและการบริการของสหราชอาณาจักรประธานไทย UK Business Council และผู้แทนการค้าจากนั้นจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองและพบหารือกับบริษัท UBS Group AG สายการบิน Virgin Atlantic และบริษัท Rolls-Royce ภารกิจครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีจึงเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอบทบาทของไทยในเวทีโลกที่สร้างสรรค์นำเสนอนโยบายของไทยเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาคมโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับในช่วงนี้ประเด็นหัวสวยังคงเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีระบุนะครับว่าไม่หวั่นและยืนยันว่าทุกอย่างต้องยึดตามกฎหมายและทางพรรคภูมิใจไทยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีเรื่องของการหัวสวที่ดูเหมือนยังไม่จบในชั้นของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แต่ยังมีการขยายไปยังหน่วยงานอื่นๆนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายซึ่งกฎหมายระบุไว้อย่างไรก็เป็นไปตามนั้นส่วนที่มีการหยิบยกเรื่องนี้ไปเคลื่อนไหวต่อนายอนุทินได้บอกนะครับว่าอยู่ภายใต้กฎหมายเพราะมีกรอบรัฐธรรมนูญกำหนดอยู่ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดให้องค์กรอิสระวินิจฉัยกรณีอะไรได้บ้างและยังกำหนดสิทธิ์ของประชาชนว่ามีอะไรบ้างถ้าทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญก็ไม่มีปัญหาทางนี้นะครับพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ประเมินนะครับว่าเหตุใดคนยังไม่เชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร
1: ก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายครับกฎหมายมีข้อระบุไว้แล้วนะครับ
2: แต่ว่ามันก็จะมีการเคลื่อนไหวหรืออะไรกันตรงนี้เนี่ยท่านนายกกังวลไหมคร
1: ับ ก็ภายใต้กฎหมายครับทุกอย่างมีรัฐเรามีรัฐธรรมนูญมีกรอบของรัฐธรรมนูญว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้กำหนดให้มีองค์กรอิสระในการวินิจฉัยกรณีอะไรบ้างนะครับแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีการกำหนดให้สิทธิของประชาชนมีอะไรบ้างถ้าทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
2: พรรคภูมิใจไทยมีการประเมินไหมคะว่าทำไมคนถึงยังเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็มีความไม่เชื่อว่าภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ค่ะ
1: ไม่ได้ประเมินเพราะภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องจริง
3: ส่วนนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภาก็กล่าวถึงกรณีหัวสวที่ทางกกต.มีมติออกมาแล้วนักวิชาการมองว่ากกต.ฟ้องคดีนี้แค่ระดับมดไม่ถึงระดับช้างสวมองว่ากกต.ชี้แจงทั้ง7ประเด็นข้อกล่าวหาชัดเจนแล้วครับแต่ผู้ที่ถูกกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่ากรรมการของพรรคการเมืองก็ได้ชี้แจงทุกอย่างไปแล้วตนจึงเชื่อว่าต้องจบในกระบวนการตรงนั้นผู้สื่อข่าวถามนะครับว่าไม่กังวลใช่ไหมว่าหากไม่โดนฟ้องในชั้นกกต.แต่จะไปโดนฟ้องในชั้นศาลฎีกานายพิสิทธิ์ก็กล่าวว่าทุกอย่างอยู่ในกระบวนการตามกฎหมายอยู่แล้วไม่เคยกังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นส่วนประเด็นที่ว่าสว.อาจจะถูกพาดพิงหากมีการซักฟอกรัฐบาลนั้นก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในเมื่อกกต.ให้คำวินิจฉัยหมดทุกอย่างแล้วและมีคำตัดสินหมดแล้วจนเชื่อว่าทุกอย่างมันเคลียร์หมดแล้วก็มั่นใจว่าทุกฝ่ายน่าจะมีคำตอบให้กับแต่ละฝ่ายได้
4: เรื่องความไม่พอใจหรือความพอใจเนี่ยคงตอบไม่ได้ครับแต่ว่าวันนี้เราต้องยึดมั่นในกฎหมายนะครับคือเราต้องเอากฎหมายเป็นหลักนะครับเราอย่าใช้กฎหมู่หรือกฎเกณฑ์ที่เราคิดว่าเอ้ยคิดเองกับเองนะครับอันนี้คือผมคิดว่าผมอยากให้ประชาชนหรือว่าทุกคนที่รับฟังเนี่ยนะครับเราต้องเคารพกฎหมายก่อนนะครับว่าวันนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก็มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะครับว่าจะมีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยที่ดำรงตำแหน่งเนี่ย26ท่านเนี่ยแล้วเราก็ให้ความร่วมมือนะครับมาโดยตลอดนะครับก็หวังว่านะครับประชาชนนะครับจะใช้กฎหมายยึดมั่นในกฎหมายนะครับแล้วก็เคารพในกติกาตามรัฐธรรมนูญครับ
0: นอกจากนี้นะครับนายพิสิทธิ์ยังได้กล่าวถึงเวทีฝ่ายค้านที่นางสาวนันทนานันทวโรภาสสว.นะครับที่ไปร่วมงานด้วยนะครับโดยนายพิสิทธิ์ได้มีการยกนะครับว่าการประชุมสว.ที่ห้องจูปิเตอร์ Impact Arena เมืองทองธานี1วันก่อนที่จะมีการเลือกสว.นะครับพร้อมกับได้บอกว่าตัวเองขอตั้งข้อสังเกตใน5ข้อนะครับข้อแรกก็คือนางสาวพนิกาวานิชได้เคยออกมาเปิดเผยว่ามีการเชิญกกต.เข้าร่วมการประชุมด้วยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคนไหนเพราะทางนางสาวพนิกาเองก็ไม่เคยพูดชื่อออกมาและไม่แน่ใจว่าได้ยินคำตอบด้วยหรือไม่ข้อ2นะครับก็คือจากที่นายเทวริศมณีฉายสว.ได้มีการให้สัมภาษณ์ว่างานวันนั้นไม่ใช่ไอลอจัดตนเองก็เอะใจในคำตอบนะครับเพราะว่านายเทวริศบอกว่าได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หนึ่งซึ่งเป็นโครงการของไอลอจึงมองว่าคำตอบของนายเทวริศนั้นย้อนแย้งกันหรือไม่ข้อที่3นะครับก็คืองานดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการให้การรับผลประโยชน์หรือไม่เพราะการจัดงานที่ Impact Arena โดยเฉพาะห้อง Jupiter นั้นมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ข้อที่4นะครับคือก่อนที่จะเข้างานวันนั้นจะต้องมีการลงทะเบียนก่อนซึ่งในงานก็มีการตั้งคำถามถึงประเด็นมาตรา112ส่วนตัวจึงมีการตั้งคำถามขึ้นในใจนะครับว่าทำไมคนที่จะมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาต้องถามประเด็นเหล่านี้ด้วยและสุดท้ายนะครับตนเองได้ถามไปยังผู้เข้าร่วมงานและไม่มีใครตอบตนได้เกี่ยวกับริชแบนด์3สีก็คือสีขาวสีเขียวสีฟ้าทำไมถึงต้องมี3สีหากบริสุทธิ์ใจจะหมายถึงกลุ่มอาชีพก็ต้องเป็น20สี20กลุ่มอาชีพแต่ทำไมจึงมีเพียงแค่3สีครับ
5: ริชแบนด์ครับ3สีสีขาวสีเขียวและสีฟ้าอีกสีฟ้าใส่เพื่ออะไรครับทำไมถึงมี3สีอ่ะถ้าผมเนี่ยบริสุทธิ์ใจมันต้องมี20กลุ่มอาชีพก็20สีดิทำไมต้องมี3สีแล้วคุณไปดูนะครับไอ้สีที่ท่านเทวฤทธิ์ใส่ครับกับสีที่ท่านอาจารย์นันทนาใส่เนี่ยมันสีเดียวกันนะครับแล้วได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาผมก็อยากรู้ว่าคนที่ใส่สีเนี้ยทุกคนได้เป็นเปล่าแล้วถ้ามันไม่ได้เป็นเนี่ยแล้วคนอื่นมีสีอื่นที่ได้เป็นหรือเปล่าก็ไม่มีใครมาชี้แจงครับอันนี้คือสิ่งที่บอกว่าแล้วจะมาบอกว่าผมแบบเอ้ยผมต้องการเรียกร้องอะไรผมต้องการเรียกร้องให้มาตรฐานเดียวกันครับกกต.ควรจะใช้มาตรฐานเดียวกับที่ท่านตรวจสอบการหัวสว.ของสมาชิกวุฒิสภา138ท่าน
3: ด้านนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ถึงการตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับหลังจากมีรายงานว่าหนึ่งในคณะทำงานของท่านนายกเองถูกพัดพิงว่าเชื่อมโยงกับคดีนี้นายกรัฐมนตรีย้ำครับว่าจะไม่ใช้ตำแหน่งปกป้องใครและจะตรวจสอบอย่างรอบด้านเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีทำหนังสือสอบถามข้อมูลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงความเชื่อมโยงระหว่างนายทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานนายกรัฐมนตรีกับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังจากนายทองเจือถูกพาดพิงหลายครั้งว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้รวมถึงข้อกล่าวหาที่ว่าเป็นบุคคลที่ไปประสานพูดคุยกับสถาบันการศึกษาที่จัดสอบนายกรัฐมนตรีระบุครับว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ส่งหนังสือกลับมาแล้วแต่ไม่ขอเปิดเผยข้อมูลโดยขอให้ถึงเวลาพร้อมยืนยันว่ายังคงยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมและเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามั่นใจใช่หรือไม่ว่าจะสามารถปราบคนโกงได้เพราะนายกเคยพูดว่ามาโกงบนหัวผมนายกก็ระบุสั้นๆครับว่ามั่นใจ
1: ให้มันถึงเวลาเพราะว่าอันนี้ผมถามข้อมูลไปนะครับ
2: เพราะว่าท่านนายกเคยพูดว่าที่ถามไปทางเท่าไหร่รู้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะว่าเผื่อมีใครมาถามจะได้ตอบ
1: ใช่ครับครับ
2: ตรงนี้ท่านนายกยังยึดติดชื่อถือพฤติกรรม
1: แน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยครับไม่งั้นจะถามมันทำไมเราใช่ไหมไม่เห็นต้องถามคำถามนี้เลยไม่ใช่จะถามทำไมถามอย่างเปิดเผย
2: คือท่านนายกก็มั่นใจใช่ไหมคะว่าจะปราบคนโกง
1: มั่นใจนะครับ
2: บอกว่ามาโกงบนหัวท่านนายก
1: มั่นใจมั่นใจ
3: นอกจากนี้ยังระบุด้วยนะครับว่านายทองเจือได้รายงานถึงข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นจึงได้ให้ทีมงานตรวจสอบว่าผิดกฎหมายใดหรือไม่เมื่อทีมงานยืนยันว่าไม่ผิดจึงให้ส่งตรวจสอบประวัติทั้งจากตำรวจและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.หลังจากนี้จะประสานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ว่าพบข้อมูลตามข้อกล่าวหาหรือเปล่าพร้อมย้ำกับว่าไม่ใช่เฉพาะกรณีของนายทองเจือแต่หากกล่าวหาถึงใครก็จะตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนยืนยันว่าไม่ปกป้องใครและจากนี้จะไม่มีการทุจริตสอบอย่างแน่นอน
1: คุณทองเจือก็ทำรายงานว่าสิ่งที่มีคนกล่าวหาเขาเนี่ยมันคืออะไรและเขาได้ทำอย่างไรและเมื่อเขาทำรายงานมาที่ผมก็ให้ทีมงานของผมตรวจสอบรายงานมีข้อกฎหมายอะไรที่มันผิดหรือเปล่าทีมงานก็บอกไม่มีอะไรผิดก็ผมก็บอกงั้นผมขอตรวจสอบประวัติแต่ก็อย่างที่เรียนนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไอแนวทางปิดชื่อถึงพฤติกรรมก็ยังมีอยู่นะครับผมขอให้พี่น้องประชาชนคลายความกังวลได้เลยว่าผมจะไปปกป้องคุ้มครองใครในตำแหน่งหน้าที่ที่ผมมีนั่นคือทำให้ตัวเองอายุสั้นไม่มีทางที่ผมจะทำเช่นนั้นเป็นขาดนะครับ
2: ที่เป็นร
1: ั
2: ฐบาลนี้ถ้ามีการสอบเข้าอีกจะไม่มีการโกงใช่ไหมคะท่านนายกบอกได้ไหมคะ
1: บอกได้ครับจากนี้ไปไม่มีนะครับไม่มีแน่นอน
0: ส่วนบรรยากาศการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนะครับตอนนี้ได้ปิดคูหาไปเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงเวลาประมาณ 17:00 นที่ผ่านมาซึ่งประชาชนนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมสังเกตการนับคะแนนนะครับก็เรียกว่ามากันอย่างคึกคักโดยมีการคาดการณ์นะครับว่าจะทราบผลอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาประมาณ 4:00 นหรือ 22:00 นครับโดยหลังจากปิดคูหาเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับเมื่อช่วงเวลา 17:00 นทางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้เริ่มทยอยตรวจนับจำนวนบัตรเลือกตั้งและจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ให้ตรงกันก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนับคะแนนโดยมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมสังเกตการด้วยซึ่งผู้สื่อข่าว NBT นะครับก็มีการรายงานตลอดทั้งวันว่าประชาชนมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างบางตาโดยเฉพาะช่วงบ่ายที่มีฝนตกเป็นระยะก่อนจะมาคึกคักอีกครั้งในช่วงก่อนที่จะปิดคูหาสำหรับผลคะแนนจากทั้ง 1,450 หน่วยจะถูกนำไปรวมกันและเบื้องต้นคาดว่าจะทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับในช่วงเวลาประมาณ 22:00 นของวันนี้โดยประชาชนสามารถติดตามบรรยากาศการนับคะแนนผลคะแนนและความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD แห่งนี้รวมไปถึงสื่อออนไลน์ของ NBT Connect ที่ได้ติดตามเกาะติดสถานการณ์ในพื้นที่แบบ Real Timeโดยล่าสุดนะครับในช่วงเวลา 17:57 นาทีที่ผ่านมาทางทีมข่าว NBT ได้มีการรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการนะครับหลังจากนับไปแล้ว 7.8% มีผู้มาใช้สิทธิ์จากหน่วยที่นับแล้ว 26,000 กว่าคนนะครับโดยหมายเลข1นายนฤพลเย็นประเสริฐมีคะแนนนำนะครับอยู่ที่ 14,000 กว่าคะแนนตามมาด้วยหมายเลข4นายเดชวิทย์สุขกำเนิดนะครับ 9,200 กว่าคะแนนขณะที่หมายเลข6นะครับนายธามพักประวรได้449คะแนนหมายเลข2พลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรนะครับได้269คะแนนหมายเลข3นายชุติพลปิ่นมณี141คะแนนและหมายเลข5ว่าที่ร้อยตรีนนทพันธ์ประพัฒน์พรเจริญ84คะแนนส่วนข้อมูลบัตรเลือกตั้งจากหน่วยที่มีการนับคะแนนแล้วนะครับพบว่ามีบัตรดี 92.5% บัตรเสีย 1.4% และไม่เลือกผู้สมัครรายใดอีก 6.1% ครับ
3: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจปากท้องกันครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: มาดูเรื่องภาษีต่างตอบแทนกับสหรัฐนะครับล่าสุดนายกรัฐมนตรีระบุว่าแนวโน้มการเจรจาภาษีกับสหรัฐนะทุกอย่างยังอยู่ในกรอบครับคาดว่าไทยจะได้อัตราภาษีตามที่ต้องการแต่ต้องหาข้อสรุปเพิ่มเติมเพราะว่าเป็นการตกลงกันของทั้งสองฝ่ายที่ต้องการประโยชน์สูงสุดครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการเจรจาภาษีสหรัฐอเมริกาว่าต้องทำความเข้าใจก่อนว่าตนเองไม่ใช่ผู้ตั้งโจทย์และก็ไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐทางคณะเจรจาที่เป็นผู้แทนการเจรจาและผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายรายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการไว้แล้วและมีอีกหนึ่งประเด็นที่สหรัฐได้หยิบยกขึ้นมาซึ่งทางประเทศไทยเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการบรรลุข้อสรุปให้ได้ส่วนการเดินทางไปครั้งนี้จะมีโอกาสได้พบกับโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่นั้นนายอนุทินกล่าวว่ามีโอกาสได้เจอส่วนจะมีโอกาสได้พูดคุยกันหรือไม่นายกตอบสั้นๆว่า play it by ear ซึ่งหมายถึงดูตามสถานการณ์เพราะว่าหลักการมีอยู่แล้วซึ่งประเทศไทยได้อัตราภาษีตามที่ต้องการแล้วแต่ยังมีเงื่อนไขที่ทางสหรัฐได้ขอเพิ่มขึ้นมาซึ่งตนเองได้ถามกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่าจะสามารถปิดจบข้อตกลงได้หรือไม่ซึ่งนางสุภจีก็ตอบกลับมาว่าได้ไม่มีปัญหานายกยังบอกด้วยครับว่านางสุภจีมีความมั่นใจในเรื่องนี้ว่าจะราบรื่นซึ่งการเดินทางไปนิวยอร์กครั้งนี้จะมีโอกาสได้พูดคุยกับตัวแทนของนางสุภจีและผู้แทนการค้าสหรัฐซึ่งทุกอย่างจะอยู่ในกรอบ
1: ก็พยายามจะกดให้มากที่สุดนะครับก็เมื่อถึงเวลาที่ขั้นตอนมันคือเมื่อถึงเวลาก็จะถูกส่งไปยังผู้นำของแต่ละประเทศไอ้ตัวร่างใช่ไหมแล้วก็ตรงนั้นก็โดยปกติแล้วเขาก็จะจัดให้มีการนัดพูดคุยกันจะเป็นทางโทรศัพท์หรือทางอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่มันก็ต้องเป็นทางโทรศัพท์เนาะเพราะว่าเราก็อยู่ในคนละประเทศแล้วตรงนั้นก็ค่อยว่ากันว่าจะสามารถคุยอะไรกันได้
0: ประเด็นสุดท้ายนะครับนักข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้พูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐแบบต่อหน้าเพื่อทวงสัญญา MOU ชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐจะพิจารณาลดภาษีให้หากทำตามข้อตกลงหรือเปล่านายกรัฐมนตรีหัวเราะเบาๆครับแล้วก็กล่าวว่าถ้ามีโอกาสก็จะพูดคุยอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ไม่ได้ไปเยือนประเทศใดประเทศหนึ่งไปร่วมในงาน UN ที่จะมีการกล่าวถ้อยแถลงในเวทีดังกล่าว
1: ก็ถ้ามีโอกาส
2: ก็จะทวงสัญญา
1: ถ้ามีโอกาสก็ต้องคุยอยู่แล้วนะครับถ้ามีโอกาสก็คุยอยู่แต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปเยือนประเทศใดประเทศหนึ่งเราไปร่วมในงานสมัชชาสหประชาชาติที่เราจะได้มีเรื่องถ้อยแถลงเรื่องอะไรต่างๆนะครับ
3: ในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับทาง TCEP ได้มีการประเมินนะครับว่างานดังกล่าวจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมไม้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทครับโดยผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับก็คือทางด้านของนางสุภวรรณตีรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEP นะครับได้มีการประเมินว่ากลุ่มนักเดินทางด้านการเงินเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายสูงโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 150,000 บาทต่อคนต่อทริปเมื่อรวมกับการใช้บริการสถานที่ในการจัดประชุมการจ้างงานการใช้บริการจากผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมไม้รวมไปถึงการขยายเวลาพำนักเพื่อท่องเที่ยวต่อคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระบบนิเวศอุตสาหกรรมไม้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทสำหรับผู้เข้าร่วมงานนะครับคาดว่าจะมีมากกว่า 10,000 คนทั้งบุคคลสำคัญจากทางภาครัฐภาคเอกชนและในแวดวงทางการเงินทั่วโลกโดย TCEP ได้เตรียมที่จะเชื่อมโยงผู้เข้าร่วมประชุมและกลุ่มนักลงทุนไปยัง10เมืองไม้ซิตี้ทั่วประเทศเพื่อจัดกิจกรรมและเวทีด้านการค้าและการลงทุนพร้อมกับส่งเสริมการเดินทางของผู้ที่ติดตามและกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมขยายเวลาพำนักเพื่อกระจายรายได้ไปยังร้านค้าธุรกิจท้องถิ่นและชุมชนในภูมิภาคต่างๆส่วนทางด้านของการเตรียมความพร้อมนะครับนางสุภวรรณได้บอกว่าTCEPได้ทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า 7-8 ปีตั้งแต่การประมูลสิทธิ์ในการจัดงานจนประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในปีนี้ซึ่งตรงกับช่วงของการหมุนเวียนการจัดประชุมมายังภูมิภาคเอเชียและขณะนี้ทางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่และการบริหารจัดการเพื่อรองรับการประชุมระดับโลกในเดือนตุลาคมนี้ครับ
2: สถานที่พร้อมมากค่ะตอนนี้ก็น่าจะเริ่มที่จะปิดศูนย์เพื่อที่จะดูแลในเรื่องของการก่อสร้างในเรื่องของการที่เตรียมความพร้อมฟิสิกอลนะคะสำหรับการเป็นสถานที่รองรับอันนี้ก็น่าจะพร้อมแล้วก็ในส่วนของกระทรวงการคลังเองธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีความพร้อมเพราะว่ามีการทำงานตลอดทั้งปีก่อนที่จะเกิดการจัดงานอยู่แล้วค่ะ
0: ไทยเตรียมต้อนรับผู้นำการเงินโลกในฐานะเจ้าภาพ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings สะท้อนบทบาทและศักยภาพของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกติดตามจากรายงานครับ

การประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetings จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนตุลาคมโดยปกติจะจัดที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกา2ปีติดต่อกันและเวียนจัดในประเทศสมาชิกทุกๆ3ปีโดยในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนี้สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยการประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetings นับเป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจการเงินที่เป็นการรวมตัวกันของผู้นำในภาคส่วนต่างๆได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารจากภาครัฐภาคเอกชนองค์กรภาคประชาสังคมนักวิชาการสื่อมวลชนและผู้นำทางความคิดจากทั่วโลกที่จะมาร่วมกันพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการรับมือกับความท้าทายต่างๆทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะประเด็นทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาระดับโลกเช่นความยากจนความเหลื่อมล้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนี้สาธารณะเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคสินทรัพย์ดิจิทัลและการรับมือภัยไซเบอร์ด้านการเงินเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับโอกาสของประเทศไทยที่ได้รับเลือกให้เป็น

0: ศักยภาพในการจัดประชุมนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการจัดประชุมระดับโลกแล้วยังสามารถใช้เวทีนี้ในการนำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติขณะเดียวกันก็มีโอกาสพบปะหารือในระดับทวิภาคีเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติต่างๆอย่างรอบด้านอีกด้วย
1: ส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับมียอดใช้จ่ายสะสมทะลุ 1.61 แสนล้านบาทไปแล้วนะครับมีประชาชนใช้สิทธิ์กว่า26ล้านรายมีเงินหมุนเข้าร้านค้ากว่า 1.19 ล้านรายนะครับขณะที่กระทรวงการคลังก็เตรียมที่จะเสนอครม.พิจารณาแนวทางดำเนินโครงการต่อในวันที่22กันยายนนี้ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อมูลนะครับว่าข้อมูลณวันที่18กันยายน2569ในเวลา23นาฬิกาโครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 1.61 แสนล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์กว่า26ล้านรายและร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วกว่า 1.1 ล้านรายเงินส่วนใหญ่ถูกใช้ผ่านร้านค้าตามปกตินะครับที่ 1.5 แสนล้านบาทและผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่อีกกว่า 6,200 ล้านบาทโดยนางสาวลลิดาได้ย้ำนะครับว่าโครงการมีเป้าหมายทั้งช่วยในการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและเพิ่มกำลังซื้อที่หมุนเวียนไปยังร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและภาคบริการท่ามกลางแรงกดดันจากราคาพลังงานและค่าครองชีพที่สูงขึ้นสำหรับโครงการในปัจจุบันนะครับประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้ไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยรัฐร่วมจ่าย 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนส่วนการขยายระยะเวลานะครับยังคงต้องรอการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยกระทรวงการคลังเตรียมที่จะนำรายละเอียดเสนอในวันที่22กันยายนนี้ครับ
2: ส่วนที่มีข้อเสนอบอกว่าให้นำเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาลดราคาดีเซลนั้นรัฐบาลก็บอกว่าพร้อมรับฟังนะครับแต่ว่าจะต้องตรวจสอบสถานะของเงินและกฎหมายที่ชัดเจนรวมทั้งคำนึงถึงผู้ที่เขาไม่ได้มีรถยนต์ใช้ด้วยครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงข้อเสนอของนายตรีรัตน์สิริจันทรโอภาสทีมเศรษฐกิจด้านพลังงานของพรรคประชาธิปัตย์ที่ออกมาเสนอให้นำวงเงินคงเหลือจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสประมาณ 50,000 ล้านบาทไปลดราคาน้ำมันดีเซลโดยบอกว่ารัฐบาลสามารถรับข้อเสนอมาพิจารณาได้นะครับแต่ต้องดูวัตถุประสงค์ของงบประมาณกลุ่มประชาชนที่จะได้รับประโยชน์แล้วก็ผลกระทบต่อฐานะการคลังด้วยซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่ออุดหนุนราคาน้ำมันแต่มีเป้าหมายเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพรักษากำลังซื้อและช่วยสร้างรายได้ให้กับร้านค้ารายย่อยรวมทั้งมีมาตรการเพิ่มวงเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการร่วมจ่าย 60/40 ซึ่งก็ครอบคลุมทั้งอาหารสินค้าบริการและขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมโครงการดังนั้นถ้าหากว่าเปลี่ยนเอาเงินตรงนี้ไปลดราคาดีเซลรัฐบาลก็ต้องมาพิจารณาด้วยว่าแล้วประชาชนที่เขาไม่มีรถยนต์ล่ะผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยผู้ใช้ขนส่งสาธารณะล่ะเขาจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากตรงนี้อย่างไรและการลดราคาน้ำมันจะช่วยมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำมันที่แต่ละคนใช้ด้วยส่วนตัวเลขเงินคงเหลือประมาณ 50,000 ล้านบาทนั้นก็ย้ำครับว่าต้องตรวจสอบก่อนว่าเป็นเงินที่ยังไม่ได้จัดสรรหรือว่าเป็นเงินที่อนุมัติไปแล้วแค่ยังไม่ได้เบิกจ่ายหรือว่าเป็นเงินที่มีภาระผูกพันเพราะว่าในแต่ละกรณีก็มีขั้นตอนมีข้อกฎหมายที่แตกต่างกันออกไปและไม่ได้หมายความว่าจะเอาเงินทั้งหมดไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นได้ทันทีนะครับทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมจะรับฟังข้อเสนอเรื่องการลดภาระราคาพลังงานแต่การออกแบบมาตรการก็ต้องพิจารณาประโยชน์ของประชาชนทุกกลุ่มรวมถึงความคุ้มค่าของงบประมาณและผลกระทบต่อฐานะการคลังควบคู่กันไปด้วยครับ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมครับ

0: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกแกล้งแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: NBT News ช่วงนี้พาไปติดตามความคืบหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เตรียมที่จะทำ MOU ฉบับใหม่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อที่จะให้รถไฟฟ้า Airport Rail Link นั้นสามารถให้บริการต่อไปได้อีก4เดือนนะครับพร้อมกับให้เอกชนนั้นวางเงินประกัน533ล้านบาทและวางแผนให้บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดรับช่วงเดินรถต่อครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟฟ้าขออภัยนะครับผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ได้เปิดเผยนะครับว่าทางรฟท.ได้ประสานงานให้เอกชนผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31มกราคม2570และได้แจ้งเงื่อนไขที่จะไม่มีการกำหนดเรื่องค่าจ้างเดินรถเพิ่มเติมแต่จะใช้แนวทางเดิมนะครับก็คือนำรายได้จากการให้บริการมาหักค่าใช้จ่ายตามหลักการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและดำเนินการภายใต้กรอบเดิมต่อไปนอกจากนี้การเดินรถก็ต้องยึดกรอบและเงื่อนไขเดิมที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอ.ได้กำหนดเอาไว้เบื้องต้นนะครับคาดว่าจะสามารถลงนาม MOU ฉบับใหม่ได้ภายในช่วงสัปดาห์หน้าประกอบกับทางรฟท.ได้มอบหมายให้บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดนะครับเตรียมแผนรับช่วงเดินรถต่อซึ่งต้องมีการตรวจสอบสภาพของทางรถไฟตัวรถไฟและการจัดเตรียมบุคลากรก่อนที่จะให้บริการและกรณีที่จัดทำ MOU ฉบับใหม่นะครับภาคเอกชนจะต้องวางหลักประกันของเงื่อนไข533ล้านบาทเพื่อรองรับการเข้ามาสนับสนุนการเดินรถสร้างความมั่นใจในการให้บริการแก่ประชาชนภายใต้มาตรฐานด้วยความปลอดภัยและมีหลักประกันรองรับครอบคลุมระยะเวลาตลอด4เดือนและหากมีการขยายระยะเวลาการเดินรถออกไปก็จะขึ้นอยู่กับผลการเจรจาและเงื่อนไขที่คู่เจรจานั้นตกลงกันและแม้ว่าปัจจุบันเอกชนจะมีการแจ้งความประสงค์ขอยุติสัญญานะครับแต่สัญญายังคงมีผลบังคับใช้ดังนั้นทางรฟท.จึงจำเป็นต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการรักษาสิทธิ์ของภาครัฐรวมถึงการพิจารณาข้อกฎหมายและเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่เอกชนแจ้งขอยุติสัญญาเพื่อให้การเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link นั้นไม่หยุดชะงักครับ
1: ดีป้าเปิดเวทีคัดเลือก8สตาร์ทอัพเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน Slash 2026ที่ประเทศฟินแลนด์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับเป็นการเพิ่มโอกาสเชื่อมต่อนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจจากต่างประเทศนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดกิจกรรม Runway to Slash 2026 Final Pitching ซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ DIPA จัดขึ้นเพื่อคัดเลือก8สตาร์ทอัพไทยเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน Slash 2026ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายน2569ณกรุงเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์นายชัยชนกกล่าวว่าสตาร์ทอัพไทยมีศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แต่สิ่งที่ภาครัฐต้องสนับสนุนเพิ่มให้ก็คือโอกาสทั้งการเชื่อมโยงกับนักลงทุนการเข้าถึงตลาดใหม่และการนำเสนอศักยภาพของธุรกิจไทยสู่สายตานานาชาติสำหรับสาขาที่กระทรวงดีและดีป้าให้ความสำคัญในปีนี้นะครับคือเกษตรอัจฉริยะและเทคโนโลยีสีเขียวปัญญาประดิษฐ์การท่องเที่ยวและสุขภาวะเมืองซึ่งสตาร์ทอัพที่ได้รับการคัดเลือกก็จะได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายนวัตกรรมนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจระดับนานาชาติก่อนนำประสบการณ์และโอกาส

ักลอบนำเข้าและจำหน่ายปากกาฉีดลดน้ำหนักให้ระวังการใช้ยาปลอมหรือยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเนื่องจากยากลุ่มนี้มีผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารทั้งคลื่นไส้ท้องเสียอาเจียนท้องผูกปวดท้องและท้องอืดและอาจมีผลข้างเคียงรุนแรงเช่นภาวะตับอดอักเสบเฉียบพลันภาวะไตวายเฉียบพลันรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมไทรอยหากใช้ไม่ถูกต้องอาจเกิดโยโย่เอฟเฟกต์บวมน้ำและปวดข้อตามมาแชร์นี้ชัวร์ส่งต่อกันได้ค่ะ

0: โอ้จานตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
1: ้โอ้บัตรมาแล้ว
2: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่หว่า
1: แต่ว่าจานจะรอดไหมเอก

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี่
1: อาจารย์ป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง

0: ข่าวต่างประเทศในช่วงค่ำวันนี้นะครับเริ่มกันที่ทางการญี่ปุ่นได้เตรียมที่จะรับมือกับพายุไต้ฝุ่นตู้เจียนที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้และคาดว่าจะก่อให้เกิดฝนตกหนักเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมครับโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้มีการออกประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังขั้นสูงสุดเนื่องจากอาจจะเกิดลมกระโชกแรงและเกิดฝนตกหนักเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้เจียนที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของประเทศรวมถึงที่กรุงโตเกียวและคาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งบริเวณคาบสมุทรโบโซในจังหวัดชิบะในวันพรุ่งนี้โดยการมาถึงของพายุไต้ฝุ่นลูกนี้ซึ่งเป็นลูกที่25ของปีตรงกับวันหยุดยาว5วันของญี่ปุ่นจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศล่าสุดและพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางในช่วงที่สภาพอากาศเลวร้ายขณะเดียวกันประชาชนในเขตเมืองได้รับคำแนะนำให้ระมัดระวังน้ำท่วมขังที่อาจเกิดขึ้นบนถนนและพื้นที่ใต้ดินได้
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศจัดตั้งกองกำลัง AI หรือว่า AI Force พร้อมที่จะแต่งตั้งพร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ดูแลพิเศษด้านปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตอันใกล้เพื่อดูกำกับดูแลและผลักดันเทคโนโลยีนี้ท่ามกลางกระแสคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงและอันตรายของ AI ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทรัมป์ยืนยันด้วยกับว่ารัฐบาลของเขาจะไม่ขัดขวางหรือว่ายับยั้งการเติบโตของอุตสาหกรรม AI อย่างแน่นอนและคัดค้านที่จะให้ชะลอการพัฒนา AI โดยทรัมป์เปรียบเทียบว่า AI คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมหรืออินเทอร์เน็ตยุคใหม่แต่จะมีขนาดและผลกระทบที่ใหญ่กว่าอีกทั้งเขาได้เน้นย้ำเป้าหมายในการรักษาความเป็นผู้นำด้าน AI เหนือจีนส่วนความกังวลถึงอันตรายของ AI นั้นทรัมป์กล่าวว่าเป็นเรื่องหลอกลวงและบอกว่ารัฐบาลจะใช้กฎหมายที่มีอยู่ในการจัดการผู้ที่นำ AI ไปใช้ในทางที่ผิด
0: โฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านได้ให้สัมภาษณ์ถึงการที่คณะผู้แทนอิหร่านจะเดินทางไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะครับว่าเป็นหน้าที่ของอิหร่านที่จะต้องเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศครั้งสำคัญนี้เพื่อทำให้โลกได้รับฟังถึงความถูกต้องชอบธรรมของประชาชนชาวอิหร่านและยังเป็นสิทธิตามกฎหมายเนื่องจากอิหร่านเป็นหนึ่งใน50ประเทศสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งสหประชาชาติพร้อมกันนี้ได้กล่าวหาว่าฝ่ายตรงข้ามพยายามใช้ทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางไม่ให้คณะผู้แทนอิหร่านเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแต่การขัดขวางและการโฆษณาชวนเชื่อในเชิงลบใดๆจะไม่มีวันทำให้อิหร่านยอมถอยจากการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนี้ทางนี้กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐได้ออกแถลงการก่อนหน้านี้ว่าจะออกวีซ่าให้แก่คณะผู้แทนหลักของอิหร่านเดินทางมาร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติซึ่งเป็นไปตามพันธกรณีที่จะต้องอำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้แทนต่างชาติ
1: โฆษกทหารของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนแถลงเมื่อวานนี้ว่ากองกำลังฝ่ายตนใช้ขีปนาวุธและโดรนจำนวนมากโจมตีพื้นที่อ่อนไหวในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียและคลังน้ำมันในเมืองยันบูบริเวณชายฝั่งทะเลแดงโดยปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการตอบโต้ที่ซาอุดิอาระเบียทิ้งระเบิดถล่มเป้าหมายในเยเมนกว่า300ครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่สื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพกลุ่มควันขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นจากคลังน้ำมันของบริษัทอารามโก้ใกล้สนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดครับก่อนหน้าที่กลุ่มกบฏฮูตีจะออกมาอ้างการโจมตีดังกล่าวอย่างไรก็ตามรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่สามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้ถังเก็บน้ำมันภายในคลังน้ำมันแห่งนี้ได้แล้วแต่ควันไฟส่งผลให้เที่ยวบินประสบปัญหาล่าช้าและถูกยกเลิกไปหลายเที่ยว
0: ประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียได้เรียกร้องให้เพิ่มความเข้มงวดของกฎหมายและบทลงโทษต่อผู้เผาป่าเพื่อบุกเบิกที่ดินพร้อมสั่งการให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางเพิ่มบทลงโทษและอาจเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแก้กฎหมายเพื่อกำหนดความผิดเป็นการก่อการร้ายเชิงนิเวศและว่ารัฐบาลจะไม่ผ่อนปรนให้แก่บุคคลหรือบริษัทที่พบว่ามีส่วนรับผิดชอบต่อการจุดไฟเผาป่านอกจากนี้ยังได้สั่งการให้รัฐบาลท้องถิ่นยกเลิกข้อยกเว้นที่เปิดทางให้เกษตรกรรายย่อยใช้ไฟเผาพื้นที่ขนาดเล็กเพื่อเตรียมที่ดินโดยความเคลื่อนไหวของผู้นำอินโดนีเซียครั้งนี้มีขึ้นหลังประเทศกำลังเผชิญกับไฟป่ารุนแรงสุดในรอบ11ปี
1: เจ้าหน้าที่คิวบาสามารถฟื้นฟูไฟฟ้าได้แล้วบางส่วนและเริ่มจ่ายไฟให้กับสถานที่สำคัญก่อนหลังจากประสบปัญหาไฟฟ้าดับครั้งใหญ่อีกแล้วซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายล้านคน กระทรวงพลังงานและผู้ให้บริการระบบไฟฟ้าของคิวบาระบุว่าเหตุไฟฟ้าดับครั้งนี้เกิดจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าล่มอย่างสิ้นเชิงซึ่งนับเป็นเหตุไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ครั้งที่6ที่เกิดขึ้นในคิวบาปีนี้โดยสาเหตุหลักมาจากปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงเนื่องจากคิวบาต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงเป็นหลักแต่ต้องเผชิญกับการคว่ำบาตรของสหรัฐที่ปิดล้อมเส้นทางขนส่งพลังงานจนเรือบรรทุกน้ำมันต่างๆไม่สามารถเดินทางเข้ามาส่งเชื้อเพลิงให้คิวบาได้อย่างไรก็ตามไฟฟ้าดับและการขาดไฟฟ้าใช้นานหลายชั่วโมงต่อวันหรือนานหลายวันกลายเป็นความคุ้นชินสำหรับชาวคิวบาไปซะแล้ว
0: ส่วนในช่วงรู้รอบโลกกับอมรนะครับวันนี้อาจารย์จะพาไปที่ไหนไปรู้เรื่องอะไรติดตามได้กับอาจารย์อมรวานิชวิวัฒน์ครับ
2: ท่านผู้ชมครับทางรัสเซียเนี่ยฮะเมื่อวานนี้เราก็พูดกันไปแล้วนะครับว่าจะมีการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าสำหรับสหรัฐอเมริกาก็เหมือนกันครับกำลังจะมิดเทอมนะฮะเรียกกันว่าไม่ใช่สอบมิดเทอมแต่ว่าเป็นการเลือกตั้งกลางภาคหรือว่าเลือกตั้ง4ปีจริงๆเลือกตั้งทั่วไปนะฮะ4ปีมีครั้งนึงนะครับแต่ปรากฏว่าครั้งนี้จะเป็นครึ่งนึงของ4ปีก็คือ2ปีล่วงมาที่ประธานาธิบดีเข้ารับตำแหน่งก็คือทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2024แล้วปีนี้ก็2026กำลังจะเลือกตั้งกันครับปรากฏว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมีปัญหาอย่างหนึ่งที่น่าสนใจครับโดยพรรครีพับลิกันเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าเป็นต้นเหตุของความสับสนโอลหม่านพอสมควรนะฮะในบรรดาสมาชิกของพรรคที่จะลงแข่งขันในครั้งนี้ไม่ใช่ว่าเลือกไม่ได้หรือว่าสรรหาคนที่จะมาลงตำแหน่งนู้นนี้ไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่ปัญหามันอยู่ที่เรื่องของใบปิดโปสเตอร์ประกาศต่างๆเนี่ยมีปัญหาตรงที่ว่ามีรูปของโดนัลด์ทรัมป์อยู่ด้วยครับเมื่อมีรูปโดนัลด์ทรัมป์เป็นอะไรฮะมันก็ดีนะฮะเพราะว่าประเทศไทยของเราจะเห็นได้ชัดนะฮะว่าหัวหน้าพรรคการเมืองต่างๆนะครับปรากฏว่าเวลาจะไปลงสมัครรับเลือกตั้งก็ต้องถ่ายรูปคู่กับพลพรรคหรือว่าสมาชิกพรรคที่จะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตนั้นๆนะฮะถึงจะดูแลน่าเชื่อถือก็ต้องเรียกว่าขายคราวนี้เนี่ยต้องพยายามขายโดนัลด์ทรัมป์ด้วยอะไรอย่างนั้นเมื่อปี2024เนี่ยทำอย่างนี้ทุกแห่งหนเลยนะครับก็ถือว่าได้ผลแล้วก็มีชัยชนะอย่างท่วมท้นชัดเจนแต่มาปี2026เนี่ยสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วนะครับขณะนี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ถ้าหากไปทำโพลในสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าคะแนนนิยมนี่ก็ต้องเรียกกันว่าจะไม่ใช่ป๊อปปูล่าโหวตเลยนะครับเรียกว่าอันป๊อปปูล่าก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามีรูปทรัมป์อยู่ที่ไหนเนี่ยก็ต้องมีการแก้เคล็ดหรือว่าแก้วลีต่างๆอย่างเช่นนายลอยเออร์นะฮะซึ่งเป็นผู้สมัครคนหนึ่งของพรรครีพับลิกันเนี่ยก็บอกไว้นะฮะเขาก็มีโปสเตอร์รูปหนึ่งคือหลีกเลี่ยงจะไม่เอาประธานาธิบดีไปร่วมประชาสัมพันธ์นะมันคงไม่ได้นะฮะแต่เมื่อมีรูปประธานาธิบดียืนอยู่แล้วนะฮะในรูปของโปสเตอร์ของที่เขามีอยู่เนี่ยเขาก็ต้องชี้แจงกับประชาชนว่าเขาจะสามารถเดินไปทางซ้ายก็ได้แล้วก็เดินไปทางขวาก็ได้คือไม่ว่าจะซ้ายหรือทางขวาถ้าถูกต้องเนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกของเขานั่นก็หมายความว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ เจ ทรัมป์เนี่ยเกิดจะกลายเป็นปัญหาอุปสรรคสำคัญสำหรับสมาชิกพรรคการเมืองในพรรครีพับลิกันอยู่มากทีเดียวนะครับแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยปรากฏว่ามีคำพูดอยู่คำหนึ่งซึ่งอาจจะกระทบกับ AI ซึ่งเป็น artificial intelligence อย่างที่พวกเรารู้จักกันนะครับบอกว่าไอ้เรื่อง AI น่ากลัว AI เป็นภัยอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งขัดหรือแย้งกับ Ned Solis นะครับซึ่งเป็นประธานของ MIRI ซึ่งก็เป็นบริษัททางด้าน AI ชั้นนำแห่งหนึ่งของสหรัฐนั่นเองครับเป็นInstitute ก็ว่าได้เขาทำการค้นคว้าแล้วก็บอกว่า AI เนี่ยมันเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติเพราะว่า AI เนี่ยนะครับในขณะนี้นะฮะแม้แต่อีลอนมัสก์เองก็ยังพูดไม่ยังพูดเต็มปากเต็มคำไม่ได้นะครับที่จะปล่อยเอาเรื่องของโรบอทที่จะใช้งานไปสู่ทางด้านผู้บริโภคโดยทั่วไป ซึ่งกำหนดเอาไว้แล้วนะครับเป็นสเกดูเอาไว้แต่ว่าสเกดูเขาก็ต้องเลื่อนไปเลื่อนมาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าปัญหาของ AI ตอนนี้ที่น่ากลัวก็เพราะว่า AI เนี่ยมันสามารถที่จะควบคุมคือเข้าถึงเชิงลึกของข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้เพราะว่าคนที่เขากลัวกันเนี่ยบอกว่า AI ไม่น่ากลัวอย่างโดนัลด์ทรัมป์พูดเนี่ยมันไม่จริงซะแล้วนะครับเพราะว่า AI เนี่ยสามารถก้าวไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับเคมีหรือว่าเรื่องของอาวุธเคมีก็ที่ทำลายล้างมนุษย์ไปทั่วทั้งโลกแล้วที่สำคัญก็คืออาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมีอยู่ในโลกนี้มา80กว่าปีแล้วนะครับตอนนี้มันง่ายขึ้นสำหรับ AI ก็คือถ้า AI เข้าไปควบคุมหรือคอนโทรลได้มันก็เป็นปัญหาใหญ่แล้วครับท่านผู้ชม
1: ช่วงนี้ติดตามสภาพอากาศจากสถานีอากาศ NBT ครับ
3: สวัสดีครับสถานการณ์ฝนในสัปดาห์ที่กำลังจะถึงลดลงนะครับแต่ว่าในมหาสมุทรแปซิฟิกยังคงมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวอย่างต่อเนื่องครับสถานการณ์ฝนในบ้านเราช่วงวันที่21ถึง23กันยายนนี้นะครับมีแนวโน้มลดลงแล้วแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ได้นะครับเนื่องจากมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงส่งผลให้ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนสถานการณ์ของพายุหมุนเขตร้อนตอนนี้มีรายงานนะครับว่าพายุโซนร้อนลูกที่25ของฤดูกาลนี้ชื่อว่าตู้เจียนนะครับเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นมีความเป็นไปได้ที่จะเข้าใกล้ชายฝั่งไอจินาโกย่าในคืนวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งอยู่ในช่วงของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยฝ่ายจัดการแข่งขันได้เตรียมแผนรับมืออย่างต่อเนื่องหลังฝนตกหนักก่อนหน้านี้ทำให้รถไฟหยุดให้บริการโรงเรียนปิดและนักกีฬาหลายร้อยคนต้องอพยพออกจากที่พักนะครับสำหรับผู้ที่มีแผนเดินทางไปนาโกย่าและจังหวัดไอจิในช่วงนี้ควรติดตามเที่ยวบินรถไฟและประกาศสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดครับอย่างไรก็ตามพายุลูกนี้ไม่ได้มีผลต่อสภาพอากาศในบ้านเรานะครับไปติดตามรายละเอียดในสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับ
4: ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เลยชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภูเก็ตลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
3: เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: วันนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬานะครับค่ำนี้พบกับคุณอูนิติพันธ์ครับสวัสดีครับคุณอูครับ
5: สวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญเลยครับ
6: ครับสวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเรื่องที่ความเคลื่อนไหวของกีฬาเอเชียนเกมส์ผลงานของนักกีฬาไทยวันนี้ก็ประเดิมคว้า3เหรียญทองจากกีฬาเทคบอร์ดครับ การแข่งขันกีฬาเทคบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่สนามนาโกย่าซิตี้ฮิกาชิสปอร์ตเซ็นเตอร์รอบชิงชนะเลิศทีมเทคบอลไทยนะครับสามารถผ่านเข้าชิงได้ทั้ง3ประเภทที่ส่งแข่งขันเริ่มที่คู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับพักพงเดชเจริญเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกลงสนามดวลกับเจ้าภาพญี่ปุ่นยูนะสกาโมโตและอากิโนริวาเซปรากฏว่าเซตแรกคู่ผสมทีมไทยโชว์ฟอร์มสมศักดิ์ศรีครับเอาชนะไปก่อน12-4จากนั้นเซตที่2แม้ญี่ปุ่นจะฮึดสู้ขึ้นมาครับแต่สุดท้ายก็ต้านคู่ผสมแชมป์โลกของไทยไม่ไหวทำให้ทีมไทยชนะอีก12-5ครับสุภาวดีและพักพงผงาดคว้าเหรียญทองแรกของเทคบอลไทยแล้วก็เป็นเหรียญรางวัลแรกเหรียญทองแรกของทัพนักกีฬาไทยด้วยครับ
5: ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ว่าเทคบอลมาจุครั้งแรกในเอเชียนเกมส์เพราะว่าก็วันนี้ตอนนี้เทคบอลก็เริ่มแพร่หลายในไม่ว่าจะเป็นยุโรปแล้วก็เอเชียตอนนี้มีการหันมาเล่นเทคบอลค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ดีที่ว่าเอเชียนเกมส์มาจุเทคบอลครับผมก็หวังว่าครั้งหน้าก็จะเป็นอาจจะเป็นโอลิมปิกหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ครับน่าจะดีครับถ้าโอลิมปิกถ้าต่อไปก็น่าจะดีครับ
7: รู้สึกเป็นยังไงบ้างคร
5: ับ ก็ดีใจมากครับที่เป็นทองเหรียญทองแรกของประเทศไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับแล้วก็ตั้งใจที่ว่าเราจะทำทองแรกให้เพราะว่าเราแข่งก่อนแล้วก็อยากได้ทองแรกมาคว้ากันครับ
7: เหรียญนี้อย่าง
6: ต่อกันที่ประเภทหญิงคู่สุภาวดีวงคำจันทร์และจุฑาทิพย์กันทัดทงคู่แชมป์โลกเจอกับซูมอนอ่องกับพยูทานจากเมียนมาผลการแข่งขันปรากฏว่าเซตแรกหญิงคู่ไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับชนะไป12-6จากนั้นเซตที่2ยังเป็นสาวไทยที่เหนือกว่าครับชนะอีก12-3สุภาวดีวงคำจันทร์และจุฑาทิพย์กันทธงชนะ2-0เซตคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับปิดท้ายที่ประเภทคู่ชายนะครับสรศักดิ์เทาสิริกับตุ้มจิรติจันเลียงแชมป์โลกปี2024เอาชนะอามัดคัสซิมอาราบีกับมาหมัดฮาเฟสจากเลบานอน2-0เซต12-7และ12-4คว้าเหรียญทองที่3ให้กับทัพนักกีฬาไทยแล้วก็เป็น3เหรียญทองทั้งหมดที่ตั้งเป้าไว้นะครับกวาดไปทั้ง3เหรียญทองที่ส่งแข่งขันส่วนผลการแข่งขันคาราเต้นะครับในรุ่นมากกว่า68กิโลกรัมหญิงมณีวันบุตรสุวรรณนักกีฬาไทยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศครับเจอกับซอฟยาเบลูเชว่าจากคาซัคสถานปรากฏว่ามณีวันต้านความแข็งแกร่งของเบลูเชว่าไม่ไหวนะครับแพ้ไป0-8แต่ก็ได้เหรียญเงินในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับไปดูจักรยานถนนชิงชัย2เหรียญทองจากรายการ Time Trial บุคคลชายระยะทาง32กิโลเมตรอาทิตย์ปุราดนักปั่นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสเข้าเส้นชัยอันดับที่6โดยเวลา43:55.98วินาทีเหรียญทองเป็นของอเล็กซีลุชเชนโกนักปั่นระดับโปรทัวร์จากคาซัคสถานครับเวลา41:24.05วินาทีส่วนไทม์ทริอัลบุคคลหญิงระยะทาง24กิโลเมตรเพชรดารินสมราชนักปั่นสาวไทยทำเวลา39:50.48วินาทีได้อันดับ8เหรียญทองเป็นของริตานาสุตานัวจากคาซัคสถานเวลา36:23.72วินาทีครับขณะที่บอลชายไทยก็โชว์ฟอร์มถล่มฮ่องกง5-1ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วครับฟุตบอลชายในกีฬาเอเชียนเกมส์รอบแรกกลุ่ม A นัดที่2ที่โตโยต้าสเตเดียมทีมไทยในชุดขาวเกมแรกชนะคีร์กีซสถานมา3-2เจอกับฮ่องกงที่แพ้ญี่ปุ่นมา0-2ฮ่องกงขึ้นนำก่อนนะครับนาที14อูซุนหมิงตัดบอลได้จากการคืนสั้นแล้วก็ยิงฉลับจังหวะนี้เข้าไปครับแต่ว่าจากนั้นทีมไทยเดินหน้าบุกนาที39ธนกฤตโชติเมืองปักยิงไกลอย่างสวยๆครับจบครึ่งแรกเสมอ1-1ครึ่งหลังไทยเหนือกว่าครับปริพันธ์วงศายิงแซงนำ2-1นาที53และเป็นประตูที่3ของเจ้าตัวในรายการนี้ด้วยครับจากนั้นนาที56แนวรับฮ่องกงสกัดเข้าประตูตัวเองครับทีมไทยทิ้งห่างไปเป็น3-1นาที76เจฮานาฟีมามะทำประตูเป็นนัดที่2ติดต่อกันไทยนำห่างเป็น4-1ครับฉกบอลจากแนวรับฮ่องกงแล้วก็ยิงเข้าไปง่ายๆครับปิดท้ายนาที84วรวุฒิน้อยศรีสังหารลูกที่5หมดเวลาไทยถล่มฮ่องกง5-1ทีมไทยชนะ2เกมรวดมี6คะแนน เต็มนะครับเข้ารอบแน่นอนแล้วโดยนัดสุดท้ายเจอกับญี่ปุ่นเป็นการตัดสินแชมป์กลุ่มในวันที่23กันยายนนะครับในเวลา 17:30 น.ตามเวลาประเทศไทยครับขณะที่ทีมลูกยางสาวไทยก็ชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซตเข้ารอบตัดเชือกไปเจอกับจีนในวันพรุ่งนี้ครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซตคะแนน 25-10 29-27 และ 25-16 ในรอบ8ทีมสุดท้ายผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จหลังการแข่งขันโค้ชออสกิติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเผยว่าเป็นเกมที่เหนื่อยพอสมควรเพราะอินโดนีเซียเล่นได้ดีช่วงกลับมาทันการเจอกับจีนถือเป็นงานหนักจีนเป็นทีมที่มีคุณภาพอยู่ในระดับโลกและเป็นต่อไทยไม่ได้ง่ายหากจะเอาชนะจีนเราต้องมีความพร้อมและสมบูรณ์มากๆในทุกๆด้านครับ
8: ครับวันนี้ก็เหนื่อยนิดหน่อยครับแต่ว่าผมก็ชื่นชมทีมอินโดนีเซียนะครับแม้ว่าวันนี้มันเป็นเกมเช้าซึ่งมันค่อนข้างจะยากสำหรับ2ทีมเนื่องจากว่าทางทีมในตอนเช้าแรกๆเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเห็นได้ว่าในเซตที่1เนี่ยอินโดนีเซียเขาก็ยังเล่นยังไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่เราก็ดีที่ว่าเราคอนโทรลเกมของการทำเบรกไว้มันจะทำให้เกมเซตที่1เนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปได้สวยนะครับแต่พอมาเซตที่2เนี่ยก็ชื่นชมอินโดนีเซียเขาก็เสิร์ฟดีมากนะก็แก้เกมได้ดีด้วยการบล็อกของอินโดนีเซียก็ประสบความสำเร็จก็หวังว่านักกีฬาจะช่วยกันเต็มที่นะเพราะว่าก็ซัพพอร์ตมีทีมสตาร์โค้ชก็ทำงานหนักวางแผนวิธีการแข่งขันกันเยอะนะครับก็เดี๋ยวโค้ชจะคุยกันในทุกฝ่ายแล้วก็ผมจะมาดูกันครับ
9: ยินดีด้วยครับขอบคุณครับเราเริ่มต้นได้ดีมากของเกมเสิร์ฟแล้วก็บอลทีมแต่ว่าเซตสองเราอาจจะยังไม่ควบคุมเกมของเราไม่ได้ทำให้เขาแบบนำแต้มไปหาประมาณอันนี้ถูกไม่ดีเอามากเลยเราก็ต้องกลับไปคุยกันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นถ้าเป็นแบบก็ส่งผลต่อเกม
6: สำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามเจอกับจีนในรอบรองชนะเลิศวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยครับไปดูสปอร์ตกร้อทีมชุดชายรอบแรกกลุ่ม A ไทยเจ้าของแชมป์7สมัยในเสื้อขาวเจอกับเกาหลีใต้ปรากฏว่าทีมตะกร้อหนุ่มไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะไป 3-0 ทีมครับทีม A ธนพลซับเย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอชนะ 2-0 เซต15-4 15-12ทีม B พิเชษพันแสนสิริพงษ์คำจันทร์และวิชานเต็มโคชนะ2-1เซต16-17 15-13 17-15และทีม C ภูตะวันโสภาพรเทพถิ่นบางบนและมฤคินพันมกรชนะ2-0เซต15-8และ15-11นัดต่อไปไทยจะพบกับอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.ตามเวลาประเทศไทยครับเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ประกาศเลื่อนการแข่งขันกีฬาทางน้ำที่แข่งขันในวันที่21

0: และ22ออกไปก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาจากฝนที่กำลังตกจากอิทธิพลของพายุติดตามได้จากรายงานของคุณเจษดาเถื่อนเฉยครับ
1: ฝ่ายจัดการแข่งขันเอเชียนเกมอาจินาโกย่า2026พร้อมรับมือพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ของปีมั่นใจเกมการแข่งขันจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดครับหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนประชาชนเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุโซนร้อนกำลังแรงตู้เฉียนซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ของปีกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสู่ทะเลตอนใต้ของญี่ปุ่นด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง126กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงสูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะส่งผลกระทบให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ในช่วงของการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยล่าสุดฝ่ายจัดการแข่งขันไอจินาโกย่า2026ได้ประชุมหัวหน้านักกีฬาทั้ง25ชาติเพื่อเตรียมรับมือผลกระทบ
2: ฝ่ายจัดการแข่งขันของญี่ปุ่นนะครับได้ประกาศหยุดการแข่งขันทางน้ำในวันที่20-21นะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพายุเนี่ยไม่ได้เข้านาโกย่าตรงๆนะครับเข้าโตเกียวนาโกย่าจะโดนหางๆแค่นั้นเองนะครับทางฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยก็ประกาศว่าให้ดูประกาศนะแต่เบื้องต้นเนี่ยนะครับเราโดนหางๆนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับการแข่งขันอื่นๆนะครับส่วนที่อยู่ในเรือนะครับก็ทางเรือก็ประกาศแล้วนะครับว่าไม่มีผลกระทบอะไรนะครับจากสภาพอากาศที่จะโดนในคืนนี้พรุ่งนี้
1: ขณะที่ปัญหาต่างๆของเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงแรมระบบขนส่งต่างๆได้มีการแก้ไขไปที่เรียบร้อยแล้วคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยขอบคุณเจ้าภาพญี่ปุ่นที่ได้แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีเอกชัยเชียร์รบถ่ายภาพเจษฎาเถื่อนเฉยรายงานจากเมืองนาโกย่า
0: ต่อที่นักไตรกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นก็ประเดิมคว้าเหรียญทองแรกของกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ครับกีฬาเอเชียนเกมส์ไอจินาโกย่า2026วันนี้ชิงเหรียญทองเป็นวันแรกโดยเหรียญทองแรกจากไตรกีฬาชายแข่งขันที่กามาโกริจังหวัดไอจิครับทาคุมิโฮโจนักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นทำผลงานได้ดีสุดจากการว่ายน้ำระยะทาง750เมตรปั่นจักรยาน20กิโลเมตรและวิ่ง5กิโลเมตรประเดิมคว้าเหรียญทองแรกของการแข่งขันครั้งนี้หลังจากเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา52นาที56วินาทีครับส่วนเหรียญเงินเป็นของจางจือรุ่ยจากจีนเข้าเส้นชัยด้วยเวลา53นาที5วินาทีและเหรียญทองแดงอาลานซานาเบจากคาซัคสถานเวลา53นาที11วินาทีครับสรุปเหรียญนักมวยกีฬาเอเชียนเกมส์ในวันแรกครับทางด้านจีนนะครับแชมป์เก่าก็นำที่10เหรียญทอง6เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงตามด้วยญี่ปุ่นเจ้าภาพ6เหรียญทอง5เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงอันดับ3เกาหลีใต้นะครับเพิ่งได้เพิ่มเป็น4เหรียญทองจากบาสเกตบอลชายนะครับ4เหรียญทอง3เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงอันดับ4ไทยนะครับ3เหรียญทองจากเทคบอลแล้วก็1เหรียญเงินจากคาราเต้โดนะครับอันดับ5คาซัคสถาน3เหรียญทองและ2เหรียญทองแดงครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้า APT 2HD ถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมส์ครับเริ่มในเวลา 7:30 นเป็นการแข่งขันแบดมินตันทีมชายแล้วก็ต่อด้วย 10:00 นเซปตะกร้อทีมชุดชายครับช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับ

0: MBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชชาสุภิธรรมค่ะมีคำตอบให้คุณ
1: MBT and welcome to the talk. Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It's a zero.

0: ability to read
1: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: ช่วงนี้ไปชมกีฬาอื่นๆกันบ้างครับทีมเทนนิสชายของแคนาดาชนะฝรั่งเศส3-1คู่นะครับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเทนนิสเดวิสคัพลุ้นแชมป์สมัยที่2ครับการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกทีมชายเดวิสคัพที่เมืองคิวเบกประเทศแคนาดาเป็นการแข่งขันเพื่อหาทีมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายหลังจากวันแรกแคนาดาเจ้าถิ่นนำฝรั่งเศส2-0คู่มาถึงการแข่งขันในวันที่2ประเภทคู่ฝรั่งเศสได้แต้มตีตื้นแบงชแมงบอนชีและเปียร์อูเกเอแบร์ชนะเฟลิกโอเชอริยาซิมซึ่งจับคู่กับดันแคนชานได้2-0เซต7-6ไทเบรก7-4และ6-3แต่ว่าในประเภทเดี่ยวชนมือคู่แรกเฟลิกโอเชอริยาซิมกลับมาลงสนามแก้ตัวได้สำเร็จครับพลิกสถานการณ์จากที่เสียเซตแรกกลับมาแซงชนะอาร์เธอร์ริดเน็ก2-1เซตนะครับช่วยให้แคนาดาเก็บแต้มสำคัญแล้วชนะฝรั่งเศสไป3-1คู่ชัยชนะครั้งนี้ส่งผลให้แคนาดาอดีตแชมป์เมื่อปี2022ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายหรือรอบไฟนอลได้เป็นครั้งที่4ในรอบ5ปีครับโดยรอบสุดท้ายจะแข่งขันกันที่ประเทศอิตาลีในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ครับทางด้านทีมเทนนิสชายไทยแพ้เจ้าถิ่นคาซัคสถานอย่างหวุดหวิดนะครับในรายการเดวิสคัพเวิลด์กรุ๊ป2เทนนิสชิงแชมป์โลกทีมชายเดวิสคัพเวิลด์กรุ๊ป2คาซัคสถานเจอกับไทยแข่งขันที่กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานวันสุดท้ายซึ่งมีการแข่งขัน3คู่นะครับโดยในวันแรกนั้นไทยตามหลังอยู่0-2ประเภทคู่ไทยส่งปรัชญาอิสโรกับแม็กซิมัสพระพลโจนส์เอาชนะเดนิสเยฟเซเยฟและไบบิดสุคาเยฟ2-1เซตครับทำให้ทีมไทยไล่ตามคาซัคสถานมา1-2คู่ครับชนะ6-4 3-6 และ7-5ครับแมตช์ต่อมาเดี่ยวชนมือคู่แรกเดี่ยวมือ1กสิดิษฐ์สำเร็จมือ387ของโลกพบอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกมือ93ของโลกปรากฏว่ากสิดิษฐ์เป็นฝ่ายเอาชนะได้2-1เซตครับ1-6 6-2 และ6-3กาสดิดคว้าคะแนนสำคัญให้ทีมไทยตีเสมอเป็น2-2ต้องตัดสินกันที่ประเภทเดี่ยวชนมือคู่สุดท้ายเพื่อหาทีมชนะครับโดยเดี่ยวชนมือคู่ที่2ระหว่างเดี่ยวมือ2แม็กซิมัสพระพลโจนส์พบกับติโมเฟย์สกาตอฟแม็กซิมัสที่ต้องเล่นทั้งประเภทคู่และเดี่ยวในวันเดียวกันแพ้ให้กับสกาตอฟไป1-2เซตนะครับทำให้ไทยแพ้คาซัคสถาน2-3คู่ต้องไปแข่งขันเวิลด์กรุ๊ป2เพลย์ออฟในปี2027ส่วนทีมคาซัคสถานทีมชนะได้ไปแข่งเวิลด์กรุ๊ป1เพลย์ออฟในปีหน้าครับทัพนักชกมวยสากลชายหญิงกว่า200คนร่วมศึกชิงแชมป์ประเทศไทยวันนี้ก็เปิดฉากมีการขึ้นสังเวียนกันอย่างคึกคักทีเดียวครับการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยเปิดฉากชิงชัยอย่างเป็นทางการได้รับเกียรติจากพลโทอุชุกรสาครนาวินอุปนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยและรองเลขาธิการสมาคมพร้อมด้วยนายวินัยรอดจ่ายอุปนายกสมาคมร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันณศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานสากลการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากปีนี้ชิงชัยในรูปแบบโอเพ่นอายุ 18-30 ปีมีทัพนักชกมากถึง259คนจาก20ทีมแบ่งเป็นชาย204คนชิงชาย7รุ่นน้ำหนักหญิง55คนร่วมดวล8รุ่นเพื่อพิสูจน์ฝีมือและเฟ้นหานักมวยฝีมือดีโดยเฉพาะหน้าใหม่ฟอร์มดีพัฒนาต่อยอดสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
1: ปีแรกนะครับที่เรามาจัดที่ยิมใหม่สถานที่ใหม่ของเราไม่ใช่ยิมใหม่นะก็มีการเตรียมความพร้อมค่อนข้างดีแล้วก็น่าดีใจปีนี้นี่มีนักกีฬาประชาชนเนี่ยเข้ามาแข่งขันเยอะมากนักกีฬาชายเนี่ย205คนนักกีฬาหญิงเนี่ย55คนนะครับรวมแล้วก็200ตก60คนเนี่ยนะครับที่มาแข่งขันครั้งนี้ก็แน่นอนเราก็จะมีแมวมองคอยดูว่านักกีฬาคนไหนมีแววเราก็เรียกเข้ามาติดทีมชาติแล้วก็มีการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นซีเกมปีหน้าที่จะถึงนี้แล้วนะครับหรือโอลิมปิกเกมซึ่งนักกีฬาเหล่านี้สามารถเข้าไปเสริมได้ในทันที
0: ไฮไลท์วันแรกในรุ่นแบนตัมเวท54กิโลกรัมณัฐพงษ์จันแก้วสังกัดกองทัพบกประเดิมสังเวียนพบกับนวมินทร์ศรีนครินทร์จากพ่อขุนผาเมืองปรากฏว่าณัฐพงษ์อดีตนักชกทีมชาติและเมื่อเดือนกุมภาพันธ์คว้าแชมป์ในรายการนักชกไทยสู่เหรียญชายโอลิมปิกที่สระบุรีเดินหน้าออกวุฒหนักหน่วงกระทั่งในยกที่2นวมินนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งทีมชาติมีอาการบาดเจ็บระหว่างแข่งขันขอยอมแพ้ส่งผลให้ณัฐพงษ์จันแก้วชนะผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับกฤษกรหงส์เจริญจากเกษตรศาสตร์เอที่ได้บายในรอบแรกครับ คู่รุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมชายเช่นกันวายุวัฒน์นักชกจากกองทัพเรือเจอกับธีรพัฒน์พันธวรรณาจากกองทัพภาคที่3มุมแดงทั้งคู่เปิดเกมแลกหมัดกันอย่างสนุกแต่ธีรพัฒน์มาเร่งในช่วงท้ายครบ3ยกกรรมการชูมือให้วายุวัฒน์ชนะคะแนน3-1เสียงกับฝ่ายน้ำเงินชนะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไปเจอกับเสกสรรสีอุ้มชนสังกัดเอี่ยมสะอาดโดยการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจะจัดขึ้นวันที่20-26กันยายนนี้เริ่มเวลา12:00 น.ทุกวันแฟนกีฬาชมฟรีนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับ

0: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C อันนี้จานด่วนอันนี้เร่งด่วนแล้วอันนี้งานด่วนแต่เรื่องนี้ด่วนกว่า
1: ไวรัสตับอักเสบ B และ C
0: อันตรายใกล้ตัวหากปล่อยไว้เสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ป้องกันได
1: ้3ขั้นตอนจำง่ายๆจองวันและเวลาที่สะดวก
0: นัดเพื่อเข้ารับการตรวจตามขั้นตอนคัดกรองรู้ผลเร็วดูแลทันก่อนสาย
1: จองนัดคัดกรอง3ขั้นตอนง่ายๆปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C
2: ชมข่าวกีฬากันต่อครับราฟินญาทำแฮตทริกเป็นนัดที่2ติดต่อกันบาร์เซโลนาบุกชนะเซบีย่าถึงถิ่นในฟุตบอลลีกของสเปนครับฟุตบอลลาลิกาสเปนเซบีย่าเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลนาทีมนำของตารางนาทีที่19เจ้าถิ่นบาร์เซโลนาเจ้าถิ่นเซบีย่าครับขึ้นนำก่อนจากยูซุฟโฟฟาน่านะครับมองลูกเปิดของเฟลิกซ์กอเรียเข้าไปแต่วันที่22บาร์เซโลนาตีเสมอราฟินญาล็อกบอลตัดเข้าในและยิงหนีมือผู้สาประตูเข้าไปอย่างเยือกเย็นครับตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ครึ่งหลังนาที52ลามินยามาลเปิดบอลให้กับราฟินญาบ่งทำประตูที่2นะครับบาร์เซโลนาแซงนำ2ประตูต่อ1จากนั้นนาที69ยามาลคนเดิมจ่ายบอลทะลุช่องอย่างสุดสวยให้กับราฟินญาชิปข้ามผู้สาประตูอย่างเหนือชั้นเป็นแฮตทริกในเกมนี้และเป็นแฮตทริกที่2นัดที่2ติดต่อกันครับหลังจากทำได้ในเกมถล่มบราซิลซาตานี 7-2 เมื่อวันพุธทำให้ราฟินญายิงไปแล้ว14ประตูในทุกรายการฤดูกาลนี้จบเกมบาร์เซโลนาบุกชนะเซบีย่า3ประตูต่อ1คว้าแชมเปี้ยนลีกเป็นนัดที่7ติดต่อกันรวมทุกรายการชนะ8นัดรวดเก็บเพิ่มเป็น21คะแนนเป็นทีมนำของตารางทิ้งห่างเรอัลมาดริดและเรอัลเบติส6คะแนนแต่แข่งมากกว่าอยู่1นัดส่วนเซบีย่ายังอยู่อันดับ5ครับมี13คะแนนเท่าเดิมส่วนความพร้อมพรีเมียร์ลีกในคืนนี้ฟูลแลมจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับฟูลแลมจะเปิดคราเวนคอร์เทจต้อนรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกพรีเมียร์ลีกคืนนี้เวลา 22:30 นาทีฟูลแลมคว้าชัยในช่วงกลางสัปดาห์มาในคาราบาวคัพชนะเวสต์แฮมมา 3-2 นะครับความพร้อมของตัวผู้เล่นในเกมนี้หมดสิทธิ์ใช้งานเคนนี่เตเต้แบ็คขวาที่อยู่ระหว่างพักรักษาการกระทบกระเทือนทาง

ริซาและทอมแคนนี่มิดฟิลด์บาดเจ็บหัวเข่าพักยาวนะครับส่วนด้านเซซยองต้องรอเช็คความฟิตแต่แกนหลักที่เหลืออยู่ก็อยู่กันครบครับผู้รักษาประตูเป็นแบลเลโนกองหลังจะมีทิโมธีกาสตานนะครับโยคิมแอนเดอร์สันคาวินแบสซี่แอนโทนีโรบินสันตรงกองกลางมีซันเดอร์เบิร์กกับอเล็กซ์อีเวอร์บีขณะที่นารุกฝั่งขวาเป็นแฮร์รี่วิลสันครับขณะที่ทางด้านหน้าเป้าจะเป็นกอนซาโลกาเซียอดีตกองหน้าเรอัลมาดริดนะครับทางฝั่งของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหน้าเดิมครับหมดสิทธิ์ใช้งานคาร์ลอสบาเลบาอามัดดิยาโลนะครับมาทายส์เดลีกส่วนลุกชอนั้นก็ต้องรอเช็คความฟิตสเปคตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ามาเป็นชุดเดิมผู้รักษาประตูเป็นเซนเนอร์ลัมเมนส์ครับกองหลังเมเดโกดาโลแฮร์รี่แม็กควายลิซันโดรมาร์ติเนสนะครับกองกลางก็จะมีคอบบี้เมนูจูริติเลมานส์แนวรุกกัปตันทีมบรูโน่แฟร์นันส์แบรนด์เอ็มบูโม่มาเทสกุนย่าและเบนจามินเชสโกอาจจะได้ลงเล่นเป็นกองหน้าตกเป้านะครับคู่นี้ก็จะลงสนามในเวลา 22:30 นนะครับปิดท้ายกันที่ Sport of the Day วันนี้ไปชมการทำโฮลวันในศึกเมเจอร์ลีกเบสบอลของสหรัฐอเมริกาครับ

0: ส่งท้าย NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับด้วยภาพของต้นกวยากันที่กำลังออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งทั่วผืนป่าในเมืองโกลิเมสของเอกวาดอร์ครับ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NBT วันนี้นะครับรายการต่อไปติดตามชมข่าวในพระราชสำนักครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: วันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเราง
1: านมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อง

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลซึ่งตรงกับวันที่20กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายรามจันทระเป่าเทลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฏมันดุในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบบิมสเทคโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569วันนี้เวลา 9:42 นสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569มีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลและหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลทรงร่วมในพิธีโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์จัดโดยทูลจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคม2453โดยทรงครองราชตั้งแต่

การไฟฟ้าการรถไฟไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์และขุดคลองราชการแผ่นดินและรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489โดยทรงครองราชตั้งแต่วันที่2มีนาคม2478ถึง9มิถุนายน2489รวม11ปีพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการรักษาพยาบาลและการอนามัยของประสบกรณิกรมีพระราชดำรัสให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนโรงเรียนแพทย์แห่งที่2จึงได้ถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวน 100,000 บาทในการสร้างโรงพยาบาลที่จังหวัดลพบุรีและพระราชทานชื่อว่าโรงพยาบาลอนันทมหิดลสำหรับทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์จะตั้งขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเพื่อเป็นกองทุนในการจัดพิธีการบำเพ็ญกุศลมีสมาชิกจาก16ราชสกุลที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่5และเมื่อปี2552สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นประธานทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงพระดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานรังสีวัฒนาสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชสรีรังคารสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชสรีรังคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเทพเชษฐภคินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่19กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 13:13 ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประทับรถไฟชินคันเซ็นโนโซมิจากสถานีรถไฟโตเกียวกรุงโตเกียวถึงยังสถานีรถไฟนาโกย่าจังหวัดไอจิโดยมีนางสาวสิริมนอติแพทย์อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและนายโมริจิตะยาสุชิรองกงสุลกิติมศักดิ์ณเมืองนาโกย่าเฝ้ารับเสด็จเวลา 13:51 เสด็จไปยังหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่พอร์ตออฟนาโกย่าเขตมินาโตโดยมีนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลเรือเอกอภิวัตรศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยรองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยและนักกีฬาทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ส่งเยี่ยมกองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งส่งมีพระปฏิสันถารกับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยโดยได้พระราชทานกำลังใจในการแข่งขันพร้อมทั้งฉายพระรูปร่วมกับคณะนักกีฬาไทยด้วยหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมแห่งนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ได้จัดศูนย์ที่พักและพื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ใช้ชื่อว่าแอทลีทพลาซ่าก่อสร้างขึ้นบริเวณการ์เด้นเพียร์โดยเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้นเดียวโครงสร้างไม้ในรูปแบบโมดูล่าหรือคอนเทนเนอร์มีที่พัก250หลังมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตัวอาคารได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพด้านฉนวนเพื่อช่วยให้ระบบปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งมีศูนย์การแพทย์ร้านค้าโรงอาหารและบริการซักรีดนอกจากนี้นาโกย่าพอร์ตบิลดิ้ง

0: ที่ตั้งอยู่ติดกันเป็นพื้นที่สำหรับการประชุมและพอร์ตเฮาส์ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่พักผ่อนได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายและปรับเป็นศูนย์ฟิตเนสสำหรับนักกีฬา
1: ให้น้องช้างกับภรรยา
0: เวลา 15:30 นเสด็จไปยังจุดลงรถนักกีฬาณสนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอตเลติกสเตเดียมส่งพระดำเนินไปยังวีดิ้งสเปซเพื่อประทับพักพระอิริยาบถร่วมกับนักกีฬาที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ทั้งนี้ชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์สิริวัณวรีทรงออกแบบภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยใช้ผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครหนึ่งในโครงการพระดำริ Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืนและผ้าฝ้ายทอมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาใช้ในการตัดเย็บพร้อมออกแบบให้มีทั้งความสง่างามและความคล่องตัวสำหรับนักกีฬาซึ่งเป็นชุดเครื่องแบบ4ชิ้นได้แก่เสื้อสูทผ้าฝ้ายทอมือแบบแจ็คเก็ต3กระเป๋าเสื้อเชิ้ตสีขาวที่มีงานปักบริเวณแผงอกถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นกางเกงขายาวสีเดียวกับเสื้อและเน็กไทที่ผูกด้วยไดมอนด์น็อตเอกลักษณ์ของสิริวัณวรีโดยมุ่งถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีเอเชียด้วยงานออกแบบร่วมสมัยเวลา 18:44 ทรงนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เดินเข้าสู่สนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอตเลนติกสเตเดียมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งเป็นมหกรรมการแข่งขันกีฬาของชาวเอเชียที่จัดขึ้นทุก4ปีและเป็นการกลับมาจัดมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียของประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งในรอบ32ปีโดยครั้งนี้มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน45ชาติใน43ชนิดกีฬาชิง469เหรียญทองรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 คนจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิเมืองนาโกย่ากรุงโตเกียวนครโอซาก้าจังหวัดชิซูโอกะและจังหวัดกิฟูโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ญี่ปุ่นบุคคลสำคัญจากวงการกีฬาโลกและชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีเปิดซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Harmonic Heartbeat ที่ถ่ายทอดแนวคิดและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นผ่านการแสดงหลากหลายรูปแบบโดยขบวนพาเหรดนักกีฬาของประเทศไทยมีนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าและนางสาวทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทำหน้าที่ถือธงชาติไทยเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามเป็นลำดับที่39ซึ่งไทยส่งนักกีฬา694คนเข้าร่วมการแข่งขันใน42ชนิดกีฬาการจุดคบเพลิงในครั้งนี้ไฟมีต้นทางมาจาก3พื้นที่ตัวแทนการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมทั้ง3ครั้งของประเทศญี่ปุ่นได้แก่โตเกียว1958ฮิโรชิมา1994และไอจินาโกย่า2026ก่อนนำเปลวไฟทั้ง3มารวมเป็น1และส่งต่อสู่การจุดกระถางคบเพลิงโดย2พ่อลูกนักกีฬาขว้างค้อนชาวไอจิคือนายโคจิมูโรฟูชิเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024และนายชิเกโนบุมูโรฟูชิตำนานเหรียญทองเอเชียนเกม5สมัยถือเป็นสัญลักษณ์เริ่มการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการวันที่20กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 9:55 นเสด็จไปยัง JRK Aquestrian Park กรุงโตเกียวโดยมีนางวิภาวีรังสีมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนราเกศสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเลวาร์ดเพื่อทรงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20

ไอจินาโกย่า2026เป็นวันที่2โดยมีนายมาเทรียสอเล็กซานเดอร์ราสผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชาฟฮอฟสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนที่เน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลรวมทั้งการฝึกซ้อมท่าทางและจังหวะย่างก้าวที่จะใช้สำหรับการแข่งขันในประเภททีมที่ใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับพรีเซนต์จอร์ดและยังคงเน้นความสำคัญของการเปลี่ยนจังหวะที่มีความละมุนละไมผสมผสานกับการสื่อสารระหว่างเครื่องมือบังคับม้าอย่างถูกต้องทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับม้าในสนามฝึกซ้อมที่มีผู้เข้าแข่งขันอื่นรวมอยู่ด้วยการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการแข่งขันที่ผู้ขี่จะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่างก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งผู้ขี่และม้ารวมทั้งต้องตอบรับการบังคับของผู้ขี่โดยไม่แสดงอาการต่อต้านเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องน้ำหนักตัวและบังเหียนทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาจร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวฉันชนกข่าวร่ารึกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายนนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 19:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งราชสกุลยุคลและราชสกุลกิติยากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโดยช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thอันหนึ่งในวันนี้เวลา 7:00 นณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปภริยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นประธานองคมนตรีถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 14:30 น.ราชสกุลสนิทวงศ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 น.ราชสกุลพึ่งบุญราชสกุลธินกรและราชสกุลสิงหราได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงแรมเซ็นทราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดขึ้นภายใต้แนวคิดร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้ชุมชนและสังคมเห็นความสำคัญของพลังเยาวชนที่กล้าคิดกล้าแสดงออกพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์เนื่องจากพลังของเยาวชนนั้นนับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนสังคมให้สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติบุคคลและผู้แทนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนรวมจำนวน150 รางวัลเพื่อเชิดชูและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทำคุณงามความดีเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวมในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและความเป็นมาของวันเยาวชนสำหรับวันเยาวชนแห่งชาติเริ่มมีขึ้นในประเทศไทยเมื่อสหประชาชาติกำหนดให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากวันที่ดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี2 พระองค์คือรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396และรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468ซึ่งทั้งสองพระองค์เสด็จเถลิงถวาลยราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดจสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569วันนี้เวลา 16:40 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสเรือกอและเรือยอกองและเรือคดจสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานของดีเมืองนราประจำปี2569โดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสให้การต้อนรับก่อนการแข่งขันเรือมีการแสดงโชว์ขบวนเรือบุพชาติขบวนแห่ทางน้ำของหน่วยงานต่างๆจำนวน9 ลำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานทรงสื่อ

สืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและตามแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างต่อเนื่องในปีนี้มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง3ประเภทรวมจำนวน60ทีมแบ่งเป็นเรือกอและ25ทีมเรือยอกอง22ทีมและเรือคดชสี13ทีมโดยมีเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมจำนวน3ทีมจัดแข่งขันระหว่างวันที่17ถึง20กันยายน2569สำหรับผลการแข่งขันประเภทเรือกอและรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมฮางตูวะประเภทเรือยอกองรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเทศบาลเมืองตากใบและประเภทเรือคดชสีรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมสายน้ำตูยงบีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานางจงกลชมสุวรรณพร้อมคณะนางนงนภัทรเลิศเกียรติอนันต์พร้อมคณะบริษัทโคอินเตอร์บิสเนสจำกัดบริษัทอินดี้เทรดเดอร์จำกัดและบริษัทอิเล็กโทรเมดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณสิริมาตยารามวัดโมลีโลกยารามวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดอาสาสงครามวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดสแกวัดพระนารายมหาราชวัดโคกพรหมจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดทองเพลงวัดเสวตรฉัตรวัดใหม่อมตะรถกรุงเทพมหานครวัดตะเคราะห์วัดดงน้อยจังหวัดนครราชสีมาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นนายอุทัยโลหะชิตรานนท์พร้อมคณะสโมสรโรตารี่กรุงเทพบริษัทเจสโดประเทศไทยจำกัดนายลันละลินวณิชกิจเมธากุลพร้อมคณะและครอบครัวปาละนันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระปฐมเจดีย์วัดโคกขะเหมาวัดไร่ขิงวัดปรีดารามวัดวังน้ำขาวและวัดบางช้างเหนือสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทไก่แก้วการละครจำกัดสมาคมธุรกิจเคมีโรงงานหล่อพระพุทธรังสีบริษัทคัสตอม Global Inter จำกัดและคณะนักศึกษาปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ตลอดทั้งวัน

ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประชาชนชาวอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษบริษัทโคอินเตอร์บิสเนสจำกัดบริษัท MSC สแปร์พาร์ท1995จำกัดประชาชนชาวอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษนายจตุพรจำนงรัตน์และครอบครัวบริษัทสิทธาอาร์คิเทคแอนด์โคบริษัทอินดี้เทรดเดอร์จำกัดบริษัทอิเล็กทรอเมกจำกัดและสโมสรโรตารี่กรุงเทพทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิงพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 16:00 น.ณวัดป่าชุมทองหมู่6ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกเอกอิรินแก้วระวังเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขีรินที่13จังหวัดนราธิวาสซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและซุ่มยิงรถ6ล้อขณะเดินทางกลับภายหลังปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยและร่วมแข่งขันเรือพายในงานของดีเมืองนราเหตุเกิดบริเวณหมู่บ้านรูกายาอิงหมู่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายน2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวสมาชิกเอกอิรินแก้วระวังเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณไปล้นพ้นต่อจากนั้นผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเดินทางไปยังศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านหมู่2ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขีรินทร์เชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนณัฐนันแก้วสุโภสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขีรินทร์ที่13จังหวัดนราธิวาสซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนณัฐนันแก้วสุโภเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่ทั้งสองนายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตทั้งสองนายอย่างหาที่สุดไม่ได้อันหนึ่ง
ในวันนี้เวลา 13:45 ณ โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ที่13จังหวัดนราธิวาสจำนวน13 10นายที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวประกอบด้วยนายหมู่ใหญ่อมรินทร์ขุนทองนายหมู่ใหญ่ดุลฟาตะสาหะสมาชิกเอกมะกอเซงกาจิสมาชิกเอกซุปฮานเจ๊ดือเลาะสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกเอกอินฮัมนาเงาะสมาชิกเอกรูดีสาวาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสุไลมานนาควารินสมาชิกองอาสารักษาดินแดนมโนรมปุยรุกและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำนาญสู่ดิงการได้รับจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมศาสตร์ศิลป์ถิ่นใต้วันนี้กับดิฉันฟางณฐาพรธนโชตธนสกุลพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคใต้วันนี้จะมาต่อยอดเรื่องราวของวงพัทลุงค่ะกับอีกมุมหนึ่งของการใช้ดนตรีเป็นพลังขับเคลื่อนวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภาคใต้เรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมบนเวทีต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วเลยค่ะ
1: สวัสดีพี่น้องสุราษฎร์ธานีนะครับพวกเราวงพัทลุงครับส่งเสียง FC วงพัทลุงดังๆชื่นใจสักหนึ่งทีได้มั้ยครับน่ารักมากครับฝนตกตั้งแต่อุ่นเย็นก็ยังมาให้กำลังใจกันครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็ขอบคุณทางงานกันด้วยนะครับวันนี้ครับซอฟต์พาวเวอร์สนิทแดนใต้กับเส้นตะมือได้กับงานดีๆนะครับคืนนี้ทีครับพี่น้องครับแต่ก็เสียงตัวมือดันนั้นกับผีๆศิลปินที่ว่าเล่นที่ผ่านมาที่ครับพี่น้องครับไอดอลพวกเราพี่นะครับเล็กเยอะนะครับที่เล่นไปนะครับปุ้มฟังเพลงเกตั้งแต่เด็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้ง3 4คนนะครับเมื่อกี้นะครับพี่ครับครับผมใกล้ปักใกล้เลยครับใกล้ไปปักใกล้เลยครับวันแรงอ่ะ

ดังยังฮะอ๋อดังแล้วโอเคโอเคเอาอีกไหมเร็วเจ๊ดเจ๊ดเจ๊ดขอเก้าอี้สักหนึ่งตัวได้ไหมเก้าอี้สักหนึ่งตัวหน่อยพี่ขอเก้าอี้หนึ่งตัวได้ไหมเก้าอี้เก้าอี้มาเร็วมาเร็วเอามาหน่อยเอามาหน่อยมาอยู่ใกล้ๆด้วยกันมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วใกล้ๆด้วยกันขออนุญาตร้องเพลงช้าๆสักเพลงหนึ่งเป็นเพลงของวงเราพัทลุงเองฮะถ้าเป็นเอฟซีวงพัทลุงหรือว่าเคยติดตามวงพัทลุงก็น่าจะเคยได้ยินเพลงต่อไปนี้ฮะจะร้องได้ร่วมด้วยช่วยกันครับใครมีโทรศัพท์มือถือก็สามารถที่จะอัดวิดีโอเอาไปลง TikTok ให้ด้วยนะร้องให้กับสุราษฎร์ธานีที่น่ารัก

Siento pena. สุราเด้อ

พี่เบาฮะพี่เบาฮะพี่เบาถ่ายรูปมาหน่อยเว้ยถ่ายรูปมาหน่อยเอาชูมือหน่อยชูมือชูมือกูจะกินครับกูจะกินครับชูมือฮะชี้ชี้อาซามะยังไม่เสร็จนะอย่ารีบกลับนะถ่ายรูปเสร็จอย่ารีบกลับนะเอาสองมือชูขึ้นมาครับซอฟต์พาวเวอร์สเนดเดย์ขอบคุณครับอย่ารีบกลับนะอย่าแคบรอบนะใครอยากจับมือพี่กายบ้างครับพี่กายจับมือเป็นแฟนหน่อยเร็วพี่กายไปเราจับเร็วไปเร็วโอ้ไปเร็วโอเคโอเค

และเรื่องราวทั้งหมดนี้ค่ะเห็นได้ว่าดนตรีศิลปะและวัฒนธรรมไม่ได้เป็นเพียงมรดกที่ควรรักษาค่ะแต่เรียกว่าเป็นพลังสร้างสรรค์ที่ต่อยอดสู่อนาคตใหม่ๆให้กับผู้คนชุมชนและประเทศนี่คืออีกหนึ่งพลังนะคะของซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมากขึ้นวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันตอนต่อไปของศาสตร์ศิลป์หินใต้ทาง NVT ภาคใต้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักรายการเล่งตะตุงมากันแล้วครับวันนี้ยศต้องจำนันเต้งมารายงานตัวครับรายการเล่งตะตุงกล้องเราวันอาทิตย์และกับวันชายชายเล่นกันได้ใบอกใบเจยต่างชาตินี่น้อยหวายตัวทางอินดีตี้ปากตายกล้องดิจิตอลไม่เหลือที่เอ็ดเลยครับไปปราบสดปานเฟซบุ๊กเลยอินดีตี้ปากตายมารายงานตัวกันแล้วทุกวันอาทิตย์อันใจเงื้อเต็มเม็ดไอ้ต้องอัดรายการยองเอยองเอเงินเงื้อแตกไปตามฉังเสี่ยงฉังเสี่ยงไม่มาไอ้เคยดาวบนแล้วเลยเคยไปยบโทรศัพท์อยู่มึงเลยลืมวันเวลาไม่แล้ววันนี้ก็เต๋อบูวันหลุนเขาแต่งงานเบาเลยแต่ว่าเขาไม่แต่งที่ถึงเขาเต๋อบูว่าเขาวันล่อเหลือได้

เบยสมุดไว้โตเป็นบอนแล้วบอนจงน้อยบอนต้องอยู่จงไม่เสียบกับกายบ่ามึงน้อยมึงจ้อนบอนดิวาดกาตาจีบยิงเออวาตามเรานะบอนนะนี่กาตาจีบยิงนี่เราใจได้พ้นมาแล้วถ้าไม่ก้อนเมียเราไม่ใจเอาเรากับเราบอนเออแต่ว่าเราวากาตานี่แลเมียมเดินปานได้กันเลยกว่าป้ากาตาจีบยิงเออวาเพื่อจมูกเราบูยิงเดินปานถึงจบใช่ไหมจบบูยิงกว่านั้นแต่บูยิงนั้นไม่จบมึงพอเดินปานต้องวากาตาเลยรูปูรูเปรี้ยวรูปูรูเปรี้ยวใครหวังรูเยี่ยวใครหวังรูเยี่ยวรับรองขึ้นการรับรองขึ้นการแต่บูยิงได้ยินนะบูยิงจานมายิ้มน้อยๆเลยแล้วก็วากาตาลบมาเลยวาเสือรูปูรูปูดยกเว้นรูตูดนอกนั้นทำทานกาตาหน้าตายก็ไอ้ต้องก็อืมจีบยิ่งมาทันยิ่งจะไม่นี่ไอ้ต้องอือจริงผู้ยิ่งจะไม่นี่ไม่ใจเมื่อนจะไม่โกนผู้ยิ่งจะไม่นี่ก็จีบผู้ชายดูจริงเหรอเออฮันเหมือนโกนเจ้าฮันมาพบกูตึงเล่งกับกูเป็นกลอนเจ้าฮันจบกับกูเห็นวะเล่งกับมึงเป็นกลอนเออเล่งแบบเพื่อเธอจะเป็นผัวใครฉันไม่รู้ปะเธอจะเป็นกิ๊กใครฉันไม่สนเธอจะเป็นแฟนใครฉันไม่ตนขอให้เธอเอาฉันเป็นเมียสักคนเท่านั้นพอฮันบูยิ่งหวาแบบนี้แล้วเออไม่ใช่ธรรมดานี่กูก้าวใจเลยว่าใจบอนไม่เอาเมียบูยิ่งลำบากใจกับบูยิ่งไม่ใช่ง่ายเงินบูยิ่งเงินนะตอนนะมันแต่วันนี้มึงโยบานเหลี่ยมเมียตั้งซ้ำคำท่ามกับมึงนะควรระวังแกวะอ๋อตั้งซ้ำคำท่ามเออตาเมียมาตึ้งเดินมาแกเรายิ้มน้อยๆมาตึ้งเล้งท้ายทีตัวเธอวันนี้วันอะไรมึงอย่าเพิ่งตอบทุ่งที่ทุ่งมานบุญยิ่งนั้นเขาก็ตามแบบนั้นคำตามปลายพื้นนั่นมึงตอบไปดีตาว่าวันนี้วันจันทร์ไม่ใช่และดีดีตีต้องคิดแล้วเลยวันเกิดมันมาวะวันครบรอบแต่งงานไหมวะวันเกิดลูกคนแรกไหมวะต่อต่อผิดๆไม่ได้ยันจอยเขาโกรธเลยเขางอนต้องจำไอ้เม็ดวันเกิดพ่อตาวันเกิดแม่ยายต่อผิดๆไม่ได้ยันเออนั่นกูที่แล้วกูไม่รู้ตอบเลยรบกันกับเมียไรอะมันตามเนียมนะท้ายจีบิดทองวันนี้วันอะไรถึงพ่อตากูเพิ่งตายไปพ่อตากูเพิ่งตายไปรักษาที่เดือนใดกูตอบเลยกูว่าอ๋อครบรอบวันตายพ่อตาเหมี่ยมตบตกลงวันไรวันครบรอบแต่งงานกูลืมไม่ได้ปู่ยิ่งเอออันคำตามเล็กคำตามที่ซ่องถ้ามันเดินเหมือนตึ้งตามตัวเองเขาอ้วนไหมแหมตอบดีๆนะถ้าตอบว่าอ้วนตอบว่าอ้วนดาวเลยเพิ่มๆเล่นล่ะอ้วนเท้าเฟ้นเกาเธอหรือเปล่าป่ะอันบูยิ่งเออถ้าเราตอบว่าอืมเพิ่มทั้งที่มันน้ำหนักรอยว่ารู้นี่แต่เราตอบเพิ่มดาลาวันดาวแบบเธอไม่จริงใจเลยเธอไม่จริงใจเลยตอบได้หว่าพ่อมานี่หุ้นมันนี่พ่อมาพ่อมาบูยิ่งเอาใจยากนี่เจ้ากูคำตามรุดตายนามึงต้องตอบไปดีคำตามนี้ต้องพิจารณาตรีตรงตามแบบเธอถ้าเขาไม่อยู่แล้วตัวเองจะมีเมียไหมไหมแล้วจ้าจมุดว่าเราแก้ตอบว่ามีจันทีน้องเออไม่จันทำบุญร้อยวัน
อ๋อ

นี่ไม่รักเขาเลยนะไม่อะไรอ่ะวอนเขาเลยนะเขาตายไม่ทันทำบุญร้อยวันมีเมียไม่แล้วเอออย่างอาร์ตเอองงนั้นโบหญิงเออไม่ได้กูก้นตีแล้วนุกมันตามกูเลยมันว่านี่พี่ต้องนี่ถ้าน้องโยนี่อะน้องตายนี่ถ้าเกิดน้องตายต่อเจ้าต่อรื้อนี่พี่ต้องทำเปลือถึงมึงว่าเปลือกูว่าโอ้ถ้าน้องตายต่อเจ้าต่อรื้อถ้าน้องตายนี่ผีบวชเลยผีบวชเลยมันยิ้มมันว่าโอ้แสดงว่าพี่ต้องอะไรอาวอในตัวน้องจะไม่อยู่คนเดียวไม่ได้ยังต้องไปบวชใช่ไหมอย่ามึงว่าเปลือกว่าพอดีผีบุญว่าอิงว้าวเมียตีอะไรเออโยดเลยไม่ได้กับโบยิ่งจะกูวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับโปรดิวเซอร์ประจำรายการน้องยกตะวดียกตะวดีเลยกายวันก่อนไอ้เคนเขาถูกพาส่งโรงพยาบาลเขาจะพูดตั้งสมภพมันเข้าใจว่าแม่ไอ้เคนไม่บายเอ้ยเลยยกไม่บายเคนพาเคนดูแลเละวางเนียนเออดูแลอย่างดีเคนชีวิตเคนพลาดจริงเดียวนี่เจอมาพลาดได้ไม่ยอมรับหลักบอลเออจำให้บอลเราเจ๋อเจ๋องั้นมันก้อนกูว่ามติงเลยบอลเจ๋อเจ๋อเลยมันไปดักแกว่ามุมตึกนั่นเลยดักตามเกนรักเราเพลาอ่ะนึงเกนดับเลยเกนเอาไม่อยู่ในสายตาลายแกนไม่ชอบคนผอมๆเสียใจไปห้ามใส่ผู้ก่อตายก็เส้นนุ่มจีนมึงเลยซื้อนุ่มจีนมาลู่นเอาเส้นนุ่มจีนวินโคบอกว่าถ้าเกนไม่รักบอลบอลจะผูกคอตายแกน่ะผูกไปเลยซื้อน้ำยากับน้ำพริกมาฝากด้วยผู้ก่อตายกับเจนนุ่มชีนนี่วะเออด้วยตายเออกี่นาทีแล้วอายกจะจิบนาทีแล้วดูจิบนาทีวันนี้เอาเพลงมาร้องให้ฟังว่าเพลงอะไรเกณฑ์บังคับเพลงเป็นสูตรให้สาวได้ของอยู่ไอ้น้องเสียดายทิพนาตีแล้วโรงพิงสักปริงก่อนว่าวันนี้นะมาเร็วตื้อว่าเริ่มต้นรายการขอบคุณน้องยกนะครับเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ตากองช่องคุณนะครับคือคุณส้มภพกับน้องนุ่นน้องนุ่นไหมนุ่นไม่ใช่นุ่นแต่ว่าอยู่มาพึ่งงานแค่นี้ทำตาเป็นนุ่นเลยในดนตรีพร้อมยังมาเลยเป็นโซดไอ้สาวได้ของ

เขาไม่ร้องแล้วเพลงเนี่ยใจชื่อแล้วร้องเพลงของเบายาวหน้ายุ่งวะมีกันเพลงเบายาวหน้ายุ่งมีใหญ่ยาวให้สาวได้ของเปิบให้น้องเสียดายวะทั้งกระเทยแม่ไม้ตามกันจังว่ายาววางต่อใดยาวไม่มีเวลาเบื่อนักหนามาตามกันอยู่ได้เพราะยาวนั้นมีแม่ควายอยู่กับยาวตลอดมาใหญ่ยาวให้สาวได้ของเติบให้น้องเสียดายลาวพม่ายวนไทยขอลายเซ็นกันตั้งราษายาวไม่อยากจะคุยมีกองรุ่ยรอคิวดังว่าหลายคนมานั่งคอยตาคอยพี่ยาวคงคราวกันนานยาวอยู่ของยาวดีๆมาสาวสีให้ยาวฟุ้งซ่านสาวสาวชวนยาวแต่งงานแม่ไม้ชวนยาวกลับบ้านพอกันทียาวนี้ไม่ปล่อยอย่ายาวให้สาวได้ของเติบให้น้องเสียดายอยู่อย่างนี้สบายพร้อมแม่ควายนั้นกินแต่ยาควายไม่เคยสาวสีแต่คนสีทำยาวเสียท่าพิงก้องยาวหน้ายุ่งยกบอกว่าเรือทิพนาตีเนี่ยเรือไม่ใช่ป้านไปที่มานาตีใช่ไหมเลือกทิพนาที่เล่มไล่การหยิบมาทำสายยิ่งชอบเมื่อเกณฑ์เขาเลยเกณฑ์ก็หยิบจิตหยิบเปิดเปื้อนหัวใจกูแรงปากปิ่นมันกบชิงเนี่ยยังไม่หมดที่เวลาเราเกณฑ์แบบเผื่อไว้ที่เผื่อไว้เดี๋ยวถ้าตัดต่อแล้วมันไม่ครบ25ไม่ได้นั้นก็ตัดเงินเดือนนะกู้ยิ่งตายเกณฑ์อันยกเดือนนี้ได้เงินเดือนแล้วยกมั้งได้เดียวเป็นคนที่ยกนายร่วงไม่ได้เตือนเดือนจัดโก้เป็นไงยกนะด้วยจริงยกทำมันดียกเวลาเคยยิงมาฝึกงานก็ให้ยกไปเล่นเพื่อพี่พบโยยกเล่นดีดูพี่ปบโย่แล้วไม่ใช่โย่ควังแต่ยกเร่งเฮ้ยนี่ปนีเร่งเหลืองนูว่าไอ้จองเร่งเหลืองเลยมันก่อนจัดกระบวนกันมากจากกุลีไปนู่มาเจอไปน้อมมือเป็นเปลือลูกบ้ากูเลยไปมีแก้นอยู่น้อมเด้ออยู่เต้าๆลาดบังโนดเด้อแกน้อมเด้อหลวงบ่าวมึงเจอได้หลวงบ่าวกูเจอไอ้ชวงซึ่งแกนมันได้อยู่น้อมอ่ะชื่อฟุ้นลั่นฟุ้นถึงที่นี่มันว่าจัดกระบวนกันมากเตียพอไปก็หนองคุ้นไปเรื่องไปเล่าพ่อแม่ก็รออยู่กุมปะเป็นนี่ถอยแลตุก้าวตามตรอกออกทางประตูหวนมึงตามเจอจัดกระบวนกันมากเลยจัดกระบวนกันมากไปจากกุ้นเล่ไปจากหน้าอินบิตี้นี่เลยเมาหลดบัตรเลยกูจัดขบวนกันมากกว่าไปทูโก้ตามประปีนี้พวกขึ้นไปอยู่บนนั้นเลยขึ้นไปอยู่บนรถบัตรแล้วจอยคนขับรถก็เปิดวิทยุก็กว่างก้าวกุมุตุกุมุตุก็ประกาศก้าวเลยกุมุตุประกาศว่าเพื่ออีก3วันฝนจะทิ้งช่วงกูบ่ได้ยินมานั้นกูลงลบไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปเลยลบกันมาเก็บกันมาเก็บรถนี่กูก็ไม่ยาวแล้วแล้วใช่ไหมโยอ้าวแล้วไปก็ใช่เปลืองตังเปลืองกันมากก็ใช่มาวิ่งจ้ามวันอีกคนยืดตัวไม่ช่วงแล้วดูกูไม่เชื่อเบียร์เผาคนละช่วงกันแล้วคนละคนกันแล้วก้าวใจปิดเกตายไอ้ตองนี่นุกกว่าป้าเฮ้กูไม่อยากเล่นกับเมียนี่ไล่วุ่นไล่กลางเดี๋ยวกูมึงจำไว้นายตู้นามีเมียเนี่ยมึงโตเมียทีโอน
นมต้มตุ๋นต้องตามใจเราเมื่อกูเอาจะหนาพัวไม่ยอมแพ้นี่กับพัวเมื่อมึงเออกูสงสัยแต่วันแต่งงานแล้ววันแต่งงานจัดเลี้ยงง้อประชุมอย่างนี้เลยแกกี่คนห้าร้อยคนได้ห้าสิบโตฉันเรียกเป็นเพื่อนมีปัญหาเลยจังมีปัญหาเลยหลายเกี้ยวไม่ความว่าพิธีกรชื่อครูบ่าวเท้าขึ้นบนเวทีแล้วก็ให้กล่าวขอบคุณแขกที่มีอามาในงานกลุ่มล้านทุนต้นผู้แลตู้ทำเสือกูว่าเป็นโกรธกูช่วยไม่ได้เลยกูว่าเป็นโกรธว่าวันนี้ดีใจที่ได้เมียหลังจากได้เพลียกันหลายหนดีใจได้เมียเป็นตัวตนขอขอบคุณแขกทุกคนที่มางานก็ตบมือกันพรัวตบมือรัวๆตบมือรัวๆบอกกูแหวกเป็นกลอนแต่เมียกูยืนฟังอยู่กันตึ้งเมียกูเขาไม่ยอมถีจับเผ่พวกเลยใช่ไหมพ่อพวกเจ้าเบาว่าเป็นกลอนจังเมียช่วยไม่ได้เมียกูว่าเป็นกลอนเหมือนว่าหรือคืนนี้ดีใจที่ได้ผัวหลังจากเสียตัวมาหลายหนดีใจได้ผัวเป็นตัวตนแต่เป็นคนที่เท่าไรไม่ได้จำกูร้องออกหัวเลยกูเดินลงจากเวทีรำเลยและร้องใจไม่ร้องปลื้มึงฟังกลอนเมียกูไหมเป็นคนที่เท่าไรไม่ได้จำมาตั้งกูไม่พรุ่นมันแล้วอะเลยเมียมึงไม่ยอมนี่ไม่ยอมเพนี่กับพวกไม่ยอมเพไปจดทะเบียนเมื่อนในกูบัตรที่เกตายจดทะเบียนพอไปจดทะเบียนก็ให้เขียนวันเดือนปีเกิดเลยกูเขียนก่อนเลยกูเขียนวันเดือนปีเกิดต้องกูเขียนคำย่อเลยกูเขียนกูเกิดวันที่10มีนาคมถึงกูเขียนเลย10มีจุดโคถึงเมียกูไม่รู้มันปลื้มันอ่านจากมีโคเป็นมีโดอ่านจากคำว่ามีก็มีนาคมเป็นมีดอมันเน้นมันนั้นไม่ยอมเล่นช่วยปากกาจากไฟทะเบียนได้มันเขียนเหมือนเขียนแบบเรือของกูเขียนว่า10มีดออย่ามาตึ้งมันเขียนเลย11มีหอให้จะนาคูนี่แหละเมียกูนกเมื่อมึงนะจังนะเออไรหยุดตายเออแล้วร้อยว่างนี้ได้9ถือมาตัวหนึ่ง7-8 พันมาเยอะจังมาคุณปุ๋ยดูช่วยเลยมาคุณปุ๋ยจี้ข้าวทั้งตัวเลยแต่กูให้ไอ้ตัวไปเลยชื่อมา7-8 พันให้ใจตัวไม่ให้ปลูกป่าเดินเล่นเลยกูเดี๋ยวว่าอันนั้นชื่อเลยตัวแซบโบดารานบ่ชาตึ้งกับป่ามาเดินเล่นไปเลยบ่อย่างเบียร์นั้นบ่อย่างตาเงาเจ้ามึงกูป้าไปเดินรอบหมู่บ้านกูเลย แล้วไม่ให้ไอ้โต้ใจตัวชื่อมา7-8 พันไม่ให้ปลื้กูป้าไปเดินเล่นผ่านส่วนกล้วยบ้านนั้นบ้านนั้นก็ปลูกกล้วยพ่อผ่านส่วนกล้วยมึงเลย3 วันนั้นส่วนกล้วยอันตายเม็ดถึงเจ้าก้องบ้านเจ้าก้องส่วนมาด่ากูเลยกูเหลือมาอันไปให้ไอ้โต้เลยแล้วมึงจูงมาเดินผ่านส่วนกล้วยแล้วกล้วยจะได้ตายมึงเคยได้ยินไหมที่กว่าหมาเห่าใบตองแห้งเรื่องทั้งส่วนเลยกูป้าไปตึ้งกว้างไอ้ตู้กว่าไอ้ตู้เอาไปมาคนปุ๋ยนี่กูไม่เลี้ยงแล้วเอาจ้ะกูถือมา7-8 พันความคุยกับมึงเราเปื้อนกันมาคนปุ๋ยมาคนปุ๋ยช่วยสิครับอย่างเยอะตู้กูป้าไปปล่อยวัดเดี๋ยวมึงตัวคนใกล้รอกันมึงไงต้องยังไม่โดดตัวเลยตัวคนใกล้รอกเปล่ามึงซื้อมาตัวตาได้ว่า8,000มาได้มาคนปุ๋ยกี่เต็ดวันก่อนมันนอนอยู่กลางตู้ถึงกูซื้อปุ๋ยจีใช้เรียนแกชวนล่างบานมาตุ้งตังถึงกูยีการค้นเลยกูวันเบนมามึงมึงบอกเองว่ามาคนปุ๋ยกูบอกมามึงว่านั่นวะช่วยนักสอบช่องสอบจ้ะคนไปว่าแกตายคนเรียนนู่นนอนเล่เจ้ยกูป้าปล่อยวัดผลอ้าว
ช่ไหมต้องเห็นว่ามาคนผุยนอนเล่ใช่ไหมจอยกูคนดักชอบหนึ่งอ่ะพอแล้วเฮ้ยร้อยตายไอ้จองไอ้ต้นก็ไม่โตกันเลยเดี๋ยวบ้าบ้าเดี๋ยวกำตามมาเดี๋ยวตามมันคนมึงเดี๋ยวตามได้ไอ้จองกูตามมาดีกว่าต้องรอยมีเตียนอยู่เจ็ดเล่มนะเป่าดับไปสองเล่มตามว่าจะเลือกเตียนกี่เล่มห้าเล่มห้าเล่มมึงกว้างให้ดีตีกว้างดีพลูว่ามีเตียนอยู่เจ็ดเล่มเป่าดับไปสองเล่มจะเลือกเตียนกี่เล่มว่าเล่มห้าเล่มพึมกี่เดดีห้าเล่มมันเนี่ยห้าเล่มมันเนี่ยมีเตียนอยู่เจ็ดเล่มเป่าดับไปจ้องเล่มก็เลือกห้าเล่มไม่โต๊กไอ้โต๊กไม่โต๊กมึงกว้างให้ดีนะมีเตียนอยู่เจ็ดเล่มเป่าดับไปจ้องเล่มจะเลือกเตียนเตียนกี่เล่มว้าเล่มเนี่ยก็ดูว่ากินได้แต่ว่าเล่มคือเลือกเจ็ดเล่มมันไงเดี๋ยวเลือกเจ็ดเล่มเลยมึงเอาไปไหนเตียนนั้นอย่างโยมันเดิมแต่เพียงแต่มันไม่ติดโต๊ะเตียนตาวเดิมไงจะลาดไอ้โต๊ะนี้กว่าป้าไปจ้ะเฮ้ยนี่ช่วงนี้ก็ไปปลายนาคุ้นแล้วนาตัวนามันระมัดระวังนั่นเนี่ยเตือนกันเวลาเวลาต้มหมุดวาคือถ้าต้มหมุดวาพ้นทกอย่าจะออกไปกลางเฮาอย่าไปตากวัดนะเดี๋ยวจะเป็นคนอย่าไปตาคนอย่าเป็นวัดมึงเป็นหนอกออกหน่อยหน่วยยกตำตายยกหมดเวลาเลยนี่ครับก็ไม่ใจบอกเลยก็หนังยิ้มถึงก็จูดใจกระดานนั้นเนี่ยลูกผีมาวันนี้ยกลูกผีมึง มาวันที่สิบต่อเจ้านะวันที่สิบนะโอ้ความเร่งเวลาอามเด้งเราเด้งนี่ทิพย์ธันวาดูฉาดกิ้งสมภพร้อยนี่เป็นตากลองง่ายขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่เสี่ยงเคยนี่เจ้าหน้าที่เสี่ยงบอนบอนบอนตีตำยูนั่นบอนเหมือนน่ะอันจีจีตำยูมันเวลาหมดหนูยาวู้แล้วหมดแล้วครับหมดแล้วเวลาหมดแล้วพบกันแล้วอาทิตย์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

รายการบันเทิงใต้ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเชิดชูศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินผ่านบทกลอนเพลงบอกโดยคณะเพลงบอกในจังหวัดนครศรีธรรมราช

0: พี่น้องเอ้ย
1: อกอุ่นใจแล้วเอ้ยอา
0: ลำนี้ต้องปราณไล่หลวงรินกับมันสิ้นประพันธ์ปี

0: พระสถิตกลางใจประชาราษฎร์ตราบนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าเพลงบอกปรีชาทุกยัน
1: พาทินนราธิวาสมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนความประณีตความงดงามและความภาคภูมิใจทุกผืนผ้าเปี่ยมด้วยคุณค่าสวมใส่ได้ในทุกโอกาสและยังคงรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามร่วมกันใช้ผ้าถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ผู้สาศิลป์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปผ้าถิ่นนราธิวาสสืบสานผู้สาศิลป์ถิ่นแดนใต้งดงามด้วยคุณค่าภูมิใจในความเป็นไทย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสถานที่พิเศษแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนั่นก็คืออุทยานการเรียนรู้นครศรีธรรมราชหรือที่รู้จักกันในชื่อว่า City Learning Park หรือชื่อย่อว่า CLP ครับโดยเฉพาะโซน Metaverse Zone นี้ไม่ได้เป็นแค่ห้องคอมพิวเตอร์ธรรมดานะครับแต่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนโลกของเราด้วยตัวเองเลยไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรรอทุกคนอยู่บ้าง
1: ก่อนเข้าชมมาทำความรู้จัก Metaverse กันก่อนสักนิดนะครับง่ายๆเลยลองนึกถึงอินเทอร์เน็ตที่ทุกคนใช้อยู่ทุกวันแต่แทนที่จะนั่งมองผ่านหน้าจอ Metaverse คือโลกที่ทุกคนเดินเข้าไปอยู่ในนั้นได้จริงๆครับและใน Metaverse Zone ของ CLP เราแบ่งออกเป็น3โซนครับคอมพิวเตอร์ VR และ AR ไปดูทีละโซนกันเลยครับโซนแรกที่อยากแนะนำให้ทุกคนรู้จักคือโซนคอมพิวเตอร์ครับที่นี่จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ไว้ให้ทุกคนได้ใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับไม่ว่าทุกคนจะอยากค้นหาข้อมูลเพื่อทำรายงานอยากเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรืออยากฝึกการใช้งานโปรแกรมต่างๆก็สามารถทำได้เลยครับต่อมาคือโซนที่หลายคนรอคอยมากที่สุดเลยครับนั่นก็คือโซน VR หรือ Virtual Reality ครับ VR แปลตรงๆก็คือความเสมือนจริงครับโซนนี้มีแว่น Oculus Quest ให้ทุกคนได้ลองสวมใส่กันครับเมื่อสวมแว่นแล้วทุกอย่างรอบตัวจะเปลี่ยนไปทันทีเลยครับเหมือนกับว่าทุกคนได้เดินทางข้ามมิติไปยังอีกโลกหนึ่งเลยกิจกรรมหลักในโซนนี้คือเกม Beat Saber ครับซึ่งเป็นเกมที่ผู้เล่นจะต้องปัดบล็อกตามจังหวะดนตรีด้วยดาบแสง2ข้างสนุกและตื่นเต้นมากครับและสิ่งที่น่าสนใจมากอีกอย่างนึงคือภาพทั้งหมดที่ผู้เล่นเห็นอยู่ภายในแว่นจะถูกถ่ายทอดขึ้นจอทีวีขนาดใหญ่ด้านหลังด้วยครับทุกคนที่กำลังรอคิวอยู่ก็สามารถดูและเชียร์กันได้พร้อมกันเลยครับโซนสุดท้ายคือโซน AR หรือ Augmented Reality ครับถ้า VR คือการพาทุกคนเข้าไปในโลกเสมือน AR ก็คือการนำโลกดิจิทัลเข้ามาอยู่ในโลกจริงของทุกคนครับกิจกรรมในโซนนี้น่ารักมากเลยครับทุกคนจะได้รับกระดาษรูปจรวดแล้วระบายสีตามจินตนาการของตัวเองได้เลยจะเป็นสีอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยครับไม่มีผิดไม่มีถูกพอระบายสีเสร็จแล้วก็นำกระดาษนั้นไปสแกนกับกล้องคอมพิวเตอร์ที่จัดเตรียมไว้ให้ครับแล้วทุกคนลองดูที่จอทีวีด้านหน้าเลยครับจรวดของทุกคนจะปรากฏขึ้นบนจอและบินพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าดิจิทัลในสีเดียวกับที่ทุกคนระบายไว้เลยครับนี่แหละครับที่เรียกว่า AR การนำโลกจริงมาผสมกับโลกดิจิทัลได้อย่างน่าทึ่งจริงๆครับทั้ง3โซนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นโซนคอมพิวเตอร์ที่เปิดกว้างสำหรับการเรียนรู้ของทุกคนโซน VR ที่พาทุกคนไปสัมผัสโลกเสมือนจริงและโซน AR ที่เปลี่ยนจินตนาการของทุกคนให้กลายเป็นจริงได้ทั้งหมดนี้เข้าชมได้ฟรีเลยครับที่อุทยานการเรียนรู้นครศรีธรรมราช CLP ทุกคนสามารถแวะเข้ามาได้ตามเวลาทำการเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนครับ
2: มาเล่นด้วยกันได้เลย
3: ที่ Metaverse Zone อุทยานการเรียนรู้นครศรีธรรมราช CLP
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคค่ะคุณผู้ชมคะรอบภูมิภาควันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับยุค AI ในปัจจุบันค่ะวันนี้ไหมอยู่ที่ CLP City Learning Park ซึ่งเป็นอุทยานการ

พราะฉะนั้นการนำ AI มาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงเทศบาลนครศรีธรรมราชกับการนำ AI มาปรับใช้ในบริการของ CLP เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันซึ่งหัวหน้าอุทยานการเรียนรู้ที่นี่รอเราอยู่แล้วค่ะ

ค่ะในฐานะของศูนย์การเรียนรู้นะคะอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชค่ะภายใต้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนะคะศูนย์การเรียนรู้ GLP นะคะเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ก้าวทันโลกและล้ำสมัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะเราไม่ได้มอง AI เป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นนะคะแต่เรายังมอง AI เป็นตัวสะพานในการขับเคลื่อนกิจกรรมแล้วก็พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รวมไปถึงผู้เข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่องค่ะตามนโยบายของท่านนายกดร.กนพเกตชาตินะคะได้มองว่าบทบาทของ AI เนี่ยควรที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของประชาชนแล้วก็ของเยาวชนรวมไปถึงกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาค่ะจึงได้ยกระดับอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช CLP นะคะให้เป็นศูนย์นวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีโดยการใช้ AI ค่ะเข้ามาขับเคลื่อนกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้วย AR หรือว่า VR นะคะสามารถเข้ามาใช้บริการภายในอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชแห่งนี้ได้เลยค่ะในส่วนของเจ้าหน้าที่เองนะคะเราก็ได้มีการพัฒนาศักยภาพค่ะเมื่อ AI มีบทบาทมากขึ้นนะคะเราก็นำตัว AI นี่แหละค่ะมาเป็นโค้ดในการทลายกำแพงในเรื่องของการเรียนรู้นะคะในรูปแบบของเทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นโซนให้บริการต่างๆนะคะจะเป็นห้องสมาธิ IT ห้องไลฟ์สดนะคะหรือรวมไปถึงห้องสมุดค่ะเราใช้ AI เนี่ยเข้ามาขับเคลื่อนกิจกรรมด้วยการใช้ ChatGPT แล้วก็ Gemini ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะได้ไปพบกับห้องไลฟ์สดนะคะซึ่งห้องนี้นะคะตามนโยบายเดิมนะคะเรามองว่าห้องไลฟ์สดเนี่ยเราอยากจะให้กลุ่มเป้าหมายนะคะเป็นในเรื่องของผู้ประกอบการเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะให้ผู้ใช้บริการเนี่ยได้เข้ามาไลฟ์สดหรือรีวิวสินค้านะคะแต่เมื่อ AI เข้ามามีบทบาทกับเรามากขึ้นนะคะเราก็นำ AI ตัวนี้ล่ะค่ะมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยก็คือกลุ่มของเยาวชนแล้วก็ครอบครัวค่ะเดี๋ยวเราได้เข้าไปชมกิจกรรมในห้องนี้เป็นเรื่องของอาชีพในฝันของเด็กๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งห้องที่น่าสนใจก็คือห้องสมุดค่ะเรามีพื้นที่ให้บริการห้องสมุดชุมชนนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านสำหรับหนอนหนังสือนะคะเด็กๆที่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยในรูปแบบของรูปเล่มแล้วก็อีบุ๊กนะคะแต่เมื่อ AI มีบทบาทเข้ามานะคะเราก็ประยุกต์ใช้ให้น้องๆเนี่ยได้สร้างหนังสือนิทานด้วย AI ด้วยตนเองค่ะและอีกหนึ่งห้องที่น่าสนใจค่ะห้องสมาธิ IT ค่ะห้องนี้นะคะเราจัดกิจกรรมเพื่อที่จะสร้างสื่อโฆษณาแล้วก็สื่อประชาสัมพันธ์ค่ะเราใช้ AI เข้ามาจัดกิจกรรมตัวนี้นะคะให้น้องๆเนี่ยได้สื่อโฆษณาที่เป็นรูปแบบของ AI แล้วก็เป็นตัวการ์ตูนนิทานนะคะตัวการ์ตูนกราฟิกแอนิเมชันนะคะสไตล์3มิติค่ะกิจกรรมที่1 นะคะเราก็จะมีกิจกรรม Learning Sharing Postcard ค่ะด้วยการส่งความสุขทุกการเรียนรู้ให้กับน้องๆที่เข้ามาใช้บริการภายในอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชค่ะโปสการ์ดใบนี้นะคะเจ้าหน้าที่สร้างขึ้นด้วยการเจเนเรตจาก AI นะคะเราสร้างภาพอุทยานการเรียนรู้หรือ CLP ให้เป็นการ์ตูน3มิตินะคะเพื่อให้น้องๆเนี่ยรู้สึกสนุกสนานเวลาเข้าทำกิจกรรมนะคะเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยค่ะได้เขียนความสุขนะคะให้กับเพื่อนๆ นะคะหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากจะส่งความสุขแล้วก็เล่าความประทับใจที่เข้ามาใช้ภายในอาคารอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชแห่งนี้ค่ะ

ห้องนี้ก็จะเป็นห้องสีสันอักษรนะคะจะเป็นห้องสมุดค่ะบริการของเรานะคะในห้องนี้นะคะก็จะมีบริการเป็นห้องสมุดดิจิตอลค่ะซึ่งก็จะเป็นการอ่านหนังสือผ่านระบบอีบุ๊กค่ะแล้วก็จะมีอ่านหนังสือที่เป็นหนังสือรูปเล่มสามารถอ่านได้ในห้องนี้ได้เลยค่ะหนังสือของเราจะ

ีบริการยืมคืนค่ะแต่ถ้าจะยืมคืนก็คือจะเป็นระบบห้องสมุดดิจิตอลค่ะสามารถที่จะยืมคืนได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะขั้นตอนการที่จะเข้ามาใช้งานหรือว่า อยากจะยืมหนังสืออีบุ๊กเนี่ยค่ะก็คือมาสมัครที่เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ที่ห้องสมุดได้เลยค่ะค่ะแล้วก็จะมีแอดมินเขาสมัครสมาชิกให้ค่ะหลังจากสมัครสมาชิกแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปค้นคว้าหนังสือที่อยากจะอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ถ้าถามว่า AI ในยุคปัจจุบันนี้ค่ะ AI ก็เข้ามามีบทบาทกับห้องสมุดสามารถที่จะแบบต่อยอดขึ้นไปได้ค่ะอย่างเช่นของเรามีระบบ e-book ค่ะซึ่งจะเป็นหนังสือที่เราทำเองลงในระบบเองค่ะเราก็เลยต่อยอดด้วยการให้น้องๆค่ะเข้ามาสร้างเป็นหนังสือ e-book ค่ะก็จะเป็นโครงการอ่านสร้างสรรค์และเรียนรู้ด้วย AI ค่ะใช่ค่ะทีนี้ค่ะพอเด็กเขาได้เข้ามานั่งทำอย่างนี้ค่ะเกี่ยวกับ AI อะค่ะเราก็จะรวบรวมผลงานของน้องๆค่ะเข้าไปเป็นหนังสืออีบุ๊กอีกทีนึงค่ะกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามารับบริการค่ะก็จะเป็นเด็กนักเรียนค่ะระดับประถมจนถึงมัธยมค่ะส่วนใหญ่นะคะค่ะแล้วก็จะมีผู้เข้าใช้บริการที่เป็นอายุตั้งแต่30ขึ้นไปมีผู้สูงอายุบ้างประปรายค่ะแต่ก็จะมีวัยทำงานที่เขาจะมาช่วงเสาร์อาทิตย์ค่ะก็จะมาเยอะหน่อยค่ะอยากให้น้องๆศึกษาเกี่ยวกับ AI เนี่ยศึกษาให้เข้าใจอีกนิดนึงแบบบางทีอาจจะคนอาจจะเอาไปใช้แบบในทางที่ไม่ดีก็อยากจะให้แบบลองหาข้อดีข้อเสียของ AI ข้อดีมีอะไรบ้างข้อเสียมีอะไรบ้างอย่างเช่นแบบถ้าข้อเสียก็แบบพวกข้อมูลส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะเราไม่สมควรที่จะแบบนำไปให้ AI รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ระมัดระวังในการใช้ AI นิดนึงค่ะ

ห้องนี้นะคะก็คือห้องสมาธิ IT นะคะหรือว่าห้องมินิสตูดิโอค่ะห้องนี้จากบทบาทเดิมนะคะเราก็มีอุปกรณ์กล่องถ่ายภาพสินค้านะคะแล้วก็อุปกรณ์โน้ตบุ๊กนะคะซึ่งเราจะใช้ตัวโปรแกรมโน้ตบุ๊กนะคะในเรื่องของโปรแกรมสำเร็จรูป Canva นะคะสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็สื่อโฆษณาค่ะเมื่อ AI เข้ามามีบทบาทกับเรามากขึ้นนะคะเราก็มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมภายในห้องนี้ค่ะให้ห้องนี้เนี่ยได้มีมิติใหม่นะคะแล้วก็สีสันสดใสขึ้นนะคะด้วยเทคโนโลยีจาก AI นะคะโดยการใช้ Chat GPT แล้วก็ Gemini มาเจนภาพสินค้าต่างๆนะคะเพื่อที่จะทำสื่อโฆษณาแล้วก็ใบปลิวค่ะเดี๋ยวพี่จ๋าจะพาทุกท่านนะคะได้มาชมสื่อโฆษณาแล้วก็ใบปลิวที่น้องๆได้สร้างขึ้นในวันนี้ค่ะ

ันนี้นะคะเราก็จะเป็นกิจกรรมการถ่ายภาพสินค้าด้วยกล่องสินค้านะคะมินิสตูดิโอห้องนี้นะคะเราก็จะมีสินค้าตัวอย่างค่ะอันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่เป็นกระเป๋านะคะเมื่อน้องๆเนี่ยถ่ายภาพตัวสินค้ากับโทรศัพท์มือถือแล้วนะคะน้องๆเขาก็จะนำภาพนะคะเข้ามาลงในตัวแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น LINE หรือ Facebook ของตัวน้องเองนะคะแล้วก็นำ AI เนี่ยเข้ามาเจนภาพนะคะโดยการใช้คำสั่งจาก Chat GPT หรือว่า Gemini ค่ะเพื่อให้รูปภาพเนี่ยดูสมจริงแล้วก็ดูสดใสน่ารักมีมิติของสไตล์ของภาพการ์ตูน3มิติมากขึ้นค่ะ

สำหรับห้องนี้นะคะเราก็เปิดให้บริการทุกวันนะคะน้องๆสามารถเข้ามาใช้บริการได้นะคะแล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการหรือเด็กๆที่สนใจจะเป็นนักขายออนไลน์นะคะถือสินค้ามาห้องนี้ได้เลยนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่อง

ายสินค้านะคะแต่สิ่งที่น้องๆขาดไม่ได้เลยคือโทรศัพท์มือถือค่ะเพราะเราจะใช้โทรศัพท์มือถือนะคะถ่ายสินค้าเข้าไปในกล่องค่ะความพิเศษของกล่องอันนี้นะคะมันจะไม่มีเงาค่ะเพราะฉะนั้นสินค้าที่น้องๆถ่ายออกมานะคะรับรองว่าสวยแน่นอนค่ะเมื่อเราอยากจะได้ใบโฆษณาหรือใบปลิวนะคะน้องๆก็สามารถนำภาพที่ถ่ายในโทรศัพท์มือถือนะคะลงบนโหลดลงไปในโทรศัพท์โหลดลงไปในโน้ตบุ๊กได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้คำสั่งของAI นะคะโดยการใช้ Chat GPT หรือว่า Gemini นะคะเจนภาพขึ้นมาใหม่ค่ะให้สมกับที่น้องๆอยากจะต้องการนะคะแล้วก็ตอบโจทย์สิ่งที่น้องๆอยากจะสื่อประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาออกไปค่ะ

0: ห้องนี้คือห้องพายุสมองนะครับหรือว่าห้องไลฟ์สตรีมมิ่งรูมเป็นห้องไลฟ์สดครับผมก็คือตรงตามชื่อเลยสามารถไลฟ์สดได้ถ่ายภาพได้ถ่ายวิดีโอได้ครับผมโดยจุดเด่นของห้องนี้จะมีฉากกรีนสกรีนแล้วก็มีกล้องครับผมสามารถเข้ามาใช้บริการได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กพ่อค้าแม่ค้าหรือว่ากลุ่มเยาวชนกลุ่มครอบครัวได้หมดเลยครับผมโดยจริงๆห้องนี้จะทำขึ้นมาในช่วงโควิดครับผมตอนนั้นทางเทศบาลนครศรีธรรมราชเล็งเห็นช่องทางการทำเงินผ่านระบบออนไลน์ก็คือสามารถให้พ่อค้าแม่ค้าเข้ามาไลฟ์สดขายของได้เนื่องจากสถานการณ์โควิดครับผมแต่ว่าเมื่อสถานการณ์โควิดเงียบไปแล้วกลายเป็นว่ากลุ่มนักเรียนเข้ามาใช้บริการเยอะกว่าเสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการก็จะดีมากในส่วนเด็กครับผมเด็กแล้วก็พวกกลุ่มผู้ปกครองจะนำเด็กจะพาผู้ปกครองเข้ามาใช้บริการถ่ายรูปครอบครัวหรือว่าถ่ายกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับโดยปกติจะมีการลงชื่อเพื่อเข้าใช้หน้าห้องสามารถ walk in เข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้าต้องการจะล็อกห้องล็อกวันสามารถจองผ่านระบบไลน์ได้ครับผมโดยถ้าผู้ใช้บริการต้องการเข้ามานะครับสิ่งที่ต้องเตรียมหลักๆก็คือจะมีสคริปต์ถ้าต้องการไลฟ์สดก็ต้องพาสินค้าเข้ามาโดยอุปกรณ์ทุกอย่างจะมีเป็นตัวผมเองเป็นการบริการครับผมคอยให้คำแนะนำกดไลฟ์สดให้แล้วก็หรือว่าเป็นการตัดคลิปให้ครับผมแล้วเมื่อตัดคลิปเสร็จแล้วจะส่งให้เขาไปครับผมสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับจะเป็นกิจกรรม Dream Career AI Studio ครับผมจะเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเลือกอาชีพในฝันของตัวเองครับผมแล้วก็เมื่อเด็กเลือกอาชีพในฝันของตัวเองแล้วเราจะนำอาชีพในฝันของเด็กครับมาทำให้เป็นจริงครับผมโดยการให้เด็กยืนบนฉากกรีนสกรีนแล้วเราก็จะถ่ายภาพครับผมแล้วก็นำภาพที่เด็กถ่ายแล้วไปเจเนเรตใน AI ครับผมเพื่อว่าให้เด็กได้เห็นรูปของตัวเองที่อยู่ในอาชีพนั้นจริงๆแล้วก็กิจกรรมนี้นะครับไม่ได้นำ AI มาเป็นตัวแทนความฝันของเด็กแต่ว่าให้เด็กเห็นความฝันของตัวเองในรูปแบบรูปธรรมแล้วก็ให้รูปเนี้ยครับรูปธรรมที่จับต้องได้ของเด็กนะครับเป็นแรงผลักดันให้เด็กพยายามทำตามความฝันของตัวเอง
1: สวัสดีค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นคุณหมอเพราะอยากรักษาคนเจ็บป่วยให้หายดีและอยากเห็นทุกคนกลับมายิ้มได้อีกความสุขค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นคุณครูเพราะคุณครูมอบทั้งความรู้ว่าความรักและเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆหนูจะตั้งใจเรียนค่ะ
2: โตขึ้นฉันจะเป็นคุณครูเพราะอยากเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆอยากให้เด็กได้ค้นคว้าตามหาความฝันของตัวเอง

อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชนะคะเป็นกิจกรรมที่หลากหลายนะคะเรามีหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอนแห่งนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะ AI นะคะเป็นแค่เพียงเครื่องมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมเท่านั้นค่ะแต่ AI เนี่ยเป็นสะพานในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพนะคะอย่างน้อยนะคะ AI นะคะที่เข้ามามีบทบาทกับกิจกรรมของเรานะคะแต่มันไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่อง

ของการสร้างจินตนาการแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมภายในอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชนะคะเรายังคงรูปแบบในการใช้จินตนาการและก็ความคิดสร้างสรรค์ค่ะจากงานศิลปะภายในหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอนค่ะที่นี่นะคะเรามีกิจกรรมเวิร์กช็อปมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการระบายสีนะคะงานปั้นแสนสนุกด้วยดินเบานะคะน้องๆสามารถมาทำกิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปะสร้างสรรค์ผลงานผ่านจินตนาการที่ AI ไม่สามารถช่วยเหลือเราได้ค่ะสำหรับห้องชมภาพยนตร์นะคะหรือห้องวิควิบวับนะคะเป็นห้องจัดฉายภาพยนตร์ค่ะเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันอาทิตย์ค่ะแต่วันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเราจะมีกิจกรรมในเรื่องของการจัดฉายภาพยนตร์สั้นค่ะในเรื่องของด้านมืดของ AI ค่ะน้องๆได้รับประโยชน์จาก AI ไปแล้วแต่เราต้องมาเรียนรู้ด้านมืดของ AI ค่ะถ้าเครื่องมือชุดนี้ตกไปอยู่กับมิจฉาชีพเราจะเกิดอะไรขึ้นหนังสั้นนะคะเราจะให้แนวคิดแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการใช้ AI ให้เกิดประโยชน์และมองเห็นด้านมืดของ AI ให้น้องๆเนี่ยได้ไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้กับ AI ได้อย่างทั่วถึงสำหรับกิจกรรมการใช้อุปกรณ์แว่น VR 3มิติ Oculus Quest 2นะคะเราก็เปิดให้บริการทุกวันค่ะไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะเราจะเปิดให้บริการ2รอบค่ะรอบเช้าเป็นเวลา 10:00 นจนถึงเที่ยงนะคะและรอบบ่าย 14:00 นไปจนถึง 17:00 นเย็นนะคะน้องๆสามารถมาฝึกทักษะการใช้ตัวอุปกรณ์แว่น VR 3มิติท่องโลกเสมือนจริงได้นะคะเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะน้องๆอย่าลืมเข้ามาทำกิจกรรมภายในอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็นำโปสการ์ดนะคะไปให้กับโซนต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงค่ะสำหรับกิจกรรมพับผ้าขุนหนูด้วยคัพเค้กนะคะน้องๆสามารถนำกิจกรรมตัวนี้นะคะไปต่อยอดในเรื่องของประกอบอาชีพค่ะเด็กๆสามารถเรียนรู้ในการพับผ้าขุนหนูและก็เสกผ้าขุนหนูชิ้นนี้ค่ะให้เป็นชิ้นงานคัพเค้กนะคะแถมยังไปต่อยอดในเรื่องของอาชีพที่สร้างสรรค์ได้ด้วยค่ะการนำ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เข้ามาแฝงอยู่ในการใช้ชีวิตของน้องๆทุกคนนะคะกิจกรรมตัวนี้นะคะรวมไปถึงเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมต่างๆนะคะ CLP มองว่าเราไม่ได้นำตัวเทคโนโลยีมาวางไว้ในอาคารเฉยๆค่ะแต่เราอยากให้น้องๆเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพไปพร้อมๆกับพวกเรานะคะโดยการใช้ AI เข้ามาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมหรือเป็นโค้ดในการเรียนรู้เพื่อทลายขีดจำกัดการเรียนรู้ทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ VR นะคะท่องโลกเสมือนหรือAR Color นะคะการระบายสีแล้วก็นำผลงานของน้องๆเนี่ยไปสร้างสรรค์บนจอทีวีนะคะรวมไปถึงการเรียนรู้ในเรื่องของด้านมืดของ AI ค่ะลองคิดดูสิคะว่าถ้า AI ตกไปอยู่ในเครื่องมือของมิจฉาชีพเราจะเกิดอันตรายในภาพลักษณ์ในสื่อออนไลน์หรือในโลกของดิจิทัลได้ขนาดไหนน้องๆก็นำข้อคิดจากการชมภาพยนตร์แล้วก็การทำกิจกรรมนี้นะคะไปปรับปรุงแล้วก็ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะสำหรับอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชนะคะภายใต้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลนครนครศรีธรรมราชค่ะเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะขอเชิญน้องๆนะคะและทุกคนที่สนใจนะคะไปเรียนรู้ในเรื่องของ AI ได้ทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันอาทิตย์ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะอยากให้น้องๆนะคะได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่เปิดโลกของดิจิทัลและนวัตกรรมใหม่ๆค่ะที่นี่อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 9:00 นไปจนถึง 18:00 นค่ะ

ถ้าให้ผมพูดนะครับในความประทับใจของผมนะครับตั้งแต่เด็กผมเคยมาที่แห่งนี้ซึ่งณตอนนั้นนะครับที่แห่งนี้มีโซนกิจกรรมมากมายเลยครับเขาได้ทำกิจกรรมขึ้นมาโดยยึดถือตามยุคสมัยครับทำให้เด็กที่เข้ามาครับมีความสนุกสนานครับและมีความแปลกใหม่ครับซึ่งทำให้เด็กที่ต้องการเรียนรู้หรือต้องการเข้ามาเล่นนะครับสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วยครับ AI นะครับตอนนี้ได้ซึมซับลงไปในวิถีชีวิตของคนเราครับซึ่งจะให้พูดถึงประโยชน์หรือการนำปรับไปใช้ครับผมไม่อาจสามารถพูดได้

ได้ทั้งหมดครับเพราะณตอนนี้ AI อยู่ในทั่วโลกเราสามารถใช้กันได้ครับซึ่งประโยชน์ของ AI หรือการนำปรับมาใช้นะครับจะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลครับอย่างเช่นผมครับที่เป็นนักเรียนสามารถดีไซน์งานครับออกแบบเว็บไซต์การกำหนดเวลางานครับหรือสามารถทำโคดดิ้งได้ตามตรงสายอาชีพผมครับหรืออาจจะเป็นคุณครูครับที่ในการออกแบบสไลด์ออกแบบเนื้อหาครับทำวิธีสื่อการสอนตามฉบับประถมหรือมัธยมตามการทำงานของอาจารย์ได้ครับหรือทั่วไปครับคือการกำหนดการใช้งานได้ครับถ้าให้ผมพูดทั้งหมดก็คงไม่ได้ครับเพราะความประทับใจของผมมีอยู่ทั่ว CRP อย่างนี้เลยครับแต่ให้ผมพูดถึงจริงๆครับคือโซน VR ครับเพราะตั้งแต่เด็กครับโซนนี้เพิ่งมามีซึ่งแปลว่า CRP ได้ทำการพัฒนาและก็ส่งเสริมกิจกรรมด้านนี้ตามยุคสมัยขึ้นมาเรื่อยๆครับอย่างที่เรารู้ครับว่า AR ก็เสมือนเข้ามาก่อน AI ครับซึ่งทำให้ส่วนนี้ครับเป็นความแปลกใหม่ส่วนหนึ่งที่เด็กสามารถรับรู้ได้เพราะ VR ครับมันเปรียบเสมือนโลกเสมือนที่อย่างหนึ่งครับที่เด็กสามารถเข้าไปรู้จักเพื่อนทุกคนได้ครับและเรียนรู้หลายๆอย่างได้ครับและทั้งนี้ก็แปลว่าเขา CRP ที่นี่ครับได้นำกิจกรรมตรงนี้ครับมาส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่ต้องการเรียนรู้หน้าที่แห่งใหม่ๆครับและที่ผมประทับใจอีกอย่างนะครับคือ AR นี่ครับณตอนนี้เขาได้ทำร่วมกิจกรรมร่วมกับเทศบาลทั้งหลายแหล่ครับอย่างเช่น VR ของโรงเรียนเทศบาลวัดเพชรลิขิตครับส่วนนี้ครับคือเขาได้รู้ว่าเขาได้ทำกิจกรรมร่วมกันครับทำกิจกรรมร่วมกันร่วมไปร่วมมาเป็นการส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาได้ครับในกรณีนะครับในเนื่องจากในที่นี้ครับผมขอขอบคุณเทศบาลนครศรีธรรมราชที่ได้จัดตั้ง CLP หรือ City Learning Park อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชครับที่ได้ทำเพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาหรือคนที่ต้องการเข้าร่วมได้ครับและขอขอบคุณณที่นี้และผมต้องการนำเสนอว่าอยากให้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับอยากให้เด็กได้เข้ามาศึกษาถึงแม้ว่ายุคสมัยอาจจะไปเรื่อยๆแต่อยากให้ CLP ก้าวต่อไปพร้อมกันครับ

0: งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช
1: เราคุณไทยภาคภูมิใจในชาติไทยร่วมเทิดไทยสถาบันพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งชาติ
2: สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทยเกิดขึ้นทุกปีซึ่งสถิติตั้งแต่ปี2563ถึง2567ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM 2.5 มักเกิดจากกิจกรรมเหล่านี้
3: หยุดห้ามเผาเพราะว่าการเผามันทำให้เกิดมลพิษอากาศตัวนี้เราสามารถทำปุ๋ยได
4: ้หยุดเผา
3: ลดฝุ่นเรื่องที่คุณ
1: เปิด NBT ภาคใต้เปิดสาระบันเทิงสำหรับคุณตายเปิดทุกเหตุการณ์ท่านทุกข่าวสารในภาคใต้เปิดเวทีบอกเล่าเรื่องราวตามประสาคนบ้านเราเปิดทุกมุมมองลากเสน่ห์วิถีท้องถิ่นทุกวันตั้งแต่ 5:00 น. ถึงเที่ยงคืนทีวีดิจิตอลกดเลข11

0: ภาพถ่ายหนึ่งภาพอาจบอกเราได้ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่ความทรงจำที่ถูกส่งต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งอาจทำให้เราเข้าใจได้มากกว่านั้นว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นรู้สึกอย่างไรและที่สำคัญกว่านั้นค่ะเมื่อคนรุ่นหลังได้รับฟังเรื่องราวเหล่านั้นอะไรคือสิ่งที่ยังคงอยู่ในหัวใจจนทำให้เขาอยากเล่าเรื่องนี้ต่อ
1: ย้อนกลับไปเมื่อวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2510เมืองชยาได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมายังวัดพระบรมธาตุชยาเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีในวันวิสาขบูชาวันเวลาผ่านไปหลายสิบปีผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นอาจเหลืออยู่ไม่มากแต่เรื่องราวกลับไม่ได้หายไปพร้อมกับการเวลาเพราะบางเรื่องถูกเก็บไว้ในคำบอกเล่าของคนรุ่นหนึ่งแล้วเดินทางต่อไปยังหัวใจของคนอีกรุ่นหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของพระเมตตา
0: ได้ทราบเรื่องราวนี้มายังไงบ้างคะ
2: เรื่องราวเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินนะฮะของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็พระพันปีหลวงเนี่ยคือเริ่มจากตอนเด็กๆตอนเด็กๆเนี่ยผมเก็บสะสมรูปเป็นภาพเมืองสุราษฎร์เก่าแล้วก็มีอยู่ 4-5 ภาพเป็นภาพที่ในหลวงรัชกาลที่9กับพระพันปีหลวงเนี่ยประกอบพิธีที่วัดพระธาตุชยาก็คือเวียนเทียนนะฮะก็เลยตอนนั้นเราก็เก็บรูปที่คุณพ่อถ่ายไว้เอามาแปะใส่สมุดที่เราเรียนหนังสือนะเอากาวทาด้านหลังแล้วก็มาแปะแล้วก็ถามคุณพ่อว่ารูปเนี่ยในหลวงมาทำอะไรก็จะได้หลายๆรูปก็ในส่วนหนึ่งที่มีอยู่ก็คือมีรูปที่ท่านประกอบพิธีวิสาขบูชาก็รู้ว่าพ่อบอกว่านั่นแหละในหลวงมาเวียนเทียนที่วัดพระธาตุชยาเมื่อปี2510อันนั้นก็คือจุดที่เราเริ่มรู้ว่าในหลวงเนี่ยกับพระพันปีหลวงได้เสด็จมาสุราษฎร์ธานีครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเก็บภาพไปเรื่อยๆจนกระทั่งงานเหตุการณ์ที่ในหลวงการที่9ครองราชครบ60ปีนะฮะตอนนั้นผมเป็นรองนายกเทศมนตรีนายกธนงศักดิ์ทวีทองเป็นนายกเทศมนตรีเมืองท่าข้ามอยู่เราก็คิดว่าเราน่าจะจัดเนื้อการเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินของในหลวงก9นะฮะกับพระพันปีหลวงให้คนสุราษฎร์ธานีได้รับรู้จึงเป็นที่มาของการรวบรวมเรื่องราวของการเสด็จพระราชดำเนินทั้งหมดครับ
0: ตอนที่ทราบเรื่องนี้อ่ะค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: พอเราทราบเรื่องนี้เนี่ยเราก็อยากศึกษาไปเรื่อยเพราะตอนนั้นถามว่ายังเด็กก็ยังเด็กแต่ก็พยายามที่จะเก็บเรื่องราวต่างๆแล้วก็เคยตามเสด็จเคยไปรับเสด็จตอนที่คุณพ่อไปบันทึกภาพของการเสด็จที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ที่อำเภอดอนสักก็ทำให้เราเนี่ยมีความสนใจที่อยากจะเรียนรู้เรื่องนี้มากขึ้นก็ส่วนหนึ่งก็ได้จากการที่ไปกับคุณพ่อที่คุณพ่อก็บันทึกเรื่องราวไว้นะครับอันนี้ทำให้เราอยากรู้เรื่องราวขึ้นมากขึ
0: ้
2: น
0: ในเรื่องที่รับฟังมาเนี่ยค่ะกับการ ที่พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่พระบรมธาตุชยา
2: ครับ
0: เรื่องนี้ทำให้รู้สึกพิเศษกับช่วงไหนบ้างคะ
2: คือเรื่องนี้เนี่ยผมไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะฮะจากหนังสือราชสดุดีที่พระเทพรัตนกวีอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยท่านเขียนไว้นะครับก็ทำให้เราเห็นว่าที่พ่อเคยบอกว่าเนี่ยในหลวงมาวิสาขบูชาแล้วเราก็ไปอ่านหนังสือเล่มนี้เจอก็ทำให้เห็นว่าพระองค์ทั้งสองพระองค์เนี่ยทรงสนพระทัยในทุกเรื่องนะครับนอกจากในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรละในเรื่องของหลักศาสนาพระองค์ก็สนพระทัยก็เคยทำถามว่าเคยถามพ่อว่าทำไมวิสาขบูชาทำไมในหลวงกับราชินีต้องมาถึงชัยยาทำไมไม่ทำที่กรุงเทพนะฮะพ่อก็บอกว่าในหลวงก็จะไปหลายๆที่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนั้นเนี่ยบ้านเมืองในถิ่นทุรกันดารต่างๆเนี่ยราษฎรก็มีความลำบากใช่ไหมฮะแล้วมันมีผลทางการเมืองในยุคของโลกประเทศข้างๆอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกับพระองค์ท่านเนี่ยต้องการที่จะมาปลอบขวัญชาวบ้านในหลายๆเหตุการณ์และส่วนหนึ่งก็คือการแสดงเป็นพุทธมามกะของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็เสด็จมาประกอบพิธีวิสาขบูชาที่ชัยยาผมรู้สึกว่าท่านอยากจะมาความรู้สึกเรานะพอเรียนรู้ไปเรื่อยท่านอยากจะมาสักการะพระธาตุชัยยาด้วย ท่านอยากจะมาพบท่านพุทธทาสด้วยนี่ที่ผมบอกครับ
0: ตอนที่ได้รับฟัง การเล่าจากคุณพ
2: ่
0: อได้อ่านหนังสือในทุกๆคำบอกเล่าในทุกๆตัวอักษรที่ได้เห็นรับรู้ถึงความรู้สึกสัมผัสได้ถึงความรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: คือมีความรู้สึกว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยใกล้ชิดกับประชาชนนะครับไม่ได้ห่างไกลพอเราไม่ได้รู้เพียงแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวไงเรารู้ว่าตอนที่มาเขียนหนังสือเนี่ยก็รู้ว่าเอ้ยงานศาสนาพระองค์ก็มานะถิ่นทุรกันดารพระแสงที่ไม่มีทางเชื่อมเมืองพระองค์ก็ไปไม่ใช่แต่เฉพาะวัดพระธาตุชายางไงครับวัดสมัยสุวรรณพระองค์ก็เสด็จวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ที่อำเภอดอนสักพระองค์ก็เสด็จแต่ถามว่ารู้สึกยังไงก็รู้สึกรักในหลวงกับพระราชินีว่าถิ่นทุรกันดารอย่างนี้ท่านยังเสด็จมาแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันเกิดหลายๆโครงการที่ทำให้บ้านเมืองเนี่ยมันมีความเจริญขึ้น
0: อะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ควรที่จะจบแค่ในครอบครัวแล้วก็ในชุมชนของเราคะ
2: ประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องพูดกันเรื่อยๆนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์มันเป็นต้นรากของบ้านเมืองสิ่งที่ดีๆเนี่ยเราอยากจะส่งเสริมให้คนในยุคปัจจุบันได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทีนะครับว่าสิ่งที่คนรุ่นเก่าเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาจนกระทั่งมีวันนี้ได้สถาบันพระมหากษัตริย์ก็เหมือนกันในหลวงก็เหมือนกันพระพันปีหลวงก็เหมือนกันนะฮะท่านตากกรรมพระวรกายท่านไปไหนมาไหนเนี่ยขี่ม้าล้าล่อไปกันทั่วหมดนะครับเราเองคนในพื้นที่เองถิ่นทุรกันดารถิ่นอันตรายเรายังไม่กล้าไปแต่พระองค์ต้องไปเรื่องนี้ต้องสอนให้คนรุ่นต่อไปได้บอกเล่าว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเกิดจากน้ำพระทัยของทั้งสองพระองค์ที่สร้างกันมา
0: หลังจากที่ได้ไปศึกษาเพิ่มเติมรู้สึกใกล้ชิดกับเรื่องราวที่พระองค์เสด็จมาที่พระธาตุชยายังไงบ้างคะ
2: โอ้สนุกมากครับก็อันแรกก็คือพอศึกษามาเนี่ยก็เห็นว่าพระองค์เสด็จถูกไหมครับมาประกอบบำเพ็ญพระราชกุศลท่านพระธาตุภิกขุซึ่งท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุชยาในขณะนั้นสมัยนั้นท่านเป็นพระราชกวีท่านก็เทศนาพระธรรมอันนี้วิจักกคาถาอะไรเนี่ยทำให้ผมก็สนใจนะว่าธรรมวิจักขณคาถาเนี่ยคืออะไรก็เราก็ไปเรียนรู้ต่อว่าบทเทศเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ธรรมะที่ต้องสอนโดยมีเหตุมีผลประเด็นเล็กๆอย่างนี้นะผมว่าถ้าพระธาตุท่านก็คงคัดสรรเรื่องที่จะนำมาเทศนาถวายพระเจ้าอยู่หัวก็คือเรื่องการศึกษาธรรมะอย่างมีเหตุมีผลทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องนี้ไปด้วยจากที่ไม่เคย
1: ความทรงจำของคนเราอาจเลือนหายไปตามกาลเวลาแต่บางเรื่องเมื่อถูกเล่าซ้ำด้วยความรักและความศรัทธากลับยิ่งมีความหมายสำหรับราษฎรในยุคนั้นการมีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดย่อมมาพร้อมกับความตื่นเต้นหลายคนอาจไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรหรือจะกราบทูลพระองค์อย่างไรแต่มีเรื่องหนึ่งที่ถูกเล่าต่อกันมาว่าพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วยทำให้ความประมาทเหล่านั้นคลายลงพระองค์ทรงบอกว่าให้พูดคำธรรมดาได้ประโยคสั้นๆแต่สำหรับคนธรรมดาที่กำลังยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์กลับมีความหมายอย่างยิ่ง
2: เห็นภาพที่คุณพ่อถ่ายไว้นะว่าเป็นภาพโต๊ะหมู่แต่ละอำเภอน่าสนใจมีโต๊ะหมู่คือไม่ได้ไปรับเสด็จกันอย่างเดียวแต่ละอำเภอเนี่ยอำเภอบ้านนาสารอำเภอชัยยาอำเภอพุนพินแทบจะทุกอำเภอแต่ละที่ก็จะประดับโต๊ะหมู่สวยงามมากถ้าเห็นจากในภาพก็จะดูว่านี่คือศรัทธานะครับศรัทธาในพุทธศาสนาศรัทธาในพระมหากษัตริย์ของคนในรุ่นนั้นแล้วถ้าเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆก็จะเห็นถึงความใกล้ชิดของพระองค์ทั้งสองพระองค์
0: ทราบมาว่า การรับเสด็จในวันนั้นค่ะมีประโยคที่บอกว่าให้พูดคำธรรมดาได
2: ้เพราะเรื่องนี้ผมสัมภาษณ์อาจารย์ชนะนาคเวศนะครับอาจารย์ชนะนาคเวศเนี่ยท่านตอนนั้นท่านอยู่สำนักงานศึกษาธิการอำเภอชัยยานะครับท่านก็เล่าให้ฟังตั้งแต่การรับเสด็จครั้งแรกที่เฮลิคอปเตอร์มาลงจอดอยู่ตรงหน้าที่ว่าการอำเภอนะครับแล้วก็รถพระที่นั่งเนี่ยก็เคลื่อนตัวมาเรื่อย มาผ่านหน้าบ้านท่านท่านก็ขอให้แม่ท่านเนี่ยมาหมอบกราบหน้าบ้านท่านก็บอกกับผมว่ารถในหลวงก็ชะลอความเร็วแล้วก็รถกระจกลงนะฮะอันนี้คือใกล้ชิดแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็เล่าไปต่อว่ามีราษฎรผู้หญิงอยากจะคุยกับพระพันตีหลวงอ่ะว่ากันอย่างนั้นนะครับก็บอกว่าตัวเองเนี่ยพูดราชาศัพท์ไม่เป็นพระพันตีท่านก็มีรับสั่งว่าไม่เป็นไรให้พูดภาษาธรรมดาอันนี้คือความไม่ถือยศไม่ถือศักดิ์ของสถาบันกษัตริย์ของพวกเรานะครับแล้วอาจจะเห็นภาพหลายๆภาพที่การสัมผัสใกล้ชิดกับราษฎรอย่างใกล้ชิดนี้ผมว่าทำให้เรามีความรู้สึกว่าใกล้ชิดกันมากระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับราษฎร
0: ทำไมถึงคิดว่าคำธรรมดาแบบนี้ค่ะเป็นประโยคธรรมดาแต่ถูกจดจำแล้วก็เล่ามาจนถึงทุกวันนี้
2: คืออย่างนี้ครับเรื่องอย่างนี้เนี่ยในความรู้สึกของคนทั่วไปคนก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเราจะพูดกับพระมหากษัตริย์หรือจะพูดกับใครเนี่ยจะเกิดความเกรงถูกไหมครับจะเกิดความเกรงแล้วต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะไปพูดกับท่านแต่พอเอาความเป็นจริงเนี่ยการมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับท่านก็บอกว่าเหมือนกับคุยกันธรรมดาอย่างเงี้ยผมเลยบอกว่านี่คือความประทับใจของคนนะอันนี้คือความเรื่องไม่ใช่มีเฉพาะที่สุราษฎร์หรอกครับผมเชื่อเรื่องนี้มีกับทุกพื้นที่ราษฎรทั้งประเทศไทยคงไม่ได้เป็นแค่ประโยคนี้ที่ชัยยาที่เดียวคงเป็นประโยคแบบนี้ที่มีคนทั้งประเทศเนี่ยอยากจะพูดคุยกับพระเจ้าแผ่นดินแต่ท่านก็บอกว่าภาษาธรรมดานี่แหละก็ได้นะครับก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องแห่งความทรงจำของคน
0: ทำให้รู้สึกว่า เห็นพระเมตตาของพระองค์ในมุมไหนบ้างคะ
2: หนึ่งพระเมตตาของพระองค์เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ประกอบด้วยความเป็นทศวิตรราชธรรมนะครับความมีขันติความอดทนความเมตตาทุกเรื่องที่เราพูดแต่เรื่องของทศวิตรราชธรรมเนี่ยมีอยู่ในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระพันตีหลวงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบโดยที่ไม่ต้องอธิบายเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำพระทัยที่พระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเนี่ยอันนี้คือความเสียสละความสุขส่วนตัวนะนี่คือสิ่งที่เห็นชัดๆก็คือแทนที่จะอยู่ข้างในรับรายงานใช่ไหมครับพร้อมทุกอย่างแต่ทำไมต้องออกมาตากตำพระวรกายทำไมต้องออกมานี่คือน้ำพระทัยที่พระองค์ทรงเสียสละมากที่สุด
0: หลังจากที่รับรู้รับทราบด้วยตัวเองแล้วพอในวัยที่โตขึ้นเห็นถึงการเล่าขานต่อๆกันมา
2: ครับ
0: เท่าที่ทราบมามีการเล่าเรื่องนี้ต่อกันมายังไงบ้างคะ
2: เรื่องการเสด็จพระชำเนินใช่ไหมครับก็เหมือนที่เล่าให้ฟังว่าเราจะจัดงานการครองราชย์ของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อตอน60ปีการครองราชย์ผมก็รวบรวมเรื่องนี้ขึ้นมานะฮะรวบรวมมาจากหนังสือของพระเทพรัตนกวีที่ท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดนะฮะท่านแต่งเป็นบทกลอนไว้จากบันทึกของคุณพ่อที่คุณพ่อไปถ่ายภาพจากภาพที่คุณพ่อได้ถ่ายบันทึกไว้นะฮะแล้วก็จากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารู้จักก็ไปขอภาพถ่ายเก็บมารวบรวมนอกจากนั้นแล้วก็ได้ทำหนังสือขอไปยังสำนักราชวังนะเพื่อขอภาพถ่ายให้เพิ่มพูนมากขึ้นก็เลยนำมาไปเขียนเป็นหนังสือเรื่องการเสด็จพระราชดำเนิน15ครั้งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ถือว่าหนังสือเล่มนี้ก็เป็นที่แพร่หลายและก็ทำให้คนเนี่ยได้เรียนรู้นะแต่สิ่งหนึ่งที่ลึกมากไปกว่าการได้เรียนรู้ว่าเสด็จจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยจำนวนกี่ครั้งผมว่ายังไม่พอจะต้องให้รู้ว่าท่านมาทำอะไรและผลลัพธ์ที่ท่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น

0: เยอะมากครับ
1: คำว่าพูดคำธรรมดาได้อาจเป็นเพียงประโยคสั้นๆแต่เมื่อเราได้ฟังจากคนที่ได้รับฟังเรื่องนี้ต่อมาเราจะเห็นว่าสิ่งที่ถูกส่งต่อไม่ใช่เพียงถ้อยคำแต่คือความรู้สึกความรู้สึกของคนรุ่นหนึ่งที่ยังคงส่งผ่านมายังคนอีกรุ่นหนึ่งและบางทีนี่อาจเป็นความงดงามของความทรงจำเมื่อคนที่เคยได้รับพระเมตตาเล่าให้ลูกหลานฟังลูกหลานจดจำและวันหนึ่งเรื่องราวเหล่านั้นก็เดินทางมาถึงเรา
2: เนื้อเรื่องของในหนังสือนั้นมีอะไรบ้าง
0: ก็เป็นเรื่องของการเสด็จพระราชดำเนินนะฮะเสด็จพระราชดำเนินผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้ง15ครั้งของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็เป็น13ครั้งของสมเด็จพระพันปีหลวงซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีแต่ละบริบทของพื้นที่เช่นไปที่เกาะสมุยนะฮะไปที่เกาะสมุย2505เนี่ยท่านก็มีรับสั่งว่าต่อไปให้ระวังเรื่องน้ำนะเห็นไหม2505ใครจะไปรู้ว่าสมุยจะขาดแคลนน้ำทุกวันนี้ขาดแคลนน้ำนะครับท่านเสด็จไปที่ดอนสักท่านเป็นดอนสักท่านก็เป็นห่วงเรื่องคนดอนสักไม่มีน้ำประปาใช้ท่านก็ทำประปาผิวดินนะครับไปที่คีรัตนิคมเสร็จไปคีรัตนิคม2512ท่านก็มีรับสั่งเรื่องของดินเรื่องของน้ำให้คนเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องน้ำเรื่องดินให้มากขึ้นเพราะที่นี่ดินดีน้ำดีเนี่ยหลายๆเรื่องนะครับ
2: ทราบมาว่าในวันที่ตอนที่ไปรับเสด็จนะคะก็ได้มีการทำหนังสือแจกเกี่ยวกับเมืองชยาด้วย
0: ก็รวมอยู่ในเล่มนั้นแหละครับก็รวมอยู่ในเล่มของการเสด็จพระราชดำเนินนะของทั้งสองพระองค์แล้วก็สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็นำไปพิมพ์บ้างนะฮะแล้วก็ออกไปเผยแผ่ยังสื่อต่างๆที่แล้วแต่หน่วยงานไหนจะหยิบเอาไปใช้กันนะครับ
1: การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์แต่เป็นช่วงเวลาที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรชีวิตของราษฎรและราษฎรเองก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดวันนี้เมื่อเรามองภาพเก่าๆเราอาจเห็นเพียงผู้คนจำนวนมากแต่ถ้าเรามองให้ใกล้ขึ้นเราจะเห็นใบหน้าของคนแต่ละคนคนที่เดินทางมาจากบ้านไกลคนที่พาลูกมาด้วยหรือคนที่เพียงต้องการเห็นพระองค์ด้วยตาตัวเองสักครั้งและเมื่อคนเหล่านั้นกลับไปเล่าเรื่องราวให้ลูกหลานฟังภาพหนึ่งภาพจึงกลายเป็นความทรงจำความทรงจำกลายเป็นคำบอกเล่าและคำบอกเล่ากลายเป็นมรดกทางใจของคนรุ่นต่อมา
2: ถ้าวันนี้มีคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลย ท่านอยากจะเล่าให้คนรุ่นใหม่ฟังยังไงคะ
0: คือเมื่อ2วันตอนนี้ก็ได้รับเชิญให้ไปพูดให้กับนักเรียนฟังนะครับก็ท่านมีเวลามีโอกาสก็อยากจะพูดเรื่องแบบนี้ให้กับเด็กรุ่นใหม่เขาได้ฟังเพราะว่าโลกวันนี้มันเร็วกระบวนการสื่อสารเนี่ยมันไปเร็วข่าวจริงข่าวปลอมข่าวไม่จริงเยอะแยะหมดเลยนะแต่ว่าฐานข้อมูลแห่งความเป็นจริงเนี่ยเรามีอะไรข้อมูลดีๆที่อยากจะส่งเสริมสำหรับคนที่ทำดีนะครับให้คนรุ่นต่อไปเนี่ยได้เรียนรู้เพื่อรักษาบ้านเมืองดังนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของทางในหลวงรัชกาลที่9กับสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับที่พระองค์ได้เสด็จแล้วก็มาสร้างบ้านแต่งเมืองให้ที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยมันควรจะต้องถูกบันทึกแล้วก็จะต้องควรเล่าขานต่อไปให้กับเด็กรุ่นต่อไปได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยเมืองมันถูกเกิดขึ้นมาอย่างนี้นะมันถูกพัฒนาการมาอย่างนี้มันถูกสร้างมาอย่างนี้เพื่อเด็กรุ่นต่อไปจะได้เกิดความรักในประเทศชาติของเขาเองรักในสถาบันรักในเมืองมาช่วยกันสานต่อบ้านเมืองครับ
2: ในอนาคตถ้ามีโอกาสอยากจะแพลนที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นพระธาตุชยาแล้วก็การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นให้กับคนที่ไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่เคยรับรู้เรื่องนี้มามีแพลนไหมคะว่าอยากจะถ่ายทอดยังไงบ้าง
0: ผมว่าความคิดของตัวเองเนี่ยนะกำลังรอความหวังจากราชการที่จะมีหอประจำเมืองของเมืองสุราษฎร์ธานีนะแต่ถ้าไม่มีวันหนึ่งถ้ามีกำลังผมจะทำเป็นหอประจำเมืองนะฮะเป็นเรื่องราวที่เล่าเรื่องราวของเมืองสุราษฎร์ธานีไว้เก เก็บให้เป็นอนุสรณ์หรือว่าเป็นเรื่องราวที่คนรุ่นต่อไปได้มาเรียนรู้นะครับมาหอสุราษฎร์ธานีมาหอประจำเมืองแล้วก็จะได้เรียนรู้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับไม่ต้องไปวิ่งหาอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วก็วันหนึ่งพวกเราไม่อยู่อ่ะพวกเราก็ต้องล้มหายตายจากไปแต่สิ่งเหล่านี้มันจะอยู่กับบ้านเมืองเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้สำหรับครับ
1: เมื่อพระราชกรณียกิจในพื้นที่สิ้นสุดลงเส้นทางของวันแห่งความทรงจำกำลังเดินทางเข้าสู่ช่วงสุดท้ายจากวัดพระบรมธาตุชยาไปยังสถานีรถไฟชยาสถานที่ซึ่งจะกลายเป็นภาพจำสำคัญของผู้คนที่มาเฝ้าทรงเสด็จผ่านเวลามามากกว่า1ทศวรรษอาคารแห่งนี้ยังคงยืนอยู่และหนึ่งในเรื่องราวสำคัญที่สถานีแห่งนี้เก็บไว้คือการเสด็จพระราชดำเนินในปีพุทธศักราช2510จากพระบรมธาตุชยาจนมาถึงสถานีรถไฟอาจเห็นได้ว่าพระราชกรณียกิจ1วันไม่ได้จบลงเมื่อขบวนรถไฟเคลื่อนออกจากชานชาลาเพราะสิ่งที่ยังคงอยู่คือศรัทธาและความทรงจำทั้งหมดนี้คือมรดกที่คนชยาช่วยกันรักษาไว้และส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง
3: มีความสุขที่ท่านได้เสด็จมาเห็นครอบครัวการเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่ละแวกของอำเภอชัยยาผมเกิดประมาณ2509ครับผมมีข่าวว่าพอตอนโตขึ้นมาก็มีข่าวว่าท่านเสด็จมาพร้อมกับนายหลวงร.9ครับผมก็มีคนพูดกันเป็นประจำเลยนะก็มีรูปภาพมีอะไรต่างๆที่ท่านได้เสด็จมาก็ยังมีอยู่ครับมีรู้สึกน่าจะมีท่านจะบอกว่าเราจะไม่ทิ้งประชาชนไงของท่านไงครับ
2: บางเรื่องราวเราไม่ได้เกิดทันที่จะเห็นด้วยตาของเราเองแต่เราโชคดีที่ยังมีคนรุ่นก่อนเก็บรักษาความทรงจำเหล่านั้นไว้แล้วส่งต่อมาให้เราเรื่องของเมืองชัยยาในวันนั้นจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของปีพุทธศักราช2510แต่เป็นเรื่องของพระเมตตาที่ยังคงถูกพูดถึงยังคงถูกจดจำและยังคงมีความหมายกับผู้คนจนถึงวันนี้จากคนที่เคยได้รับพระเมตตาสู่คนที่ได้รับฟังเรื่องราวจากคนที่ได้รับฟังสู่คนที่เลือกจะบอกต่อและจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นต่อไปเพราะพระราชกรณียกิจอาจสิ้นสุดลงเมื่อขบวนรถไฟเคลื่อนออกจากสถานีแต่พระเมตตายังคงเดินทางต่อเดินทางผ่านเรื่องเล่าผ่านความทรงจำผ่านหัวใจของประสบนิกร

เด็กโอ้นะลำบากมากค่ะสัญจรไปไหนก็เราไปทางเรือมันเป็นป่าปลูที่ริมแม่ทะเลมันไม่มีอะไรเลยค่ะมันมีแต่ป่าไม้ตอนนั้นมันก็ว่าอยู่ๆเราก็เห็นโฮเดี๋ยวเวียนอยู่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ร้อยเสียก็มารู้อีกทีว่าอ๋อสะเด็ดมาแถวเล่พื้นที่ที่ว่าขันดานก็ได้เจอตรงนี้ว่าลำบากที่สุดปี42ท่านก็มาสะเด็ดที่โรงเรียนครั้งหนึ่งปี43ป่าก็ได้ก้าวฟาวได้เจ็บตั้มกระจูดไปตอนนั้นป้าก็ลืมพัฒนากระชุดขึ้นมามั่งแล้วแต่ว่าพายังไม่จักเจ้าเดยพอพระองค์เสด็จกาเอาข้องมาถวายช่องจีนมันเป็นปู่โตกับนกกาเอามาถวายพระองค์กระชุมได้ว่าช่วยแต่ว่าโรคกระโรคว่ามันไม่ช่วยแต่ว่าก็ภูมิใจมากๆเลยแต่ว่าตัวเองได้ก้าวไปถวายก้องเลยกายจิตพระองค์เพราะว่าท่านก็เร่งว่าถ้าป้าจะเป็นสมาชิกของศูนย์ต้องมาเรียนเพิ่มเติมนะคะอีเรียนมารับเลยว่าเรียนจ้าท่านก็ให้หนังสือไว้เพราะว่านัดครูมาสอนแล้วก็มาเรียนเลย

มีแม่เป็นสมาชิกอยู่เพียนโดยความที่อยากรู้ก็คือไปกันเพียนสมัครปักผ้าด้วยมือไปเราปักไส้กระดาษไส้กรอบรูปรายได้ประมาณเดือน 2,000 กว่าบาทแต่ตอนเนี้ยเราเปลี่ยนด้วยต่างต้นทุนที่ว่าเรามีปลาปลารุ่นเนี่ยช่วยเรื่องกระจูดอยู่แล้วจากซ่านอยู่แล้วเรามาช่วยกันคือคิดดัดแปลงรูปแบบจากปักผ้าด้วยมือเนี่ยเราไม่ต้องช่วงวังในไม้เรามาแปลรูปไปในเนี่ยในไม้เพื่อลดต้นทุนภาระของพระองค์การได้รายได้เพิ่มขึ้นมากว่าอยู่เลยค่ะ

0: ภูมิใจมากค่ะภูมิใจมากเพราะว่าเราไม่เราเป็นคนไทยอ่ะเราถือว่าเออว่างเราได้เข้าไปถึงพระองค์มันยากแต่ว่าจิตสํานึกของเราที่เราภูมิใจในความที่เราเป็นไทยเราก็เลยสร้างต่ออาชีพของพระองค์ได้มอบทุนสําหรับอาชีพแห่งนี้สร้างต่อจนไปชั่วรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะภูมิใจในความเป็นไทยมากที่สุด
1: รู้สึกว่าชีวิตมันก็ดีขึ้นมากๆเลยจากที่ว่า0จะเป็น10เป็น10เป็น100จนว่าถ้าได้นําอาหารที่พระองค์สอนน่ะไปเที่ยวต่อยอดไปช่วยพัฒนาช่วยในด้านการให้ปลานะไปช่วยสอนไปช่วยต่อยอดไปกับหมู่บ้านทางๆเพื่อจะให้ทุกคนได้เรียนรู้และก็ได้มีงานทํากันตัวทั้งจังหวัดเลยค่ะ
2: การเสด็จพระราชดำเนินไปในถิ่นทุรกันดารของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมภูมิปัญญาทางด้านศิลปะหัตถกรรมไทยให้เป็นแหล่งสร้างรายได้เปลี่ยนชีวิตชุบชีวีให้แก่ราษฎรให้ประสบกรณิกรของพระองค์สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: เอาขึ้นเรือขึ้นเรือขึ้นเรือต้องมัดต้องมัดขึ้นเรือ
5: จุดเริ่มต้นเล็กๆสู่ความหวังที่ยิ่งใหญ่หวังให้ทุกคนช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่กับโลกใบนี้ตลอดไป

0: รื่อยๆนะครับจากสีเขียวโตขึ้นนะครับเริ่มมาออกเหลืองเหลืองขึ้นมาเป็นชมพูชมพูขึ้นมาแดงนะครับระยะเวลาจากตรงโน้นมาจนถึงตรงนี้ใช้เวลา9เดือนเห็นไหมครับได้แล้วนี่คือเมล็ดเชอร์รี่สุก 100% ที่ทางกลุ่มรับซื้อจากเกษตรกรอยู่กิโลละ40บาทเงินสด
1: โอ้โห แต่เข้าห้องมาต้องบอกว่ากลิ่นหอมมากนะกล
0: ิ่
1: นหอมไม่ได้ออกกาแฟจัดไม่ได้ออกกาแฟชัดขนาดนั้น
0: ตอนนี้มันยังไม่ออกจนกว่าจะคั่ว
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะวันนี้ค่ะรายการของเราพาคุณผู้ชมมาติดตามในเรื่องของกาแฟกันนะคะต้องบอกว่าหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาและรู้จักกาแฟดีในฐานะที่เขาเป็นเครื่องดื่มชูกำลังในทุกๆเช้าค่ะแต่ต้องบอกว่าที่อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลานั้นกาแฟมีคุณค่ามากกว่านั้นค่ะและที่สำคัญเขาเติบโตไปพร้อมกับธรรมชาตินะคะกาแฟหนึ่งต้นค่ะต้องบอกว่าตั้งแต่เมล็ดนะคะใบดอกเกสรนะคะทุกอย่างคุณผู้ชมต้องบอกว่ามันสามารถแปลงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนที่นี่เขาใช้ประโยชน์ทั้งต้นเลยนะคะไม่ได้ปล่อยให้เป็นของเสียหรือว่าถูกการเผาให้มันเกิดมลพิษทางอากาศด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันค่ะว่าต้นกาแฟหนึ่งต้นนั้นจะมีคุณค่ามากแค่ไหนติดตามได้ในรายการค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สวนกาแฟค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าเอ๊ะโรบัสต้ามันมายังไงเรามาเริ่มต้นกันที่จุดนี้เลยนะคะโดยวันนี้ค่ะผู้ที่จะพาเราทัวร์สวนนี้นั่นก็คือคุณวุฒิค่ะเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: นี่คุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา
2: ใช่ครับเป็น
1: ของกล
2: ุ่
1: มนี้เลยนะคะเดี๋ยวเท้าความก่อนที่จะเริ่มในสวนนี้อยากรู้ถึงจุดเริ่มต้นของคุณวุฒิชั้นนี้ต้องถามว่าเป็นมายังไงเราถึงมาอยู่ในกลุ่มนี้ได้คะ
2: ยาวมากนะครับเล่าเป็นว่าตั้งแต่ตอนที่10ปีที่แล้วพี่เปิดร้านกาแฟก่อนแล้วกันนะครับพี่เปิดร้านกาแฟเล็กๆอยู่ในเมืองสงขลาชื่อว่าเล่ากาแฟครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยเราต้องการสร้างร้านกาแฟที่แตกต่างจากร้านกาแฟทั่วไปก็คือเรามุ่งเน้นที่จะเอากาแฟที่มีคุณภาพกาแฟที่มีคุณค่ามาให้กับลูกค้าที่ดื่มกาแฟนะครับแล้วเราก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยกาแฟดีๆในมือเราเนี่ยกาแฟดีๆในแก้วของลูกค้าเนี่ยมันควรจะมาจากไหนเราอาจจะรู้ว่าเฮ้ยมันมาจากโรงคั่วดีๆแต่เราไม่เคยรู้คุณค่าไม่เคยรู้ที่มาที่ไปก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่พี่เริ่มตามหากาแฟในท้องถิ่นจังหวัดสงขลาเรารู้ว่ากาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อยเนี่ยปลูกกันมา100กว่าปีแล้ว100สะบ้าย้อยเป็นแหล่งปลูกโรบัสต้าที่แรกของประเทศไทยครับแล้วก็เมื่อ2447ประมาณ122ปีเราก็เข้ามาในพื้นที่สะบ้าย้อยครับแล้วเราก็มาเจอต้นกาแฟสะบ้าย้อยณวันนั้นเนี่ยเพิ่งเริ่มปลูกกันเล็กๆน้อยๆเพราะว่ากาแฟมันหายไปช่วงหนึ่งครับแล้วก็เราคิดว่าวันนั้นเนี่ยเราควรจะต้องมาทำอะไรกับกาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อยครับ
1: นี่นะคะถ้าพูดง่ายๆก็คือกาแฟโรบัสต้าเนี่ยมันเริ่มจุดแรกที่แรกของประเทศไทยก็คือที่นี
2: ่ใช่ครับหมู่บ้านนี้เลยครับ
1: นี่เรามาถึงที่แล้วนะคะจุดกำเนิดของกาแฟโรบัสต้าทีนี้มาดูในส่วนของต้นกาแฟก่อนปกติเราจะคุ้นตาว่าเม็ดกาแฟมันต้องเป็นสีน้ำตาลแต่อยากมาดูต้นแนะนำสักนิดนึงค่ะ
2: คือต้นกาแฟโรบัสต้าเนี่ยครับจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับใบหนามีรอยหยักที่ชัดนะครับแล้วก็โรบัสต้าเนี่ยมันผสมข้ามต้นนะครับนั่นหมายความว่าเขาจะต้องออกดอกก่อนนะครับแล้วก็ใช้ลมในการผสมพันธุ์ข้ามต้นใช้ผึ้งใช้แมลงนะครับพอผสมพันธุ์ก็จะติดลูกนะครับติดลูกโดยเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นลูกเล็กๆนะครับนี่ครับจะเห็นนะครับเนี่ยไล่ออกมาเนี่ยนี่คือเริ่มติดลูกเล็กๆก่อนนะครับแล้วก็โตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากสีเขียวโตขึ้นนะครับเริ่มมาออกเหลืองเหลืองขึ้นมาเป็นชมพูขึ้นมาแดงนะครับระยะเวลาจากตรงโน้นมาจนถึงตรงนี้ใช้เวลา9เดือน
1: ถ้าดูง่ายๆเหมือนกิ่งนี้ไหมคะเริ่มต้นจากเม็ดเล็กๆ
2: ไล่มาเรื่อยๆคร
1: ับ แล้วก็เริ่มโตมาเป็นออกเหลืองๆประมาณนี้

0: โดยปกติของสะบ้าย้อยเนี่ยเรามีความโชคดีตรงที่ว่าพื้นดินของสะบ้าย้อยนี่อยู่ในปุ๋ยเคมีเนี่ยก็ไปกันได้แล้วนะครับแต่บางครั้งบางพื้นที่อาจจะมีความต่ำส่วนใหญ่แล้วที่นี่ก็จะเลี้ยงแบบอินทรีย์ปลูกปล่อยเอาไปไม่ใส่เคมีจะใส่ขี้ไก่ขี้วัวอะไรนะครับถ้าแปลงไหนที่ผลผลิตน้อยหน่อยก็จะใช้เคมีแต่ใช้น้อยมากแต่เป็นเคมีที่เราเรียกว่าเคมีปลอดภัย
1: แสดงว่ายังคงความเป็นพื้นดินคุณภาพอย
0: ู
1: ่ใช้ความเป็นปุ๋ยอินทรีย์อยู
0: ่
1: ทราบมาคือกาแฟเมล็ดกาแฟต่างๆเราสามารถแปลมาเป็นปุ๋ยได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับโดยตัวที่เรามาทำได้ก็คือตัวเปลือกกาแฟด้านนอกนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เอาไปแปรรูปเป็นชาหรือไม่เอาไปแปรรูปเป็นตัวเครื่องสำอางเนี่ยเปลือกพวกนี้เวลาเหลือทิ้งเราก็มาทำเป็นปุ๋ยหมักแล้วก็ใส่เข้าต้นกาแฟกับช่วยฆ่าเชื้อราแล้วก็ให้ธาตุอาหารที่ดีกับต้นกาแฟได้คร
1: ับ แสดงว่าเมล็ดของมันมีคุณสมบัติในเรื่องของการฆ่าเชื้อราด้วย
0: เปลือกตัวเปล
1: ือก
0: มันหมักเป็นปุ๋ยแล้วใช้ได้ครับครับผม
1: แสดงว่ามันครบอยู่ในต้นเดียวมันสามารถเป็นปุ๋ยมาบำรุงตัวเองเช่นเดิมกับเข้าสู่มาผลิตเป็นเมล็ดเป็นผลอย่างนี้เหมือนเดิม
0: ใช่ครับ
1: นี
0: ่ใบอะไรใช้ได้หมดเลย
1: ใบก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคค่ะทีนี้ถ้าจากสังเกตนะคะก็จะเห็นว่าแต่ละต้นมันจะมีกิ่งก้านแยกมาไม่4ก็5
0: ครับ
1: ทำไมถึงเป็นเช่นนี้คะ
0: คือลักษณะของการดูแลโรบัสต้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปล่อยแขนงของมันหรือว่าลำต้นเนี่ยเยอะผลผลิตมันก็จะออกน้อยตามหลักวิชาการเนี่ยแนะนำให้เราใช้ไว้ประมาณ5กิ่งไม่เกินนะครับก็คือนับลำต้นแล้วให้ได้5ลำต้นพอที่เหลือตัดออกนะครับถ้าเรานับตรงนี้ต้นนี้ก็จะมีอยู่4 1 2 3 4นะครับแล้วก็แขนงอื่นๆก็ตัดออกนะครับพวกแขนงพวกนี้เวลาตกแต่งกิ่งเขาก็ตัดออกเพราะว่าถ้ามันมีเยอะผลมันก็จะเล็กหรือติดดอกติดผลน้อยนะครับครับเขาก็จะดูแลแค่นี้แล้วก็แต่ละรอบปีก็จะหมุนเวียนกันตัดกิ่งคือโรบัสต้าเนี่ยกิ่งไหนที่มันออกดอกไปแล้วออกลูกไปแล้วเนี่ยมันไม่ออกซ้ำ
1: ก็จะตัดแต่งกิ่งก็คือออกแค่รอบเดียว
0: ใช่แล้วก็ตัดแต่งไปเลยครับครับผม
1: อันนี้เป็นความรู้ใหม่นะตอนแรกเดิมเนี่ยเข้าใจว่ายิ่งเรามีก้านเยอะมันจะยิ่งมีผลเยอะอันนี้ไม่ใช่
0: ไม่ดีครับไม่ดี
1: ก้านน้อยจะออกผลเยอะกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวเดินกันไปเรื่อยๆนะคะนี่ต้องบอกว่า1ต้นใช้งานได้คุ้มจริงๆเลย
0: ใช่ครับ
1: นะคะโอ้
0: ส่วนนี้ก็จะอยู่ประมาณสัก10ปีแล้วครับ
1: ค่ะ
0: 10ปี
1: 10ปีนะคะอันนี้ก็ถือยังต้นเล็กแต่ว่าม
0: ีมีผลผลิตครับเพราะว่าแปลงนี้เป็นแปลงที่เราเคยตัดหมดเขาเรียกว่าการทำสาวครับมันก็แตกขึ้นมาใหม่แล้วก็ที่สำคัญก็คือสะบ้าย้อยเนี่ยเราไม่ได้ปลูกเป็นกาแฟเชิงเดียวมันมีผสมพวกต้นลองกองมังคุดทุเรียนนะครับซึ่งทำให้เป็นลักษณะเด่นของกาแฟที่นี่ครับของกาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อยเรามันจะสุกช้านะครับแล้วก็ปลูกผสมผสานจะมีรายได้ในช่วงปีเนี่ยหลายอย่างหลายช่องทางครับผม
1: นะคะเดี๋ยวเดินตรงกันไปเรื่อยๆเราจะสังเกตว่าแต่ละต้นออกเยอะนะคะนี่ดูต้นนี
0: ้ใช่ครับพอเดือนพฤศจิกาก็เริ่มมีเยอะครับตอนนี้ยังไม่ถึงฤดูการเก็บเกลียวหรือกาแฟสุกที่ดีครับว่าพฤศจิกาจนถึงกุมภาเนี่ยเราจะเก็บผลผลิตได้ค่อนข้างจะเป็นกอบเป็นกำก็คือถ้าเดินมาก็จะเห็นแดงทั้งต้นเลยครับแดงทั้งต้นเลยชาวบ้านที่นี่ก็จะใช้วิธีเก็บแบบแฮนด์พิกกิ้งบิดเฉพาะลูกสุกสีแดงจัดนะครับแบบนี้ถ้าเราไปดูต้นนู้นนะฮะเราจะเห็นเราจะเห็น
1: เดินต่อไปนะคะอ๋อเก็บทีละเม็ดเลยไม่ได้แบบดึงแล้วก็รวมมาทีละ
0: ใบในหนึ่งช่อมันมีหลายสีเขาจะเลือกเก็บเฉพาะเม็ดนี้ใช้มือบิดนิดเดียวเห็นไหมครับได้แล้วนี่คือเมล็ดเชอร์รี่สุก 100% ที่ทางกลุ่มรับซื้อจากเกษตรกรอยู่กิโลละ40บาทเงินสด
1: โอ้โหรับซื้อด้วย
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่แค่ปลูกเองแต่ว่ารับผลผลิตจาก
0: เกษตรกร
1: ชาวบ้านในพื้นที
0: ่ใช่ครับ
1: เป็นการสร้างรายได้เงินหมุนเวียนในชุมชนด้วย
0: ใช่ครับผมแล้วก็เราก็มาแปรรูปเป็นกาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อยคุณภาพสูงเพราะว่ากระบวนการผลิตของกลุ่มเนี่ยได้อย.มีโรงงานมาตรฐานครับผม

0: ี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เกษตรกรพอเก็บผลผลิตกาแฟสุกแล้วนะครับก็จะมายังจุดรับซื้อของเราซึ่งการรับซื้อของเราเนี่ยจะรับซื้ออยู่ทุกวันเสาร์กับวันจันทร์นะครับบ่าย2ถึง5โมงเย็น
1: แสดงว่าชาวบ้านเป็นอันรู้กันว่า
0: ถูกต้องครับ
1: บ่าย2
0: มาขาย
1: มาขายได้เลย
0: มีคนรับซื้อครับเนี่ยครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับซื้ออยู่ตรงนี้เกษตรกรมาปั๊บทุกคนจะต้องช่วยกันเพราะว่าเราไม่ได้มีเจ้าหน้าที่เยอะเกษตรกรก็เปิดเครื่องก็ช่างก็จะมีคนรับซื้อก็นั่งจดน้ำหนักเท่าไหร่ก่อนแช่น้ำพอแช่น้ำตัดลูกลอยออกเขาจะเอาถังสีฟ้าเนี่ยครับมาใส่ลงไปแล้วใส่น้ำให้เต็ม

0: ไหนที่ลอยเขาก็กวาดออกแล้วก็ชั่งเฉพาะส่วนที่จมหักน้ำหนักแล้วเหลือกี่บาทเหลือกิโลแล้วก็จ่ายเลยกิโลละ40บาทจ่ายตรงนี้เลย
1: นี่นะคะแต่ก็ถือว่าขั้นตอนการคัดพวกเมล็ดมันเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายเน
0: า
1: ะ
0: ง่าย
1: แล้วก็อันไหนลอยก็คือใช้ไม่ได้
0: เลยใช่เพราะว่าเกษตรกรที่นี่เหมือนที่พี่บอกว่าแม้ว่าเขาเลือกมาแดง 100% ตามที่เราสอนแล้วเนี่ยบางครีมมันอาจจะมีเม็ดบางเม็ดที่แดงแต่ข้างในกลวงก็มีอยู่เพราะว่าบางครั้งมันต้นไม่สมบูรณ์บ้างกิ่งไม่สมบูรณ์บ้างก็จะมีโอกาสเจอพวกนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรเองก็จะช่วยกลุ่มไม่ต้องมาเป็นภาระออกกลายเป็นกาแฟไม่มีคุณภาพเราตั้งใจจะทำทุกขั้นตอนให้มันง่ายเพื่อจะได้ไม่ต้องยุ่งยากตอนปลายครับพอเราคัดออกปั๊บเราก็มั่นใจแล้วว่ากาแฟของเราตรงนี้เป็นกาแฟคุณภาพหลังจากนั้นก็จะถูกพามายังเครื่องสีเปลือกนะครับกับเครื่องสีเปลือกตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องสีเปลือกนะครับนี่เป็นตั้งแต่แรกๆที่เราทำกลุ่มเลยครับนี่ได้งบประมาณจังหวัดมาครับก็เครื่องตัวนี้ก็ทำหน้าที่ในการเอาเปลือกสีแดงออกที่เราเจอเมื่อกี้เอาเปลือกสี
1: แดงจะเลาะไปเรื่อยๆ
0: ถูกต้องครับมันก็จะหมุนก็ขัดเอาเปลือกออกนะครับเมล็ดก็แยกมาทางหนึ่งเปลือกก็แยกไปอีกทางหนึ่งเปลือกเราก็ไปอบทำเป็นชาเปลือกกาแฟนะครับ
1: ส่วนเมล็ดผลิตภัณฑ์
0: เราก็จะเอามาหมักตามสูตรของเรานะครับใส่ในถังหมักอันนั้นนะครับใบนั้นนะครับแต่ตอนนี้เราเปิดไม่ได้เพราะเรากำลังหมักอยู
1: ่
0: นะครับเราก็จะใช้จุลินทรีย์ในพื้นที่ซึ่งเราคัดเลือกได้ด้วยตัวของกลุ่มเราเองก็คือเราเอาเมล็ดกาแฟมาแล้วก็มาเพาะเชื้อแล้วเราพบว่ามันเป็นเชื้อยีสต์แล้วก็เชื้อพิเชียเนี่ยที่ทำให้กาแฟมันมีกลิ่นเฉพาะ
1: ค่ะ
0: เราก็หมักอยู่ประมาณ3วันครับควบคุม pH ทุกขั้นตอนเราจะมีหลักการทำงานหมดว่าเราควบคุม pH ไม่ต่ำกว่า 3.5 นะครับพอได้ที่เสร็จปั๊บสักประมาณ TC
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับสตาฟก็จะมาเอาเมล็ดกาแฟที่หมักไว้ในนั้นนะครับไปตากเดี๋ยวเราไปดูโรงตากกันร้อนนิดนะครับ
1: ร้อนนิดนึงแต่ว่าอยากเห็นแล้ว
0: อยากได้เห็นอยากได้เห็นสภาพอยากได้เห็นสภาพ
1: ค่ะรับซื้อเม็ดมันเสร็จแล้ว
0: สีเปลือกแล้วก็หมักพอหมักได้ที่ครับครบ3วันเราก็มาตากในโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ของเราตรงนี้ครับ
1: เรียกว่าโรงตาก
0: ครับพลังงานแสงอาทิตย์ครับ
1: โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดู
0: ร้อนนิดนึงฮะร้อนนิดนึง
1: ไม่เป็นไรค่ะเราร้อนตั้งแต่ในสว
0: นแล้วนี่นะครับกาแฟที่เราทำนะช่วงนี้เป็นฤดูที่ยังมีกาแฟไม่เยอะครับมีอยู่แค่นี้ครับ
1: แต่เข้ามาก็รับรู้ถึง
0: ใช่ร้อน
1: ที่มันอบอยู่นะฮะ
0: พอเราหมักเสร็จแล้วใช่ไหมครับตอนเช้ามาเนี่ยพี่น้องของเราก็จะเอามาตากเกลียนะครับตอนแรกมันจะเปียกก่อนถูกไหมครับมันจะเปียกก่อนแล้วก็เกลียเนี้ยก็ตากไว้ประมาณสักอาทิตย์นึงแต่ละวันเขาต้องมากลับ
1: พอ
0: ใช้มือกลับทุกวัน
1: อย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช้มือกลับแบบนี้
1: ไม่ใช่แบบจะต้อง
0: ไม่ครับก็แค่เกลียไปเกลียมาครับแล้วก็จะต้องมีคนคอยเช็คอยู่ตลอดเป็นยังไงบ้างกลิ่นอะไรเป็นยังไงแบบนี้นะครับนี่คอยเช็คนะครับ
1: กลิ่นมันต้องประมาณไหนคะถึงจะคิดว่ามันได้แล้ว
0: เขาแห้งเนี่ยเราเขย่ากับมือเขย่าเนี่ยแบบนี้ใกล้ได้แล้วมันเสียงดังก็แก๊กก็แก๊กเห็นไหมครับพอก็แก๊กก็แก๊กแบบนี้เราจะต้องผ่านเครื่องมือวัดความชื้นถ้าความชื้นได้เกิน12เราเก็บเลย
1: แล้วเมล็ดที่มันเปลือกหลุดแล้วเป็นอย่าง
0: น
1: ี้แล้ว
0: ไม่เป็นไรเพราะว่าตรงนี้เราสามารถกระเทาะเปลือกต่อได
1: ้
0: กระเทาะปั๊บเราก็จะเจอเมล็ดกาแฟอยู่ไงเอาสมมติขออนุญาตกระเทาะให้นะครับนี่ครับตัวนี้เราต้องไปสีด้วยการสี
1: มันจะมีด้านในอ
0: ีกทีนึงเจอเมล็ดกาแฟที่เมล็ดกาแฟอยู่ไหนครับแกได้
1: เลยครับอ๋อแต่ท้องมันก็เหลือเม็ดนิดเดียว
0: ครับเล็กนิดเดียวครับจากผลหนึ่งผลนะจะกลายเป็นแค่นี้ครับเราเรียกกรีนบีน
1: โอ้นี่ค่ะนี่คืออันนี้คือต้องตากไปผ่านกระบวนการก็คือเหลือแค่เมล็ดแค่นี้
0: ใช่ใช่ครับ
1: นิดเดียว
0: ครับเรียกกลิ่นหอมมากเพราะว่ามันเกิดจากการหมักของยีสต์ครับหอมหวานคล้ายๆกับผลไม้แห้ง
1: ใช่ใช่
0: ประมาณนั้นครับครับเราก็ตากแบบนี้ครับแล้วก็การควบคุมอุณหภูมิในโรงตากเนี่ยเราไม่ให้เกิน42
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีเครื่องควบคุมอัตโนมัติอยู่ด้านหลังนะครับเมื่อก่อนเราใช้ไฟฟ้าวันนี้เราก็ใช้เป็นโซล่าเซลล์แล้วครับเราต้องการกาแฟที่มีคุณภาพสูงเพราะว่าถ้าเราสามารถตากแห้งไวแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปเนี่ยกาแฟของเราจะไม่มีเชื้อราเลยนะครับก็ทำแบบนี้
1: เหมือนเป็นการฆ่าเชื้อไปในตัว
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วพอเราเก็บวิธีเก็บเขาก็แค่รวบรวมแบบนี้ครับแล้วก็เก็บใส่ถุงนะครับแล้วก็ไปบ่มนะครับหลังจากนี้เราก็ไปดูห้องบ่มได้เลยคร
1: ับ โอเคค่ะนี่นะ
0: แบบนี้ครับเวลาผมชอบเวลาจับภาพแบบนี้เราจะเห็น
1: สวยมาก
0: ใช่ครับมันจะเห็นภาพอยู่
1: แล้วเสียงมันเน
0: า
1: ะ
0: เสียงมันน่ารักครับ
1: เสียงมัน
0: บอกให้เราใกล้ได้เงินแล้วใกล้ได้เงินแล้ว
1: นี่
0: นะครับ
1: ตัวเงินมันอยู่ในนี้แหละค่ะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูโรงบ่มกันครับ

0: เมื่อกี้เราตากเสร็จแล้ว
1: ครับ
0: เมล็ดโอเคแล้วทีนี้มันจะไปขั้นตอนไหน
1: ครับก็มายังห้องบ่มกาแฟกะลานะครับซึ่งห้องนี้เราได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนจากศูนย์การเรียนรู้กาแฟโรบัสต้าภาคใต้นะครับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็หน่วยงานบพท.นะครับเราก็จะเก็บใส่ถุงเป็นแบบนี้ครับถุงนึงประมาณ
0: ที่ตากเมื่อกี้เรารวบรวมใส่ในถุงอย่างนี้เลย
1: เก็บใส่ถุงแบบนี้น้ำหนัก12กิโล12กิโลนะครับถุงละ12กิโลนะครับเพื่อที่จะบ่มเอาไว้เป็นเวลา6เดือน
0: ตั้งไว้อย่างนี้6เดือนไม่ได้ผ่านกระบวนการอะไรก็คือ
1: ไม่มีครับบ่มเพื่อให้กลิ่นให้คุณภาพให้เมล็ดมีความแข็งที่เสถียรนะครับแต่ห้องนี้เราควบคุมโดยการใช้เครื่องเล็กๆในการดูดความชื้นในอากาศออกเขาเรียกว่าการควบคุมความชื้นในอากาศ
0: เรียกว่าง่ายๆก็คือเครื่องดูดอากาศ
1: ถูกต้องครับทำให้กาแฟมันอยู่ในอุณหภูมิที่สม่ำเสมอไม่วิ่งไปวิ่งมาแล้วมันเลยทำให้กาแฟของที่นี่คุณภาพค่อนข้างจะสูงมากนะครับซึ่งพอครบ6เดือนที่นี่ผมโชคดีเหมือนที่ผมเคยเล่าน้องว่าถ้าผมบอกที่นี่ว่าเฮ้ยเก็บ6เดือนเขาจะก็ไม่เคยต่ำกว่า6เดือนนะครับเพราะทุกคนจะเชื่อนะว่าการให้ความสำคัญต่อคุณภาพมันมีผลต่อรายได้ที่เราจะได้มาในอนาคตนะครับ
0: แต่เข้าห้องมาต้องบอกว่ากลิ่นหอมมาก
1: หอมครับกลิ่นคล้ายๆผลไม้แห้ง
0: ไม่ได้ออกกาแฟจัดไม่ได้ออกกาแฟชัดขนาดนั้น
1: ตอนนี้มันยังไม่ออกจนกว่าจะคั่วจนกว่าจะคั่ว
0: โอเคเสร็จแล้วเราบ่มไว้ละ6เด
1: ือ
0: น
1: บ่มไว้6เดือนครับเราจะไปสู่ขั้นตอนสีสิ่งที่ไม่ต้องการออกจะเหลือแค่เมล็ดกาแฟข้างใน
0: ได้ค่ะนี่ก็จะมีการเขียนวันที่ไว้เนาะว่าต
1: ั้
0: งแต่เมื่อไรอะไรเงี้ยจะได้กราบ
1: เรามีการบันทึกทุกอย่างหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นวันที่ใครเป็นคนตากใครเป็นคนวัดความชื้นกาแฟชุดนี้มาจากตำบลไหนของอำเภอสะบ้าย้อย
0: อ๋อแสดงว่าห้องนี้นี่รวมกันใน
1: รวมทุกอย่างครับต่อไปเนี่ยข้างซองกาแฟของเราเนี่ยลูกค้าแค่สแกน QR โค้ดจะรู้ว่ากาแฟนี่มาจากสวนไหน
0: ดี
1: นะครับ
0: ใช้เทคโนโลยีมาร่วมในสิ่งนี้ด้วย
1: ครับเนี่ยภาพรวมของเราเนี่ยที่เราทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยครับมันก็จะเข้ามาหมดทุกอย่างเลยครับมีองค์ความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นในส่วนของการกำจัดแมลงฆ่ามอดเนี่ยเราไม่ได้ใช้สารเคมีเราใช้วิธีกับดักนะครับทำให้กาแฟเราปลอดสารเคมีครับก่อนจะปลูกเราตรวจดินนะครับปลูกไปแล้วเราตัดแต่งกิ่งนะครับเมล็ดเชอร์รี่เก็บได้ตอนไหนเรามีมาตรฐานให้เขาดูว่าแดงอะแดงแบบไหนแดงของผมกับแดงของชาวบ้านเป็นยังไง
0: อาจจะไม่เหมือนกัน
1: เอามือทาเล็บเลยครับเอาทาเล็บแล้วก็เทียบกันเลยเนี่ยครับก็เนี่ยมาวัดกันเห็นไหมครับพอเสร็จแปรรูปก็เดี๋ยวเราจะไปเจอการคัดกาแฟเราไปดูห้องคัดกาแฟ
0: ไปกันค่ะ
1: กาแฟที่นี่คัดด้วยมือและสายตาทุกเม็ด
0: ไม่ได้ใช้เครื่อง
1: ไม่มีเครื่องครับเพราะว่าตอนนี้งบประมาณยังไม่มีงบประมาณยังไม
0: ่ใช้แรงคนในการ
1: ใช้แรงงานครับเพราะว่าเราอยากส่งเสริมให้คนที่มาคัดกาแฟเรานอกเหนือจากเป็นสมาชิกในกลุ่มแล้วเนี่ยกลุ่มเปราะบางผู้สูงวัยนะครับแล้วเยาวชนที่มีต้องการทำงานช่วงภาคฤดูร้อนอะไรเนี่ยเราก็พยายามจะช่วยกันนะครับแล้วก็เราให้องค์ความรู้เขาก่อนที่เขาจะเริ่มทำนะครับเรามาดูกันครับกาแฟพอบ่มครบ6เดือนแล้วเนี่ยก่อนจะมาถึงตรงเนี้ยเราจะพาไปตรงโน้นก่อนตรงนี้ก่อน
0: เป็นอีกหนึ่งเครื่องที่จะต้องรู้จักกันอันนี้คือเครื่องอะไรคะ
1: เครื่องสีหรือกระเทาะเปลือกครับ
0: อ๋อเปลือกที่เราตากที่มัน
1: ต้องครับ
0: เปลือกนอกสี
1: กระเทาะออกมาแล้วก็จะกลายเป็นเปลือกพวกนี้ครับเอาออกนะครับเปลือกพวกนี้เราพาไปทำปุ๋ยส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปทำเป็นไบโอชาไบโอชาเนี่ยเป็นฐานที่ถูกเผาอย่างสมบูรณ์แล้วก็เอากลับไปใส่ในดินให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของเราเพื่อฆ่าเชื้อในดินทำให้ดินมันร่วนซุยแล้วก็สร้างสารเคมีต่างๆในดินที่มีคุณประโยชน์ต่อต้นกาแฟครับพอเราสีเสร็จมันก็ถูกแยกออกมาเป็นเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะครับทั้งหมดก็จะถูกส่งมาตรงนี้ครับนี่ครับนี่คือพี่ๆที่กำลังนี่เป็นหัวหน้าทีมนะครับในการคัดกาแฟสวัสดีครับพี่อ๋อย
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่อ๋อยก็ทำการคัดครับน้องเขาจะคัดสิ่งที่ไม่มีคุณภาพหรือเราเรียกว่าดีเฟกต์ออกเห็นไหมครับเมล็ดพวกนี้เราไม่ใส่เข้าไปเพราะว่าถ้าเราใส่ไปเวลาเราไปคั่วกาแฟมันเสียรสชาติ
0: แสดงว่าเม็ดที่ได้คุณภาพจะต้องเป็นสีที่มันโอเค
1: ถูกต้องครับเขาจะมีเม็ดมาตรฐานของเขาเลยนะครับ
0: อ๋ออย่างนี้คือผ่านถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าอย่างนี้คือผ่านไหมคะอันนี้คือไม่ผ่านใช่ไหมอัน
2: น
0: ี
2: ้แค่พอค่ะ
1: คัดออก
0: น
1: ี
0: ่แสดงว่าได้แล้วตามีแววแล้วหนูอ่ะ
1: มันมีผลกับรสชาติครับมันมีผลกับรสชาติมากแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราเห็นแบบนี้เราอาจจะรู้เฮ้ยโอเคแต่ถ้าเราไม่พลิกครับอ้าวเพราะฉะนั้นพี่เขาพลิกซ้ายขวาเลยนะครับบนล่างพลิกหมดเลย
0: แสดงว่าเห็นสีขาวๆอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าจะได้
1: ไม่ได้แปลว่าดีครับต้องพลิกมีมอดเจาะเราก็ไม่เอาเป็นเชื้อราหรือเมล็ดแตกหักจากการกระบวนการสีกาแฟเนี่ยต้องคัดออกหมดครับ
0: ต้องเป็นเม็ดที่สมบูรณ์
1: ใช่ครับ ราะพวกนี้เวลาเราไปคั่วครับถ้าเกิดเม็ดแตกเม็ดอะไรมันจะสุกก่อนพอกว่าเม็ดอื่นจะสุกไอ้นี่ไหม้ละเขาก็จะคัดนะครับ
0: หนึ่งถาดอย่างเงี้ยค่ะเราใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่มันถึงจะโอเคเสร็จเรียบร้อยละถาดเนี้ย
2: ถาดเนี้ยคะ
0: ค่ะ
2: ประมาณ20นาทีค่ะ
0: ยี่โอ้โห20นาที
1: ต้องประสบการณ
0: ์
1: แต่เขาเทแล้วก็ไม่ได้เยอะนะครับหนึ่งไอ้นี่ไม่ถึงกิโลน
2: ะครับไม่ถึงกิโล
1: ครับ
2: ไม่ได้แล้วค่ะ
1: ครับเอาออกแล้ว
0: ต้องใช้ความชำนาญแล้วก
1: ็ใช่ครับ
0: ใจต้องรักส่วนหนึ่งด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็ใจต้องรักส่วนหนึ่งด้วย
1: ก่อนที่จะมาคัดแบบนี้เราก็จะให้ความรู้เขาก่อนว่าเม็ดแบบนี้ใช้ได้เม็ดแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับรวมถึงน้องๆฝึกงาน2คนที่มาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรัตภูมินะครับน้องชิกับน้องเชอรี่เนี่ยก็น้องๆมาอยู่กับเราตั้งแต่เดือนพฤษภาหรือเมษาลูก
2: พฤษภาน
1: ะครับตอนนี้เริ่มคัดเป็นแล้วพอเราสอนเขาเริ่มคัดเป็นแล้วครับ
0: คนไหนน้องเชอรี่คะอ๋อแหมนึกว่าคนนู้นไม่ใช่เนาะ
1: ครับเนี่ยก็ทุกคนก็คัดนะครับคัดเสร็จก็จะต้องส่งตัวเลขว่า1กิโลที่เอามาเนี่ยหลังจากคัดแล้วเนี่ยเสียเท่าไหร่ดีเท่าไหร่เราต้องการจดบันทึกหมดเพราะว่าเราต้องการรู้ต้นทุนที่แท้จริงนะครับ
0: พอคัดตรงนี้เสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จได้เมล็ดพันธุ์แล้ว
1: ถูกต้องแล้วก็จะเตรียมไปคั่วแล้วเราไปดูแล้วครับพวกนี้จะผ่านการบ่มมาก่อน6เดือนแล้วก็สีเสร็จก็จะมาเป็นตัวนี้คัดเรียบร้อยก็เอาไปคั่วเดี๋ยวเราไปดูห้องคั่วกัน
0: ไปค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการคั่วแต่ว่าเราก็ต้องมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน
1: ใช่ครับถูกต้องครับเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนที่กำลังจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จแล
0: ้
1: วเราจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องความสะอาดแล้วก็การปนเปื้อนครับ
0: ทีนี้ขั้นตอนการคั่วคะเป็นยังไง
1: ครับจากสารดิบที่เราเจอที่พี่อ่อยคัดเมื่อกี้นะครับเราก็เริ่มต้นเนี่ยเราต้องมาทดลองกับเครื่องเล็กนี้ก่อนเครื่องนี้ก็จะทดลองครั้งนึงประมาณ1กิโลนะครับพอเรารู้ว่าคั่วแบบไหนอร่อยที่สุดนะครับเราก็จะมูฟไปเป็นเครื่องใหญ
0: ่เครื่องใหญ่ขึ้น
1: เครื่องใหญ่12กิโลนะครับเราก็จะมีสารกาแฟเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับ
0: ได้ค่ะการคั่วแต่ละครั้งอะค่ะระยะเวลาของการคั่วอย่างเงี้ยเราใช้เครื่องต่อเครื่องนี้ค่ะประมาณเท่าไหร่คะ
1: มันจะขึ้นอยู่กับระดับการคั่วครับคั่วอ่อนก็ใช้เวลาประมาณสัก9นาทีคั่วเข้มไอ้คั่วกลางก็อยู่ประมาณสัก11นาทีคั่วเข้มก็อยู่ประมาณ12นาทีประมาณนั้นครับแต่อุณหภูมิเนี่ยตั้งต้นเนี่ยเราจะต้องวอร์มให้เครื่องมันร้อน185องศาเซลเซียสนะครับแล้วเราก็สารกาแฟที่เราคัดเสร็จแล้วนะครับใส่ไปทางฮอปเปอร์ด้านบนนะครับเครื่องเขาก็จะคั่วหมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยเราก็จะควบคุมอุณหภูมิอะไรได้จากมือถือนะครับที่นี่นะครับแล้วเราก็จะมีโรสเตอร์ก็คือคนคั่วกาแฟคอยชุบจิ้มลงมาแล้วก็ดู
0: ได้หรือยัง
1: ถ้าไม่ได้ก็ใส่ตักแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนึงเพราะระยะเวลามันสั้นครับก็นั่งดูโอเคสมมุติได้แล้วปั้งเขาก็เปิดรืดเลยครับมันก็จะไหล
0: ลงมาน
1: ี
0: ่
1: นะครับพอไหลมาปั๊บเนี่ยด้วยความที่เมล็ดกาแฟมันร้อนมันจะมีควันเยอะตัวนี้ก็จะหมุนเพื่อไล่ความร้อนออกก็จะมีตัวดูดความร้อนไปทิ้งออกไปข้างนอกนะครับตั้งไว้จนเมล็ดกาแฟเย็นแล้วก็ชาร์จออกมาเป็นเมล็ดกาแฟคั่วครับจากเมล็ดกาแฟที่เราเห็นเม็ดดิบจะกลายเป็นเม็ดคั่วแบบนี้ละนะครับอันนี้เหลือเศษอยู่หน่อยนึงนะครับก็เป็นพวกอันนี้เป็นคั่วเข้มนะครับคั่วเข้มนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องโน้นกันนะครับหลังจากที่เราคั่วเสร็จแล้วนะครับ
0: ถ้าเป็นสมัยก่อนจุดเริ่มต้นอาจจะเป็นการคั่วมือ
1: ด้วยกระทะ
0: ด้วยกระทะถ้าคนแบบดั้งเดิมจริงๆอาจจะเป็นการก่อทาน
1: ใช่แล้วก็ของอะไรก็ได้หมด
0: ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะ
1: แต่ว่าแบบนั้นเราก็จะกินกาแฟที่วันนี้อร่อยพรุ่งนี้อาจจะไม่อร่อยเพราะว่ามันควบคุมอะไรไม่ได้เลยใช้ฟิลลิ่ง
0: เ
1: นี่ย
0: ความร้อนอะไรเงี้ยใช
1: ่ใช่ครับ
0: อันนี้คืออ
1: ันนี้คือกาแฟคั่วเข้มครับสังเกตดูสีจะเข้มนะครับคั่วเสร็จปั๊บเนี่ยเรายังไม่สามารถบรรจุได้เพราะมันมีแก๊สอยู่เราก็วางให้ขายแก๊สนะครับแล้วเราจึงจะบรรจุนะครับน
0: ี่
1: ค
0: ือประมาณกี่เดือนคะ
1: ไม่ครับเราจะบ่มไว้อีกประมาณสักอาทิตย์นึง3วันแล้วแต่การคั่วนะครับแล้วแต่ชนิดของกาแฟนะครับไว้ในถุงแบบนี้แล้วเราค่อยมาแพ็คเป็นซองๆไปนะครับถ้าเกิดว่าสมมติว่ามันได้ที่แล้วเนี่ยแล้วลูกค้าอยากได้กาแฟแบบคั่วบดก็จะผ่านเครื่องบดตัวนั้นนะครับก็จะมีเครื่องบดก็มีเจ้าหน้าที่คอยมาทำของเราตรงนี้นะครับก็จะแบ่ง
0: เครื่องบดนี้ก็จะเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาอยู่บ้าง
1: ใช่ครับก็จะคุ้นๆตามร้านกาแฟ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะที่นี่ของเรายังเป็นผลิตยังไม่เยอะแต่ว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเรามีเป็น100ตันเนี่ยเราก็จะต้องมีเครื่องที่ใหญ่ขึ้นนะครับวันนี้ช่วงนี้เรามีอยู่ปีประมาณ3ตัน
0: ก็เยอะอยู่นะคะ
1: 3 ตันไม่พอขายเพราะว่าแล้วบ้านย้อยออเดอร์เข้ามาปีประมาณ40ตันแต่ว่าเรามีให้แค่3ตัน
0: ทีนี้ถ้าพูดในส่วนของเกษตรกรหรือว่าประชาชนในพื้นที่ค่ะหลังจากที่เราเริ่มทำมาอย่างพี่วุฒิอยู่มาเป็น10ปีแล้วค่ะการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นเกษตรกรณตอนนี้เรามีการขยายมีผลิตภัณฑ์อะไรเพิ่มเติมมาต่างๆเป็นยังไงบ้าง
1: โอ้เยอะมากนะครับก็คือจากเดิมที่เรามีแค่กาแฟคั่วเข้มแบบนี้อย
0: ่
1: างเดียวเลยแล้วขายได้กิโลประมาณ100กว่าบาทพอเราปรับมาเป็นคั่วกลางแล้วก็คั่วอ่อนเนี่ยหลังจากที่เราปรับประมาณสักปีนึงเนี่ยเราก็เริ่มขายได้กิโลละ600กว่าบาทแล้วพอยิ่งคุณภาพของเราดีขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นกาแฟที่เราเรียกว่าไฟโรบัสต้าหรือกาแฟที่มีการชิมประเมินเกิน80เนี่ยราคาเรากระโดดมาเป็น 1,500 จาก10ปีที่แล้วอยู่160วันนี้อยู่ที่กิโลละ 1,500 บาทผมว่าระยะทางของการเดินทางตลอดเวลา10ปีเนี่ยมันทำให้ชาวบ้านมีเม็ดเงินเข้าสู่ชุมชนมีเม็ดเงินเข้าสู่ครัวเรือนได้เยอะขึ้นซึ่งตรงนี้มันเกิดจากนโยบายในการทำของกลุ่มเราก็คือว่าเราต้องการให้วิสาหกิจของเราเนี่ยทำธุรกิจชุมชนโดยการเอาหลักธุรกิจมาบริหารจัดการสินค้าของชุมชนแล้วก็เอาเม็ดเงินจากนอกชุมชนเข้ามาเพื่อผลักดันและก็ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนมัน3คำมันเกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชนธุรกิจชุมชนเศรษฐกิจชุมชนนะครับเพราะเรามั่นใจว่าแม้ว่ากลุ่มเล็กๆของเราเนี่ยครับเราอาจจะไม่ได้ร่ำรวยนะครับแต่เราก็จะมีความแข็งแรงมีความมุ่งมั่นเราอาจจะไม่มั่งคั่งแต่เราก็จะมีความยั่งยืนในชุมชนของเราเพราะว่าเป้าหมายในอนาคตเนี่ยเรายังต้องการให้คนสะบ้าย้อยเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่พิเศษในเรื่องของความมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่ของสะบ้าย้อยมันก็จะมีความยากกว่าที่อื่นนะครับแต่พวกเราก็ฝ่าฟันมาได้แล้วเราก็มุ่งมั่นทำกันมาเนี่ยมันเลยทำให้พวกเราเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจว่าวันนี้ชุมชนของเราเดินมาถูกทางแล้วรอบกาแฟมรดกทางรสชาติที่เรามีมา100กว่าปีเนี่ยสามารถที่ยกระดับชีวิตของพี่น้องในชุมชนของเราได้นะครับผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากกาแฟแล้วเนี่ยเรายังมีผ้ามัดย้
0: อม
1: จากใบกาแฟเรายังมีชาดอกกาแฟเรายังมีเครื่องสำอางจากเปลือกกาแฟจากดอกกาแฟซึ่งเรามั่นใจว่ามันสามารถที่จะสร้างเมล็ดเงินให้กับคนในชุมชนลูกหลานของคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเจนไหนก็แล้วแต่เนี่ยสามารถเอาผลิตภัณฑ์ของชุมชนของเขาเนี่ยไปขายต่อโดยทางออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เนี่ยเรามั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นการผลักดันโดยการใช้กาแฟโรบัสต้าเป็นตัวนำครับ

0: ดาหลาบาติกคือการสืบทอดและฟื้นฟูลายผ้าบาติกโบราณโดยครูช่างศิลปะหัตถกรรมครูธนินทร์รักษาวงศ์ได้นำลายผ้าบาติกโบราณของคุณยายที่เคยใช้ทำสโรงมาพัฒนาต่อยอดเป็นการสร้างสรรค์งานผ้าบาติกที่มีกรรมวิธีเฉพาะตัวคือการพิมพ์มือผสมกับการเขียนลายโดยใช้แม่พิมพ์โลหะและผู้กันในการลงสีซึ่งเป็นวิธีที่พบน้อยมากในสมัยก่อนตอนนี้นะคะขวัญก็อยู่ในร้านดาราแล้วนะคะจะเห็นว่าตรงโซนนี้เป็นลายผ้าแบบโบราณนะคะที่มีความสวยงามมากๆแล้วก็สีสวยด้วยนะคะนี่จะเป็นแบบลายจีนนะคะโบราณจะเห็นถึงเส้นที่มีความละเอียดนะคะรวมถึงเอกลักษณ์ของร้านจริงๆนะคะดูจากสีและลวดลายนะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งลายก็คือที่ขวัญชอบก็คือนี่ค่ะลายประแจจีนนะคะมีอยู่หลายแบบด้วยกันนะคะลายประแจจีนนี่เรียกอีกชื่อนึงก็คือลายที่ร่ำรวยความเป็นมงคลเป็นลายมงคลนั่นเองนะคะอย่างผืนนี้สวยมากเลยค่ะทั้งลวดลายทั้งเรื่องของสีสันนะคะเป็นสีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะจริงๆนะคะเพราะที่นี่นั้นมีเทคนิคในการที่ผสมสีทำสีผ้าออกมาได้เป็นเอกลักษณ์จริงๆนะคะซึ่งถ้าหากต้องการลวดลายผ้าโบราณที่มีเอกลักษณ์รวมทั้งสีที่มีเป็นสีเอกลักษณ์ก็ต้องมาที่นี่นะคะดาหลาที่จังหวัดกระบี่นะคะสวยจริงๆลายนี้ขวัญชอบค่ะเป็นพิมพ์ลายโบราณลายประแจจีนนะคะนอกจากลายประแจจีนนี้แล้วนะคะก็จะมีแบบที่เป็นประแจอีกแบบนึงนะคะซึ่งเป็นทางฝั่งโซนโรมันนะคะเดี๋ยวขวัญดูให้เมื่อสักครู่จะมีอยู่นี่นะคะมีแบบประแจ2แบบนี้เป็นแบบประแจจีนก็จะเป็นอีกแบบนึงส่วนนี้เป็นแบบโรมันหรืออิตาลีนะคะก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะพิมพ์คล้ายๆกันค่ะแต่ว่าด้วยลักษณะก็จะแตกต่างกันเห็นไหมคะทั้งสีทั้งรูปแบบของลายพิมพ์เองเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบแบบไหนก็สามารถมาดูกันได้นะคะและที่มีความผสมผสานกันนี่ค่ะเป็นลวดลายประแจนะคะทั้งสีสันที่มีความสวยงามแล้วมีการดีไซน์ร่วมกันกับลายขอพระราชทานด้วยนะคะก็นำมาผสมในผ้าไทยที่กลมกลืนแล้วก็สวยงามมากๆเลยละค่ะเห็นว่าสีสันนั้นสวยจริงๆนะคะอีกหนึ่งลายพิมพ์โบราณของที่ร้านดาหลานะคะที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่อื่นก็คือนี่ค่ะลายดอกยาเป็นดอกไม้เป็นดอกเล็กๆนะคะนี่เห็นไหมคะเป็นลายดอกยาดอกเล็กๆอยู่ซึ่งก็จะมีหลากสีอย่างที่ขวัญบอกนะคะจะมีสีเลือกเยอะมากซึ่งจะเป็นโซนสีที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆนะคะแต่ละสีเดี๋ยวเราจะพาลงไปดูเทคนิคของการทำสีที่นี่กันนะคะซึ่งกว่าครูโอจะได้แต่ละสีมาเนี่ยก็ต้องผ่านในเรื่องของการศึกษาเรื่องของการเรียนรู้มาแล้วก็ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาค่ะก็จะมีการส่งต่อจากนี้ไปอีกนะคะเพื่อที่จะอนุรักษ์ลายผ้าแบบนี้โบราณแบบของกระบี่เอาไว้ให้คงอยู่ต่อไปด้วยนะคะ
1: ครูชนินทร์รักษาวงศ์ผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มดาหลาบาติกได้สืบสานและรังสรรค์ความงดงามของผ้าบาติกโบราณของภาคใต้จนได้รับยกย่องเชิดชูให้เป็นครูช่างศิลปะหัตถกรรมปี2556
2: ผ้าโบราณนะคะสมัยโบราณเนี่ยค่ะมันก็จะมีลวดลายที่เราได้เห็นนะคะเราจะเห็นว่าผ้าบาติกโบราณเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเป็นผ้ามงคลนะคะจะเป็นผ้าที่สำหรับรับไหว้หรือว่างานมงคลต่างๆอย่างเช่นลายตัวนี้นะคะชื่อลายประแจจีนหรือกุญแจจีนหรือตะขอเกี่ยวทรัพย์ซึ่งเป็นลายหนึ่งในมงคลฮวงจุ้ยของจีนนะคะหมายถึงการเกี่ยวทรัพย์ให้กลับเข้ามาอยู่ที่เราให้เยอะๆอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะสังเกตว่าพอลายประแจจีนเนี้ยมันก็จะมีประแจจีนที่เป็นโซนเอเชียนะคะกับอีกอันนึงเป็นประแจจีนที่มันเป็นของโซนโรมันอิตาลีอะไรพวกแบบนี้นะคะเป็นการผสมผสานลวดลายวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยค่ะเป็นลายประแจจีนอีกอันนึงก็จะเป็นลวดลายโบราณของอินเดียนะคะเราได้รับวัฒนธรรมอินเดียมาผสมด้วยนะคะในประเทศของเรานะคะตัวนี้เป็นลายดอกหญ้าค่ะตัวนี้นะคะ มันมีความเรียบง่ายแต่ว่าตัวเชิงต่างๆของเขาเนี่ยจะมีลวดลายที่เป็นกำหนดเป็นคู่แล้วถ้าเราจะสังเกตเห็นนะคะนี่ค่ะเป็นปะตะเห็นไหมคะปะตะก็คือตัวปะเต๊ะที่คนเรียกเข้าใจว่าผ้าปะเต๊ะจริงๆผ้าปะเต๊ะกับผ้าบาติกคือตัวเดียวกันนะคะผ้าบาติกปะเต๊ะเป็นตัวเดียวกันเป็นผ้านี่แต่มีหน้าผ้าผ้าโบราณทุกชิ้นเนี่ยค่ะมันก็จะมีหน้าผ้าของมันนะคะจะให้ดูนะคะร้อนนี่ค่ะเวลาเขาใส่มันบ่งบอกถึงฐานะของผู้ใส่ด้วยนะคะถ้าเป็นทั่วอันนี้ก็จะเห็นไหมคะว่าจะมีรายละเอียดงดงามมันก็คือเหมือนยอดบายสีหรือหน่อไม้นะคะหมายถึงความเจริญเติบโตที่ขึ้นมาค่ะนะคะเป็นเครื่องมือชั้นหนึ่งแต่ว่าอันนี้เป็นยอดบายสีนะคะแล้วยอดบายสีเนี่ยฐานันดรศักดิ์สมัยโบราณก็จะเป็นพวกเจ้าหญิงหรือพวกราชวงศ์ค่ะเขาก็จะเป็นคนใส่นะคะเหมือนเวลาออกมาจากวังหรือว่าอะไรนะเราจะเห็นเลยว่าผ้านุ่งเนี่ยจะแตกต่างนะคะใส่ไว้ข้างหน้าค่ะเดินมาก็จะเห็นเลยค่ะลักษณะใช่ค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าดาราบาติกค่ะเราก็เก็บลวดลายและวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่เป็นวิถีชีวิตของเราเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลายหนังตะลุงนะคะลายหนังตะลุงวายังตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยค่ะตัวตรงนี้จะเป็นการละเล่นนะคะการละเล่นของคนพื้นที่ในภาคใต้นะคะก็จะมีหนังตะลุงมโนราอะไรพวกแบบนี้ค่ะ
1: ดาราบาติกเป็นการผสมผสานระหว่างเทคนิคการพิมพ์ลายผ้าด้วยแม่พิมพ์โลหะกับการเขียนลายด้วยผู้กันลงบนผืนผ้าซึ่งเป็นเทคนิคดั้งเดิมที่สืบทอดมาจากคุณยายเป็นการอนุรักษ์ลายโบราณโดยการนำลายผ้าบาติกโบราณที่เคยมีใช้กันมาในอดีตโดยเฉพาะลายที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นนำกลับมาสร้างสรรค์ใหม่และถ่ายทอดสู่สาธารณชน
2: เราก็เอาลวดลายหนังตะลุงต่างๆเรายังทำเป็นกรรมวิธีแบบโบราณนะคะแต่เราเอามาใส่ให้มันมีสีสันที่เป็นอัตลักษณ์ของคนใต้บ้านเรานะคะก็จะมีสีสันที่สดใสนะคะแล้วก็เรามาพูดถึงลายอีกอันนึงที่เป็นอัตลักษณ์ของคนใต้นะคะก็คือวิถีเพลานากั้นบ้าบ่ายะหยาที่ในโซนอันดามันของเราก็มีกระบี่พังงาภูเก็ตและนองตรังและก็สตูลนะคะตัวตรงนี้ก็จะเห็นเป็นชุดที่เขาใส่คู่กับบ้าบ่านะคะก็จะเป็นสีสันและเป็นพูดเรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้นะคะเนี่ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผ้าบาติกที่เป็นผ้าโบราณหรือผ้าเราเรียกผ้าปะเต๊ะเนี่ยก็จะมีหน้าผ้าของมันนะคะก็จะเป็นลวดลายเห็นไหมคะว่าเป็นลวดลายสีสันใส่กับลูกไม้ก็จะสวยไหมคะอันนี้เราเริ่มปรับแต่จริงแล้วมันเป็นสีสันของทางภาคใต้บ้านเราแบบโบราณอยู่แล้วนะคะที่เป็นสีสันแต่เราเริ่มปรับให้มันดูหวานขึ้นดูแบบวัยรุ่นกล้าใส่อะไรเนี้ยดูหวานๆนะคะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะพอใส่กับลูกไม้มันจะสวยมากลายอีกลายหนึ่งที่ภูมิใจนำเสนอในความเป็นกระบี่นะคะก็คือลายลมหายใจกระบี่นะคะจะเป็นการพูดถึงวิถีชีวิตนะคะวิถีชีวิตของคนกระบี่ก็คือมีใบปาล์มมีเรือหัวโชงแล้วก็มีหอยชักตีนนะคะลายหอยชักตีนอาจจะพูดไม่สุภาพนิดนึงนะคะว่าเป็นลายหอยชักตีนนะคะแต่เป็นคำพูดของพื้นถิ่นนะคะแล้วก็เป็นวงน้ำนะคะตัวนี้จะได้รับการออกแบบจาก ของหน่วยงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่นะคะตัวนี้ค่ะจะเห็นไหมคะว่ามันจะเป็นลายเส้นที่ละเอียดนะคะด้วยการที่กรรมวิธีการทำผ้าบาติกเนี่ยค่ะมันจะต้องถ้าให้ดีอ่ะมันจะต้องเส้นเล็กละเอียดคมนะคะมันถึงจะเป็นผ้าโบราณแล้วก็อีกอันนึงค่ะที่อยากจะภูมิใจนำเสนอแล้วเราก็รู้สึกว่าคนไทยเป็นคนที่โชคดีมากที่ได้มีโอกาสที่มีเจ้าหญิงของเราทรงพระปรีชาสามารถท่านได้พระราชทานลายนะคะมาให้ช่างต่างๆของประเทศไทยได้มีโอกาสทำสืบสานต่อยอดจากพระองค์ท่านนะคะในตัวตรงนี้ก็คือลายขอพระราชทานของพระองค์หญิงสิริวัณวรีนะคะพระองค์หญิงท่านทรงพระราชทานหลายลายมาให้ช่างโดยเฉพาะลายนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าดาราบาติกอะค่ะในช่วงโควิดเราได้ลายนี้มาช่วยให้เราได้ยินต่อนะคะในช่วงนั้นก็จะมีการที่หน่วยงานต่างๆค่ะได้เอาลายเนี่ยค่ะลายพระราชทานเอามาใส่กันในหน่วยงานนะคะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นลายที่2คือลายขิดนาดีรัตน์นะคะแต่พระองค์ท่านก็ให้เราทำลวดลายที่ผสมในความเป็นวิถีชีวิตพื้นบ้านเข้าไปนะคะเราก็เลยใส่คือท่านไม่ได้ว่านำอย่างเดียวท่านอยากให้เราได้ถ่ายทอดความเป็นจิตวิญญาณของเราใส่เข้าไปแต่อันนี้โอเอามาผสมกันลายที่1กับลายที่2มันทำให้เกิดเป็นลวดลายผ้าแบบใหม่ซึ่งพระองค์จะปล่อยอิสระเสรีให้เราได้ทำอันนี้คือความสุขอย่างหนึ่งนะคะมันทำให้เราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะพระองค์ท่านได้ทรงถ่ายทอดแล้วก็ท่านได้ท่านทรงรักในงานช่างของประเทศไทยทั้งหมดนะคะไม่ใช่เฉพาะทางภาคใต้นะคะคือเหมือนเราเป็นช่างในการทำเราจะเห็นเลยว่าท่านทรงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานมาให้แล้วก็ท่านก็อยากจะใกล้ชิดกับเราอย่างนั้นนะคะท่านก็เลยให้เราผสมผสานกันอันนี้เราก็เลยผสมผสานขึ้นมาอีกอันหนึ่งที่เป็นวัฒนธรรมของบ้าน

0: านะคะ
1: การทำผ้าของดาหลาบาติกแต่ละผืนต้องใช้ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกผ้าการวางลวดลายการพิมพ์การเขียนไปจนถึงการลงสีทำให้ผ้าแต่ละผืนใช้ระยะเวลานานในการผลิต
2: อย่างที่บอกค่ะว่าดาหลาบาติกอะค่ะเรามีสีสันที่เราถ่ายทอดของชีวิตและจิตวิญญาณของคนภาคใต้นะคะมันทำให้ผ้าของเราอะค่ะจะมีสีสันนะคะเช่นสีพวกนี้ค่ะเป็นสีของจังหวัดกระบี่ทั้งหมดนะคะที่ถ่ายทอดออกมานะคะอันนี้เป็นสีของน้ำทะเลภูเขาต่างๆนะคะแล้วก็ดอกไม้แล้วก็สีสันในปะการังนะคะเราจะถ่ายทอดงานที่เป็นเชิงอัตลักษณ์ของเรานะคะเราก็จะเก็บสีสันที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติในจังหวัดกระบี่ของเราค่ะเช่นสีม่วงเนี่ยนะคะสีเขียวต่างๆเราถ่ายทอดอัตลักษณ์ออกมาดาหลาบาติกอะค่ะได้ถอดลวดลายจากสีที่มันเป็นอัตลักษณ์แล้วเรามาเอาผสมด้วยเทคนิคเฉพาะของดาหลาบาติกอะค่ะมันทำให้ผ้าบาติกของดาหลามีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนะคะมีสีสันที่เป็นอัตลักษณ์ชัดเจนคือทุกคนมาเขาจะรู้เลยว่าอ๋อนี่ผ้าดาหลาอันนี้ไม่ได้พูดเองนะคะลูกค้าจะพูดแต่ว่าพูดหลายๆท่านให้ฟังก็เลยละอ๋อก็เราก็แสดงว่าเราทำมาถูกทางแล้วเพราะว่าเราอยากถ่ายทอดอัตลักษณ์ของบ้านเราเพราะว่าเรามีอัตลักษณ์เฉพาะอีกอย่างนึงค่ะเหมือนผ้าแต่ละชิ้นเนี่ยค่ะก็จะมีแบบชิ้นหนึ่งสองชิ้นไม่เกิน3ชิ้นนะคะแล้วงั้นก็หมดแล้วเพื่อให้เห็นถึงความพิเศษที่เราจะส่งมอบให้กับผู้รับไปนะคะ

อย่างที่บอกอะค่ะว่าดาราวาติกอะค่ะเป็นดอกไม้พื้นเมืองของภาคใต้ของเราดาราเนี่ยค่ะคุณยายเป็นคนตั้งเป็นแบรนด์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะเพราะคุณยายอะมองว่าดอกดาราเป็นดอกไม้ประจำของภาคใต้ของเราแล้วมีความแข็งแรงสง่างามนะคะคุณยายก็เลยตั้งสีไว้ให้เราเรียบร้อยเลยพอเราเมื่อก่อนอะเราไม่รู้หรอกแต่พอเรามาเริ่มเรียนเรื่องการสร้างแบรนด์อะเรามีของพวกนี้อยู่แล้วเราก็เลยทำงานออกมาได้ง่ายก็อย่างที่บอกนะคะอัตลักษณ์เฉพาะเป็นกลีบดอกที่คุณยายเลือกก็คือคุณยายจะสังเกตว่าเห็นเป็นเส้นเทียนขอบขาวๆของดอกดาราท่านก็เลยเอาผ้าเป็นผ้าบาติกนะคะแล้วก็สีที่เป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกก็คือสีแดงที่หมายถึงเชื้อชาติไทยกับมลายูผสมแล้วก็จีนนะคะแล้วก็สีทองหมายถึงเรื่องศาสนานะคะศาสนาหรือความแสงสว่างความรุ่งเรืองสีดำหมายถึงความรักและความศรัทธาที่เข้มข้นที่มันไม่มีสามารถจะเจือจางได้เลยคือที่สุดของมันและสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และก็จิตใจที่ดีงามที่จะส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่หรือคนที่เขาจะอยากจะมาเรียนรู้ในตัวตรงนี้ค่ะนี่ก็เลยกลายเป็นพันธกิจของดาราบาติกนะคะในตัวตรงนี้เพราะฉะนั้นช่างทุกคนที่นี่เราภาคภูมิใจที่เราได้มีโอกาสเป็นลูกหลานคนใต้ที่ได้มีโอกาสรักษาภูมิปัญญาของภาคใต้ของเราไว้นะคะเราจะภูมิใจมากๆเลย

บาติกปาเต้ภาคใต้ของเราเลยค่ะมันเป็นผ้ามงคลมันเป็นผ้าที่มีความเชื่ออยู่กับเรามาตั้งแต่สมัยเด็กคนใต้นะคะเขาบอกเลยคุณยายเล่าฟังพวกพี่ทุกคนเนี่ยถูกขอมาด้วยผ้าปาเต้เท่านั้นแม้กระทั่งเปลที่เรานอนอยู่ก็ทำด้วยผ้าปาเต้นะคะเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของเราอ่ะของคนใต้หรือของเราเนี่ยโดยเฉพาะพวกพี่ๆเนี่ยก็คือเติบโตมาแบบนี้เลยนะคะเราอยู่กับลายผ้าผืนผ้าลายผ้ามงคลแม้กระทั่งว่างานอาวะมงคลต่างๆเราก็ยังมีผ้าที่เป็นมงคลเช่นต้องงงใช่ไหมครับเช่นลายนี้เห็นไหมคะว่าผ้าสีดำในงานอาวะมงคลเนี่ยเรายังมีลายครุฑต่างๆเพื่อครุฑเนี่ยเป็นเรื่องละเป็นความเชื่อว่าเป็นป้องกันสิ่งชั่วร้ายเห็นไหมคะเราก็ยังจะมีลายพวกนี้เข้ามาให้เห็นว่าเนี่ยแม้กระทั่งงานอาวะมงคลน่ะเราก็ยังมีความเชื่อตัวตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นบาติกที่เป็นแท้ๆที่กำลังจะสูญหายไปเราก็เลยอยากจะมีความคิดว่าอนุรักษ์และรักษามันไว้ส่วนที่จะเป็นผ้าอื่นเช่นผ้าสกรีนหรือผ้าอะไรพวกแบบนี้ค่ะมันก็จะสามารถที่จะใช้ได้ในตัวตรงนี้ตามกำลังนะคะแต่ว่าเราอยากจะบอกว่าถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้ไว้อะมันก็จะภาคภูมิใจเราเนาะในความเป็นคนใต้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ก็ขอขอบคุณนะคะที่ทางคุณขวัญแล้วก็ทางช่องนะคะได้เลือกนะคะให้ดาราบาติกได้มีโอกาสได้นำเสนอผลงานแล้วก็การนำเสนอภูมิปัญญาที่เรารักษาไว้นะคะตัวนี้เราสมาชิกของดาราบาติกทุกคนเรามีความภาคภูมิใจมากๆที่ได้มีโอกาสได้รักษาภูมิปัญญาของบ้านเราไว้ดีกว่าและเราก็ยังรักษาวิถีชีวิตของเราและเราก็ยังอนุรักษ์ถ่ายทอดสิ่งต่างๆนี้ลงบนผืนผ้าให้คนได้เห็นว่าผ้าของผ้าใต้ของเราเนี่ยมันสวยจริงๆแล้วมันก็ถูกถอดลายอัตลักษณ์ต่างๆทั้งวิถีชีวิตทั้งอะไรต่างๆลงบนผืนผ้ามันเป็นผ้าที่เราทำด้วยความภาคภูมิใจและก็มีความสุขในการทำนะคะแล้วก็อยากเชิญชวนนะคะให้ทุกคนนะคะมาเที่ยวภาคใต้ของเรากระบี่ของเรายังมีของสวยๆงามๆอีกเยอะมากนะคะให้ทุกคนได้เข้ามาเที่ยวอันนี้ค่ะเขาถึงบอกว่ากระบี่มาครั้งเดียวไม่เคยพอนะคะต้องมาซ้ำๆอีกค่ะแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวที่ดาหลานะคะว่าสมาชิกชาวดาราทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ
1: มาที่นี่ก็จะได้มาเห็นผลงานฝีมือจริงๆนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้แล้วก็คุณปุ้ยนะคะรวมทั้ง
0: น้องๆใช่
1: ตั้งใจที่จะทำนะคะกันตรงหน้าเรานี่คือการันตีคุณภาพได้เป็นอย่างดีเลยนะคะที่ดาราบาติกจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ค่ะ
2: ลักษณะเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของงานกลุ่มดาราบาติกคือการทำผ้าพิมพ์บาติกโบราณโดยการพิมพ์มือผสมเขียนด้วยความตั้งใจจริงจะสืบทอดการทำบาติกโบราณจากกรงสโรงของยายครูธนินทร์จึงทำการรวบรวมแม่พิมพ์ผ้าโบราณซึ่งถูกเก็บรวบรวมไว้ที่โรงเก็บแม่พิมพ์ผ้าโบราณโดยเฉพาะจัดเก็บแม่พิมพ์เกือบ 1,000 ลายโดยแม่พิมพ์ทำมาจากทองแดงและทองเหลืองเช่นแม่พิมพ์ลายครุฑลายการน้ำชาลายประแจจีนอีกทั้งอุปกรณ์ต่างๆก็อิงแอบโบราณทั้งบล็อกพิมพ์ผ้ากระทะเตาต้มเทียนที่เป็นแบบเฉพาะไม่มีขายในประเทศไทยหล่อกันมาตั้งแต่โบราณและการทำบล็อกพิมพ์เหมือนช่างทองต้องเอาแผ่นมาหลอมผสมทองแดงกับทองเหลืองรีตีเป็นแผ่นแล้วก็ตัดดัดเชื่อมนอกจากการทำบาติกลายโบราณจากแม่พิมพ์โลหะแล้วอีกเอกลักษณ์ของที่นี่คือเป็นงานพิมพ์มือนำลวดลายจากแม่พิมพ์มาต่อกันจนเต็มพื้นลวดลายที่โดดเด่นคือลายขอพระราชทานลายขิดพระราชทานลายครุฑดาราบาติกคืองานพิมพ์ผ้าบาติกโบราณสืบสานลายผ้าโบราณผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยให้คงอยู่สืบไปสวัสดีค่ะ

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: อยากดูรายการดีๆฟังข่าวทันใจอยู่ที่ไหนก็เข้าถึงได้มาที่นี่เลยเว็บไซต์ PRD คลังคอนเทนต์คุณภาพที่รวมครบทั้งสาระและความบันเทิงอัปเดตข่าวเด่นรอบวันแบบไม่ตกเทรนด
1: ์สวัสดีครับท่านผู้ชมดีขอรับครับต้อนรับทุกเวลารายการเล่นข่าวชาวใต้นะครับ
2: ท่านเคยเจอปัญหากรณีดังต่อไปนี้หรือไม
0: ่ย้อนดูรายการโปรดที่คุณพลาดไปและซีรีส์จีนคุณภาพที่คัดมาให้ชมแบบครบรถพอดแคสต์สาระดีฟังได้ทุกเวลาเรดิโอออนไลน์ฟังรายการสดได้ทันทีพร้อมแผนที่ค้นหาสถานีทั่วประเทศเพราะเว็บไซต์ PRD คอนเทนต์ดีเชื่อมทุกข่าวเชื่อมทุกเรื่องราวเชื่อมถึงคุณ
3: ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างมุมมองแค่เข้าใจในความต่างก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะอยู่ร่วมกันชายแดนใต้ใต้สันติสุข
4: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
5: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
4: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงสัย
5: โอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
4: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะท่ามกลางความหลากหลายของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะศาลเจ้าโกเล้งจีนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะที่อยู่คู่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนมาอย่างยาวนานเป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนจนถึงวันนี้นะคะ110ปีแล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมความศรัทธาของพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแห่งนี้ค่ะศาลเจ้าโกเล้งจีจังหวัดนราธิวาสศูนย์รวมศรัทธาศูนย์รวมใจของชาวไทยเชื้อสายจีนแห่งปลายด้ามขวานไทยท่ามกลางบรรยากาศอันสงบของจังหวัดนราธิวาสบนนนเขามงคลพิพิธที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีศาลเจ้าจีนเก่าแก่แห่งหนึ่งตั้งตระหง่านหันหน้าออกสู่ทะเลตามหลักห่วงจุ้ยนั่นก็คือศาลเจ้าโกเล้งจีสถานที่อันเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นทั้งศูนย์กลางแห่งความศรัทธาและสายใยที่หล่อหลอมชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนราธิวาสมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน110ปีศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นมาเมื่อปีพุทธศักราช2457จากแรงศรัทธาของบรรพบุรุษชาวจีนที่ได้อพยพมาตั้งรกรากในเมืองนราธิวาสที่นำเอาความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีติดตัวมาด้วยพร้อมร่วมกันสร้างศาลเจ้าแห่งนี้เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญขอพรจากเทพเจ้าคุ้มครองครอบครัวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของลูกหลานให้ระลึกถึงรากเหง้าของตนเดิมศาลเจ้าเป็นอาคารไม้เรียบง่ายใช้งานมายาวนานกว่า40ปีก่อนจะได้รับการบูรณะและก่อสร้างเป็นศาลเจ้าที่งดงามดังเช่นปัจจุบันแม้ว่าการเวลาจะเปลี่ยนผ่านแต่คุณค่าทางจิตใจและความศรัทธาของผู้คนยังคงมั่นคงไม่เสื่อมคลาย
1: คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการคนครองธรรมค่ะพี่ซ่อนนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะเรียกได้ว่าอยู่คู่เมืองนรามาจนถึงวันนี้110ปีแล้วค่ะของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนั่นก็คือศาลเจ้าโกเล้งจีนะคะและตอนนี้ค่ะพี่ซ่อนนะคะก็ได้อยู่กับอาจารย์วารินค่ะท่านจะพาพี่ซ่อนนะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้ชมค่ะไปรู้จักศาลเจ้าแห่งนี้ว่าเริ่มต้นเลยคือเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ค่ะที่นี่เลยคือเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่เรียกได้ว่าก็คืออยู่คู่เมืองนรามาตั้ง110ปีเลยใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ ค่ะ
2: คือต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าในพื้นที่อำเภอบางนาราเดิมเนี่ยจริงๆเราขึ้นกับสายบุรีเมืองสายบุรีในอดีตในยุคเจ็ดหัวเมืองนะฮะแล้วก็เราก็เพิ่งมาย้ายมาเป็นอำเภอระแงะนะครับแล้วก็ยกระดับมาเป็นจังหวัดนราธิวาสดังนั้นถ้าถามประวัติดั้งเดิมจริงๆอ่ะเราก็ไม่ได้มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแต่เรามีคนเฒ่าคนแก่ประมาณยุคพ.ศ. 2490ท
1: ่
2: านก็เล่าว่าเฮ้ยท่านเห็นไอ้พื้นที่ตรงเนี้ยมีศาลเป็นสังกะสีมุงเล็กๆมีคนไทยเชื้อสายจีนมากราบไหว้เนี่ยไม่ต่ำกว่า40ปีแล้วนั่นก็คือแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็มีตัวศาลอยู่แล้วแต่ว่าส่วนศาลที่พวกเราเห็นทุกวันนี้ที่เป็นงานสถาปัตยกรรมแบบปูนปั้นแบบอะไรที่เราเห็นองค์ศาลในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นศาลที่มีการรื้อถอนแล้วก็บูรณะสร้างขึ้นมาใหม
1: ่
2: ประมาณ2490กว่าๆแล้วก็มาแล้วเสร็จประมาณพ.ศ.2499งานที่เสร็จเป็นลักษณะสมบูรณ์แบบที่เราเห็นทุกวันนี
1: ้
2: นะอีกหนึ่งหลักฐานหนึ่งที่น่าสนใจก็คือจริงๆในศาลเจ้าเนี่ยมีกระถางธูปอยู่ใบนึงซึ่งเป็นเครื่องสังเคตน
1: ะ
2: เครื่องสังเคตเนี่ยจะเป็นสิ่งของพระราชทานที่เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพซึ่งในหลวงรัชกาลที่6เนี่ยได้ทำทั้งของพี่น้องพุทธพี่น้องมุสลิมเป็นโคมสีเขียวนะฮ
1: ะ
2: แล้วก็ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนก็จะเป็นกระถางธูปทองเหลืองซึ่งที่นี่ก็มีกระถางธูปนี้อยู่ซึ่งกระถางธูปเนี่ยมีสลักเอาไว้ว่าเป็นพ.ศ. 2453ก็แสดงว่าณวันที่เราได้รับพระราชทานกระถางธูปใบนี้มาที่นี่ก็น่าจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในพื้นที่นี้อยู่แล้ว
1: ค่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่อยู่คู่เมืองนราธิวาสมาอย่างยาวนานเลยแล้วก็นอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งคุณค่าทางใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มีในหลวงรัชกาลที่6ใช่ไหมคะที่เคยแบบ เป็นหลักฐานบ่งบอกเลยว่าท่านเคยเสด็จมาที่นี่เดี๋ยวถ้ายังไงค่ะพี่ซ่อนนะคะขอให้อาจารย์พาไปดูเลยดีกว่ากับกระถางธูปที่อยู่จนถึงวันนี
2: ้
1: ค่ะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะอาจารย์ค่ะเวลาที่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนหรือว่าผู้ที่สักการะบูชาค่ะอยากจะมาไหว้องค์เทพต่างๆเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนเริ่มยังไงบ้างคะอาจารย์
2: คือจุดเด่นของศาลเจ้าจีนนะ
1: ฮะ
2: โดยวัฒนธรรมดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นแบบขงจือเหลาจือหรือว่าแบบพุทธมหายานเนี่ยเราก็จะต้องมีศูนย์รวมที่เป็นฟ้าดินหร
1: ือ
2: ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของผู้ที่สรรสร้างสรรพสิ่งก่อนด
1: ัง
2: นั้นจุดแรกก็จะเป็
1: น
2: จ
1: ุ
2: ดเสาเทวดาตรงนี้นะครับภาษาจีนจะใช้คำว่าเทียนตี้ฟู่หมู่หรือว่าฟ้าดินพ่อแม
1: ่
2: ก็จะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยในขณะที่มีผู้ศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนมากราบไหว้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ศาลเจ้าคอยตีกองตีระฆังเพื่อเป็นการส่งสัญญาณบอกให้รู้ว่าตอนนี้มีคนมาสักการะแล้วนะนะครับน
1: ะ
2: แล้วก็จุดถัดไปที่ติดกันเลยข้างๆเนี่ยก
1: ็
2: จะเป็นแปะกงแปะกงถ้าภาษาเข้าใจง่ายคือเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าผู้ดูแลสถานที
1: ่
2: คนจีนเนี่ยมีความกตัญญูกตเวทีเริ่มต้นนะฮะดังนั้นก่อนจะไปที่อื่นเนี่ยต้องขออนุญาตเจ้าที่ก่อนนะฮะพอเข้ามาถึงบริเวณตัวศาลถ้าสังเกต2ฝั่งเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นเจ้าประตูทั้ง2ฝั่งนะฮะเจ้าประตูก่อนจะเข้าก็ขออนุญาตเข้านะคนจีนก็จะมีการเคารพเจ้าประตูข้างๆนะครับแล้วก็หลังจากที่พอเราเดินเข้ามานะครับเดินเข้ามาก็จะเป็นบริเวณโถงกลางนะครับ
1: ก็คืออันนี้จะเป็นองค์พระประธานใช่ไหมคะอาจารย์คะ
2: ครับผมก็ที่นี่เราจะมีพระประธานก็คือพระยูไลนะหลายๆคนก็พระยูไลคืออะไรเพราะว่าเราดูในไซอิ๋วจริ งๆเขาว่าหยูไลหรือว่าเขายูไลเนี่ยหมายถึงพระพุทธเจ้
1: า
2: ดังนั้นไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะองค์ไหนก็เรียกพระยูไลหมดนะฮะซึ่งอันนี้เราก็สมมุติหรือว่าอาจจะอนุโลมไว้ว่าก็คือองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะฮะก็เป็นพระประธานของที่นี
1: ่ก็คือถ้ามองนี่ก็คือจะเป็น
2: องค
1: ์กลางเลย
2: นะครับ
1: ก็คือเป็นจุดแรกที่ถ้าใครเข้ามาจะต้องมาสักการะที่ในพระประธานก่อนแล้วก็หลังจากนั้นค่ะฝั่งทางนู้ใช่ไหมคะ
2: ครับฝั่งทางนี้ก็จะเป็นเทพเจ้ากวนอูกับว่ากับพระ108109
1: ค่ะ
2: เทพเจ้ากวนอูกับพระ108109ก็เราก็จะเห็นว่าข้างๆกวนอูนี่ก็จะมีกวนผิงหรือว่ากวนเป๋งถ้าในสามก๊กถ้าเราเคยอ่านแล้วก็จิวช่องนะฮะก็จะเป็นลูกบุญธรรมกับทหารคนสนิทส่วนพระ108109นี่ก็จะเป็นตำนานเกี่ยวกับการเดินเรือเทพเจ้าแห่งท้องทะเลที่ดูแลก็จะมีคนนับถืออยู่ในพื้นที่บ้านเราอยู่หลายศาลเหมือนกันครับ
1: อันนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องที่มาสักการะบูชาเนี่ยค่ะองค์เทพกวนอูนี่ท่านจะให้พรในเรื่องอะไรคะส่วนใหญ่แล้วหลักๆ
2: เทพเจ้ากวนอูเนี่ยท่านจะมีคุณธรรมสำคัญก็คือจงกับอี
1: ้
2: จงก็คือความจงรักภักดีส่วนคำว่าอี้ก็คือมโนธรร
1: ม
2: ดังนั้น

0: แล้วก็ถ้าหน้าดำที่อยู่ด้านล่างก็จะเป็นพระหมอปัตตานีนะก็จะเป็นสององค
1: ์เคี้ยว
0: ปักดินอะไรเงี้ยนะฮะเคี้ยวปักดินแต่ส่วนที่เจ้าแม่ริมก้อนเหนียวเนี่ยพระประธานที่ศาลเจ้าแม่ริมก้อนเหนียวเราอาจจะเข้าใจว่าเป็นเจ้าแม่ริมก้อนเหนียวแต่จริงพระประธานก็คือ
1: พระหมอ
0: ปัตตานีนะฮะซึ่งก็จะรูปลักษณ์ไม่เหมือนกันนะครับนะก็จะมีเทพเจ้าโชคลาภเทพเจ้าแห่งฉันงั่นสวยอั้งให้ยี้แล้วก็นาจาถ้าใครเคยดูหนังจีนเราก็จะคุ้นชื่อเทพเจ้าเหล่านี้นะครับครับผม
1: อันนี้ก็จะเป็นองค์พระที่อยู่บริเวณภายในศาลเจ้าคราวนี้เราก็จะไปดูในส่วนของฝั่งด้านนอกกันบ้างใช่ไหมคะ
0: ด้านนอกของ ด้านข้างก็จะเป็นเจ้าแม
1: ่ค่ะอาจารย์วารินค่ะทำไมที่นี่ถึงแบบชัดเจนเลยคะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นองค์เทพผู้ชายจะอยู่ด้านในส่วนผู้หญิงเนี่ยเหมือนที่เรายืนอยู่ตรงนี้จะเป็นอยู่เป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ อันนี้ก็คือว่าเพราะอะไรคะ
0: คือจริงๆในหลักการของจีนนะโดยเฉพาะหลักการของของจื่อเนี่ยมันจะมีหลักการที่เรียกว่าบริสุทธิ์3เที่ยงตรง4ในความบริสุทธิ์ก็คือชายหญิงชัดเจนนะในเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นคุณธรรมที่คนจีนโบราณยึดถือดังนั้นอาจจะเป็นภูมิปัญญาของคนเมื่อก่อนพอเวลามีการสร้างศาลมีสถานที่ค่อนข้างกว้างเนาะไม่ได้แคบเหมือนหลายๆศาลก็แยกโซนชัดเจนว่าเทพเจ้าที่เป็นฝั่งผู้หญิงก็อยู่โซนนี
1: ้
0: ฝั่งผู้ชายก็อยู่อีกห้องนึง
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนขององค์เทพ
0: จะมีในส่วนตรงกลางเนี่ยที่เป็นส่วนประธานของฝั่งนี้ก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมหรือว่าพ่อโพธิสัตว์กวนอิมหรือที่เรารู้จักกันในนามอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์นะครับส่วนฝั่งทางนี้นะฮะก็จะมีเจ้าแม่ทับทิมนะครับแล้วก็จะมีเจ้าแม่โต๊ะโมกนะครับนะเทียนโฮเซิ่งหมู่เจ้าแม่โต๊ะโมกนี่ก็ดังที่สุไหงโกลกใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เจ้าแม่ทับทิมก็เจ้าแม่แห่งท้องทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะที่เรารู้จักกันเมื่อก่อนคนจีนเดินเรือมาก็จะนับถือเจ้าแม่แห่งท้องทะเลนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมีเจ้าแม่เก้าเทียนกับเจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวซึ่งก็เป็นที่โด่งดังนะในภาคใต้ของเราเจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียวใครมาจากกรุงเทพมาจากอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะมาสักการะเจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียวนะฮะดังนั้นที่นี่ก็แทบจะครบถ้วนนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างเยอะมากนะเทียบกับศาลเจ้ารอบๆนี้นะครับผม
1: อาจารย์วารินค่ะก้อนนี้ใช่ไหมคะที่อาจารย์วารินได้บอกพี่ซ้อนตั้งแต่ช่วงต้นรายการว่าบ่งบอกว่ารัชกาลที่ 6เคยเสด็จมาที่นี่กับกระถางนี้ใช่ไหมคะตรงไหนคะที่บ่งบอกว่าท่านมาเขียนตรงไหนเอ่ย
0: คือจริงๆการมีกระถางธูปนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงท่านเสด็จมาเองแต่หมายถึงว่าท่านเนี่ยมีพระราชดำริให้สร้างเครื่องสังเคตก็คือเป็นเครื่องเทียนลึกน
1: ั่
0: นหมายความว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าในช่วงที่มีงานพระราชทานเพลิงศพ อาจจะมีคณะกรรมการของศาลเจ้าณเวลานั้นเข้าไปร่วมพิธีที่กรุงเทพนะฮะแล้วก็เราก็ได้รับพระราชทานกระถางธูปใบนี้แล้วก็เอามาประดิษฐานที่นี่นะครับ
1: มีเขียนว่าอะไรบ้างคะ
0: ก็ถ้าดูจริงๆนะจะมีลายลักษณะเป็นจีนแต่จริงๆเป็นภาษาไทยนะเขียนว่าจปรนะจปรก็เป็นพระปรมาภิไธยของในหลวงรัชกาลที่5นะครับแล้วก็จะเขียนเขาว่าผู้วอต้าสิงคุ้มครองชั้นให้เดินทางไกลอย่างปลอดภัยหมายความว่าคุ้มครองดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นปีรัตนโกสินทร์ศกถ้าเทียบเป็นพ.ศ.ก็พ.ศ.2453ก็จะเป็นปีสวรรคตนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะบอกผู้มอบก็คือหวงก็คือกษัตริย์รัชกาลที่6 อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ
1: คะและนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญนะคะที่ เป็นคุณค่าทางจิตใจอย่างน้อยค่ะเราได้เห็นว่าศาลเจ้าแห่งนี้มีอายุมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันต่อค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโซนหนึ่งก็คือพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมพันมือใช่ไหมคะอันนี้ก็คือท่านจะเป็นองค์เดียวเลยตรงนี้หรือเปล่าคะ
0: ก็จริงๆตรงนี้เป็นส่วนที่ทางศาลเจ้าต่อเติมเพิ่มจริงๆก็เป็นอาคารส่วนเดิมก็มาปรับปรุงแล้วก็มีผู้ศรัทธาในพื้นที่นะฮะก็มอบองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือพันเนตรจริงๆต้องใช้คำว่าพันเนตรด้วย
1: เพ
0: ราะว่าถ้าอ่านเป็นภาษาจีนเนี่ยเชียนโสเชียนเหยียนก็คือพันมือพันกรกวนอิมหมายถึงว่าถ้าไปดูที่มือเนี่ยก็จะมีพันมือแต่ถ้าเราซูมไปใกล้ๆในมือก็แต่ละหนึ่งมือก็จะมีตาหนึ่งดวงดังนั้นยิ่งไม่ใช่แค่พันมืออย่างเดียวแต่พันมือพันกรพันเนตร
1: โอเคค่ะและนี่นะคะยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ซ้อนนะคะนอกจากที่เราได้สักการบูชาภายในศาลเจ้าแล้วด้านนอกก็ยังมีอีกหนึ่งส่วนสำคัญเดี๋ยวจะให้อาจารย์พาพี่ซ้อนไปค่ะ
0: ได้ครับยินดีครับ
2: บนยอดเขาใกล้ศาลเจ้ายังเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทู

0: วดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างให้สะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนของความเชื่อพี่น้องชาวไทยและพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นภาพแทนของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่หล่อหลอมให้ผู้คนในจังหวัดนราธิวาสให้ความเคารพซึ่งกันและกันกว่า100ปีที่ผ่านมาศาลเจ้าแห่งนี้ยังคงยืนหยัดเป็นที่ประจักษ์แห่งพยานแห่งความศรัทธาเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้บอกเล่าเรื่องราวการตั้งถิ่นฐานความขยันความอดทนและความกตัญญูของบรรพบุรุษได้อย่างงดงามและสำหรับผู้ที่มาเยือนด้วยความศรัทธาศาลเจ้าโกเล่งจีไม่เพียงเป็นสถานที่กราบไหว้ขอพรเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งความศรัทธาไว้อย่างมั่นคงตราบมาจนถึงปัจจุบัน
1: คุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกว่านะคะใกล้ๆกับศาลเจ้านะคะก็ยังมีอีกสิ่งที่พี่น้องได้ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะที่นี่เรียกว่าเขาอะไรคะอาจารย์คะที่เราเดินขึ้นมา
2: เขามงคลพิพิธ
1: เขามงคลพิพิธมีความหมายไหมคะ
2: มีประวัตินิดนึงก
1: ็
2: คือเมื่อก่อนเนี่ยเรามีผู้ว่าราชการชื่อว่าพระยาสุรพลพิพิธจริงๆข้างๆนี้ก็จะเป็นจวนผู้ว่าซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะถ้าเราเดินไปฝั่งนี้จะเป็นวัดบางนาราท่านเช้าๆก็จะตื่นมาตักบาตรที่บริเวณเนินเขาธรรมชาติเตี้ยๆตรงเนี้ยนะครับชาวบ้านก็เห็นพระมาทุกวันก็มาร่วมตักบาตรด้วยอะไรด้วยก็มองว่าเขาเนี่ยเป็นเขาที่มงคลแล้วก็เอาชื่อของท่านเนี่ยพระยาสุรพลเอาเขาพิพิธ
1: มา
2: ก็เป็นเขามงคลพิพิธนะก็เรียกมาก็ให้ชื่อเป็นมงคล
1: ก็จะเห็นได้ว่าบนเขาแห่งนี้ค่ะก็จะมีหลวงพ่อต่างๆแล้วก็รวมไปถึงพระพุทธรูปใช่ไหมคะที่ให้พี่น้องทั้งไทยพุทธแล้วก็พี่น้องที่มีความเคารพศรัทธาสามารถที่จะเข้ามาสักการะบูชาได้เหมือนที่เราเห็นด้านหลังนี้ก็จะเป็น
2: หลวงป
1: ู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดค่ะแล้วก็ฝั่งทางนู้นก็ยังมีใช่ไหมคะ
2: รอยพระพุทธบาทนะครับมีพระมงคลบพิตรนะฮ
1: ะ
2: แล้วก็มีพระอาจารย์พิมพ์ซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดวัดช้าง
1: วัดช้างให
2: ้คือที่นี่เราก็จะเห็นว่ามีหลวงปู่ทวดนะฮ
1: ะ
2: อยู่ก็เอาข้อจริงเขาตรงนี้ก่อนหน้าที่เป็นศาลเจ้าเดิมก็คิดว่ายังไม่ได้มีการมาทำหรือว่ามาสร้างพระพุทธรูปอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าหลังจากที่ศาลเจ้าตัวหลักเนี่ยมีการบูรณะขึ้นตามที่แจ้งไปเมื่อสักครู่เนี่ยที่นี่ก็มีผู้ศรัทธานะเห็นมีชื่อหลายๆคนเช่นนายอีโป้แซ่ตั้งอะไรเงี้ยก็เข้ามาสร้างแล้วก็คนอื่นเห็นมีการมาสร้างก็เอาองค์พระมาบริจาคบ้างเอามาตั้งบ้างก็เลยกลายเป็นแหล่งศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็พี่น้องพุทธในพื้นที่นะฮะซึ่งก็จะมีเยอะแยะมากมายอีกหนึ่งจุดเด่นที่เป็นเรื่องราวของที่นี่ก็คือพระอาจารย์ทิมธรรมทโลที่สร้างหลวงปู่ทวดรุ่นแรกนะฮะท่านก็มาที่นี่ในช่วงครบรอบ10ปีของการสร้างศาลใหม่เนี่ยนะฮะแล้วก็ท่านก็มาสร้างองค์หลวงปู่ทวดมาสร้างเหรียญสร้างอะไรแล้วก็มานั่งปกก็คือปลุกเสกให้ที่บนเขาแห่งนี้ซึ่งก็จะมีเก้าอี้ที่ท่านนั่งปลุกเสกอยู่บริเวณนั้นนะฮะช่วงหลังนี้เราก็เลยสร้างเป็นรูปเคารพท่านอาจารย์ทิมเป็นนั่งอยู่บนธรรมาสน์นั้นซึ่งเป็นจุดที่ท่านเคยใช้ปลุกเสกเหรียญต่างๆของศาลเจ้าแห่งนี้
1: ค่ะเรียกได้ว่าที่นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะมาสักการะบูชาในองค์เทพต่างๆแล้วพี่น้องก็ยังสามารถได้สักการะบูชาทั้งหลวงพ่อที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยก็ว่าได้นะคะคือมาที่เดียวสามารถที่แบบเคารพได้ทุกองค์แล้วก็ครบจบในที่เดียวแห่งนี้เลยค่ะแล้วบรรยากาศที่นี่พี่ต้นอยากจะบอกว่าเมื่อเราเดินขึ้นมานะคะเย็นสบายมากๆเลยด้วยความที่อยู่บนเขาแล้วก็ธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่มากๆตอนนี้แล้วที่สำคัญก็เป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมที่อยู่แบบศูนย์รวมเลยเพราะว่าตรงข้ามศาลเจ้าก็จะเป็นโรงเรียนของน้องแล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะเป็น
2: จ
1: นผู้ว่านะคะก็เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมที่ตั้งอยู่กลางเมืองนราธิวาสเลยค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่พาพี่ซ้อนแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมค่ะได้มารู้จักศาลเจ้าโกเล้งจีนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่มีผู้คนต่างหลั่งไหลเข้ามาสักการะบูชาองค์เทพเจ้าที่ศาลแห่งนี้ค่ะอยากจะให้อาจารย์ได้ฝากเชิญชวนหน่อยค่ะถ้าใครมีโอกาสนะคะมาในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะมีโอกาสสักครั้งนึงนะก็อย่าลืมแวะเวียนมาสักการะบูชาที่นี่ค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์
2: ก็อยากจะฝากนะครับพี่น้องทุกท่านนะฮะว่าจริงๆแล้วจังหวัดนราธิวาสของเรานะครับก็มีสิ่งสวยๆงามๆมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะครับแล้วก็มีแหล่งที่เป็นแหล่งศรัทธาแหล่งความเชื่อของพี่น้องโดยเฉพาะชาวไทยพุทธแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับซึ่งอาวุโสในพื้นที่บอกว่ามาศาลเจ้าโกเล้งจีเนี่ยมีครบทุกเทพ
1: นะมีครบทุกเทพนะครับ
2: แล้วก็มีครอบคลุมทุกเรื่องนะครับดังนั้นก็เชิญชวนทุกท่านแล้วกันนะครับมาชมศิลปะชมสถาปัตยกรรมไหว้พระขอพรตามสิ่งที่ท่านศรัทธาก็ที่นี่ก็จะมีกิจกรรมตลอดทั้งปีเปิดทุกวันนะครับก็สามารถที่จะแวะเวียนมาได้มีงานประจำปีมีงานเทวสมภพนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆงานที่มีกิจกรรมก็รบกวนมาลองสอบถามดูก
1: ็
2: เผื่อจะได้มีโอกาสแวะเวียนมาในช่วงที่มีเทศกาลมีงานก็จะได้คึกคืนนะครับได้เห็นหลายๆบรรยากาศนะครับ
1: ค่ะและวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นแล้วค่ะการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะอีกหนึ่งความศรัทธาค่ะที่พี่ซ่อนนะคะแล้วก็รวมไปถึงอาจารย์ค่ะเชิญชวนเลยค่ะถ้าใครมีโอกาสมาในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสก็อย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะแล้ววันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะสำหรับรายการคนครองธรรมในวันนี้ก็ต้องหมดเวลาเพียงแค่นี้กลับมาพบเรื่องราวหลักธรรมได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน 2017 ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางที่พระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกนิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกนิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกนิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการPrincess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักษ์ Bike and Concert แทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีฉายทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกนิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง
1: แหนชัยยามีอะไรดีว่ามาเลย
2: โทรสั่งมาแล้วจ้ารออีกได้เลย
3: ขออนุญาตเสิร์ฟอาหารค่ะ
1: แต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างเนี่ย
2: นี่เลยจ้าปลาหมอจุกเคยรสชาติเค็มนิดๆมันหน่อยๆได้กลิ่นหอมของกะปิหอยสับเคสผัดน้ำพริกเผาหาทานได้เฉพาะที่ชัยยามีรสชาติหวานอมเค็มตามธรรมชาติผัดกับน้ำพริกเผาไม่มีรสคาวต้มซ่อมขมิ้นปลากระบอกมีกลิ่นหอมของขมิ้นและสมุนไพรมีความเปรี้ยวจากน้ำส้มตาลตะหนุ่มผสมผสานกันอย่างลงตัวและนี่หอยรากผัดกะทิเค็มมันหอมกะทิอร่อยกลมกลมปิดท้ายได้นี่เลยผัดไทยชัยยาซอสเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศด้วยนิ้วมือไ
1: ปอุ้ยแต่ละอย่าง
4: มาที่นี่ไม่เพียงอิ่มท้องแต่ยังอิ่มใจเพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากในท้องถิ่นโดยคนในชุมชนของเราค่ะ
1: อืม
4: ซอสเข

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: ทุกเรื่องที่อยากรู้
1: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
4: อาม่าผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่
5: ชุมนุมเทวดาทุกทิศ16ชั้นฟ้า
6: เดี๋ยวมาช่วยจุดให้อาม่า
5: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าเพื่อคนที่ยังอยู่บนโลก
7: มากลับบ้านกันนะครับ
5: ไม่มาจะไปรถไฟฟ้าบ้าบ้าบ้าบ้า
4: อาม่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.555 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
8: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับออมนะคะในรายการเกษตรทำกินค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านพรผู้สร้างอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรค่ะโหบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ออมจะพาคุณผู้ชมไปแวะสูดอากาศปล่อยให้ธรรมชาติได้อบกอดกันค่ะครบจบในที่เดียวเลยค่ะทั้งกินเที่ยวช็อปจะมีกิจกรรมไฮไลท์อะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: ประวัติที่มาของบ้านความผู้สร้างนะครับมันก็ยาวสักนิดนึงนะครับแต่ผมจะพอจะเล่าให้พอสังเขปนะคร
1: ับ ได้เลย
0: ว่าจุดเริ่มต้นการเป็นมาของบ้านความผู้สร้างนี้เป็นมายังไงนะครับ
1: ค่ะ
0: จุดเริ่มต้นเลยก็ต้องเริ่มไปจะต้องท้าความไปจนถึงคุณปู่นะครับคุณปู่ผมชื่อเหมสะนีนะครับเขาได้สิทธิ์จับจองที่พอหลังจากเป็นทหารผ่านศึกแล้วเนี่ยเขาได้สิทธิ์จับจองที่ที่ชุมพรนะครับคุณปู่ก็เลยมาจับจองที่ที่ที่นี
1: ่ที่นี่เลย
0: ครับพอเรามาจับจองเนี่ยเขาจะเป็นป่าทั้งหมดเลยนะพื้นที่ที่ยังไม่เคยมีใครจับจองเลย
1: ตอนแรกก็คือเป็นป่าหมดเลย
0: จะเป็นป่าถ้าหากว่าภาษาใต้เขาจะเรียกป่าแก่นะก็คือมีต้นไม้ใหญ่ๆ
1: มีทึบๆ
0: เลยมีสัตว์เยอะมากนะครับแล้วก็ตอนนี้พอคุณปู่มาอยู่ปั๊บเนี่ยแล้วพอมาอยู่ปั๊บเนี่ยคนก็มาอยู่กันเยอะนะครับคนที่เป็นทหารผ่านศึกเขาก็จะมารวมตัวกันอยู่กันเยอะคุณปู่ก็จับจองที่ตรงนี้โดยไม่ได้ซื้อนะครับเพราะได้สิทธิ์ของรัฐนะครับที่เป็นทหารผ่านอยากจะให้ลูกหลานมาอยู่รวมกันที
1: ่
0: น
1: ี
0: ่อยู่รวมกันที่นี่แต่ว่าลูกหลานน่ะก็มีเยอะนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถที่มาอยู่รวมกันได้เพราะว่าแต่ละมุมมองความคิดไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าคุณปู่มองเห็นว่าอนาคตข้างหน้าจะมีแบบยาเสพติดเยอะโรคภัยไข้เจ็บคุณปู่จะบอกมาเป็นสเต็ปล่วงหน้านะครับแต่ว่าผมเนี่ยเคยอยู่กับคุณปู่ก็เลยได้สัมผัสว่าคุณปู่น่ะพูดอะไรแล้วจะเป็นอันนั้นจริงนะครับแล้วก็พอนั้น
1: ฟังไปคนลุกไป
0: ใช่คุณปู่ก็จะฝากกับลูกหลานเอาไว้บอกว่าต่อไปนะถ้าเรามาอยู่รวมกันเนี่ยเราจะมีคนดีเกิดขึ้นจะมีคนดีเกิดขึ้นในชุมชนของเรานะครับแล้วก็หลังจากนั้นคุณปู่ก็เสียตอนนี้เราก็มาอยู่รวมกันหมดเลยนะครับเราก็แต่หลังจากที่เรามาอยู่รวมกันไม่ได้
1: ก็คือบ้านเป็นหลังๆใช่
0: ใช
1: ่
0: ใช่ใช่ครับแต่ว่าต้องก่อนจะอยู่ลำบากมากเลยนะเพราะว่าจะเป็นปาล์มทั้งหมดเลยจะเป็นปาล์มนะครับทุกคน
1: เมื่อก่อนตอนมาอยู่รวมกันก็คือยังเป็นป่าอยู่
0: ยังเป็นป่าอยู่ครับตั้งแต่คุณปู่มาจับจองที่ตั้งแต่พ.ศ.2515ครับถ้านับมาถึงตอนนี้ก็50กว่าปีแต่ว่าพอหลังจากที่ได้ผู้ดูแลคนใหม
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: คุณปู่บอกเอาไว้ว่าจะมีผู้ดูแลคนดีเกิดขึ้นได้ผู้ดูแลคนใหม่เนี่ย10กว่าปี
1: 10กว่าปีใช่มั้ย
0: หลังจากที่
1: จนถึงปัจจุบัน
0: จนถึงปัจจุบันครับประมาณ10กว่าปีแล้วก็คุณปู่น่ะเค้าได้พรจากพระเจ้าผู้ดูแลก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่า
1: พรผู้สร้างเป็นที่มาจากตรงน
0: ี้เป็นที่มาจริงๆแล้วมันที่นี่บางคนพอเข้ามาใช่มั้ยเค้าก็คิดว่าอ๋อคนไหนชื่อพรเพราะว่าคนที่ชื่อพรเป็นคนสร้างอย่าง
1: น
0: ี้ใช่มั้ย
1: ตอนแรก
0: ใช่ใช่
1: คิดว่าจะเป็นนามสกุลหรือเปล่าอะไรอย่าง
0: งี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นชื่อที่ตรงตัวเลยเพราะว่าคุณปู่ได้พรมาแล้วก็ผู้ดูแลเราก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าพรผู้สร้างแล้วพอหลังจากที่ผู้ดูแลดูแลที่นี่ก็เลยทําให้เป็นเกิดเป็นฐานการเรียนรู้เพราะว่าเรามีเด็กนักเรียนโฮมสคูลเยอะด้วยแล้วก็ทําเป็นฐานเรียนรู้ให้กับเด็กทุกวันนี้แล้วก็ผู้ดูแลก็ให้เราเพราะต้องก่อนมันจะเป็นปาล์มน้ํามันหมดเลยน
1: ะ
0: แล้วก็เป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับก็จะไม่ได้มีผักเราก็ต้องไปซื้อผัก
1: เมื่อก่อนยังไม่หลากหลาย
0: ใช่ๆยังไม่หลากหลายเพราะว่าที่นิคมสากลเนี่ยเค้าจะให้ปลูกปาล์มส่วนมากแล้วที่เขามาจับจองที่เขาจะปลูกปาล์มเป็นทั้งนิคมสากลจะปลูกปาล์มทั้งหมดเลย
1: ก็คือเป็นส่วนปาล์มเลย
0: ใช่มีแปลงนี้แปลงเดียวที่คุณปู่ที่เราผู้ดูแลเราเลือกล้มปาล์มแล้วก็จะทำไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะล้มปาล์มแล้วก็ปลูกผักเกษตรอินทรีย์ไร้สารเพื่อที่จะไว้ให้เราทานเอง
1: ค่ะก็คือมีมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้เลยใช่ไหมคะเป็นไร้สารพิษ 100% เลยใช่ไหม
0: ไร้สารพิษ 100% เลยเพราะว่าที่ไร้สารพิษเนี่ยมันมาจากเราไม่ได้ทําเพื่อที่จะไปขายใครเราทําเพื่อทานในชุมชนเพราะว่าในชุมชนที่เราอยู่เนี่ยมีอยู่เป็นร้อยชีวิตใช่มั้ยครับเราก็ต้องปลูกผักเพื่อที่จะป้อนครัวเยอะมากเพราะว่าผู้ดูแลบอกผมว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมาจากอาหารการกินน
1: ะคร
0: ับเพราะว่าเราทานอาหารวันละ3มื้อถ้าเราทานอาหารโดยที่เราไม่รู้ที่มาเนี่ยมันจะทําให้เรามีสารพิษตกค้างแล้วพอเราอายุเยอะสักหน่อยเราก็จะมีโรคภัยไข้เจ
1: ็
0: บ
1: ใช่ค่ะ
0: เยอะเราก็เลยต้องมาดูแลอาหารการกินโดยการที่เราปลูกผักไร้สาร
1: เด
0: ี๋
1: ยวนี้ก็จะหาแบบปลอดสารพิษ 100% ยากเลย
0: หายากมากครับ
1: 100% จริงๆอ่ะยากมาก
0: เพราะว่าอันนี้ของเราปลูกเองเราดูแลเองแล้วก็เราก็ทานเองเพราะว่าในครัวผมจะเป็นครัวใหญ่มาก
1: ค่ะแล้วมีขายด้วยมั้ยคะ
0: ก็พอเราปลูกได้ผลผลิตแล้วปั๊บเนี่ยเราก็จะมีแบ่งปันให้กับนักท่องเที่ยวที่เป็นสายรักสุขภาพเพราะว่าบ้านความผู้สร้างเนี่ยเราก็เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วย
1: ค่ะ
0: เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
1: อันนี้จะเปิดมานานหรือยังคะ
0: เปิดมาน
1: านคนเข้ามาท่องเที่ยวนานหรือยังคะ
0: ทีแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะทีแรกอ่ะเราก็ทําเพื่อเราเองแต่พอเราประสบความสําเร็จแล้ว
1: ค่ะ
0: ในการพึ่งพาตนเองประสบความสําเร็จแล้วตอนนี้ผู้ดูแลก็อยากจะแบ่งปัน
1: ให้เป็นผู้ให
0: ้ใช่ๆอยากจะแบ่งปันให้กับน้องๆนักเรียนหรือว่าประชาชนที่สามารถที่อยากที่ชอบแนวนี้ชอบพอเพียงชอบปลูกผักชอบดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะ มีแบ่งปันให้กับน้องๆหรือว่าประชาชนที่ชอบแนวนี้ได้อย่างเงี้ยก็มีพอมีแบ่งปันให้บ้างครับ
1: ที่มาแบบ
0: ครับผม
1: สุดๆเลยค่ะ
0: ครับผมจะมีสตอรี่เยอะมากที่จริงอ่ะสตอรี่ที่มาเยอะมากเลยแต่ว่าผมว่าอาจจะอธิบายไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่ก็พอจะสังเขปได้ประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: ครับผม
1: อยากทราบว่าที่นี่ค่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะ
0: กิจกรรมพอเราสมมุติว่ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวใช่มั้ยครับมีกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมนะครับมีหลายอย่างมากเลยสมมุติว่านักท่องเที่ยวมาใช่มั้ยครับพอเราเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรเราก็จะปลูกพืชปลูกผักไร้สารที่ตามฤดูกาลของเรานักท่องเที่ยวมาถ้าหากว่านักท่องเที่ยวอยากจะทานผักชนิดไหนนะครับที่นี่เราสามารถตัดได้ทุกชนิดเลย
1: ตัดได้เลย
0: ตัดสามารถตัดในแปลงแล้วก็เซลฟี่ได้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากพืชผักแล้วเนี่ยผมยังมีผลไม้ตามฤดูกาล
1: ค่ะมีผลไม้อะไรบ้างคะ
0: ผลไม้ตามฤดูกาลของผมนี่จะมีเป็นฝรั่งกิมจู
1: ค่ะ
0: ส้มโชกุนชมพู่แดง
1: ค่ะ
0: ชมพู่ลูกใหญ่ๆนะครับ
1: เป็นไส้แดงใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีแตงโมไร้สาร
1: ค่ะ
0: เมลอน
1: ไร้สารหมดเลย
0: ครับผมจะเป็นไร้สารหมดเพราะว่าผมจะเป็นแผนกทำปุ๋ยเองทำปุ๋ยเองหมดทุกอย่างเลย
1: เป็นอินทรีย์ใช่ไหม
0: เป็นอินทรีย์ไร้สารหมดทุกอย่างปุ๋ยเป็นปุ๋ยหมักครับเพราะปุ๋ยเรามีหลายชนิดครับปุ๋ยเราทำปุ๋ยหมักอยู่ทั้งหมด3ชนิดครับผมมีปุ๋ยหมักเศษวัชพืชมีปุ๋ยหมักเศษอาหารแล้วก็มีปุ๋ยหมักโบกชิ
1: ทำเองหมดเลย
0: ทำเองหมดทุกอย่างเลยครับ
1: แล้วเหมือนถ้าสมมติว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยค่ะอยากพักแรมมีเป็นที่พักแบบไหนบ้างคะ
0: อ๋อนักท่องเที่ยวสมมติถ้าหากว่ามาแล้วชอบแนวธรรมชาตินะครับเราก็จะมีบริการอยู่ด้วยนะครับเป็นบ้านพักแล้วแต่นักท่องเที่ยวจะชอบแบบไหนจะมีแบบปรับอากาศก็
1: ม
0: ีหรือจะมีแบบพัดลมก็มี
1: เป็นบ้านใช่มั้ย
0: ใช่แล้วก็แต่ว่าส่วนมากแล้วที่บ้านพรผู้สร้างเนี่ยจะมีนักเรียนมาทัศนศึกษาแล้วมาเข้าค่ายพักแรมก็มีถ้าหากว่าจะมาแบบหลายคนเป็นโรงเรียนแบบเข้าค่ายพักแรมเราก็
1: อันนี้ต้องจองมาล่วงหน้ามั้ยคะ
0: ใช่จะต้องจองมาสามารถใช่ๆสามารถจองคิวมาตามหน้าเพจหรืออินบ็อกซ์มาทางเพจบ้านพรผู้สร้างได
1: ้เป็นเพจชื่อพรผู้สร้างเลยใช่มั้ย
0: ชื่อพรผู้สร้างเลยครับสามารถอินบ็อกซ์มาทางหลังไมค์ได
1: ้โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเดินชมมุมต่างๆกันดีกว่านะคะ
0: ครับผมครับ
1: โอเคไปเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ฟาร์มสัตว์ปีกนะคะโห okay. มีสัตว์เพียบเลยค่ะเดี๋ยวให้พี่ฮาร์ทแบบช่วยบอกนะคะว่ามีสัตว์อะไรบ้างคะที่นี
0: ่โซนนี้นะครับจะเป็นโซนเป็ดไข่ไก่ไข่อารมณ์ดีนะครับนอกจากเป็ดไข่ไก่ไข่แล้วเนี่ยเรายังมีนกกระทาไข่นกกระทาด้วยเราเลี้ยงนกกระทาแล้วก็เราก็เลี้ยงหอยขมรัตนะด้วยเป็นหอยขมที่ตัวใหญ่มากเลยนะตัวใหญ่มากเลย
1: ครับ
0: แล้วเราก็จะมีไก่สวยงามมีนกยูงแล้วก็จะมีไก่ไทยอีกหลายสายพันธุ์เลยนะคร
1: ับ ไก่มีเยอะเลยนะคะ
0: มีเยอะมากเลยนะเพราะว่าน้องที่ดูแลตรงนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบสัตว์ปีกนะครับเขาก็จะเลือกสัตว์ปีกที่เขาจะมาเลี้ยงเนี่ยเพื่อที่จะเพาะขยายสายพันธุ์ด้วย
1: ค่ะเห็นไก่หน้าตาแปลกๆเยอะเลยค่ะ
0: จะเป็นไก่สายพันธุ์ต่างประเทศทั้งนั้นเลยแต่ว่าที่นี่เนี่ยเราจะเลี้ยงไก่เป็นแบบเลี้ยงแบบอารมณ์ดีนะครับเราจะเปิดเพลงให้ฟังด้วย
1: โอเค
0: แล้วก็เราก็สามารถที่จะปล่อยเขาหากินตามธรรมชาติได้แต่ว่าไม่ได้ปล่อยทั้งวันนะครับจะปล่อยเฉพาะเป็นเวลา
1: อันนี้น้องๆเขาก็อยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมคะ
0: เขาสามารถที่จะอยู่แล้วเกื้อกูลกันได้เขาจะไม่ค่อยรังแกกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาจะอยู่หากินบริเวณนี้นะครับก็จะมีนกยูงก็มีนะครับมีหลาย
1: หัวหน้าฝูงไหมคะ
0: ครับผมมีหลายสายพันธุ์มากนะครับแล้วเพราะว่าพอเรานักท่องเที่ยวมาเที่ยวใช่ไหมครับพอเขาเห็นไก่สายพันธุ์นี้เนี่ยเขาก็อยากจะได้ลูกไก่ไปเลี้ยงที่บ้านเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ที่เขายังไม่เคยเลี้ยงทีน้องที่เนี่ยเขาก
1: ็มีเพาะพันธุ์อยู่ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ครับแต่ว่าน้องเขาก็มีหลายคู่อยู่แล้วแต่ว่าน้องเขาก็พอเขาไข่ใช่ไหมครับน้องเขาก็จะไปเข้าห้องฟักแล้วก็จะเป็นตัวเล็กที่มาอนุบาลก็มีหลายสายพันธุ์นะครับมีนกกระทาก็มีไก่มีหลายสายพันธุ์เลยเพราะว่าน้องเขาเลี้ยงแล้วเขาสามารถต่อยอดได
1: ้ค่ะ
0: เพราะว่าเราเป็นทําเกษตรเชิงท่องเที่ยวด้วยแล้วพอเรามีคนมาท่องเที่ยวปั๊บเราก็มี
1: ให้โหถ้าเด็กๆมาทัศนศึกษานี่คือเพลินเลยนะคะ
0: ใช่ครับจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เด็กๆมาทัศนศึกษาแล้วเด็กๆจะชอบมากนะครับเพราะว่าจะมีน้องไก่ที่ว่าเด็กๆสามารถจับได้อุ้มได
1: ้ออมเองก็ตื่นเต้นอยู่นะคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าจะมีหลายอย่างเพราะว่าเด็กที่มาทัศนศึกษานะครับเขาจะบอกผมว่าเขาเคยกินแต่ไข่เขายังไม่เคยสัมผัสน้องไก่เลยแล้วเขาไม่รู้ว่าไก่มีกี่ชนิดบ้าง
1: ต้องมีเนี่ย
0: ครับผมมันเป็นสายพันธุ์ที่แปลกใหม่นะครับ
1: แปลกจริงๆค่ะแบบขนฟูมาก
0: สายพันธุ์ของไทยก็มีนะครับเป็นไก่ต๊อกนะครับไก่งวง
1: ะ
0: นะครับไก่ไข่ไก่บ้านมีหลายสายพันธุ์เลยนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นเราจะเอามาทีหลังๆเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ไก่ไข่สายพันธุ์ต่างประเทศนะครับเพราะว่าไก่ไข่สายพันธุ์ต่างประเทศเนี่ยเขาจะไข่ดกกว่าไก่ไข่สายพันธุ์ไทยแต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงการขยายสายพันธุ์อย
1: ัง
0: พอมีแบ่งปันให้นิดหน่อย
1: แต่วันนี้สามารถเอากลับไปชิมได้ใช่ไหม
0: ได
1: ้ได้ค่ะแล้วนอกจากไก่อ่ะค่ะจะมีสัตว์อะไรอีกคะที่นี
0: ่ที่นี่นะครับก็จะมีมีเป็นฟาร์มแพะ
1: ฟาร์มแพะ
0: ฟาร์มแพะแพะเราเลี้ยง2สายพันธุ์จะมีแพะ
1: เดี๋ยวขอไปดูด้วยนะคะ
0: ได้ครับจะมีแพะนมแพะเนื้อนะครับแล้วก็จะมีอีกก็คือฟาร์มกระต่ายฟาร์มกระต่ายนี่ก็เป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันสำหรับน้องๆที่มาเที่ยวที่นี่นะครับมาทัศนศึกษาก็จะมีกระต่ายเยอะมากเลยนะครับนอกจากกระต่ายแล้วเรายังมีกระรอกนะครับมีนกแก้วมีนกหงส์หยกมีเม่นแคะมีหนูขวัญมีหนูแกสบี
1: ้เยอะมาก
0: คือเยอะมากเลยนะครับถ้ามาบ้านพระผู้สร้างนี่จะครบจบในที่เดียวเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีเหมือนไข่อะไรขายเรียบร้อยเลย
0: มีครับ
1: มี
0: แบ่งปันเพราะว่าพอละนักท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยพอละเขามาเที่ยวเนี่ยเขาจะชอบการสมมติถ้ามาที่แปลงผักเขาก็จะชอบตัดผักไปทานที่บ้านถ้ามาฟาร์มเป็ดไข่ไก่ไข่อารมณ์ดีเนี่ยก็จะเก็บไข่ที่เล้าไก่เลย
1: อันนี้นักท่องเที่ยวก็คือสามารถเข้าไปเก็บเองได้เลย
0: ใช่สามารถเข้ามาเก็บเองได้เลยนะครับเพราะว่าพรผู้สร้างเนี่ยเราจะเปิดพระเสาร์อาทิตย์แล้วเนี่ยเราจะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับที่สามารถเข้ามาเดินชมข้างในได
1: ้ค่ะก็คือจันทร์ถึงศุกร์ก็คือ
0: จันทร์ถึงศุกร์
1: จะ
0: เปิดแต่เฉพาะสวนอาหารอย่างเดียวด้านหน้าที่เราคุยกันแต่ว่าถ้าหากว่าข้างในเนี่ยเราจะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ
1: ์ค
0: ่ะแล้วก็แขกก็สามารถที่จะมาได้แต่เราก็จะเปิดพาแขกเที่ยวชมสวนเนี่ยวันละ4รอบก็จะมีเวลาจะมีเวลาอยู่ว่ามีเวลาไหนก็จะพามาเข้าชม
1: ก็จะมีช่วงเวลาอยู่
0: ครับผมก็จะมีวิทยากรที่จะพาแขกเดินชมแต่ละจุดของบ้านพรผู้สร้างว่าจุดนี้คืออะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: ก็จะได้ความรู้ไปด้วยในการเที่ยว
1: นอกจากจะเป็นเลี้ยงสัตว์กับปลูกเกษตรแล้วใช่ไหมคะจะมีซุ้มอื่นๆด้วยอันนี้มีอะไรบ้างคะ
0: ซุ้มอื่นๆนะครับก็จะเป็นองุ่นผมก็ปลูกนะแล้วก็จะเป็นเลี้ยงปลาในนาข้าวปลูกข้าวแล้วก็เป็นเลี้ยงปลา
1: ที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมแล้วก็จะมีบ่อปลาด้วยเป็นบ่อปลาสุขสันต์แล้วก็บ่อปลาลดต้นทุนครับผมแล้วก็มีฐานปั๊มน้ำพลังงานฟรีด้วยน้องๆก็ชอบครับผมพี่ฮันนะครับจะพาน้องนะครับเข้าไปให้อาหารเป็ดไข่ไก่ไข่อารมณ์ดีแล้วก็ไปเก็บไข่ด้วยนะครับเดี๋ยวตามเข้ามาชมได้เลยครับ
1: ไปเลยค่ะโอ้โหเดี๋ยวเข้าไปจ้าเรา
0: เข้าไปก่อนเอาเข้ามาก่อนมาทางนี้มาทางนี้เร็ว
1: โอ
0: เคนะครับอันนี้ถ้าหากว่าเรามาท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านพรผู้สร้างนะครับถ้ามาฟาร์มเป็ดไข่ไก่ไข่อารมณ์ดีเนี่ยน้องๆก็สามารถที่จะมาให้อาหารน้องไก่ได้น้องไก่ก็จะมาล้อมเราแบบนี้เลยนะครับก
1: ็
0: สามารถที
1: ่
0: จะสามารถที่จะมาให้อาหารน้องไก่ได้เลยแบบนี้ได้เลยนะครับน้องลองจะลองให้
1: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะลูก
0: นะครับก็สามารถที่จะมาสัมผัสน้องไก่อารมณ์ดีบ้านพรผู้สร้างได้แบบนี้ได้เลยนะครับนอกจากสัมผัสในการให้อาหารแล้วนะครับก็จะสามารถที่จะสัมผัสน้องไก่ได้นะครับสําหรับเด็กๆนะครับไก่บ้านพรผู้สร้างจะเชื่องมากนะครับเขาจะไม่จิกนะครับเขาจะใจดีมากนะครับ
1: ใจดีมากจริงๆ
0: เขาจะอารมณ์ดี
1: น้องฟังเพลงทุกวัน
0: ใช่ๆเขาอารมณ์ดีด้วยนะครับ
1: ว้ายว้ายเฮ้ย
0: ถ้าน้องๆมาก็จะได้สัมผัสแบบนี้เลยนะครับ
1: โอเค
0: โอเคเราจะขึ้นมากินอาหารเลยนะครับ
1: นี่อ่ะ

0: อู้หูโอ้โหเพียบเลยหมดแล้ว
1: โอเคนะครับเมื่อเราให้อาหารไก่เสร็จแล้วนะครับเรามาทางนี้ต่อ
0: เราไปเก็บไข่กัน
1: มาทางนี้ต่อได้เลยคร
0: ับ
1: ระวังน้องไก
0: ่ขอไปหน่อยนะคะลูก
1: มาทางนี้ต่อได้เลยนะครับทางนี้เนี่ยถ้าหากว่าจะเป็นไก่ไข่อารมณ์ดีเนี่ยเราจะต้องทำเล้าให้กับเขาแต่ถ้าเป็นเป็ดเนี่ยเป็ดจะไข่ที่พื้นเลยเราไม่ต้องทำเล้าให้ถ้าน้องเป็ดเนี่ยพอเราถึงเขาจะไข่เขาจะสามารถที่จะไข่
0: เขาจะมีขุดหลุมอะไรไหมคะ
1: เป็ดเขาจะขุดดินให้มันเป็นท้องกระทะนิดหนึ่งนะแล้วเขาก็ไข่ได้เลยแต่บางตัวเขาก็ไม่ขุด
0: ตามธรรมชาติเลย
1: ตามธรรมชาติเลยครับแต่ถ้าเป็นไก่ไข่เราต้องทำแบบนี้แล้วก็เราสามารถที่จะมาเก็บไข่จากน้องไก่ได้เลยนะครับบางตัวก็กำลังไข่อยู่ก็มีนะครับจะอยู่ทางนี
0: ้กำลังไข่
1: กำลังไข่อยู่ก็มีนะครับหรือว่าเราจะไปแย่งเขาก็ได้หรือว่าเราจะหยิบตรงที่ไข่แล้วก็ได้นะครับสามารถหยิบได้แบบนี้ได้เลยนะครับ
0: สดจริงๆ
1: สดจริงๆนะครับ
0: มีกำลังไข่เลย
1: กำลังไข่อยู่ก็มีนะครับเพราะตัวอยู่ทางนี้ไม่รู้ว่าไข่ออกแล้วหรือยังมีด้วยเห็นไหม
0: สดจากไก่เลยค่ะ
1: สามารถที่จะมา
0: สดมากค่ะ
1: ได้เลยนะครับ
0: ออกจากตัวไก่สดๆร้อนๆเลยค่ะอุ่นๆเลยนะ
1: อุ่นเลยครับสามารถที่จะหยิบเองได้เลยครับ
0: อันนี้จะเป็นไข่วันต่อวันเลยใช่ไหม
1: เป็นไข่วันต่อวันเลยครับไข่ใหม่เนี่ยพอเราไปต้มนะครับถ้าว่าเราจะเช็คว่าไข่ใหม่หรือไข่เก่าเนี่ย
0: น้องยังไข่ไม่เจ็บยังไข่ไม่เสร็จ
1: ถ้าหากว่าเราไปต้มเนี่ยถ้าไข่ใหม่เนี่ยจะแกะเปลือกยากถ้าไข่ใหม่เนี่ยคือเราต้มแล้วเนี่ยเปลือกจะติดกับเนื้อไข่เลย
0: เข้าใจผิดมาตลอดเลย
1: มันจะแกะยากมากแต่ถ้าเป็นไข่เก่าเนี่ยจะแกะง่ายมากเปลือกเวลา
0: เข้าใจว่าติดเปลือกเพราะว่าเป็นไข่เก่าอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ไม่เคยทราบมาก่อนเลยค่ะ
1: เป็นไข่ใหม่ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็สามารถเก็บได้ทุกจุดเลยนะครับแล้วแต่ชอบอยากจะทานกี่ลูกก็สามารถที่จะเก็บได
0: ้อันนี้เดี๋ยวขอเก็บเผื่อทีมงานด้วยนะ
1: ได้เลยครับได้เลยครับเลือกดูก่อนได้เลยครับ
0: น้องยังกก
1: เลยน้องกำลังกกอยู่ก็มีนะครับอยู่ทางนี้ด้วยไข่ยังอุ่นอยู่เลยครับผมเราเดินไปทางนู้นทางนู้นก็มีเยอะนะครับ
0: ได้เลยค่ะลูกขอไปหน่อยค่ะนี่ประมาณนี้เลย อันนี้ถ้านักท่องเที่ยวมาก็คือสามารถมาเก็บได้แบบนี้เลยเนาะ
1: แบบนี้เลยครับแต่ว่าพอนักท่องเที่ยวเก็บแล้วใช่ไหมครับที่บ้านพรหมผู้สร้างเราจะมีกระเช้าไว้บริการพอเราเก็บแล้วเนี่ยเราก็จะมีกระเช้าสารแบบนี้แพ็คให้อย่างดีเลยครับแล้วก็ให้กับนักท่องเที่ยวกลับไปอ
0: ันนี้ไก่ตรงนี้ก็คือเป็นปลอดสารพิษหมดเลย
1: เป็นไก่อารมณ์ดีครับเพราะว่าเราจะเลี้ยงแบบอาหารก็เราก็ผลิตเองนะเป็นแหนแดงนะครับเป็นหนอนแมลงวันทหารดำนะครับแล้วก็เป็นหญ้าหวานอิสราเอลแล้วก็เศษอาหารที่เหลือใช้จากครัวเรือนนะครับ

0: จุดที่2นี่จะเป็นหอยขมรัตนะนะครับผมจะให้ดูนะครับหอยขมรัตนะนี้จะเทียบ2สายพันธุ์นะครับอันนี้จะเอาตัวอย่างให้ดูนี่คือหอยขมสายพันธุ์ธรรมชาติที่ในลำธารบ้านเราจะใหญ่สุดจะตัวขนาดนี้
1: อัน
0: นี้จะเป็นสายพันธุ์รัตนะนี่เขาจะตัวใหญ่กว่ากันมากเลยนะครับการทานเนี่ยเขาจะรสชาติเนื้อเขาจะไม่กระด้างเยอะนะครับเขาจะนิ่ม
1: หวานหน
0: ่
1: อย
0: ใช่ใช่อร่อยมากแล้วจะชิ้นใหญ่มากเลยนะครับผมจะเทียบกับไข่ไก่นะครับเท่ากับไข่ไก่เลยนะครับนี่จะเป็นไข่ไก่เนี่ยหอยขมนะครับแต่ตัวเท่ากับไข่ไก่เลยน้องคนที่เลี้ยงเนี่ยเขาได้สายพันธุ์เขาสั่งสายพันธุ์มาแล้วก็อันนี้กำลังเพาะสายพันธุ์อยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าใครที่จะต้องการอยากจะเลี้ยงนะครับสามารถสั่งมาได้นะครับเพราะว่าก็จะมีตัวอ่อนอยู่ตัวเล็กอยู่นะครับแล้วก็เป็นตัวพ่อแม่พันธุ์ที่ว่าพร้อมที่จะขยายพันธุ์ก็จะมีนะครับตัวเป็นอยู่ทางนี้เราก็น้องก็จะเลี้ยงไว้เยอะนะครับถ้าเยอะจะอยู่ในกระชังจะมีกระชังอยู่ข้างใต้อาคารนันทนาการจะมีกระชังแต่อันเนี้ย
1: ก็คือเป็นหอยหมดเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับเป็นหอยหมดเลยแต่ว่าอันเนี้ยจะเอามาให้น้องๆดูว่าตัวขนาดไหนนะครับแล้วก็สายพันธุ์เขาเป็นยังไงนะครับอันนี้จะเป็นที่ผมเอาให้ดูนี่คือตัวที่เขาตายแล้วเขาจะไม่มีฝาปิดนะครับแต่ถ้าตัวที่เขาเป็นเนี่ยเขาจะมีฝาปิดอยู่ทางนี
1: ้ก็เนื้อก็จะอยู่ข้างใน
0: ก็จะอยู่ข้างในครับก็จะมีหลายตัวเลยนะครับแล้วเขาก็สามารถที่จะเกิดลูกได้นะครับในนี้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเกิดลูกได้เลยนะครับนี่ลูกเขาจะเป็นตัวเล็ก
1: น้องหอย
0: ตัวเล็กอยู่อันนี้ก็ยังไม่ใหญ่มากนะครับแต่ถ้าจะให้เยอะเนี่ยจะอยู่ในกระชังครับน้องเขาเลี้ยงไว้เยอะมากการเลี้ยงเนี่ยจะง่ายมากนะครับมันจะ
1: ปล่อยไว้ได้เลย
0: ปล่อยไว้ได้เลยในพื้นที่ที่มีตะไคร่น้ําหรือว่าเราจะใส่ทางมะพร้าวไปในน้ําให้เกิดที่ตะไคร่ไวแล้วก็หอยก็เค้าจะมาเกาะทานแล้วอาหารของเราก็ไม่ได้มีเสริมอะไรนะครับน้องเค้าก็มีแบ่งปันนะครับถ้าหากว่าขายสายพันธุ์

0: ถ้าเป็นสายพันธุ์หอยขมรัตนะเนี่ยตัวเจริญพันธุ์ตัวพร้อมออกลูกแล้วเนี่ยน้องเขาขายสายพันธุ์อยู่ตัวละ100บาท
1: ตัวละ
0: 100บาทนี่สามารถที่จะพาไปเลี้ยงปั๊บเนี่ยเขาออกลูกได้เลยตัวพ่อแม่พันธุ์อย่างนี้นะครับหอยขมนี่สามารถเลี้ยงได้ทุกน้ำเลย
1: โอ้เลี้ยงไม่ยากเลยนะคะ
0: ไม่ยากครับผม
1: แล้วเหมือนถ้าจะไปเลี้ยงที่บ้านนะคะต้องใส่ไว้เป็นกะละมังแบบนี้ใช่ไหม
0: ถ้าหากว่าเราไม่มีบ่อใช่ไหมครับเราสามารถทำเป็นกะละมังอย่างนี้ก็ได้เลี้ยงเป็นพื้นที่เล็กๆแต่ถ้าหากว่าเรามีบ่อใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะทำเป็นกระชังเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ปล่อยน้อง
1: ถ้าเป็นกะละมังแบบนี้ค่ะจะได้ประมาณกี่ตัวคะเยอะๆไหมคะในนี
0: ้ก็เยอะอยู่นะครับประมาณ50-60ตัวได้นะครับในนี้เพราะว่าแต่ถ้าหากว่าเลี้ยงในกะละมังอย่างนี้เราต้องเสริมอาหารนอกให้เขาแต่ถ้าหากว่าเราเลี้ยงในกระชังใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เขาจะมีตะไคร่ธรรมชาติอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: อาหารเราก็ไม่ต้องเสริมอะไรเลย
1: อาหารนอกนี้จะเป็นอะไรคะถ้าไม่ใช่ตะไคร่น้ำ
0: ถ้าไม่ใช่ตะไคร่น้ำจะเป็นอาหารไก่และอาหารกุ้งได้นะครับนอกจากตะไคร่น้ำสามารถที่จะให้อาหารไก่และอาหารกุ้งได
1: ้ออกกินกับน้องเมื่อกี้ได้เลย
0: ครับเลี้ยงรวมกันได้เพราะอะไรทำไมเราถึงเลี้ยงรวมกันทั้งเป็ดไข่ไก่ไข่แล้วก็มาหอย
1: ก็อยู่โซนเดียวกัน
0: โซนเดียวกันหมดเลย
1: สามารถทานร่วมกันได
0: ้ครับผม
1: ค่ะ
0: โอเค
1: ข้างหลังนี้เราก็จะเป็นน้องเต่า
0: ข้างหลังนี้จะเป็นน้องเต่าชูคาต้านะครับเต่านี้เนี่ย
1: ชอบนอนแบบนี้ไหมเนี่ย
0: ชอบนอนหงายหรือเปล่าเป็นเต่า
1: ชาลีกแล้วอ่ะ
0: ใช่เขาเป็นเต่าชูคาต้านะครับน้องๆมาเนี่ยเขาก็ชอบที่จะสัมผัสสามารถจับได้สัมผัสได้เขาจะไม่กัดครับผมเขาจะไม่กัดเขาจะเชื่องครับน้องเต่าชูคาต้านี่จะเป็นเต่าที่ตัวใหญ่มากเลยนะครับแต่ถ้าเขาจะอายุยืนมากแต่อันนี้เรายังเลี้ยงได้ยังไม่นานทีครับยังประมาณปีหนึ่งได้ครับ
1: ก็ยังตัวไม่ใสขนาดนี้
0: ครับผมยังไม่ใหญ่สักเท่าไหร่นะครับ
1: น้องจะมีอายุประมาณ
0: อายุยืนมากเลยครับประมาณผมว่าอยู่ที่ประมาณเป็นร้อยปีนะครับเต่าจะเป็นสัตว์ที่อายุยืนมากนะครับเป็นร้อยปี
1: ต้องอยู่อีกนานเลยนะ
0: ยังอยู่อีกนานเดี๋ยวอีกร้อยปีเดี๋ยวมาเจอกัน
1: โอเค
0: ครับผม
1: นี่ตอนนี้ชอบนอนหงาย
0: เขาชอบนอนหงาย
1: โอเค
0: โอเค
1: เดี๋ยวเราไปดูซุ้มอื่นกันอีกนะคะ
0: ครับผมโอเคครับ

0: ตัวนี้จะเป็นไก่อะไรคะ
1: อันนี้เป็นไก่สายพันธุ์ต่างประเทศนะครับเป็นของสหรัฐอเมริกานะครับเป็นไก่สายพันธุ์ซิลกี
0: ้ซิลกี
1: ้ซิลกี
0: ้ปุกปุยมากเลยค่ะ
1: ปุยมากคล้ายๆกับขนเขาจะปุยมากนะจะนิ่มเหมือนแมวเปอร์เซีย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขนเขาจะนิ่มมากเลยก็น้องๆ น้องไก่นี้เนี่ยน่ารักมากเลยนะครับแต่ว่าเราจะต้องเลี้ยงเขาข้างในคอกให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเขาออกไปแล้วขนเขาจะเปื้อนง่ายมากเพราะว่าถ้าหากว่าไปพื้นที่ที่ว่าเป็นเละนะครับขนเขาจะเปื้อนง่ายมากเราจะต้องเลี้ยง
0: ปุกปุยมาก
1: เลยขนเขาคล้ายๆกับแมวเปอร์เซียเลยขนเขาจะยาวมากมันจะไม่เหมือนไก่สายพันธุ
0: ์อันนี้เขาจะมีไข่ไหมคะตัวนี้
1: เขามีครับเราเลี้ยงอยู่เป็นคู่เนี่ยเขาก็จะออกไข่แต่ว่าเขาจะไม่ได้ออกดกเหมือนกับไก่ไข่บ้านเรานะ
0: ก็คือไข่เขาก็คือกินได้เหมือนกัน
1: ก็ทานได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้เน้นไปทานเท่าไหร่เพราะว่าเราจะเน้นเอาไปเพาะขยายสายพันธุ์นะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังมีสายพันธุ์ไม่เยอะนะครับพอเราไข่ปั๊บเนี่ยเราก็จะเอาไข่น้องเนี่ยไปเข้าห้องเพาะฟัก
0: เพาะพันธุ์ยากไหมคะพันธุ์นี้
1: ยากไหมครับเขาเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศเนี่ยเขาจะต้องปรับอุณหภูมิกับบ้านเรานิดนึงเพราะว่าไก่นี้ที่เขาขนดกเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นประเทศเมืองหนาว
0: เม
1: ืองหนาวนะครับพอเรามาบ้านเราปั๊บเนี่ยมันอากาศร้อนนะอากาศร้อนชื้นเขาก็ต้องปรับอุณหภูมินิดนึงนะคร
0: ับ โอ้โอเค
1: น่ารักมากเลยนะครับ
0: น่ารักจริงๆค่ะ
1: ถ้าหากว่าใครสนใจก็สามารถที่จะมา
0: ก็คืออินบ็อกซ์ได้นะคะ
1: อินบ็อกซ์ได้
0: อินบ็อกซ์ได้เลย

0: เดินกันมารอบๆนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายอยากให้พี่ฮาร์ทช่วยแบบเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่หน่อยค่ะ
1: ครับผมพี่ฮาร์ทก็อยากจะเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่บ้านพรผู้สร้างนะครับบ้านพรผู้สร้างเนี่ยนอกจากที่เราจะเปิดรับทัศนศึกษาของนักเรียนแล้วหรือการศึกษาดูงานของราชการนะครับเรายังเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงแนวสุขภาพแนวอนุรักษ์วิถีด้วยลูกค้าพอเรามาเที่ยวสมมุติว่าเป็นวันหยุดเราจะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับแล้ววันหยุดนักขัตฤกษ์ถ้าหากว่ามาเนี่ยก็จะมีกิจกรรมหลากหลายอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นท่องเที่ยวเชิงครอบครัวนะครับแล้วก็เชิงเกษตรก็คือพอเรามาเที่ยวแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมาเก็บผักอินทรีย์ไร้สารนะครับของบ้านพรผู้สร้างได้เราชอบผักไหนก็สามารถตัดในแปลงได้เลยนะครับ
0: ตัดได้จากต้นเลย
1: ตัดได้จากต้นเลยนะครับนะครับ
0: ค่ะสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
1: บ้านพรผู้สร้างนะครับช่องทางที่สามารถติดต่อได้หลักเลยก็คือเป็นเพจของบ้านพรผู้สร้างนะครับเพจFacebook นะครับก็ให้พิมพ์คำว่าพรผู้สร้างนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาที่เพจได้เลยสามารถแอดมินจะรอรับตลอดนะครับวันนี้จะขอทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับบ้านพรผู้สร้างเนี่ย เราเปิดมาเพื่อที่จะอยากให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพนะครับบ้านพรผู้สร้างเนี่ยเราคำนึงถึงอาหารการกินมากนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะทานอาหารเป็นยานะครับไม่ใช่ทานยาเป็นอาหารนะครับเราก็เลยเลือกอาหารที่เรากินเนี่ยเราจะรู้ที่มาหมดทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราจะปลูกเองนะครับเราจะเน้นเป็นผักอินทรีย์ไร้สารนะครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยสำคัญมากนะครับเราก็เลยต้องดูแลร่างกายเราจะไปดูแลตอนที่เราไม่สบายแล้วนะจะดูแลไม่ทันการที่เราจะดูแลทันเราต้องดูแลก่อนที่จะเราเกิดโรคภัยไข้เจ็บนะครับเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บจะมาจากอาหารการกินนะครับแล้วก็อยากจะปลูกฝังตรงนี้ครับผม
0: โอเคมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่อาร์ตมากนะคะขอบคุณค่ะ
2: มาที่นี่ทุกคนจะได้พบกับรอยยิ้มมิตรภาพและบริการที่อบอุ่นเป็นกันเองท่ามกลางอากาศที่แสนสดชื่นเพราะที่บ้านพรผู้สร้างมีกิจกรรมให้คุณสนุกได้ทั้งวันไม่มีเบื่อไม่ว่าจะเป็นการศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรส่วนใครที่มาเป็นครอบครัวต้องไม่พลาดให้อาหารน้องสัตว์สุดน่ารักนะคะนอกจากนี้ยังมีบริการนวดแผนไทยและเสริมสวยครบวงจรสำหรับสายผ่อนคลายส่วนใครที่เป็นสายกิจกรรมที่นี่มีสวนน้ำธรรมชาติสไลเดอร์และจักรยานน้ำให้ได้ปลดปล่อยพลังกันอย่างเต็มที่เลยค่ะเหนื่อยแล้วก็แวะพักเติมพลังที่สวนอาหารอิ่มมหาศาลชิมเมนูสุขภาพปลอดผงชูรสที่ใช้วัตถุดิบสดๆจากสวนและยังมีห้องพักสบายๆวิวสวยสะกดใจอบล้อมด้วยธรรมชาติไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะหากวันหยุดนี้คุณยังไม่มีธงในใจว่าจะไปไหนดีให้บ้านพรผู้สร้างเป็นคำตอบของการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบของคุณนะคะแล้วพบกันใหม่เทปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เองกินข้าวยังครับ
1: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
0: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
1: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
0: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
1: ฮะ
0: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
1: อย่ากินเกินขาบนะครับ
2: เทรนใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
3: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
0: โอเค
2: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.

0: เปรียบเทียบว่าฉลามคืออนุภาคของบุหรี่นี่คืออนุภาคของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความเล็กมันจึงพาสารพิษมากมายเข้าสู่ร่างกายโดยง่ายไปทำลายปอดจนถึงสมองอย่างรวดเร็วบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิด
1: ตาเองกินข้าวยังครับ
2: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
1: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
2: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
1: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
2: ฮะ
1: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
2: อย่ากินเกินขาบนะครับ
3: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
4: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
5: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT2 HD และใน Facebook NBT

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
0: และผมวรพัฒน์ภัทยากุลนะครับพร้อมด้วยล่ามภาษามือวันนี้คุณสร้อยทองหยกสุริยันครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประชาชนชาวอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอธิบริษัทโค้กอินเตอร์บิสเนสจำกัดบริษัท MSC สเปซพาร์ค1995จำกัดประชาชนชาวอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษนายจตุพรจำนงรัตน์และครอบครัวบริษัทสิทธาอาร์คิเทคแอนด์โคบริษัทอินดี้เทรดเดอร์จำกัดบริษัทอิเล็กโทรเมดจำกัดและสโมสรโรตารี่กรุงเทพทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: มาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันนะคะล่าสุดออกเดินทางไปยังกรุงโตเกียวไปประชุมขับเคลื่อนงานของหน่วยงานตัวแทนประเทศไทยในญี่ปุ่นค่ะก่อนที่จะเดินทางต่อไปที่สหรัฐอเมริการ่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81เดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศการค้าการลงทุนและดิจิทัลเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6โดยเครื่องบินเที่ยวพิเศษไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮาเนดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นส่วนคณะที่ร่วมเดินทางประกอบด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและภาคเอกชนซึ่งการเดินทางครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดปฏิบัติภารกิจณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่20ถึง21กันยายน2569และเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่21ถึง24กันยายน2569ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจากนั้นจะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่25ถึง26กันยายน2569เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยสำหรับภารกิจณกรุงโตเกียวในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยเพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพจากนั้นในช่วงบ่ายจะเดินทางไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเริ่มภารกิจเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติณนครนิวยอร์กซึ่งนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนออกเดินทางถึงการเตรียมพร้อมรับมือหากฝ่ายกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชามาพูดบนเวทีประชุมสมัชชาสหประชาชาติว่าฝ่ายไทยได้ทำอย่างเต็มที่โดยมีความมั่นใจในกระทรวงการต่างประเทศที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและขณะนี้อยู่ในกระบวนการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันคลอส
2: เต็มทีมครับเต็มทีมนะครับทางกระทรวงต่างประเทศเราก็มีความมั่นใจในสิ่งที่เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ตามสถานการณ์ที่มัน คือตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนเจรจาอันครอสใช่ไหมฮะที่สัปดาห์ที่แล้วท่านรัฐมนตรีเสียศักดิ์แล้วก็ฝ่ายกัมพูชาก็ได้พบกันนะมันก็เริ่มรอบแรกนะครับทางเราก็ได้แสดงท่าทีชัดเจนนะครับว่าท่าทีของเราเป็นอย่างไร
0: มาดูการขับเคลื่อนงานภายในประเทศกันบ้างนะครับเรื่องการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองปลามันจังหวัดเชียงใหม่ครับไปติดตามการปรับลดภาระงานครูในสถานศึกษาระดับกลางครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินนโยบายการปรับลดภาระงานครูในสถานศึกษาระดับกลางโรงเรียนหนองปลามันอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยมีคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานและปัญหาของสถานศึกษาโดยนายอรรถพลบุญกลิ่นผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปลามันระบุว่าโรงเรียนหนองปลามันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่ผ่านมาประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุนขาดแคลนงบประมาณรวมทั้งมีนโยบายเร่งด่วนจากภายนอกทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการและส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของครูผู้สอนด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัญหาการขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งการเงินและพัสดุสามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาลดปัญหาความซับซ้อนในการทำงานเพื่อลดเวลาในการทำงานของคุณครูรวมถึงการฝึกอบรมให้คณะครูมีความเชี่ยวชาญในงานบริหารมากยิ่งขึ้นสำหรับโรงเรียนบ้านหนองปลามันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาตอนต้นโดยมีนักเรียนทั้งหมด282คนมีคณะผู้บริหารครูและเจ้าหน้าที่รวม19คน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานราชการพร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่โรงพยาบาลห้วยแถลงแห่งใหม่อำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่โครงการคัดกรองและค้นหาเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชน

0: ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเนื้ออ่อนแรงภายใต้แนวคิดหยุดการเดินทางที่ยาวนานด้วยการแพทย์แม่นยำต่อมาได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการขยายเขตไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาพาดสายให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ระยะที่3หรือคฟม.3ที่บ้านหนองปรือหมู่ที่6ตำบลลุงประดู่อำเภอห้วยแถลงโดยนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวว่าบ้านหนองปรือหมู่ที่6เดิมยังมีบ้านเรือนประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้จำนวน48ครัวเรือนจึงได้ดำเนินโครงการคฟม.3ขยายระบบไฟฟ้าแรงสูงระยะทาง3กิโลเมตรระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 5.5 กิโลเมตรติดตั้งเสาไฟฟ้ารวม182ต้นและขณะนี้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนแล้ว40ครัวเรือนส่วนอีก8ครัวเรือนอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเปิดตลาดเกษตรกรบ้านโป่งขับเคลื่อนตลาดนำการผลิตก่อนเยี่ยมชมนิทรรศการกล้วยน้ำว้าบ้านหนองปลาดุกรับฟังปัญหาของเกษตรกรครับนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามและขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรโดยที่วัดท่าผาอำเภอบ้านโป่งได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีสาขาบ้านโป่งซึ่งเป็นผลมาจากการให้นโยบายหลังจากลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดราชบุรีของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานางสาวปิยรัตน์กล่าวว่าตลาดเกษตรกรเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตเปิดโอกาสให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรงสามารถรับรู้ความต้องการของตลาดและนำข้อมูลไปวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสมช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้อย่างยั่งยืนจากนั้นนางสาวปิยรัตน์เดินทางไปยังอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่5บ้านหนองปลาดุกตำบลหนองกบอำเภอบ้านโป่งเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการกล้วยน้ำว้าพบปะเกษตรกรและรับฟังปัญหาตลอดจนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการพัฒนาสินค้าเกษตรในพื้นที่ขณะที่นายวัชรพลขาวขามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหมอนไหมศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มผ้าทอโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีโดยนายวัชรพลกล่าวว่าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหมอนไหมเป็นการนำการท่องเที่ยวมาเชื่อมโยงกับวิถีหมอนไหมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมอาชีพการปลูกหมอนเลี้ยงไหมสาวไหมและทอผ้าไหมพร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับบ้านโดนกอกมีจุดเด่นด้านการทอผ้าไหมโบราณการอนุรักษ์ลวดลายผ้าและการย้อมสีเส้นไหมจากดอกบัวแดงซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่สามารถพัฒนาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้และประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนได้เป็นอย่างดี
0: พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจ

ตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะเมื่อสักครู่ต้องขออภัยด้วยนะคะข่าวที่คุณพลพีลงพื้นที่ไปในพื้นที่อำเภอห้วยแถลงเป็นที่ตำบลจักรราชอำเภอจักรราชไปโรงเรียนจักรราชวิทยานะคะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าออกเสียงผิดไปนะคะส่วนช่วงนี้นะคะเราไปดูผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรืออบจนนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการค่ะผลปรากฏว่านายนฤพลเย็นประเสริฐจากกลุ่มพึ่งหลวงเป็นผู้ชนะนะคะพร้อมกับประกาศสานต่องานเดิมของอาพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจนนทบุรีที่ถูกยิงเสียชีวิตโดยนายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลข1หลานชายอดีตนายกธงชัยเย็นประเสริฐจากกลุ่มพึ่งหลวงได้คะแนน 182,424 คะแนนเป็นอันดับที่1รองลงมาเป็นนายเดชรัตน์สุขกำเนิดหมายเลข4จากพรรคประชาชนได้คะแนน 130,015 คะแนนตามมาเป็นอันดับ2ซึ่งนายนฤพลให้สัมภาษณ์ภายหลังคะแนนนำขาดจากผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการว่าขอขอบคุณชาวนนทบุรีทุกคนที่ยังให้ความไว้วางใจกลุ่มพึ่งหลวงพร้อมเชื่อว่าดวงวิญญาณของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจนนทบุรียังคงเฝ้าดูผลการเลือกตั้งและขอให้อาสบายใจได้เพราะทีมงานพึ่งหลวงทำสำเร็จแล้วพร้อมจะสานต่อนโยบายที่เคยพูดไว้ด้านนายพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีแถลงภายหลังผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการว่าขอแสดงความยินดีกับนายนฤพลแม้การเลือกตั้งที่จังหวัดนนทบุรีจะมีอุปสรรคอยู่พอสมควรแต่ก็ยังมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์และทุกคะแนนเสียงไม่ว่าจะลงคะแนนให้พรรคประชาชนหรือพรรคอื่นล้วนมีความหมายและพรรคประชาชนเคารพเสียงและการตัดสินใจของประชาชนพร้อมแสดงความยินดีกับผู้สมัครจากกลุ่มพึ่งหลวงที่จะได้รับการเลือกตั้งและเข้ามาทำหน้าที่นายกอบจ.นนทบุรีต่อไป
1: มาดูการปราบปรามการเลือกตั้งท้องถิ่นกันบ้างนะครับนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าไม่ปกป้องผู้ทุจริตกรณีคณะทำงานนายกรัฐมนตรีถูกกล่าวหาเชื่อมโยงคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นครับพร้อมสั่งให้ตรวจสอบประวัติกับตำรวจและปปช.ก่อนส่งข้อมูลให้กับปปง.และปปท.ตรวจสอบเพิ่มเติมครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีทำหนังสือสอบถามข้อมูลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงความเชื่อมโยงระหว่างนายธงเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานนายกรัฐมนตรีกับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังจากนายธงเจือถูกพาดพิงหลายครั้งเกี่ยวข้องกับคดีนี้รวมถึงข้อกล่าวหาที่ว่าเป็นบุคคลที่ได้ประสานพูดคุยกับสถาบันการศึกษาที่จะสอบโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งหนังสือกลับมาแล้วแต่ยังไม่ขอเปิดเผยข้อมูลโดยขอให้ถึงเวลาพร้อมกับยืนยันว่ายังคงยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมและเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงความมั่นใจใช่หรือไม่ว่าจะสามารถปราบปรามคนโกงเพราะว่านายกรัฐมนตรีเคยพูดว่ามาโกงบนหัวผมเรื่องนี้นายอนุทินระบุสั้นๆว่ามั่นใจครับ
2: ให้มันถึงเวลาเพราะว่าอันนี้ผมถามข้อมูลไปนะครับ
3: เพราะว่าท่านนายกเคยพูดว่าที่ถามไปทำเท่าไหร่ทุกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะว่าเผื่อมีใครมาถามจะได้ตอบ
2: ได้ถูกต้องครับ
3: ตรงนี้ท่านนายกยังยึดติดชื่อถือพฤติกรรม
2: แน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยครับไม่งั้นจะถามมันทำไมหรอกใช่ไหมไม่เห็นต้องถามคนถามนี่เลย ไม่ได้จะถามทำไมถามอย่างเปิดเผย
3: คือท่านนายกก็มั่นใจใช่ไหมคะว่าจะปราบคนโกง
2: มั่นใจนะครับ
3: บอกว่ามาโกงบนหัวท่านนายก
2: มั่นใจ
1: นายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่านายทองเจือได้รายงานถึงข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นจึงได้ให้ทีมงานตรวจสอบว่าผิดกฎหมายใดหรือไม่เมื่อทีมงานยืนยันว่าไม่ผิดจึงส่งตรวจไปตรวจประวัติทั้งจากตำรวจแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.หลังจากนี้จะประสานไปทั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

0: หรือปปง.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ได้ก่อนหน้านี้ได้ข้อมูลมาแล้วนะฮะแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ว่าพบข้อมูลตามข้อกล่าวหาหรือไม่พร้อมกับย้ำว่าไม่ใช่เฉพาะกรณีนายทองเจือแต่หากกล่าวถึงใครก็จะตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนยืนยันว่าไม่ปกป้องใครและจากนี้จะไม่มีการทุจริตสอบอย่างแน่นอนครับ
1: คุณทองเจือก็ทำรายงานว่าสิ่งที่มีคนกล่าวหาเขาเนี่ยมันคืออะไรและเขาได้ทำอย่างไรแล้วเมื่อเขาทำรายงานมาที่ผมก็ให้ทีมงานของผมตรวจสอบรายงานมีข้อกฎหมายอะไรที่มันผิดหรือเปล่าทีมงานก็บอกไม่มีอะไรผิดก็ผมก็บอกงั้นผมขอตรวจสอบประวัติแต่ก็อย่างที่เรียนนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไอแนวทางปิดชื่อถือพฤติกรรมก็ยังมีอยู่นะครับผมขอให้พี่น้องประชาชนคลายความกังวลได้เลยว่าผมจะไปปกป้องคุ้มครองใครในตำแหน่งหน้าที่ที่ผมมีนั่นคือทำให้ตัวเองอายุสั้นไม่มีทางที่ผมจะทำเช่นนั้นเป็นขาดนะครับ
2: ตามใดที่เป็นรัฐบาลนี้จะมีการสอบเข้าอีกจะไม่มีการโกงใช่ไหมคะท่านนายกบอกได้ไหมคะ
1: บอกได้ครับจากนี้ไปไม่มีนะครับไม่มีแน่นอน
3: มาติดตามความคืบหน้าท่อส่งน้ำมันรั่วย่านพระราม3กันนะคะหลังจากที่พบจุดเรือรั่วซึมแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการเตรียมเร่งซ่อมด้วยวิธีแรปแล้วก็สแกนซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะอย่างน้อยๆ2ครั้งก่อนที่จะทดสอบแรงดันแล้วก็ต้องตรวจเช็คความปลอดภัยตลอดแนวท่อกว่า32กิโลเมตรถ้าหากว่าพบจุดไหนเสี่ยงก็พร้อมจะสั่งเปลี่ยนท่อใหม่ทันทีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดค่ะนางสาวถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าพบจุดรั่วของท่อที่อยู่บริเวณใต้ปลอกครอบท่อซึ่งปลอกดังกล่าวมีความยาวประมาณ 1.8 เมตรและติดแน่นกับท่อขนส่งน้ำมันทำให้ไม่สามารถเลื่อนปลอกออกเพื่อตรวจสอบได้บริษัทจึงปรับวิธีการทำงานเป็นการลอกปลอกครอบออกทีละแผ่นเพื่อเปลี่ยนแล้วก็เปิดพื้นที่ตรวจสอบสภาพท่อได้อย่างละเอียดกรมธุรกิจพลังงานได้แจ้งให้กลุ่มบริษัทบางจากจัดหาบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและมีเครื่องมือ UT scan หรือการทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเข้ามาช่วยตรวจสอบเพราะถือเป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจสภาพวัสดุและหารอยร้าวภายในได้โดยไม่ทำลายชิ้นงานโดยผลการตรวจสอบด้วยเครื่องดังกล่าวสามารถระบุจุดที่มีการรั่วซึมได้โดยอยู่จากปลายปลอกครอบท่อเข้าไปประมาณ 1.2 เมตรและพบแผลบริเวณท่อมีความยาวประมาณ 6.6 เซนติเมตรลึกประมาณ7มิลลิเมตรสำหรับการดำเนินการต่อไปทีมวิศวกรและช่างเทคนิคจะเร่งซ่อมแซมผลด้วยวิธีแรปจากนั้นเมื่อวัสดุที่ใช้ซ่อมแห้งจะใช้การตรวจสอบด้วย UT scan ซ้ำรวมถึงใช้เครื่องมืออื่นตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างน้อย2ครั้งเพื่อยืนยันว่าจุดที่ซ่อมไม่มีการรั่วซึมก่อนเข้าสู่กระบวนการการทดสอบแรงดันทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่จบเพียงแค่การซ่อมจุดที่พบในครั้งนี้แต่ต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่อทั้งระบบมีความปลอดภัยหลังผ่านขั้นตอนการทดสอบแล้วจะมีการตรวจสอบภายในท่อด้วยกระสวยอัจฉริยะตลอดแนวท่อระยะทางประมาณ32กิโลเมตรเพื่อประเมินความหนาของท่อและค้นหาจุดที่มีความเสี่ยงต่อการรั่วซึมเพิ่มเติมหากพบจุดที่มีความเสี่ยงบริษัทจะต้องจัดทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่ขณะที่จุดที่พบความเสียหายในปัจจุบันต้องเสนอแผนเปลี่ยนท่อใหม่ตามหลักวิศวกรรมโดยมีเจ้าหน้าที่ติดตามการดำเนินการและการทดสอบอย่างใกล้ชิด
0: กรมธุรกิจพลังงานยังได้ออกคำสั่งให้บริษัทส่งประวัติการบำรุงรักษาท่อรวมถึงข้อมูลบริเวณที่มีการติดตั้งปลอกหุ้มท่อทั้งหมดเพื่อตรวจสอบว่ามีบริเวณใดที่เคยมีประวัติหรือมีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลอีกหรือไม่โดยเฉพาะแนวท่อบริเวณต่อหม้อทั้งหมดเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลขึ้นอีกในอนาคตสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้จำเป็นต้องตรวจสอบให้ครอบคลุมทั้งระบบไม่ใช่เพียงแก้ไขเฉพาะจุดที่เกิดเหตุโดยจะต้องให้บริษัทดำเนินการตามหลักวิศวกรรมตั้งแต่การซ่อมแซมการทดสอบแรงดันไปจนถึงการตรวจสอบท่อทั้งแนวเพื่อสร้างความมั่นใจว่าระบบขนส่งน้ำมันมีความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุซ้ำในอนาคต
3: ด้านนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยในฐานะเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3กล่าวว่า หลังดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จจะมีการตรวจสอบสภาพภายในท่อส่งน้ำมันด้วยวิธี intelligent picking ก่อนดำเนินการคืนสภาพและปิดกลบพื้นผิวถนนเป็นการชั่วคราวโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ทั้งนี้จะประสานสำนักการระบายน้ำร่วมพิจารณาเนื่องจากบริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้เคียงกับระบบท่อระบายน้ำส่วนการขนย้ายดินปนเปื้อนออกจากพื้นที่บริษัทผู้ประกอบธุรกิจน้ำมันจะดำเนินการขนย้ายดินปนเปื้อนเพื่อนำไปกำจัดอย่างเหมาะสมพร้อมประสานสถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อพิจารณาปิดการจราจรบริเวณจุดกลับรถเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการขนย้ายดินปนเปื้อนออกจากพื้นที่สำหรับการติดตามสุขอนามัยและความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมและฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านสุขอนามัยของประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมสำรวจและติดตามปัญหาความเดือดร้อนตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนในชุมชนและผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเหมาะสมและทันท่วงที
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงส่งทีมที่ปรึกษานะครับไปช่วยสาวออทิสติกหลังถูกไททานีล่วงละเมิดทางเพศครับพร้อมกับบอกว่าจะดูแลอย่างใกล้ชิดอ่อนเพื่อรับฟังข้อมูลข้อกังวลและความต้องการการได้รับความช่วยเหลือซึ่งทางคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปพูดคุยกับผู้เสียหายและครอบครัวอย่างใกล้ชิดโดยเน้นการรับฟังโดยไม่ซ้ำเติมพร้อมสอบถามความต้องการในการช่วยเหลือทางด้านความปลอดภัยการคุ้มครองสิทธิ์และการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนายเจเสดกล่าวว่าได้ให้ความสำคัญกับกรณีดังกล่าวเป็นพิเศษเนื่องจากเหตุเกิดขึ้นในจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนเองประกอบกับเป็นประเด็นที่ให้ความสำคัญในเรื่องการคุ้มครองผู้เสียหายจากความรุนแรงทางเพศการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำและการสร้างกลไกดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนพร้อมกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีให้ช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภัยของครอบครัวผู้เสียหายและบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับครอบครัวว่ายังมีหน่วยงานภาครัฐพร้อมให้ความช่วยเหลือโดยต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังและเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายทั้งนี้การดำเนินการจะยึดหลักคุ้มครองผู้เสียหายรักษาความเป็นส่วนตัวและป้องกันการถูกกระทำซ้ำขณะที่ข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นยังอยู่ในกระบวนการตามกฎหมายจึงต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างรอบคอบครับ
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่อาคารชาบัดเฮาส์ป่าตองนะคะหลังจากที่สั่งเดินหน้าตรวจสอบเชิงลึกในทุกมิติทั้งเรื่องที่ดินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์หรือแม้กระทั่งการตรวจสอบเส้นทางผู้ถือหุ้นค่ะนายโชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองศุลกากรตำรวจนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจซ้ำอาคารชาบัดเฮาส์ป่าตองเพื่อตรวจดูจำหน่ายสินค้าในพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยเน้นการตรวจสอบการนับจำนวนสินค้าและเอกสารการนำเข้าเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบประเด็นสำคัญหลายส่วนโดยเฉพาะการแสดงฉลากสินค้าที่รวมถึงต้องตรวจสอบมาตรฐานด้านสาธารณสุขและการกำกับดูแลจากอย.ขณะที่ทางศุลกากรอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่ามีการนำเข้าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เน้นย้ำว่าสินค้าที่จำหน่ายในไทยต้องปลอดภัยและได้มาตรฐานเพราะภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกทุกสินค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยหากพบความผิดปกติเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานจะต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทันทีโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคอยดูแลความสงบเรียบร้อยและตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตจะสนับสนุนด้านความปลอดภัยซึ่งจะรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างรอบด้านก่อนแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป
0: มาดูเรื่องราวดีๆกันบ้างนะครับไปที่กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าผลักดันข้าวประณีตให้เป็นต้นแบบข้าวไทยสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่แปลงนาถึงตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนครับนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวถึงการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรหรือข้าวประณีตให้สร้างมูลค่าจากข้าวได้ตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่การเลือกพันธุ์และการผลิตการจัดการดินและน้ำการควบคุมคุณภาพการสีและการแปรรูปการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และแบรนด์การสร้างเรื่องราวของสินค้าต ลอดจนการเชื่อมโยงเข้าสู่ตลาดรวมถึงการนำผลปล่อย

0: ได้และวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ผลการดำเนินโครงการในจังหวัดร้อยเอ็ดสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจำกัดสาขานกเหาะมีความพร้อมด้านการแปรรูปและการควบคุมคุณภาพทั้งโรงสีโรงปรับปรุงคุณภาพข้าวสารและห้องบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานสากลสามารถพัฒนาข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเกรดพรีเมียมและสร้างแบรนด์ของสากลเพื่อรองรับการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศขณะที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโศกจานจังหวัดขอนแก่นมีจุดเด่นด้านการเชื่อมโยงการผลิตในระดับชุมชนเกษตรกรสามารถรวบรวมและควบคุมคุณภาพผลผลิตได้เองรวมถึงระบบบริหารจัดการน้ำผ่านระบบธนาคารน้ำใต้ดินและการทำเกษตรผสมผสานทั้งการปลูกผักและเลี้ยงปศุสัตว์ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และลดความเสี่ยงด้านการผลิตกรมการค้าภายในจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบรวมถึงนำประสบการณ์และบทเรียนไปต่อยอดขยายผลยังพื้นที่อื่นพร้อมพัฒนาตราสัญลักษณ์ข้าวประณีตสะท้อนถึงกระบวนการผลิตข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นอีกหนึ่งกลไกในการยกระดับมูลค่าข้าวไทยครับ
1: พักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจทรงอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อนะคะรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมค่ะไปติดตามการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรกำชับเรื่องของการบูรณาการเชิงป้องกันแก้มลิงและระบบระบายน้ำถาวรนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือทั้งอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงโดยที่ประตูโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำอูนบ้านปากอูนตำบลศรีสงครามอำเภอศรีสงครามรองนายกรัฐมนตรีได้รับทราบสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะบริเวณจุดบรรจบลำน้ำอูนกับแม่น้ำสงครามตำบลศรีสงครามซึ่งมีพื้นที่เสี่ยงประมาณ 15,000 ถึง 16,000 ไร่จึงเน้นย้ำให้เตรียมการเชิงป้องกันล่วงหน้าทั้งการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและวัชพืชการขุดลอกแหล่งน้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำต่อมาได้ลงพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำธรณิตนฤมิตบ้านโนนสังตำบลน้ำก่ำอำเภอธาตุพนมซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้เร่งพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำและพื้นที่แก้มลิงเพิ่มเติมโดยพิจารณานำพื้นที่ที่มีศักยภาพมาใช้รองรับน้ำส่วนเกินก่อนระบายลงสู่แม่น้ำโขงเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในช่วงฤดูแล้งพร้อมส่งเสริมแนวคิดแก้มลิง2ชั้นทั้งการเก็บกักน้ำบนดินและการเก็บกักน้ำใต้ดินจากนั้นลงพื้นที่บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชเขตเทศบาลเมืองนครพนมเพื่อติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและรับทราบมาตรการเตรียมความพร้อมของจังหวัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมและเทศบาลเมืองนครพนมโดยรองนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาระวังระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำของเมืองนครพนมอย่างเป็นระบบพร้อมพัฒนาระบบสูบน้ำและโครงสร้างพื้นฐานแบบถาวรเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำกับการวางผังเมืองและการพัฒนาท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนครพนมและสามารถสร้างจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำที่จังหวัดนครสวรรค์ครับชาวนาตำบลสารเจ้าไก่ต่อต้องเร่งเก็บเกี่ยวนาข้าวเพื่อที่จะหนีน้ำหลังฝนตกสะสมนะครับทำให้น้ำเนี่ยไหลบ่าเข้าท่วมทุ่งขณะที่บางรายเกี่ยวไม่ทันนะครับต้องปล่อยให้ต้นข้าวจมน้ำครับชาวนาในพื้นที่ตำบลสารเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับเร่งนำรถเกี่ยวข้าวลงแปลงนาเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนกำหนดหลังมีฝนตกสะสมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีน้ำไหลบ่าเข้าพื้นที่การเกษตรและทุ่งนาเป็นบริเวณกว้างเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำที่เพิ่มขึ้นด้านนายสหแรงกสิวิทย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันเจ้าไก่ต่อกล่าวว่าสถานการณ์ในพื้นที่ขณะนี้ชาวนาหลายรายต้องเร่งเก็บเกี่ยวข้าวเนื่องจากมีน้ำไหลเข้าพื้นที่นาบางรายต้องเร่งดำเนินการภายใน 1-2 วันนี้เพื่อสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจากพื้นที่ได้ก่อนน้ำจะมาและก็เพิ่มสูงขึ้นขณะที่บางรายเกี่ยวไม่ทันก็ต้องปล่อยให้ข้าวในจมน้ำครับขณะที่พื้นที่หมู่ที่3บ้านวังทับเวียนซึ่งมีพื้นที่นาข้าวที่กำลังจะถึงช่วงเก็บเกี่ยวทางองค์การบริหารส่วนตำบลสารเจ้าไก่ต่อและชาวบ้านต้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยนำรถแบ็คโฮเข้ามาดำเนินการปิดทางน้ำเพื่อสกัดและชะลอน้ำไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่นาข้าวที่กำลังรอการเก็บเกี่ยวหวังที่จะรักษาผลผลิตของเกษตรกรไม่ให้ได้รับความเสียหายครับ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสตูลค่ะพร้อมกับสั่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จับตาสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำณฝายดุสนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกติดต่อกันในพื้นที่โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ฝ่ายปกครองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชลประทานและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงและเน้นย้ำให้ประชาชนติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นส่วนที่อำเภอเมืองสตูลและอำเภอควนโดนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้สั่งการให้เร่งกำจัดขยะมูลฝอยและ เสียงสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งได้ประสานอบต.ฉลุงนำเครื่องจักรเข้าตัดเคลียร์ต้นจามจุรียักษ์ที่ล้มทับขวางถนนระหว่างหมู่3และหมู่4ตำบลฉลุงเพื่อเปิดการสัญจรให้ประชาชนรวมถึงสั่งการให้โครงการชลประทานสตูลร่วมกับอบต.ควนโพเร่งขุดขยายท่อระบายน้ำบริเวณหมู่4บ้านเกาะเนียงตำบลควนโพเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายให้ไหลลงสู่คลองชลประทานได้ดีขึ้น
1: ลงใต้ไปที่พังงานะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาลงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าไปมอบถุงยางชีพแล้วก็เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาครับพร้อมกับคณะลงพื้นที่ไปให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าพร้อมกับมอบถุงยางชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือในการดำรงชีพเบื้องต้นให้กับชาวบ้านตำบลตำตัวตำบลบางไทรตำบลนายศรีตำบลโคกเขียนและก็ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่าเดอรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่าภาพรวมมีพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ5ตำบล24หมู่บ้าน 1,017 ครัวเรือนปัจจุบันระดับน้ำส่วนใหญ่ได้ลดระดับลงสู่ภาวะปกติแล้วคงเหลือเพียงประมาณ100กว่าหลังคาเรือนที่ยังมีน้ำท่วมขังบริเวณรอบที่พักอาศัยด้านการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นทางโจทย์พังงาได้มอบหมายให้กับอำเภอตะกั่วป่าประสานงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเร่งสำรวจความเสียหายทั้งหมดเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นหากความเสียหายเกินขีดความสามารถของอปท.ทางจังหวัดพังงาจะพิจารณาช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ของจังหวัดต่อไปนอกจากนี้เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมซ้ำในอนาคตทางจังหวัดเตรียมประชุมร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุทกภัยในครั้งนี้และร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
0: รู้สู้ภัยเอลนีโญวันนี้นะคะเรามาดูกันว่าถึงแม้ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะไม่ได้สร้างฝุ่นพิษโดยตรงแต่ว่าภาวะแห้งแล้งสะสมกำลังกลายเป็นตัวเร่งให้ไฟป่าบนเกาะสุมาตราปะทุรุนแรงขึ้นและก็ส่งผลให้กระแสลมพัดพาหมอกควันข้ามแดนเข้ามาปกคลุมหลายจังหวัดภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลาค่ะที่ตอนนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยมาตรการเฝ้าระวังและการตั้งรับของประชาชนในพื้นที่จะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากทีมข่าว NBT สงขลาค่ะ

0: แม้ช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลาจะมีฝนตกลงมาช่วยชะล้างฝุ่นละอองในอากาศให้ลดลงแต่สถานการณ์หมอกควันยังคงต้องเฝ้าระวังเพราะฝนไม่ได้หมายความว่าฝุ่นจะหายไปอย่างถาวรหากต้นทางยังคงมีการเผาไหม้และสภาพอากาศยังเอื้อต่อการพัดพาฝุ่นเข้ามาในพื้นที่หนึ่งในปัจจัยที่มีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์นี้คือเอลนิโญปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกและส่งผลต่อทิศทางลมปริมาณฝนรวมถึงสภาพอากาศในหลายพื้นที่ทั่วโลกแต่เอลนิโญไม่ได้เป็นต้นเหตุของฝุ่นโดยตรงหากแต่สามารถทำให้บางพื้นที่เกิดความแห้งแล้งเมื่อฝนน้อยลงและสภาพพื้นที่แห้งมากขึ้นก็ยิ่งเอื้อต่อการเกิดและลุกลามของไฟป่าส่งผลให้ควันและฝุ่นละอองสะสมในอากาศยาวนานขึ้น
1: มันเป็นปีที่มีเอลนิโญค่อนข้างรุนแรงและคาดว่าจะรุนแรงขึ้นอีกในช่วงปลายปีแล้วก็ลากจนไปถึงต้นปีหน้าคราวนี้พอมาดูเรื่องความแห้งแล้งเอลนิโญนอกจากว่ามันจะส่งผลกระทบในแต่ละภูมิภาคเนี่ยแตกต่างกันโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียอาเซียนตอนล่างละกันใช้คำนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งโดยเฉพาะทางอินโดนีเซียลงมาพอมันมีความแห้งแล้งนั่นแปลว่าไฟป่าพลุที่เกิดขึ้นอยู่ในอินโดนีเซียตอนนี้มันจะมีความรุนแรงมากขึ้นและลากยาวขึ้นเพราะฉะนั้นพอแหล่งกำเนิดเนี่ยมีความแห้งแล้งไม่มีฝนลงไปเลยฝุ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยังคงกระจายอยู่ในภูมิภาคนี้คาดว่าก็จะยาวนานขึ้นกว่าในปีก่อนๆค่ะ
0: สำหรับจังหวัดสงขลาและพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือหมอกควันข้ามแดนโดยเฉพาะควันจากจุดความร้อนบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียซึ่งเมื่อกระแสลมพัดผ่านพื้นที่ที่เกิดไฟป่าก็สามารถพัดพาฝุ่นควันเดินทางข้ามทะเลเข้ามาอย่างพื้นที่ภาคใต้ของไทยได้ดังนั้นแม้ในพื้นที่สงขลาจะมีฝนตกและช่วยลดปริมาณฝุ่นลงในช่วงเวลาหนึ่งแต่หากต้นทางยังมีไฟป่าและทิศทางลมยังพัดพาฝุ่นเข้ามาสถานการณ์ก็สามารถกลับมาเพิ่มสูงขึ้นได้อีก
1: จังหวัดสงขลาของเราเนี่ยเราได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนเนาะเพราะว่าแหล่งกำเนิดมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะสงขลานะแต่ว่าในภาคใต้ตอนล่างทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาอาจจะได้รับผลกระทบมากหน่อยโดยค่าฝุ่นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพฝนในพื้นที่เนี่ยก็จะช่วยชะล้างฝุ่นลงมาได้บ้างแต่ปรับใดที่ทิศทางลมบางส่วนยังพัดพาฝุ่นที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดเข้าพื้นที่เนี่ยเราก็จะได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องค่ะก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังด้วยการติดตามสถานการณ์ด้วยการดูเพจต่างๆที่มีการมอนิเตอร์ค่าฝุ่นนะคะถ้าเกิดว่าวันไหนที่ค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานหรือว่าอยู่ในระดับที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มหายใจไม่สะดวกแล้วเริ่มมีอาการแล้วเราก็ควรจะสวมแมสก์แล้วก็ยังคงงดทำกิจกรรมภายนอกหรือถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงค่ะ
0: สิ่งที่น่ากังวลไม่แพ้กันคือผลกระทบต่อสุขภาพเพราะ PM 2.5 เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้งผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจผู้ป่วยโรคหอบหืดเด็กและผู้สูงอายุที่อาจมีอาการตั้งแต่น้ำมูกไหลคันตาจามไปจนถึงไอและหายใจไม่สะดวกขณะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการศึกษาปัญหาฝุ่นละอองมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า10ปีทั้งการตรวจวัดและรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์การเก็บตัวอย่างฝุ่นมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีรวมถึงการใช้แบบจำลองทิศทางลมเพื่อช่วยติดตามและวิเคราะห์แหล่งกำเนิดของฝุ่นนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก็เริ่มมีมาตรการรับมือทั้งการแจ้งเตือนประชาชนการดูแลกลุ่มเสี่ยงการแจกหน้ากากอนามัยและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝุ่นที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสิ่งสำคัญคือประชาชนต้องไม่ชะล่าใจเพียงเพราะเห็นว่าฝนตกหรือท้องฟ้ากลับมาแจ่มใสเพราะฝนสามารถช่วยชะล้างฝุ่นได้เพียงชั่วคราวแต่หากแหล่งกำเนิดยังคงมีการเผาไหม้ฝุ่นก็สามารถถูกเติมเข้ามาได้อีกสุริยานกแก้วถ่ายภาพปิยดาชยานัยทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา

0: ส่วนสภาพอากาศวันนี้เรื่องของฝนตกหนักยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ที่จังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีนะครับภาคอื่นรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนตกหนักบางแห่งต้องระมัดระวังฝนตกสะสมแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันติดตามกับสถานีอากาศ NBT ครับ
1: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้ประเทศไทยยังมีฝนตกหนักและมีฝนหนักมากในโซนของภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีได้ค่ะแม้จะสิ้นสุดประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนตกสะสมต้องระวังเนื่องจากทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอาจมีน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้วันนี้ตัวมวลอากาศเย็นจากจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลงแต่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านอยู่ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกวิ่งไปเชื่อมกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้ตอนกลางขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางค่ะ 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 80% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 80% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่จะมีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของนครนายกและปราจีนบุรีทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรแต่ถ้ามีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่พังงาขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภูเก็ตลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้กันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ MBT World Brief ครับ
2: สวัสดีค่ะ and thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief. You're with me, Prah Thirakkalsan. Prime Minister Anuttin Chanwirakul has left Thailand for a week-long diplomatic mission to Japan, the United States, and the United Kingdom, with talks focused on international cooperation as well as

ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดคอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

0: ข่าวต่างประเทศในช่วงนี้นะคะเริ่มกันที่เหตุโคลนถล่มในมณฑลเสฉวนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนค่ะที่ล่าสุดพบร่างผู้เสียชีวิต2คนหลังมีรายงานว่าสูญหายไปก่อนหน้านี้โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายจากเหตุโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอเหยียนเปียนมณฑลเสฉวนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโดยล่าสุดพบผู้สูญหาย2คนแต่ทั้ง2ไม่มีสัญญาณชีพแล้วและยังเหลือผู้สูญหายอีก3คนทั้งนี้ฝนที่ตกหนักส่งผลให้เกิดโคลนถล่มเมื่อช่วงเช้ามืดวันเสาร์ที่ผ่านมาบริเวณใกล้อุโมงค์สือเจียโกในหมู่บ้านจือลิ่วเหอหลังเกิดเหตุทางอำเภอเหยียนเปียนได้ใช้แผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรณีวิทยาระดับ2ทันทีซึ่งขณะนี้ภารกิจการค้นหาและการจัดการต่างๆกำลังดำเนินการอยู่อย่างไรก็ตามฝนที่ยังตกลงมาไม่หยุดในพื้นที่ดังกล่าวทำให้เสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่มซ้ำอีกทั้งเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย
1: ทีมสัตวแพทย์และทันตแพทย์ของจีนจัดฟันให้กับแพนด้ายักษ์เป็นครั้งแรกในโลกเพื่อแก้ไขภาวะขากรรไกรเบี้ยวและช่วยให้แพนด้ากลับมาเคี้ยวได้ตามปกติรายงานจากสำนักข่าวซินหัวระบุว่าคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ใช้เทคโนโลยีจัดฟันที่ประยุกต์มาจากวิธีการรักษาในมนุษย์มาช่วยแก้ไขภาวะขากรรไกรเบี้ยวของเป่ยเสียแพนด้ายักษ์เพศผู้ซึ่งเกิดเมื่อปี2565โดยมันมีอาการบาดเจ็บบริเวณขากรรไกรหลังคลอดออกมาได้ไม่นานและขากรรไกรล่างของมันเริ่มเบี้ยวไปทางซ้ายตอนอายุราว3เดือนส่งผลให้น้ำนมไหลออกจากปากและสร้างความกังวลว่าเมื่อโตขึ้นอาจจะมีปัญหาในการเคี้ยวโดยเฉพาะการเคี้ยวไผ่จนส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการดำเนินชีวิตในการจัดฟันครั้งนี้ทีมสัตวแพทย์และทันตแพทย์ได้สแกนช่องปากเพื่อระบบดิจิทัลและการออกแบบเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นพร้อมติดยางจัดฟัน3เส้นเพื่อค่อยๆออกแรงดึงอย่างอ่อนโยนและช่วยให้ขากรรไกรเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์และสมมาตรมากขึ้นการรักษาใช้เวลาประมาณ6เดือนผู้ดูแลจะถอดยางจัดฟันออกก่อนให้อาหารทุกครั้งและใส่กลับเข้าไปหลังจากกินเสร็จในช่วงแรกเปิดเสียมักใช้ลิ้นดันยางหรือว่าใช้อุ้งเท้าเขี่ยบริเวณปากทำให้ผู้ดูแลต้องเฝ้าสังเกตอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ยางหลุดหรือถูกกลืนเข้าไปผลการติดตามพบว่าภาวะขากรรไกรเบี้ยวของเปิดเสียได้รับการแก้ไขจนเกือบกลับมาปกติปัจจุบันมันมีอายุ4ขวบสามารถกินอาหารได้ตามปกติแล้วครับ
0: รัฐบาลฝรั่งเศสคาดว่าหนี้สาธารณะจะพุ่งสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการโดยรายงานคาดการณ์ของกระทรวงการคลังระบุว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 119.3% ในปีนี้และเพิ่มเป็น 121.7% ในปีหน้าสะท้อนสถานะการคลังของประเทศที่ถดถอยลงอย่างต่อเนื่องขณะที่รัฐบาลเตรียมแผนลดรายจ่ายเพื่อควบคุมการขาดดุลงบประมาณอย่างไรก็ตามเป็นความยากลำบากในการผลักดันมาตรการรัดเข็มขัดผ่านรัฐสภาที่มีความแตกแยกอย่างหนักท่ามกลางแรงกดดันจากประชาชนเกี่ยวกับค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้สัดส่วนหนี้ต่อ GDP ของฝรั่งเศสอยู่ที่ 115.7% ในปี2568ซึ่งยังต่ำกว่า 100% ในปี2562ตามข้อมูลของรัฐบาลขณะเดียวกันกระทรวงการคลังคาดการว่าฝรั่งเศสจะปิดปีนี้ด้วยการขาดดุลงบประมาณ 5.4% ของ GDP แม้รัฐบาลจะประกาศแผนลดรายจ่ายมูลค่า 54,000 ล้านยูโรในร่างงบประมาณปี2570เพื่อควบคุมไม่ให้การขาดดุลงบประมาณขยายตัวจนเกินควบคุม
1: เทคโนโลยี AI ในงานไชน่าอาเซียนเอ็กซ์โป2026นครหนานหนิงของจีนเป็นจุดเชื่อมอนาคตของ2ภูมิภาคอย่างไรติดตามจากคุณมณีนาฏอ่อนพรรณนากับคุณสูหัวจากสำนักข่าว CGTN ครับ
2: Asian specialties like durian coffee and rosewood. You can also get AI products like AI glasses, smart watches, and home robots.
3: And now we are here at the entrance of AI mega market, like exhibition is so huge. Oh, yeah. It's like so amazing. So, yes. What are the inside? So, let's explore.
2: Let's go.
4: The first ever AI marketplace brings together 60 companies selected to serve ASEAN partners. More than 500 products are on display, allowing visitors to try them hands-on and place orders on the spot. The marketplace is both a hub for trade and a testing ground for cutting-edge technology and regional cooperation.
5: Given Guangxi's geographic proximity to ASEAN, we can partner with ASEAN countries to adapt scenarios like agricultural picking or industrial logistics decomposition. We can implement these scenario-based.
4: Thailand has brought 109 companies and products to reach Chinese consumers.As China and Thailand mark 51 years of diplomatic ties, Thailand's representative is calling for a closer economic cooperation.
6: The year 2026 is highly significant, as it marks the fifth year of the China-ASEAN Comprehensive Strategic Partnership. Over the past years, China and Thailand have worked together to advance bilateral economic and trade cooperation and investment, achieving all-round practical growth.
7: But you know, in Thailand, the AI and technology is very practical. For example, we can use AI in the agriculture. AI can help the farmer to check the crop. And also for the tourist industry, Thailand, we can use the AI for translate to more communicate with our tourists like Chinese, Pengyo. Business sector, we can use the AI to understand the customer and can gain more access to the bigger market in China or in our ASEAN region.The AI Mega Markets in China ASEAN Expo 2026 is not just the place to try the new technology or the new gadgets, but it's the place where China and ASEAN can meet, can connect together, can work together, and also can create a new opportunity. In Thailand and ASEAN neighbors, this is so meaningful for us because it's just like to create the cooperation, to have the strong connection, and also we can build a good future or better future that we can build together.
8: Exactly, China's technology isn't just for China. It can help ASEAN partners get better and go further. So by opening this AI market, we are moving toward a shared future. I'm Xu Hua for CGTN.
7: Many not on Panna from National